0: คุณผู้ชมสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเดี๋ยวขอเลขที่บัญชีขึ้นตามหน้าจอหน่อยนะครับจะได้ช่วยกันนี่นะให้เลขบัญชีแล้วอุ้ยจำไม่ได้ QR code ก็ได้ครับน
1: ี
0: ่โอนผ่านหน้าจอได้เลยแต่ย้ำว่าไม่สามารถหักภาษีได้ยอดบริจาคล่าสุดเมื่อ 4:00 น.ที่ผ่านมา 613,527 บาทโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ขอบคุณทุกๆท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะขอพาสลับอารมณ์ไปดูการกีฬาบ้างนะคะคุณผู้ชมมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยเราเดินหน้าคว้าเหรียญรางวัลให้กับวงการกีฬาไทยได้เรื่อยๆเลยและล่าสุดค่ะเป็นคิวของทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยค่ะ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ไบธารวดีกับเบสวอนพีรัชยากร2คู่หูวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยต้องบอกว่าวันนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดแกร่งสามารถโค่นคู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีนไปได้2-1เซตด้วยสกอร์21-17 13-21และ15-8ค่ะคุณผู้ชมเราคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ที่รอคอยได้มานานถึง28ปี
0: โอ้เก่งจังเลย
1: คว้ามาได้สำเร็จและถือว่าเป็นเหรียญทองที่14ของทัพนักกีฬาไทยด้วยนะยอดเยี่ยมมากจริงๆนะคะคนที่ติดตามแล้วก็เชียร์นี่คือโอ้โหทุ่มหมดหน้าตักเลยแล้วบอกว่าสมการรอคอยฝีมือสุดยอดมากเลยนะคะสำหรับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ปีนี้ค่ะ
3: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
0: ใครอยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวตามข่าวกันนะเพราะว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับชัยนาทเนี่ยปรากฏว่าดึกดื่นไม่ต้องนอนอ่ะเพราะน้ำมาแบบนี้ต้องอพยพแล้วก็อีกหลายจังหวัดภาพเป็นแบบนี้เอาเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
6: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
5: ไม่ชอบอึดอัด
7: รู้จักคนนี้ปะ
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันปะ
9: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
7: พ่อทำไงดีลูก
5: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
10: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
11: ทุ่งหวานๆวันนี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
1: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
3: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: ดูสถานการณ์น้ำ

ต่อไม่ได้มีแค่น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่ก็หนักนะเอาจริงในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใครที่อยู่สองฝั่งเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทลงมาต้องระวังนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำเขื่อนเนี่ยระบายอยู่ที่ประมาณ2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ

0: ตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนมันสำคัญยังไงนี่สำคัญแบบนี้ไงยิ่งระบายเยอะมวลน้ำมันเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แรงดันน้ำมันก็เยอะตามไปด้วยเนี่ยแรงดันน้ำของเขื่อนที่ปล่อยมามันซัดแนวป้องกันตลิ่งจนพังแล้วน้ำมันก็ไหลเข้ามาที่วัดมะปรางกับวัดโคกจันทร์ที่สัพพยาชัยนาทนะครับกลางดึกเป็นไงชาวบ้านอบพยพย้ายของย้ายคนกันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแล้วบางจุดพอน้ำมันสูงเนี่ยกลายเป็นว่าต้องใช้เรืออีกชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วเร็วชนิดที่ตั้งตัวไม่ทันเลยแล้วบ้านก็เสียหายเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอยู่บ้านไม่ได้แล้วไปอยู่ไหนไปอยู่ถนนที่เขาเรียกว่าคันคลองมันจะสูงไงนะครับถนนชัยนาทสิงห์บุรีนั่นแหละเขาไปอยู่ตรงนั้นแทนนะครับทีนี้ชาวบ้านคนหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่สามตำบลโพนางดำออกนี่เป็นผู้ประสบภัยโอ้ภาพมุมสูงมันไงล่ะ
1: มีแต่น้ำ
0: ถูกมีแต่น้ำนะครับเพราะมันล้นมันแผ่ออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาคือตัวของพี่คำนึงอ่ะบอกว่าน้ำท่วมทุกปีนะแต่ไม่ชินนะเพราะว่ามาทีไรเนี่ยมันก็ข้าวของเสียหายแล้วปีนี้มันมาตอนไหนรู้ไหมจังหวะแย่มากพี่ก็ใช้จังหวะนั้นลกก็คือว่ามาแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนอ่ะถูกตัดอีกบัตรก็ถูกตัดสิทธิ์น้ำท่วมซ้ำเติมเข้าไปอีกครับ
2: ทำยังไงก็ไม่ชินเน
3: า
2: ะ
3: ไม่ชินหรอกเพราะว่ามันมาทุกปีเราก็ต้องเก็บทุกปีมันก็น่าจะชินนะแต่มันก็ไม่ชินนะมันเครียดลูกไม่รู้จะบอกยังไงบัตรประชารัฐก็มาตัดป้ายนะโอ้ไม่ได้อะเขาหรอกแล้วก็มาตัดอะไรไม่ตัดมาตัดตอนน้ำท่วม
1: โอ้ยมันเจ็บใจนะ
0: ไม่ต้องมาตัดตอนนี
1: ้ไม่เป็นไรไม่ได้ไทยช่วยไทยแทนไง
0: ไปใช้ตรงนู้นแทนนะคุณป้าให้กำลังใจนะครับใดๆก็คือเอาล่ะก็อย่างน้อยคุณป้าก็ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: ทีนี้สำรวจที่สัพพยาเนี่ยท่วมไปแล้ว5ตำบลแล้วก็เดือดร้อนแบบอู้ 3,000 กว่าครัวเรือนนะครับพื้นที่การเกษตร 9,500 ไร่จมน้ำทีนี้จากที่ชัยนาทสิงห์บุรีบ้างรับน้ำเหมือนกันเตือนแล้วนะครับในพื้นที่หมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีมวลน้ำมันซัดแนวป้องกันจนซุดแล้วนะครับน้ำลอดใต้คันน่ะแล้วก็ดินทรายใต้ฐานถูกน้ำเซาะจนเสียหายนะครับแล้วมันทำให้คันเห็นไหมมันลอดมาแบบเนี้ยเอาสิน้ำบอกมีรูมีร่องตรงไหนเดี๋ยวฉันผุดให้ดูปรากฏน้ำมันก็แสดงกายกรรมให้ดูเห็นไหมลอดเข้ามาตรงแนวคันกั้นน้ำด้านใต้นะครับก็จุดนี้เห็นว่าปีที่แล้วมันพังมาแล้วไงแล้วมีการซ่อมแล้วก็พังใหม่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะมวลน้ำมันเยอะก็คงต้องเร่งซ่อมกันไปอีกจุดหนึ่งแนวตะเข็บคันกั้นน้ำหมู่หนึ่งตำบลทับยาที่อินบุรีสิงห์บุรีเหมือนกันน้ำมันดันมามันดันลงรอยต่อนะครับพื้นถนนคันกั้นน้ำระยะทางนี่เห็นไหมเห็นน้ำมาแล้วทีนี้พอน้ำมันผุดขึ้นมาปุ๊บมันก็ไหลเข้ามาพื้นที่บ้านเรือนพื้นที่การเกษตรน้ำก็ไหลเข้าไปคือมันต้องทำอะไรสักอย่าง
1: เ
0: ห็นน้ำด้านนอกไหมสูงจะตายมันก็ดันมันก็หาทางไหลเข้ามาข้างในเนี่ยมันไหลเอื่อยแบบนี้เขากลัวมันจะพังมากขึ้นแล้วทีนี้มวลน้ำมหาศาลจะลงทุ่งตรงนี้นะต้องระวังนะครับก็ตรงเนี้ยด้วยความที่มันมีรูอย่างที่บอกอ่ะมันก็เลยน้ำมันก็หาทางลอดรูเล็ดเข้ามาจนได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องสูบน้ำไม่รู้ส
1: ู
0: บเนี่ยสูบได้ไหมรีบสูบตอนนี้นะก็ต้องหาทางอุดด้วยจะได้ไม่ทำให้น้ำเนี่ยมันท่วมสูงหรือว่าท่วมหนักไปมากกว่านี
1: ้ส่วนที่อ่างทองก็เอาไม่อยู่คุณผู้ชมวางกระสอบทรายเป็นแนวแล้วนะแต่เอาไม่อยู่นะคืออันนี้เป็นตรงประตูระบายน้ำในหมู่5ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะปรากฏว่าแนวกระสอบทรายพังช่วงตีสองโอ้ช่วงดึกซะด้วยมวลน้ำก็คือทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านเสียหายไป98หลังน่าสงสารชาวบ้านมากเนี่ยนะคะคือบ้านที่มีชั้น2เขาก็จะเร่งขนขึ้นชั้นบนใช่ไหมแต่ถ้าบ้านไหนชั้นเดียวอ่ะจะย้ายไปไหนสุดท้ายต้องไปอยู่บนถนนขณะที่ทางอบต.ก็ทำยังไงตั้งเต็นท์ให้ชาวบ้านเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเหมือนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนอนกันอยู่บนถนน
0: เสี่ยงอีกนะรถอีกนะเสี่ยงรถอีกนะ
1: จริง
0: หนีน้ำมาเสี่ยงรถอ่ะ
1: แล้วถ้าช่วงไหนถ้าฝนตกลมแรงคืนนี้คืนพรุ่งนี้เต็นท์นี่ก็เสี่ยงนะคะนะเอาให้กำลังใจชาวบ้านกันส่วนที่วัดต้นสนไม่รอดเหมือนกันคุณผู้ชมนี่อยู่ที่อำเภอเมืองอ่างทองนะปัญหาก็คือน้ำเจ้าพระยาลอดโพรงใต้ดินมาค่ะนี่มาโผล่ที่วัดกลางดึกจริงๆวัดนี้เนี่ยเขามีเครื่องสูบน้ำสองตัวสูบไม่ทันนะคิดดู
0: แล้วไม่อยู่ไม่อยู
1: ่น้ำมันลอดใต้โพรงมาเต็มพื้นที่เลยค่ะทหารก็เลยมาช่วยวางกระสอบทรายเป็นการชะลอน้ำแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่นะคุณผู้ชมที่ถามว่าเนี่ยโพรงเนี่ยโพรงต้นเหตุที่มันทะลักเข้ามาถามว่ามาได้ยังไงคือเขาบอกว่าสาเหตุก็เพราะว่าจุดนี้เคยซ่อมถมทรายโบกปูนปิดไว
0: ้
1: แต่พอน้ำมาแรงดันมันสูงมากไงไอ้ทรายที่โปะเอาไว้ปิดเอาไว้อ่ะมันก็ทะลักไงคะก็หลุดหมด ปูนเปิลก็แตกยุบตัวน้ำก็เลยไหลเข้ามาวัดได้นะคะขยับไปที่อุทัยธานีบ้างอุทัยธานีที่อำเภอสว่างอารมณ์ค่ะสงสารนักเรียนพอน้ำท่วมแบบนี้นะน้องๆนักเรียนอ่ะต้องนั่งรถแท็กเตอร์ไปโรงเรียน
0: โอ้ย
1: ดูดิพอแน่นๆนะลูกเอ้ยนี่ๆๆโอ้ยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเต็มไปหมดเลย
0: ก็ต้องใช้รถแบบนี้แหละรถแบบอื่นไม่ไหวมั้งดับสิ
1: แท็กเตอร์มันจะสูงหน่อยไงใช่มั้ยอ่ะก็เนี่ยเกาะกันดีๆแล้วก็ไปแบบเนี้ยล่าสุดมวลน้ำจากเจ้าพระยาเนี่ยหนุนมาบรรจบกับแม่น้ำสแกกังอีกแล้วท่วมไปที่ตำบลท่าสูง8หมู่บ้านถ้าจุดที่สูงที่สุดนะโอ้เราจะยืนแทบจะมิดหัวเกือบ2เมตรอ่ะ
0: จม
1: ใช่แล้วระดับน้ำตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะบางที่ไม่ได้มีแค่น้ำไฟก็ไม่มี
4: ค่ะ
1: โอ้แล้วจะอยู่กันยังไงขณะที่โรงเรียนบ้านท่าสูงค่ะถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยนักเรียนก็เดินทางมาไม่ได้ไงเขาก็ต้องสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวก่อน
0: ครับ
1: สถานการณ์น้ำที่อยุธยาบ้างคุณผู้ชมอยุธยานี่น่าเป็นห่วงมากนะคะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมทั้ง16อำเภอแล้ว
0: ครบแล้ว
1: ครบทั้งหมดทั้งจังหวัด
0: ครบแล้ว
1: แล้วระดับน้ำยังน่ากังวลตรงที่ว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
0: ๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ
1: เหมือนเพิ่งเริ่มต้น
0: มันมาเรื่อยๆ
1: นะว่าอย่างนั้นเถอะคุณผู้ชมอย่างเช่นที่ชุมชนบ้านหัวแหลมเนี่ยจะพาไปดูชาวบ้านอ่ะเขาเจอกับน้ำสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆบางบ้านอ่ะห้องน้ำใช้การไม่ได้ต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นบนถึงกับบ่นอุบเลยนี่คุณพี่ท่านนี้ติงการทำงานของเจ้าหน้าที่เอาลองฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
5: เข้ามาในบ้านแล้ว
6: นะ
5: เขาเวลาเขาปล่อยอ่ะให้ดูชาวบ้านมั่งว่าเดือดร้อนดูด้วยดูด้วยดูท้ายเขื่อนด้วยเนี่ยน้ำมีเจ้าของมันก็เป็นอย่างเงี้ยหรือจะปล่อยไปไหนก็ปล่อยดูที่เดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนมากเลยยิ่งฝั่งนู้นนี่ยิ่งเดือดร้อนใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเวลาปล่อยอ่ะดูชาวบ้านมั่งแยกทั้งไหนได้แยกไปมั่งไม่ใช่เจาะมันจะเจ้าพญาตายกันหมดแล้วกรุงเทพก็ไม่ระบายออกมันระบายไปไม่ได้มันก็มาอั้นอยู่ตรงเนี้ยเนาะตายสินะข่าวแล้วไม่มีใครมาดูแลมีไม่เห็นสสสักคนเลย
4: ตายสินักข่าว
0: อันนี้คือเสียงในหัวใช่ไหมครับ
4: พูดออกมาแล้วไม่ได้เก็บไว้ในหัวแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็เดือดร้อนกันหมดเลยอะเนา
1: ะ
4: จะพาทุกคนไปดูนาทีชีวิตที่ปทุมธานีกันต่อค่ะคือชาวบ้านเนี่ยเขาลากเรือนี่ในเรือนี่เห็นไหมมีการปั๊มหัวใจด้วยนะช่วยเหลือหญิงหมดสติออกจากบ้านแต่ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลค่ะเรือพร้อมผู้ป่วยเนี่ยคือเขาเนี่ยช่วยแบบนี้เอาขึ้นท้ายกระบะพอขึ้นท้ายกระบะปั๊บตกจากท้ายกระบะต้องวิ่งไปช่วยกันโกลาหลดูภาพค่ะ
5: ยกไปเลยเอาไป
7: แต่หนูขึ้นไป
5: ไปเบาๆจับเรือไว้เดี๋ยวเรือไหลจับเรือไว้ด้วย
4: แต่พอรู้โอ๊ยเนี่ยเห็นไหม
0: เมื่อกี้เขายังเตือนอยู่เลยจับไว้ด้วย
4: ใช่คือเขาต้องเปิดท้ายกระบะเพราะว่ามันปิดไม่ได้เรือมันยาวใช่ไหมคะคือเนี่ยเป็นนาทีชีวิตจริงๆที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เนี่ยเขาไปเห็นพอดีพอไปเห็นนะคะขณะลงพื้นที่ตรงปากซอยรังสิตนครนายก13นะคะชาวบ้านเขาก็ช่วยผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้นะคะอายุ47ปีหมดสติแล้วก็ปั๊มหัวใจเนี่ยช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่องสามีเนี่ยเขาก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะคะทีมข่าวก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้เข้าช่วยเหลือแต่เผอิญว่ารถกระบะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือมีชาวบ้านขับผ่านมาพอดีนะคะก็เลยช่วยกันยกเรือที่มีผู้ป่วยอยู่เนี่ยขึ้นกันไปบนท้ายรถเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลแต่ขับออกไปได้แค่นิดเดียวเมื่อสักครู่นี้นะคะเรือพร้อมผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยก็คือขึ้นไปด้วยเนี่ยแหละถลายตกลงมาจากท้ายรถกระบะนะคะ
0: แล้วล่าสุดก็คือมีรายงานว่าคือพี่ผู้หญิงก็เสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
4: ค่ะเสียใจด้วยนะคะอ่ะไปดูกันต่อนะคะกับการรวมตัวของชาวบ้านนะคะที่ลาดสวายค่ะกว่า200คนเขารวมตัวกันเนี่ยเห็นไหมเยอะมากๆบริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนค่ะซึ่งมันเป็นจุดที่เชื่อมพื้นที่สายใหม่กรุงเทพกับอำเภอลำลูกกาปทุมธานี
0: ครับ
4: รวมตัวกันทำไมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ค่ะเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ย

0: มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานานแล้วเขาก็เดือดร้อนเขาก็ไม่ไหวแล้วอ่ะตัวแทนชาวบ้านก็เลยไปขอหน่อยเปิดประตูหน่อยได้ไหมขอ20เมตรเออ20เซนติเมตรนะคะ20เซนติเมตรโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายเนี่ยเขาก็ร่วมเจรจากันอยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมงนะคะท่ามกลางการวางแนวกั้นตำรวจเพราะเขากังวลว่ากลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน2ฝั่งค่ะ
1: หลังจากวันนั้นเนี่ยฝั่งนี้เนี่ย2เมตรฝั่งนั้นเมตร38แล้วกทมก็เปิดอีก8เซนมันไม่มีความเป็นธรรมต่อ
2: ฝั่งนี้
1: ฝั่งนี้ครับผมไม่ได้ขอยกหมดขอยก37นะครับขอให้ยก37เพราะว่ามันจะช่วยลดตรงนี้ได้บ้างอันนี้ไม่ได้ลดมาประมาณ4วันนะ4วันไม่ลดเลย
3: กระทบอะไรกระทบอะไรบ้างคร
1: ับ ทุกวัน
3: กระทบอะไรบ้างครับตอนนี้
1: ใช้ชีวิตไม่ได้เดินทางไม่ได
0: ้ก็คือกระทบทุกอย่างอ่ะเนาะมันเดินทางไม่ได
4: ้
0: ใช่
4: เพราะฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ถ้าเกิดฝั่งนี้ลดอีกฝั่งหนึ่งเพิ่ม
0: ใช่แต่ว่าสุดท้ายจากการเจรจายาวนาน2ชั่วโมงเนี่ยกรุงเทพก็ยอมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มให้20เซนติเมตรนะคะชาวบ้านก็เลยอ่ะแยกย้ายพอใจแล้วตามข้อเสนอที่บอกไปแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ระบุด้วยนะคะว่าน้ำจากคลองพระยาสุเรนเนี่ยก็จะไหลต่อไปที่คลองตาแฟงแล้วก็คลองแสนแสบซึ่งขณะนี้เนี่ยอ่ะที่เปิดไปกลัวชาวบ้านอีกฝั่งก็จะตกอกตกใจเจ้าหน้าที่บอกระดับน้ำยังรองรับได้นะแล้วก็จะติดตามระดับน้ำในชุมชนฝั่งกรุงเทพควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์อีกครั้งภายใน6ชั่วโมง
4: พื้นที่รอยต่อก็จะมีปัญหาแบบนี้ฝั่งเขาฝั่งเราแต่ต้องช่วยๆกันนะครับต้องเร่งคล่องน้ำเพราะอะไรฝนมาแล้วนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกหนักหลายพื้นที่คำถามคือว่าฝนมารอบนี้จะหนักกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านี่คือความกังวลใจของหลายๆคนครับช่วงบ่ายเองน
0: ะ
4: ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตรงนี้ตรงแถวบางบอนเจ้าของคลิปบอกโอ้ถ้า3ชั่วโมงนะจมดีมันแค่ชั่วโมงเดียวยังไม่ถึงนะครับอีกจุดหนึ่งเลิศศิลป์โรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับบริเวณด้านหลังเขตบางรักอันนี้ก็โอ้นี่ฝนเนี่ยนะลมฝนหนักเหมือนกันนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับคือเอางี้ให้ดูเพื่อให้เห็นว่าฝนมันมารอบนี้เนี่ยมันจะได้คลายข้อข้องใจว่าเอ้าอุตุบอกมาอาทิตย์หน้าไม่ใช่หร
0: อ
4: ทำไมวันนี้รีบล่ะรีบไปไหนอ่ะเออทำไมต้องรีบด้วยคำถามว่าคำตอบก็คือว่าฝนที่ตกวันสองวันนี้เนี่ยเป็นช่วงฝนเปลี่ยนฤดูมันก็คือเรากำลังจะเปลี่ยนจากหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวหนาวตอนไหน
0: หรอคิดดูฤดูอะไรนะก็แปลว่าหนาวแหละเขาว่าหนาว
4: แต่คำสวยๆคือฝนเปลี่ยนฤดูนะครับส่วนจะหนาวหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะทีนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นช่วงนี้ลอยต่อแล้วก็สัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่4ก็คือวันอาทิตย์วันที่4ถูกไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนมาหนักอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราอธิบายแบบคนมีความรู้อ่ะเนาะเนี่ยคุณมีการศึกษา
0: เล่าให้ฟังหน่อยนะ
4: ยากจังเลยอ่ะคืออย่างนี้ว่าไอ้ฝนเปลี่ยนฤดูเนี่ยไอ้ช่วงนี้เนาะก็คือว่าลมเนี่ยมันหอบความชื้นจากทะเลเข้ามาเนี่ยทะเลก็คืออ่าวไทยน
0: ะ
4: พัดขึ้นมาพอพัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้บนพื้น
0: อ
4: ่ะพื้นแผ่นดินเนี่ยอากาศมันร้อนไง
0: มันละอุ
4: พอลมเย็นมาเจอกับอากาศร้อนเป็นไงครับ
5: ควบแน่น
4: ก็เหมือนคนอ่ะอารมณ์ก็แปรปวนอากาศก็แปรปวน
0: เห็นภาพ
5: มองไปทางวิทยาแล้วอารมณ์แปรปวน
4: เนี่ยพอคนแบบเย็นมาเจอคนร้อนเนี่ยมันตีกันอีลุงตุงนางเนี่ยเปรียบคนเป็นอากาศมาตีกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บฝนมันก็ตกลงม
0: า
4: ฟ้ามันก็ขนองหยุดหยุดตีกันเดี๋ยวนี้ฟ้าก็ขนองฝนก็ตกหนักนะใช่หรือเปล่
0: า
4: อันนี้เนี่ยเดี๋ยวนักวิชาการเขาจะมาด่าว่าเปรียบเปยเป็นอะไรอันนี้ก็คือฝนที่ตกช่วงนี้นะครับแต่ฝนที่ตกนั้นตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าอันนี้เนี่ยเป็นฝนที่จะมาหนักหน่อยแล้วกรมอุตุก็เตือนนะครับที่น่ากังวลก็คือว่ามันเป็นฝนที่เขาตกตั้งแต่ภาคอีสานคุณชมภาคอีสานแล้วก็ไล่ไปภาคตะวันตกอีสานลงมากลางกรุงเทพไปฝั่งตะวันตกนะครับตลอดทั้งสัปดาห์หน้าเลยแล้วที่น่าห่วงก็คือว่ามันอาจจะเป็นฝนที่ตกแช่อีกแล้วว่าก็วันนี้ก็วันนี้ทางกรมอุตุแล้วก็สำนักระบายน้ำเขาใช้คำนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ให้ตระหนกนะแต่ให้เตรียมความพร้อมนะครับแต่นี่เป็นการคาดการณ์

0: แม่นหรือเปล่านะครับทีนี้เอาเป็นว่าพอฝนก้อนใหญ่เนี่ยมันจะมา 4-7 ตุลาคมเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ต้องเร่งทำขณะนี้คืออะไรระบายน้ำจ้าระบายไปเพราะว่าเดี๋ยวฝนก้อนใหญ่มันกำลังจะมานะครับถ้าหากว่าน้ำแต่ตอนนี้มันเบาใจได้ว่าน้ำหลายพื้นที่มันไปหมดละอย่างลมอย่างเช่นที่คลองจันทร์เห็นไหมก็แห้งแล้วนะก็เหลือแค่ลมก้าวลาดกระบังนะครับเอาเป็นว่าพอพร่องน้ำได้ไอฝนที่จะตกในช่วงของอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาลักษณะแบบนี้
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีน้ำเหนืออะไรอีก
0: น้ำเหนือลงมา
1: ใช่ไหลมาอีกนะคะทีนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะเขาประเมินค่ะบอกว่าสถานการณ์น้ำเหนือปีนี้มันต่างจากปี54
0: มันต่าง54ตอนที่มีมหาอุทกภัย
1: ใช่ตอนนั้น
0: น้ำเขื่อนจำได้ไหม
1: หนักมากอันนั้นหนักจริงนะคะโดยอาจารย์เนี่ยบอกว่าปริมาณฝนสะสมภาคเหนือปีนี้มันอยู่ที่ประมาณ 1,200 มิลลิเมตรก็คือต่ำกว่าปี54ปี54ตอนนั้น 1,600 ค่ะนะคะก็คือตัวเลขต่ำกว่าเลยส่วนภาคกลางปีนี้มันอยู่ที่ 1,000 จากปี54เนี่ย 1,400 นะคะก็เนี่ยตัวเลขอ่ะดูต่ำกว่าขณะที่ปริมาณน้ำหลากสะสมที่ไหลผ่านนครสวรรค์อันนี้ดูตามภาพไปด้วยพร้อมๆกันก็ได้นะคะน้ำหลากสะสมที่ไหลผ่านนครสวรรค์ปี54เนี่ยอยู่ที่ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าปีนี้ 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ก็แสดงว่าคือที่อาจารย์ต้องวัดที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะว่านครสวรรค์เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเช็คพอยต์สำคัญจุดนึงก่อนที่น้ำจะไหลลงเขื่อนเจ้าพระยา
1: ใช
0: ่แล้วในปี54ที่เห็นน้ำ 15,000 เนี่ยตอนนั้นมีพายุตั้งกี่ลูกฝนมันก็ตกเยอะไง
1: ใช่นะคะก็คือเอาพูดง่ายๆว่าปริมาณน้ำอ่ะปีนี้มันต่ำกว่าปี54ประมาณ 66%
0: เพราะฉะนั้นมันจะไม่ท่วมหนักเหมือนปี54
1: ใช่นะคะส่วนนี่เขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านนครสวรรค์ในปี54เนี่ยมันเคยสูงถึงประมาณแบบ 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าปีนี้เขาคาดนะอันนี้เป็นคำคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปัจจุบันที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ไม่เกิน2,500 ลูกบาศก์เมตร
0: คือถ้ามันไม่เกิน 3,000 นะเอางี้ปทุมกรุงเทพนนท์ก็จะไม่ท่วม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต่ำกว่าที่คาดอยู่นะตอนนี้นะคะขณะที่อยุธยาอันเนี้ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเนาะหลายๆคนทราบกันดีนะคะโดยเฉพาะจุดรับน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำนะอย่างพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นอำเภอเสนานะคะอำเภอผักไห่อำเภอบางบานบางไทรแล้วก็บางปะอินอันนี้เขาบอกว่าน้ำอ่ะล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมชุมชนนอกคันกั้นน้ำไปแล้ว 1-2 เมตรนะคะซึ่งถือว่ารับน้ำเนี่ยเกินความจุของตลิ่งธรรมชาติอ่ะไปมากแล้วนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมวลน้ำเหนือก้อนสะสมสูงสุดจากอยุธยาก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันจะเดินทางถึงปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กทม.ในช่วงวันที่ 3-5 ตุลาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่
0: นี่วันที่2พรุ่งนี้วันที่3
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: จะมาวันนี้แหละเอาจริงน้ำมาถึงแล้ว
1: นี่แหละแล้วเขาบอกว่าอาคารกั้นน้ำของกทม.แล้วก็ปริมณฑลเนี่ยออกแบบมานะคะให้รองรับน้ำไหลผ่านได้สูงสุดที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็กรมชลประทานเนี่ยเขาควบคุมน้ำรวมไหลผ่านอยุธยาไว้เนี่ยไม่ให้เกิน 2,800 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรก็เลยทำให้กทม.แล้วก็พื้นที่ในคันกั้นน้ำเนี่ยถือว่ายังคงปลอดภัยไม่ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่แบบปี54แต่อาจารย์บอกอย่างนี้มีจุดที่ต้องระวังของปริมณฑลแล้วก็กทม.คือชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงไปฟังเสียงอาจารย์เพิ่มเติมค่ะ
2: เหมือนกรุงเทพปริมณฑลนะครับเบาแต่ปทุมธานีในตอนบนเห็นไหมฮะท่านเห็นนี่เฉดสีฟ้าเห็นไหมฮะนนทบุรีเห็นไหมฮะแน่นอนสมุทรสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเขาท่วมอยู่แล้วก็จะโดนอย่างนี้นะครับไปถึงนครปฐมเห็นไหมเฉดสีฟ้าเหล่านี้นะครับแต่ที่หนักที่สุดท่านดูที่อยุธยาเห็นไหมเสนาบางบานผักไข่จะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับเมื่อก่อนหน้าเขาระบาย2,200ก็หนักอยู่แล้วตอนนี้เมื่อตอนตีสามระบาย2,500นะครับก็หนักเช่นรูปนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาหนักเราต้องยอมรับเขาหนักนะครับเพราะว่า
1: ก็ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะส่วนเรื่องลูกเห็บเอาจริงๆวันที่ลูกเห็บตกอ่ะเราในฐานะที่เราไม่ได้มีความรู้แบบที่อาจารย์กำลังอธิบายเราตกใจอยู่นะคะ
3: ในกรุงเทพมีลูกเห็บตก
1: เราตกใจนะพี่โจวันนั้นอ่ะคือแบบหูลูกเห็บตกในกรุงเทพตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
0: กรี๊ดสิกรี๊ดออกมา
1: ไม่จริงๆวันนั้นอ่ะคือแบบเฮ้ยลูกเห็บเลยหรออะไรเงี้ยแต่อาจารย์เขาบอกอย่างนี้ว่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากสภาพอากาศในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลแบบที่พี่โจบอกเลยก็คือความกดอากาศสูงไปปะทะกับความร้อนสะสมของพื้น

0: ินมันเลยกลายเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ได้เป็นสัญญาณเตือนว่ามันจะมีอะไรมาร้ายแรงไม่ใช่แนวนั้นอ่ะคิดเหมือนกันวันนั้นอ่ะพูดไป
1: เ
0: นาะเราก็ตกใจแต่ว่าอาจารย์บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของความกดอากาศ
1: ก็จู่ๆอะไรที่ไม่เคยเกิดมันมาเกิดละแวกนี้หมดเลยอ่ะ
0: เมืองมากเลยอ
1: ่ะมันก็อดคิดไม่ได้นะคะเอาทีนี้เนี่ยเรื่องของการระวังการเตือนภัยคุณผู้ชมปภฝากแจ้งเตือนวันนี้นะ10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าบ้านไหนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอันนี้ระวังเลยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยกรมชลประทานเขาจะระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ค่ะ
1: ไอการปรับเพิ่มการระบายนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเดี๋ยวระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีก70เซนติเมตร
2: เกินกว่า1ไม้บรรทัดน่ะ70ก็คือโอ้โห2ไม้บรรทัดเลยนะ
1: นะใครอยู่นอกคันกั้นน้ำต้องประเมินว่าจะยกของสูงขนาดไหนหรือจะอบพยพหรือคุณมีกลุ่มเปราะบางติดต่อหน่วยงานอะไรไว้ให้เรียบร้อยจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะอยากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยก็คืออยุธยาก็ทั้งเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทแล้วก็มีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทด้วยนะปภ.เนี่ยยืนยันมาว่าการระบายน้ำรอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำย้ำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะที่ต้องระมัดระวังและติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดแนะนำถ้าเป็นไปได้นะขนย้ายสิ่งของพื้นที่สูงดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะ
2: ทำเลยไม่ต้องรอ
1: ใช่แบบนี้ดีกว่า นะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยในเรื่องของประเด็นการบริหารจัดการน้ำมันก็มีอยู่ส่วนนึงที่เขาก็ตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะถ้ามีส่วนนี้เนี่ยมันจะดีกว่าไหมอาจารย์เสรีได้ตั้งคำถามและแสดงความเห็นแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับเมกะโปรเจกต์ระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 1.65 แสนล้านว่าการเพิ่มช่องทางระบายน้ำเพียงอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่จะแก้ไขหรือรับมือกับน้ำท่วมเพราะสิ่งสำคัญอาจารย์มองว่าไม่ใช่แค่การเร่งผลักน้ำออกทะเลนะแต่ต้องมีพื้นที่รองรับกักเก็บน้ำด้วยพื้นที่แก้มลิงนี่แหละคือหัวใจสำคัญเพราะว่ามันสามารถที่จะชะลอน้ำได้หรือจะบริหารจัดการค่อยๆปล่อยน้ำออกเมื่อสถานการณ์เหมาะสมค่ะ
3: พอเกิดน้ำท่วมอย่างนี้ก็ผลักดันโครงการ 165,000 ล้านบาทนะฮะก็เป็นประเด็นอีกนั่นแหละนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ครับภาพนี้ท่านจะเห็นว่าภาพนี้นะครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ยมันรวมโครงการชัยนาทป่าสัก 160,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับแต่มันเอาอยู่ไหมครับกับเหตุการณ์ในอนาคตยังไงมันก็เอาไม่อยู่จินตนาการว่าเรามีชัยนาทป่าสักเนี่ยเวลาน้ำท่วมเราผลักน้ำลงไปเลยถูกไหมฮะแต่เวลาแล้งน้ำที่ผลักลงไปเอาคืนได้ไหมครับมันคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่มาของโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชบัญญั
2: ติเนี่ยแหละอาจารย์ก็คือบอกว่าอย่ามองแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่าลืมแก้แรงด้วยเพราะว่าประเทศไทยมันก็วนอยู่งี้นะครับแก้ท่วมแก้แรงนี่คือบริหารจัดการน้ำอ้าวคุณผู้ชมเราเปลี่ยนอารมณ์เรื่องน้ำเพราะว่าอยากจะให้ไปลุ้นกันเรื่องของการไล่ล่าหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ขับกระบะชนแล้วหนี
1: โอ้
2: เออ
1: น
2: ี
1: ่ซิ่ง
2: มันต้องหนีแล้วไปเฉี่ยวชนคันอื่นด้วยนะ
4: ไม่แล้วก็ขับเลนขนาดนั้นอ่ะ
2: เออแล้วไงต่ออยากให้เขาหนีต่อไหมหนีสิจ๊ะจะให้เล่าจนจบเลยไหม
1: ยัง
2: เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อช่วงหน้า
1: ค่ะ
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
10: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: ค
14: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
16: โทรออก
17: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
18: ์เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
19: ทีเล็กมึงพาใครมาก
20: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
18: ทีเล็กเงา
19: เฮ้ยๆเดี๋ยวๆๆมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงกับหมามึงจะคุยก
21: ูเมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
22: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
1: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอ็นดิ้ง
0: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาสั่งซื้อ Power Bond Treatment ภาษาดัชชายไปแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติน
5: ี่ต้องยกให้ข่าวนี้เลยนะเหมาะกับแหกโค้งมาก
6: ทำไมอ่ะ
5: แหกทุกโค้งหนีตำรวจแล้วไปชนรถชาวบ้านเขาอีกเธอตำรวจเนี่ยต้องตามไล่ล่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่ากว่าจะจบได้มันเป็นยังไงคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดพังงาค่ะกระบะคันนี้แหละเนี่ยซิ่งหนีแล้วมันเป็นแบบเหมือนทางแบบเลี้ยว
7: โอ้ยขึ้นเขาลงห้วยไง
5: ใช่ขึ้นเขาลงห้วยเลี้ยวทุกเลี้ยวดูสิเขาชนรถชาวบ้านเขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่อ่ะและยังไงต่อชนแล้วหยุดไหมถอยไม่หยุดค่ะ
7: ไปต่อ
5: เอาภาพที่เห็นนี่เป็นกล้องหน้ารถตำรวจตำรวจก็ขับไล่ล่าตามเลยนะคะนี่ถนนนี่อยู่ในตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงากระบะนี้ไปไหนต่อมุ่งหน้าเข้าเพชรเกษมเข้าอำเภอทับปุดพยายามจะสกัดแล้วก็เอาไม่อยู
7: ่
5: ไปเฉี่ยวชนรถอีกคันรวมเป็น2คันและยังไงต่อเขาไปต่อไปเข้าอำเภอเมืองที่ตำบลนบปริงค่ะหลังจากนั้นตำรวจใช้วิธียังไงตำรวจที่อยู่บนรถเขาก็วอบอกตำรวจที่อยู่ถนนจ
7: ุดวอหนึ่งเรียกวอสองวอหนึ่งเรียกวอสอง
5: วอหนึ่งเรียกวอสองวอสองตั้งจุดอยู่ใช่ไหมใช้แผงกั้นหน่อยรถกระบะมีข้อคันนี้แหละรถต้องสงสัยปรากฏว่าเขาเนี่ยยางเสียหายนะและเขาก็ไปจบได้ที่ไหนนี่ไปจบที่ตำบลถ้ำน้ำผุดคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยขับรถไล่ล่าทั้งหมด30กิโลต้องทุบกระจกและคุมตัวคนขับชื่อนายก้องวิวัฒน์อายุ35ปีนี่คุมตัวได้แล้วทุกคนคิดว่าเขาหนีทำไม
7: ฆ่าคนตาย
5: อ่ะพี่เดียคิดว่าไง
6: มียาเสพติด
5: อ่ะสรุปแล้วตรวจสอบในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
7: แล้วพี่หนีเพื่อ
5: เออแต่พอจับตัวก้องวิวัฒน์ตรวจปัสสาวะสีม่วงค่ะ
6: นั่น
7: อ๋อกินดอกอัญชันเข้าไป
5: ว่าไม่ใช่เสพยาเสพติดเจ้าตัวยอมรับว่าเสพยาบ้ามา1เม็ดแล้วก็รับสารภาพตลอดข้อเก่าหาก็คือแบบที่หลบหนีไม่เคารพกฎจราจรชนรถชาวบ้านเสียหายโดนข้อหาหมดนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีประวัติมีหมายจับคดียาเสพติดด้วย
7: นั่นไง
5: แล้วก็มีคดีใหม่มาเพิ่มอีกนะคะต้องไป

0: รับผิดชอบรถชาวบ้านที่เสียหายนะส่งตัวดำเนินคดีไปแล้วจ้า
1: ครับ
2: อีกข่าวนึงก็เหมือนกันอันนี้เกิดกลางวันแสก
1: ๆอุ๊ยน่ากลัว
2: ยังไม่ได้เล่าเลยเริ่มต้นคือ ชาวบ้านอ่ะเอาจริงเขาผวากันนะเพราะว่าอยู่ดีๆคืออยู่มาอย่างสงบแต่มีบ้านหลังนึงมีชายต้องสงสัยปกปิดใบหน้าปกปิดการแต่งกายแบบนี้เข้าไปในบ้านบุกไปก่อเหตุรุนแรงกับเจ้าของบ้านแต่เนี่ยที่ขับเข้ามานี่คือเจ้าของบ้านนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงานายสุวัฒน์เนี่ยกลับจากไปส่งหลานที่โรงเรียนเดินเข้าบ้านแต่ได้ยินเสียงหมาเห่าได้ยินอันเนี้ยเนี่ยดูนะที่คอนี่คือพอได้ยินเสียงหมาเห่าปั๊บเดินไปที่ครัวชายแปลกหน้าเนี่ยใช้สายสลิงรัดคอนายสุวัฒน์ทันทีคือนายสุวัฒน์เขาก็พยายามต่อสู้มีภาพน่ากลัวมากแสดงว่ามัดแรงมากเลยนะ
3: เ
2: น
3: ี่ย
4: ครอบคอเลยอ่ะ
2: เขาต่อสู้สุดชีวิตแล้วก็ดึงสายสลิงออกจนคนร้ายอ่ะบาดเจ็บที่มือ คนร้ายเองก็คงใช้มือรัดไว้อย่างแน่นเหมือนกันอ่ะพอดึงกัน
3: สู้กันไปมา
2: ใช่ดึงกันจนแบบคนร้ายบาดเจ็บที่มือแต่เขาเนี่ยพอหลุดจากสลิงมาได้ก็ถูกทำร้ายที่ใบหน้าก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะหลบหนีไปนะคะแล้วทีเนี้ยตำรวจเนี่ยเขาก็แกะร่องรอยโดยกล้องวงจรปิดก็คือใกล้จุดเกิดเหตุนะคะนี่ผู้ก่อเหตุตรงนู
1: ้
2: น
1: ไหน
2: เนี่ยดำดำเงาเงาตรงนู้นเดินอยู่ริมถนนแบบนี้เลย
1: จ
2: ิ้
1: มไปดูแล้วนี่มัน
2: ใช่ชายผู้ก่อเหตุเนี่ยแต่งกายมิดชิดเลยเหมือนกับว่าอุ้ยคล่องตัวเตรียมตัวมาอย่างดีสวมเสื้อผ้าสีดำปกปิดใบหน้าสะพายกระเป๋าคือเนี่ยเป็นภาพที่พบก่อนเกิดเหตุก
3: ็
2: คือเดินวนเวียนอยู่ใกล้บ้านพอเดินวนเวียนอยู่แบบนี้ก็ถึงจะเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายนะคะทีนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยครอบครัวของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มีคนอยู่ตั้ง9คนคือมีทั้งเด็กและผู้สูงวัยอ่ะอยู่ในนั้นนะคะสุดท้ายก็เลยต้องย้ายไปพักบ้านญาติก่อนเพราะว่ากลัวคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วก็วอนตำรวจเร่งติดตามตัวหน่อยค่ะ
5: เหตุเกิดตอนกลางวันมันอุกอาจมากค่ะอยากให้ตำรวจจับให้ไวๆได้ไวๆเพราะว่าไม่รู้เขาจะกลับมาอีกหรือเปล่า
6: ฝากเจ้าหน้าที
5: ่ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูราบุรีด้วยนะคะช่วยติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเหตุเกิดตอนกลางวัน
2: ฝากตำรวจภูราบุรีติดตามซึ่งตอนนี้นะคะตำรวจเนี่ยเขาก็คาดปมการก่อเหตุบอกว่าเอ๊ะอาจจะต้องการชิงทรัพย์แต่ว่าผิดแผนเพราะไม่รู้ว่าสุดท้ายบ้านเนี้ยเจ้าของบ้านกลับมาพอดีคิดว่าไม่มีคนอยู่เลยก็เลยเข้าไปนะคะแต่สุดท้ายมีการต่อสู้กันแล้วเบื้องต้นตำรวจเขาเชื่อว่าน่าจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่นะและชาวบ้านแถวนั้นก็ให้การตรงกันบอกว่าไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้แถวนี้เลยน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่นะคะตอนนี้เนี่ยทีมสืบสวนเขาก็เลยกำลังปูพรมอยู่ค้นหาในบริเวณป่าสวนยางแบบรอบๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้เจอตัวให้เร็วที่สุดนั่นเอง
3: อันตรายเนาะถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วเจอเด็กเจอผู้สูงอายุจะทำยังไง
2: ไม่แล้วคือกลางวันจริงๆอ่ะ
1: อุกอาจอุกอาจต้องตามจับให้ได
2: ้ค่ะ
1: ไม่รู้ว่ามีปมแค้นอะไรกันหรือเปล่าเอ้าเรากลับมาที่กสทชย่อจากอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนะครับโทรทัศน์โทรคมนาคมว่าคืออันนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราและคนดูทุกๆคนเพราะว่ากสทช.จะเป็นคนที่ทำให้ทีวีที่เรากำลังดูอยู่นั้นได้ไปต่อมีทิศทางที่ชัดเจนเพราะว่าใบอนุญาตกำลังจะหมดในปี72ถ้าไม่มีรถแมปตรงนี้วันหนึ่งคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดทีวีจอดับนะแล้วจะดูรายการดีๆแหกโค้งแบบนี้ได้ที่ไหนถ้าจอดับถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าการทำงานของกสทช.ที่มันค้างคากันมาเป็นเดือนอ่ะมาวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มี6บอร์ด6กรรมการมาประชุมนัดพิเศษนะครับเพื่อวางระบบการบริหารเพราะว่าไอ้วาระสำคัญที่มันค้างอยู่เนี่ยหลายสิบวาระเหลือเกินวันนี้ประชุมกัน6คนไม่มี คุณหมอสรณะซึ่งมีปัญหาเรื่องสถานะความเป็นกสทช.ความเป็นประธานกสทช.เพราะฉะนั้นบอร์ดที่เหลืออีก6ท่านก็เลยมาประชุมกันนัดพิเศษนะครับแล้วก็เป็นการวางระบบว่าเอาละหลังจากนี้ไปจะประชุมอาทิตย์นึงเนี่ยอาทิตย์ละ2วันนะครับก็คือนัดไว้อังคารวันพุธแล้วก็ว่าไปนะครับเพื่อที่จะผลักดันวาระที่มันอยู่ในมือเนี่ยนะครับซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าในการประชุมแต่ละครั้งก็จะต้องเลือกคนที่ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะครับเพื่อกระจายวาระเพื่อโน่นนั่นนี่นะครับสำหรับครั้งเนี้ยวันเนี้ยก็คืออาจารย์สุพัฒน์สุพัชราใสนะครับเป็นประธานนี่อาจารย์พิรงรองนะครับทีนี้เนี่ยคือนักข่าวก็ไปถามว่าแล้ววาระอื่นๆมีไหมยังไม่ได้ผลักดันวาระอะไรวางระบบก่อนนะครับว่าในหลังจากนี้ก็จะมีการกระจายว่าวาระที่จะเข้าแต่ละวันแต่ละวีคแต่ละสัปดาห์เนี่ย มีเรื่องอะไรบ้างนะครับ

0: คือปัญหาก็คือว่าวันเนี้ยคนที่มาทำหน้าที่คือการประชุมแบบเนี้ยมันต้องมีเลขาทำหน้าที่ในการประชุมนะครับซึ่งโดยตามระเบียบโดยตามกฎแล้วเนี่ยก็สุดท้ายคนที่จะต้องควรจะต้องมาทำหน้าที่เลขาในการประชุมก็ไม่อยู
1: ่
0: ก็เลยไปหาเจ้าหน้าที่คนอื่นเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นเลขาในการประชุมเอาเป็นว่าอาจารย์สุภัทรแล้วก็อาจารย์พิรงรองบอกว่าครบองค์ประกอบนะก็คือองค์ประชุมครบถ้วนไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาอย่างนึงก็คือการมีอยู่ของคุณหมอสรณะนะเผื่อใครไม่ได้ตามเรื่องนี้นะครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาอีลุงตุงนางในกสทช.ก็คือว่ามีบอร์ดทั้งหมด7คนนี่คืออาจารย์คุณหมอสรณ
1: ะ
0: นะครับคุณหมอเนี่ยถูกคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีมติวินิจฉัยว่าอาจารย์เนี่ยสละสิทธิ์ตั้งแต่ต้นเพราะหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังคงไปเหมือนกับไปเป็นคุณหมอรักษาคนไข้ได้ค่ารักษามันเป็นลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นข้อห้ามกฎหมายห้ามไว้ห้ามไปทำแบบนี้นะครับคณะกรรมการเขาก็เลยมีมติว่าเอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามกฎหมายให้ถือว่าสละสิทธิ์ตั้งแต่ต้นแต่ว่าตัวของอาจารย์เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในกระบวนการที่สู้อยู่ก็ยังคงคิดว่าฉันทำหน้าที่เป็นประธานกสทช.อยู
1: ่
0: เวลาที่อาจารย์มาประชุมนะคุณหมอสรณะมาประชุมเนี่ยบอร์ดอีก6ท่านก็ไม่เข้าประชุมด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าก็ไม่สามารถที่จะร่วมประชุมกับคนที่ไม่มีสถานะตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาวันนี้เนี่ยอำนาจหน้าที่เองก็ไม่มีแล้วด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภาวะสุญญากาศที่เกิดขึ้นในบอร์ดกสทช.ครับเอามาวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะคลี่คลายได้มากขึ้นเพราะว่าบอร์ดอีก6คนเขามาร่วมประชุมนัดพิเศษกันแล้วแล้วก็หลังจากนี้ตั้งหลักเดินหน้ากันต่อไปนั่นเองนะครับเหนื่อยละ
1: เอ้าช่วงต่อไปจะจอย
0: ปลาจีน
2: เรายังมีเรื่องน้ำที่ต้องให้กำลังใจ
0: เพราะว่าชาวบ้านหลายคนบอกว่าติดน้ำอยู่ต้องออกมาให้ได
2: ้
0: นี่เห็นไหมครับพี่ทหารนี่ทหารก็เข้าไปช่วยเอารถไปช่วยเพราะว่าบางคนติดบ้านอยู่ข้างในอ่ะลึกหน่อย
2: เนี่ยอยู่ในสวน
0: เห็นไหมก็ต้องเอาไปทั้งทีไม่ใช่ว่าเป็นไงบ้างครับป้าสบายดีไหมคุณยายเขาต้องอาหารไปด้วยอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
3: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
4: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
5: ์ไปพบกับความวุ่นวายแบบวายป่วงของดิกเกอร์และความสนุกสนานแบบป่วนๆจากเจ้าแมวตัวนี
6: ้คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: นี้หนู
1: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียได้ค่ะ
2: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
3: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
4: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
3: โอ้ย
5: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
6: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
8: เยมาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YE CVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
9: คนปาจีนเป็นไงบ้างจมน้ำอยู่บางจุดนี่ลึก2เมตรเลยนะครับดูภาพมุมสูงกันหน่อยเพราะว่าทีมข่าวเราไปเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำเต็มไปหมดเลยมาแล้วนี่นะเนี่ยมันท่วมมาจากแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มันก็หลากโดยเฉพาะที่อยู่ริมน้ำเนี่ยทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโบราณสถานทั้งโรงพยาบาลจมน้ำไปหมดคิดดูว่า2เมตรอ่ะลึกแค่ไหน
10: โอ้
9: เท่ากับครึ่งเข่าของเดียมั้ย
10: ไม่2เมตรมีถั่ว
9: จมถูกป่ะล่ะประชาชนส่วนใหญ่บอกอยู่ไม่ได้แล้วทิ้งบ้านทิ้งอะไรทิ้งบ้านทิ้งจะบอกว่าบางคนมีที่อยู่อพยพไปบางคนบอกไม่ไปเพราะอะไรกลัว1กลัวโจร2เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงเพราะว่าบางที่อ่ะ

0: ่เนี่ยน้ำสูงเป็นเมตรถึงคอเลยคอเด็กหรือคอผู้ใหญ่คอผู้ใหญ่สิจ๊ะนี่นะต้องอยู่บนเรือขนข้าวขนของกันนะครับเนี่ยหรือว่าไปบ้านที่แบบบ้านน้ำสูงถึงขอบหน้าต่างกันแล้วนี่นี่นี่นะครับ
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่ว่าเขาสร้างหน้าต่างต่ำนะหน้าต่างน้ำมันสูงนะ
1: เขามาช่วยกันออกทางหน้าต่างอ่ะ
0: นะลอยไปเนี่ยคือชาวบ้านเขาจะห่วงตู้เย็นที่สุดเลยอ่ะคือมันช็อตเวลามันช็อตแล้วมันจะเสียไง
1: มันพังไปเลย
0: เขาเลยบอกไงว่าเวลาไฟไหม้คนจะมีพลังยกตู้เย็น
1: คุณพี่เขายก
0: น้ำท่วมเหมือนกันยกตู้เย็นเออ
2: คุณไหล
1: เอออุ้ยดูดิ
0: แข็งแรงขนาดไหนนะครับทีนี้คุณผู้ชมเห็นนะเราถ้าเป็นเราไม่แน่ใจเราจะยกไหวหรือเปล่านะครับส่วนอีกที่หนึ่งประจันตคามหนักหนาสาหัสไม่แพ้ก็เลยมวลน้ำไหลเข้าท่วมแล้วนะครับแล้วก็เด็กผู้ใหญ่อันนี้น้ำท่วมครึ่งรถอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะรถจอดแบบนี้เออมันเสี่ยงจะเข้ารถเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นความเดือดร้อนที่ทำให้เห็นว่าปราจีนบุรีท่วมมาหลายวันสถานการณ์เนี่ยจะยังคงท่วมต่อไปน้ำจะยังคงไหลมานะครับมันไหลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะต้องลงไปดูแลชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: หนึ่งในนั้นก็คือสำนักข่าววันนิวส์ค่ะเราไปที่ชุมชนท้ายวัดหลวงคุณผู้ชมจุดนี้นะน่าเห็นใจมากเพราะว่าถูกน้ำท่วมมา3วันแล้วบางจุดเนี่ยระดับน้ำลึกกว่า2เมตรอะค่ะชาวบ้านเนี่ยหลายคนก็ถ้ามีชั้น2เขาก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนแต่เขาบอกโหพอ3วันแบบเนี้ยน้ำเริ่มหมดอาหารที่ตุนไว้เริ่มหมดแล้วนะคะเราก็นำเรือวันสร้างสุขไปค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับนี่อาหารน้ำดื่มนะเมื่อชาวบ้านเห็นทีมข่าวทุกคนแบบยิ้มออกมาด้วยความดีใจเลยอย่างคุณพรทิพย์หนึ่งในผู้ประสบภัยบอกว่าตอนนี้ชีวิตลำบากมากขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มไม่พอตอนนี้ที่กังวลที่สุดคืออะไรลูกชาย4ขวบอยู่ในบ้านอ
0: ่
2: ะป่วยแล้วน้องยังตัวเล็กอยู่เลยทำยังไงดีจะไปซื้อยาร้านยาก็ปิดเพราะร้านยาก็น้ำท่วม
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ทำยังไงรู้ไหมสิ่งที่ทำได้เอายาแก้ปวดผู้ใหญ่มาบดให้ลูกกิน
0: พาราใช่ไหม
2: ใช่ซึ่งมันของผู้ใหญ่ไงแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เรียกว่าต้องอาศัยตามมีตามเกิดเอาละค่ะ
3: ลำบากมากแล้วตัวเล็กก็ไม่สบายยาซื้อก็ไม่มีเดินออกไปซื้อตั้งแต่ตรงเนี้ยเดินไปในตลาดก็ไม่มีของขาย
4: ตัวเล็กเป็นไรจ๊ะ
3: ไม่สบายเป็นไข้ค่ะแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วแหละบดยาพาราเป็นเม็ดๆนะให้เขากินแต่ก็ตัว4ขวบค่ะ
2: 4ขวบจริงต้องดูเรื่องแบบโดสอะไรดีนะ
0: มันก็ด้วยแล้วก็พารามันก็แค่ประคองอาการใช่มั้ยครับเพราะว่ายาพารามันก็กินได้แค่ช่วงระยะเวลานึงก็คือทางที่ดีหลังจากนี้ถ้าหากว่าสามารถพาลูกนะคุณพี่นะออกไปได้เนี่ยพาไปหาหมอนะดีที่สุดนะคร
2: ับใช่ค่ะให้กำลังใจเนาะค่ะทีมข่าวเองเนี่ยนอกจากจะสำรวจพูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านแล้วเราได้นำถุงยังชีพโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านอย่างพี่พรทิพย์เมื่อสักครู่นะคะรวมถึงผู้ประสบภัยคนอื่นๆในชุมชนนี่อ่ะก็ขึ้นรถไปขึ้นเรือไปบ้านไหนเดินลุยออกมาได้ก็เขารู้เขาก็ออกมารอรับคนดีใจนะพอ
0: เ
2: ห
0: ็
2: นเจ้าหน้าที่เห็นทีมข่าวเราไปอะค่ะนะคะเพราะเขารู้ว่าความช่วยเหลือมาแล้วรู้ว่าเราเป็นสะพานบุญที่นี่คือตัวแทนของความห่วงใยคนไทยทั้งประเทศเลยนะ
0: คือเราก็ไม่รู้ว่าเขารอมากี่วันแล้วไงบางทีอาหารที่อยู่ติดบ้านแทบจะหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นพอทีมข่าวเราไปเขาอะอย่างน้อยมันก็ยังต่ออายุได้อีกนะประทังชีวิตได้อีก 2-3 วันนะครับแต่ว่าเอาล่ะหลังจากนี้ก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอมันเนี้ยหลายคนเห็นแล้วเนี่ยแต่จริงนะน้องนักข่าวที่ลงไปอะต้องขอบคุณพี่ๆทหารนะครับพี่ๆทหารที่ปาจีนเนี่ยจัดรถคอยอำนวยความสะดวกคือแทบจะ24ชั่วโมงอ่ะถ้าหากว่าชาวบ้านชุมชนเขาอยากจะเข้าอยากจะออกเนี่ยพี่ๆทหารพร้อมที่จะบริการเต็มที่เลยอ่ะนะครับ
2: เยี่ยมเลยขอบคุณมากเลยนะคะเอาเราขยับไปต่อที่ฉะเชิงเทราบ้างค่ะคุณผู้ชมฉะเชิงเทราก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเป็นห่วงนะเนี่ยดูสิในภาพสูงเห็นชัดมากว
1: ่
2: าตอนนี้เนี่ยน้ำล้นตลิ่งมาจากคลองสายหลักและแม่น้ำบางปะกงเข้าท่วมแล้วแล้วตอนนี้ท่วมขนาดไหนก็คือ11อำเภอฉะเชิงเทราโดนน้ำท่วมหมดเลย
0: ครับ
2: เขาบอกว่าบางจุดเนี่ยคือสถานการณ์ดีขึ้นบ้างก็มีนะคะคือน้ำมันเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าเขาก็ยังต้องเฝ้าระวังว่าฝนมันจะตกลงมาเติมอะไรหรือเปล่านะคะในขณะที่พื้นที่การเกษตรเป็นร้อยไร่อะโทถูกน้ำท่วมถนนสายเศรษฐกิจอีกแล้วบางพื้นที่เขาบอกถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยเพราะอะไรถนนหลักถูกน้ำซัดจนขาดก็คือถนนใช้การไม่ได้เขาก็เลยเข้าออกไม่ได้อีกเนี่ยความเดือดร้อนทั้งนั้นเลยนะคะ
0: น้ำมันหาที่ไปเพราะว่าพอน้ำมันลงมาถึงฉะเชิง

0: เทราเนี่ยมันก็จะแผ่ลงมาจากบ้านสร้างลงมาบางน้ำเปรี้ยวอำเภอเมืองแล้วก็บางปะกงสุดท้ายไหลลงอ่าวไทยก็คือบางปะกงนั่นแหละก็เดี๋ยวหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้าน้ำทะเลมันไม่หนุนไม่มีฝนมาเติมแล้วเนี่ยเข้าใจว่าหลังจากนี้ 2-3 วันก็ทุกอย่างอาจจะเริ่มค่อยๆเข้าที่เข้าทางมากขึ้นละ
1: ค่ะนะคะไปดูที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างสระแก้วนี่คือมีอีก1นาทีชีวิตให้ดูคุณผู้ชมดูนะนี่คือเด็กที่เขาเนี่ยถูกน้ำซัดแล้วต้องไปกอดกับต้นอ้อยอ่ะเพื่อไม่ให้ตัวเองอะถูกน้ำ
2: พัดไป
1: ใช่ถูกต้องนะคะแล้วโชคดีมากอันนี้คือต้องพูดเลยว่าโชคดีมากจริงๆที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเขาได้ขับผ่านมาเห็นพอดี
0: ครับ
1: ก็คือขับผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยเหลือเด็กซึ่งมีทั้งหมดอ่ะ3คนเลยนะคะ2คนแรกเนี่ยเขาลอยคอเกาะต้นอ้อยกลางน้ำแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือเขายืนอยู่บนเนินดินกลางน้ำท่วมซ
0: ึ่
1: งจริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกพัดมาจากต้นอ้อยแล้วแล้วเขาตะเกียกตะกายขึ้นมายืนได้นะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มารับไปก็คือทั้งหมดเนี่ยมี3คนรับขึ้นเรือไปคือตอนนี้ทั้ง3อ่ะปลอดภัยแล้วแต่ต้องบอกว่าเป็นโชคดีจริงๆนะ
0: แล้วเนี่ยลองนึกสภาพนะต้นอ้อยมันสูงมากนะแล้วระดับน้ำที่มันขึ้นมาแล้วเราเห็นแต่ยอดอ้อยอ่ะคิดดูว่าข้างล่างอ่ะถูกน้ำมันจะสูงขนาดไหนนี่น้องโชคดีจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่แล้วก็แบบเกาะไว้ได้ทันน่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเห็นพอดีนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องทั้ง3คนก็ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็ช่วยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะยังอยู่กันที่สระแก้วสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองตอนนี้เนี่ยจริงๆก็เริ่มลดลงแล้วบางจุดนี่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็นี่เร่งกันทำความสะอาดฉีดน้ำเก็บขยะนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแบบเร็วที่สุดนะคะนี่ช่วยกันคนละไม้คนละมือไปดูกันที่ระยองที่ระยองเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมดู
0: น้ำยังสูงอยู่เลยมี
1: สูงมากนะอันนี้คือหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งเลยนะคะเขามีน้ำท่วมเกือบ1เมตรจริงเหมือนจะเกินเลยนะ1
0: น่าจะเกินเพราะว่าอันนี้เกินอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นน่ะบ้านหลังนี้คงสูง2เมตรอ
1: ันนี้คือรั้วโผล่มานิดเดียวเองนะ
0: เห็นไหมนี่มันเกินมันแทบจะมิดทางเข้าอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่คือประชาชนเดือดร้อนบางรายเขาจำใจจะต้องทิ้งบ้านไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเพราะว่าทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าฝนเนี่ยมันเริ่มตกเพิ่มปริมาณน้ำเข้ามาอีกแล้วเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมสูงขึ้นไปอีก
2: ไม่มีท่าทีจะลดเลย
1: ใช่
0: อาทิตย์หน้าบอกเลยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงระยองก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ฝนจะตกหนักคิดดูแล้วเกิดในช่วงเนี่ยวันสองวันเนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยน้ำยังไม่ลง
1: เนี่ยดูจากคนเดินจริงๆมันเกือบ2เมตรเลยนะ
0: มันสูง
1: ผู้นี้เนาะแต่อันนี้อีกพื้นที่นึงแล้ว
0: แล้วแต่อาจจะเป็นความแตกต่างของระดับความสูงในพื้นที่ด้วย
1: เมื่อสักครู่อยู่ในหมู่บ้านนะคะมาดูสถานการณ์ฟ้าฝนทั่วไทยกันบ้างคุณผู้ชมค่ะชาวภาคเหนือและภาคใต้ตอนนี้ยังพอสบายใจได้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะยังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่แน่นอนนะคะสำหรับภาคเหนือและภาคใต้นะส่วนภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกก็นี่เลยมีตราดจันทบุรีระยองชลบุรีสระแก้วปราจีนนครนายกเนี่ยนะคะแล้วก็ภาคกลางอย่างราชบุรีและกาญจนบุรียังคงต้องจับตาเพราะว่าจะมีฝนตกหนักก็คือเขาบอกว่าอาจจะเป็นวันนี้และพรุ่งนี้ด้วยเลยนะคะไม่ต่างกับกรุงเทพกรุงเทพวันนี้ก็มีโดนด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะเขาบอกว่าทุกพื้นที่ทุกเขตเนี่ยมีโอกาสที่ฝนจะตกลงมาซ้ำเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรพกร่มออกจากบ้านแล้วก็วางแผนการเดินทางกันให้ดีๆค่ะอ่ะมากันที่เรื่องของเรากันบ้างนะคะน้ำท่วมเอาจริงๆคือไม่ว่าใครเขาก็เป็นห่วงบ้านเนาะห่วงบ้านห่วงครอบครัวห่วงทรัพย์สินนะคะมาดูลูกสาวคนนี้คือตัวอยู่ไกลนะแต่ความห่วงใยที่ส่งถึงคุณพ่อเขาใช้วิธีแบบนี้ค่ะ
3: นี่ทุกคนวันนี้เราเอาถุงยางชีพในโครงการวันสร้างสุขนะครับมากันที่โซน10การเคหะ
4: ร่ม9
3: นะครับเนี่ยจะเป็นบ้านแบบชั้นเดียว2ชั้นซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ลำบากกันหมดลูกสาวดูคุณพ่อผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อกี้นี้ทักทายบอกฝากคุณพ่อด้วยนะ
4: ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอาถุงมาให้พ่อแล้ว
3: เดี๋ยวนี่ดูผ่านกล้องเลย
4: สู้ๆนะ
3: ครับครับนี่บายครับ
1: น่ารักอ่ะคุณบอลรัชตะเขาก็ลงพื้นที่เนาะไปแจกถุงยางชีพใช่ไหมคะให้กับชาวบ้านในเคหะร่มเกล้าระหว่างแจกอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมแจกให้คุณลุงแต่ได้ยินเสียงหุ้ยมีเสียงผู้หญิงที่ไหนพูดขึ้นมา
2: ก็มอง
1: มองหามองหามาอ๋อเสียงจากในกล้องวงจรปิดเขาพูดว่าฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะ
0: ยังไม่กลับมาเลยจนถึงตอนนี้ไปแต่เช้าแล้ว
1: หมายถึงว่า
0: ดูแลคุณบอล
1: อ๋อดูแลคุณบอลดูแลลูกสาวในกล้องวงจรปิดอีกทีนึงนะคะอะไรกันนี่นะคะฟังดีๆเนี่ย

0: แต่คุณบอลบอกว่าอุ๊ยมันน่ารักมากจริงๆคือตัวอยู่ไกลแต่ว่าส่งความห่วงใยมาถึงแบบนี้เป็นโมเมนต์ที่ทำให้อบอุ่นใจนะคะทีมสำนักข่าววันนิวส์แล้วก็โครงการวันสร้างสุขก็ดีใจอ่ะได้เห็นโมเมนต์อันอบอุ่นแบบนี้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องเรียกว่าเป็นไอเดียละกันในการที่เอารถของเราไปจอดไว้บนที่สูงนี่อย่างคันนี้นะคะเขาทำยังไงดูคันข้างหน้านั้นรถตู้เห็นไหมจมน้ำไปแล
1: ้
0: วแต่ว่ารถคันนี้ก็คือเฮ้ยล้อยังไม่แตะน้ำเลยนะ
2: ลอยอยู่อ่ะ
0: เออไม่แตะน้ำเลยนะคะเขาบอกนี่เป็นไอเดียจริงในการใช้ก้อนอิฐมาต่อเป็นฐานอันนี้น้ำลดแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนยกรถขึ้นไปหนีน้ำไม่โดนน้ำเลยนะแบบเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นแต่พอน้ำแห้งแล้วแบบนี้หลายคนก็เลยถามว่าเฮ้ยอ่ะคำถามแรกอย่างนี้เอาขึ้นไปได้ยังไงก่อน
1: โอ้ใช่
2: เห็นตอนที่มาไหมว่าเขาขึ้นได้ยังไง
1: ไม
2: ่ก็เจ้าของรถอ่ะเขาไปอยู่ใต้ท้องรถแล้วเขาก็ยกรถขึ้นมาแล้วก็เพื่อนอ่ะก็เอา
0: อันนั้นเจ้าของเป็นซูเปอร์แมนป่ะคะ
2: เนี่ยเขายกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เพื่อนก็เลยเอาอิดเอาหินอะไรเดียงแล้วก็เขาก็เอารถวางลงอีกทีนึง
0: แล้วนี่นาเรื่องนี้ก็จบลงแล้ว
1: ไม่ใช
0: ่อ่ะไม่ใช่เขาแอบไปดูเดียไปแอบไปดูมาเขาเฉลยมาย
1: ังไง
0: ใช้แม่แรง
1: เออ
0: แล้วก็ค่อยๆสอดก้อนอิดไปทีละก้อนแต่พอเสร็จปั๊บน้ำรถแบบนี้ทุกคนก็เลยถามว่าแล้วเอาลงยังไงอ่ะ
2: เอาแม่แรงยกแล้วค่อย
0: ก็เอาออกทีละก้อน
2: เอาลง
0: เออคือเอาจริงมันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเห็นไหมสุดท้ายรถเราไม่จมน้ำ
1: รอด
2: เพรา
0: ะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นไอเดียเผื่อว่าเตรียมตัวในครั้งต่อไปได้เลยนะคะ
1: นะส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่เลยนะคะไม่อยากให้เครียดพาทุกคนมาดูซีรีส์บ้างดีกว่า You Maniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยแหละคุณผู้ชมจากเกมจีบที่เริ่มต้นด้วยการเดิมพัน21วันลดเหลือ7วันแล้วความสัมพันธ์ของดีนกับมอสก็เดินหน้าไปเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเริ่มมีอะไรให้ลุ้นมากขึ้นนะคะดีนยังเดินหน้าทำคะแนนแบบเต็มที่เลยส่วนมอสเองก็เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างที่ปฏิเสธได้ยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในหัวใจแต่ทีนี้เนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าณตอนนี้มันกำลังกลายเป็นความรักจริงๆหรือยังอยู่ในเกมจีบที่ใครสักคนอาจต้องเจ็บหรือเปล่ายิ่งความสัมพันธ์ขยับเข้าใกล้กันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าลุ้นค่ะว่าจากนี้ดีนกับมอสจะไปต่อกันในรูปแบบไหนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าอยากดูย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะคะและพิเศษสุดๆสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะกดสมัครได้เลยดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
0: ปีละการได้แล้วค่ะพี่
2: เอาหมดเวลาแล้วหรอ
1: หมดเวลาแล้วค่ะ
2: นึกว่าจะอยู่ต่อถึงสามทุ่ม
0: งั้นเดี๋ยวเดียกับจอยลาไปก่อนเนาะ
2: ไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาลัยทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับกลับมาพบกันกับอีกคร
2: ั้งเอาไปห้า
3: เข้ากับอีกครั้ง
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผู้ชมครับผม
4: กลับมาแล้วครับผมกับรายการดีๆแบบนี้ฮะดูได้ทั้งครอบครัวความสนุกเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
5: บอกได้เลยว่าเป็นรายการที่ทันสมัยแล้วก็เป็นขวัญใจวัยรุ่น
2: นี่บอกได้เลยว่าคือรายการของเรานะฮะจะเจอเหล่าดาราเซเลบคนดัง
1: นะ
2: จะแขกรับเชิญและเจอพวกเราทั้งหมด
5: แล้วแต่ละครั้งก็ต้องติดตามว่าพวกเรา
6: อีกนานไม่ปัญญาทักกูเนี่ยกูล็อกการอยู่เนี่ยแป๊บ
1: เดี๋ยวเข้ามาเอาไปไหม
2: ได้วันนี้ครับเหมือนเคยฮะ
5: เซอร์ไพรส์เราจะมีใครมา
2: วันนี้แขกรับเชิญของเราบอกได้เลยว่าเป็นดาราสาวแสนสวย
1: โอ้ยสาวแสนสวย
2: คุณสวยอวบขยี้ใจเหมือนพี่นุ้ยชอบ
1: เอามาให้พวกเราระลาบระล้วง
2: ไปมีอย่างนี้มาบ้างดิ
6: คือต้องบอกเลยว่าหุ่นแบบสวยจริงๆฮะ
2: อ
6: ย่างนี้เลยฮะ
1: เฮ้ยมีว้าวนิดนึง
6: มีว้าวนิดนึง
1: เ
6: ยี่ยมเลยเวลาจะหมดแล้วไม่ทักกูเลยเหรอ
1: ได้อย่าให้
2: ยาไปถามว่านะทำอะไร
1: ประตูบ้านแค่นั้นแหละ
2: โอ้นี่อ้าวแล้วแจ๊ดอ่ะนักคอมอย
1: ู่นี่ทุกทีนะสายทุกทีมาช้าทุกที
2: แล้วเป็นคนนัดพวกเราเองว่าพี่เดี๋ยวที่พี่รอตรงนี้นะผมจะรถมารับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเราต้องไปตลาดด้วยนะเอางี้เดินไปรอดีกว่า
1: ไป
5: รอเลย
1: เดินไปรอกัน
2: เดี๋ยวไปดูซิว่าแขกรับเชิญเป็นใคร
1: ตอนถ้าพี่แก่นะอย่าทำกับพี่อย่างนี้นะ
2: โอ้ยหนักกว่านี้เยอะพี่พี่หนักกว่านี
7: ้ดูดูทั่วทั้งมืออ
2: ่ะเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้ดิดูนะนะ
1: ไป
6: เหมือนผีซอมบี้อ่ะที่แบบเคาะประตูก็อ่ะ
8: กูกะแล้วต้องไปแน่นอนไอ้เอ้ยกูเล่นกูเดียวก็ได้เอ้านครทำอะไรอ่ะอ๋อกำลังล็อกประตูไงมึงถามได้ไอ้บ้าเนี่ยมึงทักกูตรงนี้ก็จบเลยเอ้ยแกล้อซะเหงื่อแตกเนี
1: ่ยเอาดูกอกลุ่มเขาหน่อยสิพี่ค้อนมาเร็ว
2: ไอ้กอกลุ่มกับกอกลางถนนนี่เหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกัน
2: กอกลุ่มไปไง
1: กอกลุ่มก็ไปมีความสุขไงกอกลางถนนมึงยืนรอรถหรือไงล่ะมึงจะพากูเดินไปไหนนักหนาเนี่ย
2: เดินเล่นมุกไปเลย
1: จะบ้าเหรอเดินเล่นมุก
2: แจ๊ดมันนัดไว้อะ
8: แล้วมันไปไหนอะ
2: มันบอกว่าจะเอารถมารับอะพี
1: ่มึงใช้มันอีกแล้วอะ
2: อีกแล้วอะ
1: อีกแล้วอะ

0: ิดเพื่ออะไรเนี่ย
1: ฮะเพื่อความคืนเคลงไงเพื่อความสนุกสนานสม่ำเสมอ
2: เดี๋ยวก่อนนะให้ไปหารถมารถตรงรถตู้แอร์เย็นๆนี่มึงไปเอารถอะไรมาอีกเนี่ย
1: พี่นั่งรถตู้คนไม่จำเชื่อผมพวกเราต้องนั่งรถแบบนี้
3: มึงอีกแล้วเหรอ
1: โอ้ดิ
2: แล้วมึงเปิดเพลงอะไรมามาเต้นสนุกตรงไหนอ่ะทำไมมึงไม่เปิดชีวิตดีๆลำโพงดังขนาดเนี้ยอ
1: ะไรนะ
2: ทำไมไม่เปิดเพลงชีวิตดี
1: ๆบอกคนขับแล้วเขาบอกอย่าดีกว่า
2: ทำไมอ่ะ
1: เขาไม่ได้เอาแผ่นมาไง
2: นี่มึงพูดเองใช่ไหม
4: เปิดทำอะไรเพื่อน
5: ควันมันออกมาจากตรงไหนวะ
0: ควันอยู่นี
1: ่แ
3: ซดมึงชอบอีกแล้วเหรอไอ้เบิร์ด
1: ทำไมอ่ะ
0: สุดยอดเลยทำอะไรจะให้ดีมันต้องมีควันต้องมีควัน
6: จะบอกว่าแคลเซียมนี้ครับมีน้องคนหนึ่งเขาดูรายการเราแล้วเขาชื่นชอบเขาดูทุกแทบเลยแล้วบอกเฮ้ยพี่เขียนมาว่าจากบริษัทจ็อกเกอร์ใช่ไหมคะหนูเนี่ยติดตามรายการพวกพี่หนูอยากได้แขกเชิญคนนี้คือปิ๊ปเปาแดนนี่ตูซี
7: ่ดีดีรู้มาก
6: ลงท้ายจากน้องภู
2: ภูสาภูจะเป็นขวัญใจตูซี่แดนนี่ไปรับเขาเลยดีกว่า
3: ภูจะบอกให้นะภูลูกมึงนี่แหละ
1: พี่ไปเขาเคลมมากเลย
2: หลบควันอะไรนักหนาเอาใครจะนั่งไหน
6: เดี๋ยวแจ๊ดเฮ้ยแต่พี่เคยเห็นที่เองแต่ง MV แวนฟอร์อ
1: ่
6: ะ
1: แวนฟอร์กินแซ่บ
6: ไม่ใช่แวนฟอร์อะไรยาววิทยาอะไรแต่ MV หนูแต่งตัวไม่มีเสื้อไม่ใช่เหรอให้มันเข้ากับรถอ่ะ
1: เอาถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอก
6: ถอดเลยเข้าสไตล์เลย
1: โอเค
6: เออให้มันดูแบบ
2: ทำเวรทำกรรมอะไรมาวะเนี่ย
1: ฮะไม่ได้สบาย
6: เออเปิดแวนฟอร์เลยตา

0: ยนะชื่อรายการมันต้องเป็นฟิลแบบโคคุณต่อยหรือว่าแบบเหมือนพี่อ้อยพี่ชอดขับไฟเนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะแต่นี่มันอาจารย์อ่ะมันมีจริงเหรอเพิ่มหลอกกูปะเนี่ย
1: มาพี่มาแล้ว

0: ายเยอะมากเลยอ่ะมันมีคนแก้ผ้าเนี่ยจะนั่งได้หรอ
1: นั่งก่อนแล้วก็โอ้โห
2: เป็นไงมีอะไรตำไหม
0: รถเบาะมันเบี้ยวเหรอคะหรือมันยังไง
2: เบาะดูดิว่ามันมีแต่แกนเบาะป่ะลูก
1: ดีนักดี
2: อะไรไอ้แจ๊คกินทับกูหักเลยเนี่ยแจ๊คเลย
0: มันเบียดเลยดิลุกไปยืนดีกว่าให้แขกเชิญนั่งลุกไปให้มันนั่งสบายๆบ้างได้ไหมเนี่ยเชิญมาให้มันให้มันโอ้ให้มันโอโถง
2: ไอ้ตรงนี้เก็บไว้กินเหรอลูก
1: มีคอหมูย่าง
2: แล้วแขกเชิญพี่จิ้มชวนชื่นนะฮะ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องนี้เป็นจอจริงไม่ใช่
1: ไอ้นี่ก็ติดตามทุกรายการกันนะเราเนี่ย
0: ตามไม่มีอะไรทำก็ดูสื่อสิ
2: ขาง่ายๆเลยหอมแจ๊สทีเดี๋ยวแจ๊สเสียที่ให้เลย
0: พี่ขาพี่คงควรที่จะให้มันแขกรับเชิญเขาได้นั่งแบบโอโถเนี่ยขานี่มันเบียดหนูเดินมาเนี่ยขานี่สีกันแล้วนี่มีคนขอต่อบุหรี่แล้วเนี่ยพี่ต้องไปยืนที่อื่น
3: ภาคหลังมีคนคอมเพนมากเลยนะ
1: ว่าน
3: ักท่องเที่ยวอ่ะที่พาต้าหันหลังให้เขาเลยไม่คุยกับเขาเลย
2: หอมเดี๋ยวเขาลุกให
0: ้ตำแหน่งให้หนูหน่อย
2: จุ๊บดีกว่าจุ๊บ
1: ไม่ไหวแล้วจะอ้วก
2: อีกครั้งเดียว
3: เม้มด้วยปากทนปากก็พอแล้ว
2: ปิงปองเดลิตูซี่ความไปมายังไงเดลิตูซี
0: ่มันก็คือเหมือนเป็นซีรีส์ยังไง
1: มันเล่นได้ยังไง
0: ก็หนูก็ขายของอยู่ที่ตลาดนัดแล้วก็มีลูกคงลูกค้าเขาเดินผ่านมาแบบตอนเนี้ยเขาเดินผ่านมา
3: เห็นเด็กคนนี้มันเก่งมากเราอะเป็นทำงานวงการแท้ๆบางทีเราไม่ยังไม่กล้าเท่ามันอะมันขายของใช่ไหม
2: หนูรู้จักได้ไง
3: ก็ไปเดินตลาดรถไฟเจอนางขายของอยู่
2: คือขายของอยู่ตลาด

0: ไฟ
1: ผ่อนก่อนไฟแล้วใครเดินมาเขาจะเล่นมุกเดินมาโอ้นี่เจอผมเขาเข้าประกบเลยไซเซย์เออแต่เราก็ชอบอย่างนี้นะว่าเออมันกล้าเล่นดีอะไรเงี้ย
2: เฉพาะเป็นคนรู้จักหรือเปล่ากับคนอื่นเล่นอย่างนี้ไหมที่มาขายของตอนนั้นอ่ะ
3: ก็เล่นแบบนี้แหละที่เราเล่นเพราะว่าก็อยากได้เงินคนไงพี่นึกออกไหมแบบว่าเออพูดคุยกับคนคือไม่อยากจะมีความสัมพันธ์กับใครหรอกแต่ว่าเออเราก็ต้องสัมพันธ์กับคน
2: แต่ตอนที่ขายของอะพูดคุยมันไม่พูดคุยปกติซื้อของในค่าอะไรในค่ามันไม่
3: ดูได้จ้าช่วยคนช่วยลูกเนรคุณเออมามึงอะเป็นคนช่วยมึงต้องซื้อของกูเพื่อที่จะให้ชีวิตมึงดีขึ้นมาก
4: เก่งต้องพูดอย่างนี้เหรอ
0: แล้วขายอะไรที่ใจไปเจอ
1: ใช่เขาขายเสื้อ
0: ขายเสื้ออะไร
1: เสื้อเขาเป็นเสื้อแบบว่า
0: เสื้อคนอ้วน
1: ไม่ใช่เสื้อผ้าปกติแต่เขาของมันรับของมาเก๋ๆของมันดีของมันดีด้วยไม่ใช่ว่ามันพูดเก่งอย่างเดียวนะก็เมียผมซื้อเสื้อมาเลยซื้อเสื้อลายอเมริกาซื้อไป800แล้วกลับมาก็ชอบอีกนะชอบอีกตัวโอนเงินให้800เนี่ยตั้งแต่เมียผมท้องเรียนลูกผมคลอดผมก็ยังไม่ได้เสื้อจากฝั่งนั้นเนี่ยตอนนี้ด้วย
3: ลูกโตเดินข้ามเกาะแก่เกาะแก่ก็
1: คือถามว่า800คืนไหมก็ยังนิ่งก็ไม่คืน
0: เอาแล้วคืออะไรทำไมไม่เอาแล้วเสื้อเขาอ่ะ
3: เขาก็ได้จำหนูไว้ในรูปแบบนี้ไงถ้าหนูไม่เอาเงินเขามาแล้วเขาจะจำหนูไหมว่
0: า
3: ตัวเขาก็ลืมหนูก็เป็นคนที่โลกไม่จำวันหนึ่งใครจะมาติดปังแจ๊ชวนชื่นหนูก็
1: ทำเล็กกูนะกูจะบอกว่ามึงเป็นมิจฉาชีพ
0: นี่สุดแล้วคือรู้ว่าดารามิจฉาชีพมาคุกกันเหรอ
3: มันจะได้มีสตอรี
0: ่หน้าตาสตอแหลม
5: าก ตั้งคอถามหน่อยได้ไหมฮะคือเราเนี่ยถ้าเกิดว่าออกทีวีเนี่ยก็คือจะเป็นตุ๊ดใช่ไหมฮะ
3: ก็เป็นตุ๊ดนะ
5: เวลาอยู่บ้านก็คือจะไม่ได้เป็นตุ๊ด
2: เป็นทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านหรือเปล่า
3: เป็นทั้งสอง
5: อ๋อทั้งสองเลย
6: แสดงว่าพ่อแม่รู้แล้วสิ
3: เมื่อตอนที่พ่ออยู่เขาก็ไม่รู้แต่พอพ่อตายปุ๊บหนูแฮปปี
0: ้ตายแล้วพ่ออยู่พ่อไม่รู้พ่อตายปั๊บหนูแฮปปี
3: ้แฮปปี
2: ้พี่รอให้พ่อตายก่อนนะลูก
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงกันเขาพี่นุ้ย
2: ไม่มึงส่งมาแล้วเนี่ยส่งมาแล้วสายตามึงบอกไอ้บอล
0: พี่นุ้ยพี่อย่ามองคนในแง่ร้ายดิ
2: เออกูมองมึงแง่ร้ายกูบอกเลยแต่คนอื่นเนี่ยกูมองดีหมดอ่ะ
0: เมื่อกี้จะถามไม่พอดีพี่รู้จะถามอะไร
2: ถามอะไรอ่ะ
0: จะถามว่าเมื่อกี้พี่ติดตามเคยดูน้องจากไหน
2: ดูเขาตอนที่เขามาแคสตั้งแต่ตุ๊ดซี่เดลี่
0: พี่ดูเองหรือใครเปิดให้ดู
2: ลูกชายเพราะว่าเอ้าน้องภูเขาก็ติดตามรายการไอ
3: ้ไปแคส
2: นี่แต่ลูกพี่ไม่ได้ไปแต่เขาไปแคสเขาติดตาม
0: เฮ้ยแล้ววันนี้เชิญน้องเขามาเนี่ยเออมีอะไรให้เขาทำไหมหรือมานั่งคุยกันบนรถอย่างนี้เอาอย่างนี้คือวันนี้ที่เอารถแบบนี้มาเพราะหนึ่ง
2: พี่
0: ตองเนี่ยชอบเต้นแล้วก็เลยให้แจ๊สจัดรถแบบนี้มาและสองที่รู้มาว่าเป็นคนชอบทำข้าวบอกทำข้าวอร่อยเหรอ
3: ก็กินได้แล้วก็กินไม่เลือกล่ะเอาท่านขาระหว่างทำรายการท่านไม่ต้องเสพกันท่าน
0: มีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
3: มี2คน
0: อ้าวหนูเป็นคนเล็กหรือคนโต
3: หนูเป็นคนสุดท้อง
0: โอ้เสียดาย
3: ทำไมอ่ะ
0: ถ้าหนูเป็นคนโตนะคนเล็กนี่คลอดง่ายมาก
3: คลอดยังไง
0: เฮ้ยอ๋อถ้าหนูออกมาก่อนคนเล็กนี่ตีลังกาออกมาได้เลยอ่ะ
3: โอ้ยเด็กๆหนูก็มวนปกติ
0: โอ้ยแจ
2: ๊ดอย่าถือสานะพวกพี่ไม่มีสา
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เฮ้ย
2: มึงจะทำหมูอบโป่งไหมเวน
0: คือจะบอกว่าปิงปองเนี่ยเป็นคนชอบกินแล้วเป็นคนทำงานกับข้าวชอบข้าวใช่ไหม
3: ทำกับข้าวด้วยค่ะแต่ว่าก็คือแบบว่าตามมีตำเกิด
0: อร่อยไหมคือทางข้อมูลทีมงานบอกว่าเขาเป็นคนทำข้าวอร่อยมาก
2: จริงเหรอ
0: ใช่
3: มันมั่วอีกคนมาถามอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
3: มันไม่ถามจริงถามจังหรือเปล่ามันคุยกับหนูมันยังไม่คุยเลยมันตัดสายก่อนด้วย
0: อ้าว
3: รายการนี้มีจริงหรือเปล่าชื่ออาจารย์หนูยังไม่รู้เลยรายการอะไรชื่ออาจารย์
2: มีจริงหรือเปล่าร
3: ายการอะไรชื่ออาจารย์
2: นี่ถ้าไม่มีจริงกูจะมาทนร้อนกันแบบนี
3: ้ดูแบบว่ามันน่าจะถือแบบว่าตอนเขาติดต่อมาบอกว่ามีรายการชื่ออาจารย
0: ์แล้วทำไมหนูไม่ได้มาเลยหนูบอกให้มาเลยขอเลยมาเลยนี่แม่มา
3: ใช่ไหมครับคุณผู้ชมยังจะตลาดค่ะ
2: นี่คุยภาษาต่างดาวหรือกูฟังไม่รู้เรื่อง
3: วันนี้เราจะไปไหนกันเนี่ย
0: จะพาหนูเนี่ยไปจ่ายเคยเดินตลาดไหมปกติ
3: เดินตลาดชอบมาก
0: จริงป่ะ
3: จริง
2: ตลาดอะไรไปตลาด
0: ไม่พูดถึงตลาดไอ้ล่าสุดที่ไปเดินตลาดอะไรกันทำไมนะที่เดินตลาดที่ไปซื้ออะไรที่ที่เดินตลาด
2: ที่เดินตลาดก็ขำเหรอ
0: พี่ที่หนูเล่าให้ฟังวันนั้นน่ะที่ไปงานน่ะที่บอกพี่ผมไปเดินตลาดอะไรเนี่ยไอ้มีบุรีที่เองบอกว่าที่แล้วไม่ขาดทำไมล่ะเอาดิ
2: เอียนนึกไม่ออกเลยนะเนี่ย
1: อ๋อเนี่ยเหรอไปนี่มาไปตลาดมา
2: เออ
1: เขาบอกว่าเดินไปเดินถามเนื้อค้าทักตลอดเลยตลอดทางเลยมีอยู่ร้านหนึ่งขายหัวหอมถามหัวหอมไหมคะหัวหอมไหมคะผมก็เลยบอกไปเลยเด็กหอมสิครับผมเพิ่งสระมานั่นเลย
5: นผมดีกว่าพี่บอลเนี่ยไปเดินตลาดมาพี่เดินเสร็จปุ๊บเซเลยอ่ะเดินเซทั้งวันเลยพี
4: ่ทำไม
5: ตลาดวายไงตลาดวายไง
6: วันนี้จะพาไปจ่ายกับพระ
2: หน้าน้องเดี๋ยวมึงดูหน้าน้อง
1: เดี๋ยวคุยกัน
6: ที่บอกอ่ะพี่ตั้งไปเดินตลาดที่ทำแกงส้มอ่ะไปซื้อปลาช่อนอ่ะที่ทำแกงส้มนี่
2: ปลา
6: เนื้อแกงส้ม
2: ซื้อปลาช่อนเสร็จปั๊บก็ไปยืนเลือกเครื่องแกงไงก็ปลาวางอยู
6: ่
2: หมาเสือฆ่าปลาไปแล้ว
6: ไ
2: ปขาก็บอกไอ้คุณตั้งหมาฆ่าปลาไปแล้วตั้งก็บอกเลยโอ้ยเอาไปกินก็ไม่อร่อยหรอกนี่เครื่องแกงยังอยู่นี่โยนมุกอะไรมาเนี่ยเฮ้ยถึงแล้วถึงตลาดแล
6: ้
2: วว
6: ันนี้นะเราจะเอาเมนูกะเพราไก่เพื่อให้หนูกับแจ๊สทำกับข้าวแข่งกันดูซิว่าใครทำอร่อยแต่ถ้าใครทำแล้วไม่อร่อยโดนทำโทษ
7: มาอาจารย
6: ์เฮ้ยอาจารย์เฮ้ย
2: อะไร
6: ไ
7: ปเอากระเป๋าผมเ
5: ลยไปเดินวิ่งตามเนี่ย
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
11: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเฉลิมนั่นคือแฟนฉันเวลาเปาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
12: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
11: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นไว้ทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
12: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM On Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2574หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: ลูกทุ่งวานๆวันนี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: อนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
1: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
2: เดินระวังหน่อยดิวะ
3: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
2: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
4: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
3: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
2: ้อะไรนะ
5: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวงเฮอร์ไรเซน
6: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์รหัสบอดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: อาจารย์

0: นี้นะครับเราอยู่ที่
1: ตลาดสะพาน2
0: ที่ไหนเอ่ย
1: ลาดพร้าว
0: ลาดพร้าวครับถนนลาดพร้าวเนี่ยลาดพร้าว
2: ทำไมพูดลาดพร้าวเพราะอะไร
1: ให้มันตลกไงไม่ตลกก็เดินต่อสิเว้ยยังมีอีกหลายมุกไปดูข้างในนู้น
0: กาแฟนี่เรียก
1: กาแฟลาเต
3: ้คนครับอย่าแยกกันถ่ายรูปผมนะครับทีละคนนะฮะทีละคนนะฮะถ่ายรูปได้นะครับผมทีละคนนะ

0: ินไปก่อนเลยมีคนแย่งถ่ายไหมปล่อยมาก่อนเลยปล่อยมาก่อนเลยอุ้ยทำไมเดินล่องเหลือเกินพาน้องบิ๊กปองมาช้อปปิ้งบ้านอยู่ไหนเนี่ย
1: บ้านหนูอยู่หนูเพิ่งย้ายมาวังหินแต่ว่าหนูก็ผ่านตรงนี้บ่อยนะแต่ไม่เห็นขายส่งขายอะไรเขาติดหัววันเขาก็มาซับของกันที่นี
0: ่หนูเดินเองเลยเหรอ
1: หนูชอบเดินตลาดอยู่แล้ว
0: อ๋อซื้อของอะไรสดๆไปทำ
1: ใช่จ้า
0: ทำกับข้าวเองเป็นเสน่ห์ปลายกระหวักของสุภาพสตรีอย่างเรา
1: ก็แม่เขาก็พาเดินไงเราก็รู้ว่าเออเครื่องแกงนี่ซื้อไปก็ต้องตำพริกข้าวไปหน่อยนึง
0: โอ้แสดงว่าแม่ทำกับข้าวเก่ง
1: หนูทำ
0: ใช่ไหม
1: นั่งเป็นแม่บ้านแม่ครัวมาก่อน
0: อ๋อเอาได้แวะร้านนี้ก่อนแวะร้าน
1: แม่มาไปแทนแทนแท
0: นแทนแทนแทนเออโอ้ยโรยพริกด้วยแทนแทนแทนแ
1: ทนไปแม่อันนี้กับข้าวที่เราทำเมนูนี่คือกะเพราไก่กะเพราไก่ค่ะต้องมีพริก
2: ต้องมีพริก
1: ที่จริงมันเป็นพริกสดนะแต่ว่าที่หนูอยากทำอ่ะมันเป็นพริกแห้ง
2: กะเพราไก่จะพริกแห้งเหรอ
1: พริกแห้งมันจะแบบ
3: หอมกว่าม
1: ันจะหลอนๆนะมันจะมีความแบบ
0: ไอ้หนูยืนดีๆให้เกียรติแผงกันหน่อยเนี่ยพลาดแผงเลยนั่งลงนั่งลง
2: ร้านนี้ไม่ได้ขายไข่โซนไข่โซนมันแล้วดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะบอกว่าถ้าพี่จะขายเนี่ยผมอยากให้พี่ตัดสินด้วยการเต้นพี่จะขายให้ใครเอางี้ขายให้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งให้ฟรีได้ไหม
3: ได้
2: ถ้าใครเต้นถูกใจให้ฟรีโอเคป่ะ
3: ใจดีด้วยอะไรนะ
1: ยังไม่ทันเต้นเลยจะเป็นเรื่องได้ยังไงคะคน
2: เราต้องทักเขาไหมเราต้องทัก
0: อย่าทักดิพี่กำลังเพลินปล่อยเขาเออพี่ชอบ
4: มึงก็ทักกูช้ามากกูเลยเหนื่อย
2: เดี๋ยวตัดสินนะพี่นะว่าสองคนนี้ใครเต้นดีแล้วเขาอยากได้พี่อะไรพี่ให้เขาเตะคนต้องเสียเงินแล้วพี่จะคิดราคาเท่าไหร่แล้วแต่พี่ปิงปองเตะก่อนเลย
1: ได้
2: ให
1: ้รายการไม่แห้งจนเกินไป
0: ใช่ดีมากดีมากช่วยกันแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนนี่มองทั้งตลาดเลย
1: ขายได้ไหม
2: โอเคดูต่อไปพี่แจ๊คครับ
1: แต่ไป
0: เต้นแบบ
3: น
0: ี้
3: เต้นแบบนี้คนไม่จำใครคนเต้นเยอะ
0: เยอะไป
3: เต้นเยอะดูผมนี่ดูแค่ช่วงบนอย่างเดียวไม่ต้องมาดูช่วงล่าง
0: ผมแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทน
3: แต่ท่าพี่ไง
1: ได้เหรอ
0: จะเต็มสองมาเลย

0: ดนตรีจะจบแล้วดนตรีจะจบแล้ว
1: แค่นี้พอ
2: ได้แค่นี้พออ่ะโอเคของปิงเปาเป็นพริกแห้งพี่แจ้เป็นพริกสด
1: พริกสด
2: โอเคจัดมา
1: จัดมา
2: พี่ครับพริกจินดากับพริกกินหนูสมันแตกต่างยังไง
3: ความเผ็ดถ้าเป็นสวนมันจะอร่อย
2: จริงมากมันเผ็ดมากไหม
4: จริง
2: เนี่ยพี่ลองกินดิ
3: มันสุกแล้วมันต้องหวานส
0: ิเรียกรถดับเพลิงไอ้ไฟแล้วไฟลวกปาก
2: ต่อไปใบกะเพรา
5: ดูยับล้อ
0: ต่อเลยลูก
3: เอาน้ำ
2: และที่สำคัญคือไก่
0: เน
2: ี่
0: ย
2: เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูไก่ดีกว่า
0: ไก่นี่ต้องเลือกไก่ดีๆนะ
2: ไปด้วยน้ำไปด้วยน้ำ
0: ได้เอาไป
2: ดูไก่ครับ
0: ไปดูเลยตรงไหน
2: พูดถึงไก่ปกติเวลาทาวข้าวเราเลือกไก
1: ่แม่ผมสอนมา
2: แม่สอนว่า
1: ถ้าเลือกไก่เนี่ยไก่ที่ดีที่สุดเนี่ยต้องไก่สวนลุม
2: ตลาดสวนลุมเหรอ
1: ใช่ฮะ
2: ที่นั่นเป็นไงไก่
1: ไก่ที่นั่นดีฮะเนื้อแน่นช่วงสะโพกเลยไม่เละ
2: เราช่างเป็นโลไหมหรือว่าเราซื้อเป็น
1: ตัวเลยฮะ
2: เป็นกูทำทั้งตัวเลยเหรอ
1: ซื้อเป็นตัวแล้วต้องสดสดเลยนะราคาแพงไหม800-1,000ไก่สวยๆหน่อย
6: เฮ้ยทำไมแพงจังไก่ตัวละแค่200 กว่าบาท
1: เฮ้ยอันนี้มันราคาดีกว่าเพราะตัวมันใหญ่มันจะเกือบไก่งวงอ่ะ
6: ต้มนานปะ
1: ไม่ต้องต้มล้างอย่างเดียว
2: ไก่ที่ว่าไก่ดำหรือไก่ขาว
1: แล้วแต่คนชอบถ้าต่างชาติชอบไก่ดำแต่ถ้าคนไทยต้องไก่ขาวแล้วเพราะผิวเอเชีย
0: ถ้าไก่ดำพี่ชอบเอาไปตุ๋นยาคุมอร่อย
2: ตุ๋นยาจีน
0: ของพี่ตุ๋นยาคุม
1: คนเยอะไหมเยอะเยอะเหมือนกันแต่บางทีก็แบบร่วงก็มีบางทีเจ้าของเก่าโกนมาอย่างเงี้ยคือไปโกนขนไก่เง
0: ี้
1: ยม
0: ัน
1: ก
0: ็เรียกถอน
1: ไม่แนะนำเลยนะไก่ที่จะไปซื้อเนี่ยไก่สนามหลวงไม่ดีกินตัวแรงแถมขโมยโทรศัพท์กูด้วย
2: พี่ไก่ไหนเนี่ย
1: ฮะ
2: คนละไก่แล้ว
1: เอาหรอคนละ
2: เออมาดูฮะ
0: ต้องปิงปองไป
2: ที่ร้านเลยครับ
7: สวัสดีครับ
2: ชื่อร้านเลยครับ
7: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
8: แม่ชื่อร้านอะไร
0: นี่ไงเขาเขียนอยู
2: ่ราชินีร้านคุณแม่ราชินี
0: อ่ะจะเลือกไก่กันยังไงมีวิธีเลือกไก่ไปทำแบบกะเพรากันยังไง
1: เอาง่ายๆ
6: เฮ้ยให้แขกรับเชิญเลือกก่อนดิ
0: ให้เกียรติเขาหน่อย
6: เออ
1: หรออ่ะได้หนูก็เลือกแบบ
0: เอาบีทจางใส่ไหมอันนี้นะโอเค
2: โอ้ยอาจารย
0: ์มันลื่น
2: ไ
0: หม
2: เฮ้ยทำหรอ
1: ไม่เ
0: อออ่ะหนูเลือกเอาส่วนไหน
1: แม่หนูจะไปผัดกะเพราก็ถามคนที่ว่าอันไหนอร่อยคนหนูไม่รู้อันไหนอร่อยคะแม่อันนี้หรอ
0: เป็นเนื้อเลยนี่ส่วนไหนคะแม
9: ่ส่วนอกค่ะ
0: อกนะฮะ
1: แม่แล้วถ้าหนูเอาอันนี้ไปแล่แล้วผัดได้ปะ

0: มันก็
1: จะไปแล่ทำไมอ่ะ
0: เพราะมันจะเหนียวเหนียวไหมแม
2: ่เหรอ
0: เฮ้ย
3: ไปเดินวิ่งตามเลย
1: ไปแล่ทำไมอ่ะ
0: เพราะมันจะเหนียวเหนียวไหมแม
2: ่เหรอ
0: เฮ้ยเฮ้ย
4: ไม่เมื่อกี้เห็นปะวะ
0: หนูไม่เห็น
1: ไม่มีใครเห็น
0: หน้าไก่อยู
1: ่คือมันมุงอยู่แต่การถ่ายหมดอะพี่ป๊อป
0: คุณนายอะไรอยู่ข้างในกระเป๋าบ้างคะอะไรอยู่ข้างในบ้างคะ
5: ตังค์บัตรประชาชนบัตรอะไรอยู่ในน
0: ั้
5: น
0: ประมาณแล้วมีเงินปะ
5: แม่บอกว่าให้ไปโอนบ้าง
1: เสียงแบบเสียงวิทย์ตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่ป๊อปตุ๊กตาพาเข้าไปดูเจ้าของตลาดได้ปะ
0: พาไปดูกล้องวงจรปิดก่อนดีกว่า
1: โอ้ยพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็น
0: ค่ะคุณนายค่ะคุณนายค่ะคุณนายค่ะเดี๋ยวพาไปดูกล้องวงจรปิดก่อนดีกว่า
1: พี่ใจเย็นนะใจเย็นนะพี่นะ
0: กล้องถ่ายด้วยทำก่อนดีกว่า
1: ใจเย็นนะพี่นะ
2: ไป
1: คือป๊อปเร็วๆเลยนะตรงนี้เร็วๆนะขอปิดเร็วๆเลยนะแจ็คขอปิดเร็วๆเลย
3: ใช่
1: เดี๋ยว
3: ด่วน
1: มาตักสายเลย
3: เอาดูไก่เลยคร
1: ับ โทษที4 3 2 4 3 2
6: เ
7: รามาดูไก่กันดีกว่าครับ
6: เอาแจ๊ดเลือกบ้างแจ๊ดเอาอะไร
0: แจ๊ดส่วนไหนเอ่ย
6: ผมเอาเดือยกับกระเดือกลง
0: กระเดือกลงก่อน
4: มึงไปซื้อที่ไหนมา
6: อร่อยนะเดือยกระเดือกไก่เคยกินมากกะเพรากระเดือกไก่ไม่เคยครับ
0: มึงเคยผ่านได้ป่ะ
6: มึงกินนะ
0: กินมี
6: ผมเอาอันนี้ก็ได้เอาไว้ช่วงหมอนรองกระดูก
1: เนี่ยมันจะกรุบกรุบกระดูกอ่อนใช่แจ๊ดมึงเอาไปเป็นตัวเลยดีกว่าเนี่ยตัวนี้ไก่บริสุทธิ
0: ์ดูแล้วดูไงอ่ะ
1: นี่ยังไม่เคยผ่านตัวผู้มาก่อน
0: ถ้าจะผ่านตัวผู้อ่ะ
1: ตูดไก่จะบาน
0: อ๋อแล้วเป็ดดูยังไงเป็ด
1: ก็ดูที่ตูดอ่ะ
0: ดูยังไงพี
1: ่ถ้าผ่านตัวผู้มาตูดเป็ดจะผ่าน
0: อ๋อแล้วเจ๊อ่ะเนี่ยสุดเล่นให้สุด
1: น่าจะผ่านมาหลายตัวไอ้เว้ยส่งอะไรมาเนี่ยเอาเลือดไก่เลยกูจะไปจากตรงนี้แล้วกูไม่ไหวแล้วครับ
6: เหม
1: ือ
6: นก
1: ัน
6: อ่ะ
1: ช่
6: วงหน้าผมเหมือนกัน
0: เจ๊จ๋าเจ๊เคยมีเหตุการณ์วิ่งราวแบบนี้บ่อยไหมดีใจที่มาขอบคุณครับ
8: ถามอย่างตอบอย่างตับช่วง
0: อันนี้ขอครบแล้ว
1: ไปเลย
0: เดี๋ยวเราไปดูการทำข้าวระหว่างคุณแจ๊ดกับคุณปิงต่องชา
1: เลือดเอาไหมไม่เอาใช่ไหม
0: แม่ขอบคุณนะครับจ๊ะ
1: จอดแล้ว
0: ไปปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อน
6: รายการ
9: โอ้โหเปิดเพลงลั่น
1: อาจารย์ครับ
6: รายการใหม่ครับ
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
13: ์หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
14: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
15: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
16: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
17: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
16: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
17: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
18: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขามั้งเหรอ
17: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
19: ชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่ไหน
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มัน
17: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนไหน

0: แค่นี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
2: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
4: พิเศษลูกค้า AAS
3: เท่านั้น
4: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
4: กดดอกจัน554เหลี่ยม
3: โทรออก
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ตอนนี้นะฮะเราออกจากตลาดอะไรนะ
7: ตลาดที่มีจิ้งโจรอยู่ยังไงก็ตกไปเลยอ่ะ
6: เจ้าหน้าดูโจรกระชากแล้วเรา
8: ทำไมไม่มาช่างหนูวะหนูดูไม่รวยหรอการที่จะเข้ามาตรงนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเราก็สัมผัสมาแล้วชีวิตพวกพี่ก็เหมือนกันเริ่มจากศูนย์เหมือนกันของเราก็เริ่มจาก
6: พี่ก็จากศูนย์อะไรมา
8: ศูนย์หนึ่ง
6: พี่เท่าไหร่เริ่มจากศูนย์เลยมา
9: อะไรฮะ
6: เริ่มจากศูนย์ไหน
9: ผมเริ่มจากศูนย์โตโยต้ามาเลย
6: พี่เท่มาก
9: ก็ผมไปต้มสาขาพระประแดงก่อนนะทีแรก
6: แล้วจากพระประแดงแล้วไปที่ไหนอีก
9: พระประแดงเสร็จปั๊บผมก็เข้าสมุทรปราการลาดเท้า

0: คยแล้วไม่ต้องจำ
1: นี่ว่าเอารีโมทโยนทิ้งเลย
0: สนุกดีคนเดียวเลย
2: ชีวิตแล้วเน
0: ี่
2: ย
0: เออ
1: แล้วคุณมาจากศูนย์ไหน
0: บีควิก
1: พูดถึง

0: าร้องให้กูฟังเหรอ
1: คืออะไร
2: ไม่รู้เห็นเขาไปเที่ยวแต่หลายจังหวัด
1: อยากไปบ้าง
2: อยากไปด้วยอ่ะ
1: พี่เคยเข้าไปดูตอนขายของขายอะไรใส่เสื้อใส่ผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวไว้หนวดไว้เขาอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
2: ก็ชอบง่ายก็แบบเราไม่ได้มีความรับผิดชอบในวงการบันเทิงเราก็ชอบที่ให้หน้าของเรามันมีหนวดทิ่มออกมาเหมือนฟีลแบบหนุ่มซาอุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาจับแล้วมันก็โอ้ยมันก็แฮปปี้ไง
1: ตอนนี้เลิกทำขายของออนไลน์อะไรยังเลิกยัง
2: หนูยังอยู่ในใจอยู่เพราะว่าเวลาขายของมันได้เงินเยอะมากเพราะว่าแบบพี่แจ็คก็รู้พี่ชื่อเลยนะ
1: แจ
2: ็คมันไอ้แจ็ค
1: อีกคนนึง
3: แล้วบอกกูว่ามึงดังมาก
1: ตอนนี้คือยึดอาชีพนักแสดงอย่างเป็นทางการยัง
2: ก็ทางการแล้วเพราะว่ามางานอะไรมันได้เงินเยอะเราก็ไปทำก่อนส่วนงานอะไรที่มันเป็นความชอบของเราเราก็ไม่ทิ้งไงค่ะ
1: คือแจ้งเกิดโดยตุ๊ดซี่เดลี่เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ตุ๊ดซี่เดลี่เขามันคนเขาดูเยอะเขาให้การซัพพอร์ตพอคนเขาดูเยอะเราก็โอ้
3: ภาพที่จำมาสิงในไดร็อกดีไหมในไดร็อกซี่ที่คนฟาดจับเขาดูนะ
2: บางคนเขาไม่ได้ดูทั้งเรื่องแต่เขาจะมาเริ่มดูตอน EP 6
3: แล
2: ้
3: วเขาจำได้ยังไง
2: EP เขาก็จะจำคือหนูกับอีแนทก็คือพี่พัชรัตยาจะนั่งอยู่ข้างกันแล้วในบท
3: ในรถป่ะ
2: ใช่ในรถ
3: นี่เขามาตัดในโซเชียล
4: ใช
2: ่ใช่แล้วอีแนทเนี่ยปวดขี้บนทางด่วนแล้วมันไม่ม
1: ี
2: ที่มันก็เลยแบบมันจะขี้ใส่หลุยส์วิตตองกระเป๋าแพงมากแต่หนูเป็นเพื่อนที่ชอบแบบรู้ว่ามันแพงก็บอกมึงจะขี้ใส่อะไรก็ได้แต่มึงขี้ใส่หลุยส์วิตตองไม่ได้ทีนี้ก็บอกว่ากูจะขี้ใส่อะไรก็ได้ก็เลยกลายเป็นมีมีคนเอาไปเล่นการขายของตามโซเชียลมึงจะซื้อครีมไหนไม่ได้มึงต้องซื้อคืนกูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ
3: แล้วพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ด้วยกันไหม
4: พ่อเสีย
2: ตุยไปแล้ว
0: พ่อตาย
2: พ่อตายไปแล้ว
3: พ่อเป็นอะไรเอ่ย
2: พ่อก็คือเหมือนกับว่าฟิวนั่งอยู่สักพักพ่อ
1: เฮ้ยเส้นเลือด
3: ป๊อกอะไรป๊อกแปดป๊อกเก้า
2: ป๊อกเก้าไม่ใช่ป๊อกตุยอ่ะป๊อกแบบป๊อก
1: มันเป็นเส้นเลือดหรืออะไร
2: เส้นเลือดในสมองตุ
1: ๋วันนี้ต้องระวังนะพ
2: ่
1: อเขาเสียด้วยเพราะเส้นเลือดแตก
0: เสียงแวะ
1: ทันหัน
0: ทางแยก
5: โรคไม่น่ากล
3: ั
5: ว
3: แล้วคุณแม่ล่ะฮะแม่ภูมิใจไหมวันหนึ่งเราลูกเข้าวงการ
2: ก็โอเคนะเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะรับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
3: เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่ง
0: วันที่น้องตุ๊กซี่แดรี่วันแรกอ
2: ่ะ
0: ผมรู้ว่าเอ้ยโหดีใจมันด้วยว่ะแบบเขาเคยพูดกับแจงว่าแจงถ้าไอ้คนนี้นะมันได้ออกทีวีเนี่ยดังแน่นอน
3: แล้วมีเงินแน
0: ่เออโทรหาเลยผมโทรหาเลย
3: โทรหาเพื่อไปต่อพัน
2: ดีเหรอ
0: เฮ้ย800กูไงวะมึงก็มีงานแล้วด้วยมีแจ๊ดเดี๋ยวก่อน
2: พักก่อนจะได้จำจะได้ผูกมิตรกันไว้ง่าย800ยา
1: วันนี้นี่เขาเป็นดาราป่ะฮะเป็นดาราป่ะ
0: ใช่ดารามิจฉาชีพ
2: ก็คือถ้าอยากรู้ว่าร้านหนูขายอะไรก็ให้เสิร์ชใน Google
0: ครับผม
1: มึงก็ผูกมิตรนาน
2: แม่ค้าโจ
1: รคือตอนนี้ไม่มีเวลาไปขาย

0: แล้ว
1: มันก็อยากขายแต่มันยังไม่มันก็มีนะแต่มันแบบเราต้องทำให้มันแบบเต็มที่เหมือนที่ตลาดผัดกะเพราไก่วันนี้เนี่ย
2: ของหนูอยู่นี่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ที่จะผัดกะเพราไก่เครื่องอะไรของมึงอยู่ไหนเน
3: ี่
2: ย
3: อยู่กับมันนั่นแหละใช้หมดก็ได้
4: แต่ที่ฟังเขาพูดมาเนี่ยเขามีอยู่คำหนึ่งที่ประทับใจก็คือบอกว่าเขาเข้าวงการแล้วเขารับปากกับแม่เขาว่าเขาจะดูแลเรื่องในครอบครัวเขาไปเปียวโอ้โหพูดไม่ได้เลย
5: หมู่จางจางและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้
4: จะให้ดีมันต้องมีควันต้องมีควันต้องมีควัน
2: เคยคุยแบบเสียงปกติไหม
6: เฮ้ยลุงเอาทองมาข้อนได้
1: คุณไม่ถึงขนาดนี้ป้า
2: ไม่เลยเราคุยกันแบบนี้ไหมลองคุยกันแบบนี้ไหมลองคุยกันแบบนี
1: ้ไม่ก็ปกติก็คุยอย่างนี้อยู่กับเพื่อนก็คุยแบบนี
2: ้ลองดิแบบลอง
6: มือไม้ไม่ต้องออกได้ไหมแมนแมน
1: อ
6: ะ
1: ไม่ได้เลยนะถ้ามือไม้ไม่ออกอะถ้ามีคนมาคุยตัวไหลก็ต้องไป
2: ใช่แล้วก็ตอนเข้าบ้านพ่อไม่อยากให้เป็นอะ
1: เออตอนใหม่ตอนเด็ก
2: แอปยังไงอะ
6: พ่อไม่อยากให้เป
2: ็
6: น
2: เออ
6: แล้วพอพ่อรู้ปั๊บ
2: ก็ต้องเปลี่ยนไง
6: ห้ามไหมหรอห้ามไหม
2: ก็บางทีบอกบ้างลูกชอบนิดเอาอีกกูไม่ได้แขกรับเชิญมึงถามเขาดิไม่จริงพ่อเขาไม่อยากให้เป็นเออ
1: เอามองไปโรงเรียนลูกมาเราเคยไปโรงเรียนลูกมา
2: ไปพี่ก็ไปโรงเรียนลูกเอาจริงพี่ก็ไปแต่พี่อ่ะเป็นคนเปิดกว้าง
1: หนูอ่ะไม่ยอมให้ลูกไม่ยอมให้พ่อไปโรงเรียนเลยนะ
2: ทำไม
1: คนที่เป็นพ่อหนูคือวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบบจ้างไปคนขายไส้กรอกทอดหน้าคือหนูให้เขาเป็นพ่อหนูไม่ยอมให้พ่อให้แม่ไปโรงเรียนเด็ดขาด
6: เพราะ
1: เพราะถ้าหนูไปถ้าหนูเอาพ่อจริงๆไปโรงเรียนปุ๊บนั้นหนูรู้เลยว่าอีเพื่อนผู้ชายปากหมาเอ้ยอีปีเป่าพ่อมึงมาเงี้ยฟีลแบบมันเดี๋ยวมันรู้ว่าเดี๋ยวมันโป๊เพราะเราเกรงใจพ่อไง
4: แล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าพ่อเราก็เป็นอ่ะ
1: พ่อหนูไม่ได้แ
4: ม้ยอมแล้วเวลาเราไปโรงเรียนลูกไปยังเทศกาลอะไรบ้าง
2: ก็ปีใหม่หรือว่าเขามีการโชว์การแสดงอะไรพวกน
4: ี้แล้วแต่งชุดเลย
3: ให้ได้กันต่อ
2: ขาวล็อกเด้
4: ฮะ
2: ขาวล็อกเด้
4: แล้วเวลาเขาล็อกไงชาวล็อกเขาล็อกเพลงที่โชว
2: ์ศรัทธาอะไรพวกนี้เขาจะล็อกเพลงพวกนี้อะไรพวกนี
1: ้พี่โต
7: ลองยังไงพี่ลองยังไง
2: ขวาต้องทำให้ดู
4: เลยถ้าทายแฟนเพลงถ้าทายแฟนเพลงพ่อเป็นแม
1: ่สบายดีไหม
2: ต้องการอย่างนี้ใช่ไหมมึงต้องการอย่างนี้ใช่ไหม
1: น่ารัก
2: เออเขาเป็นอะไรก็น่ารักไปหมดเลยพี่ก็รักหมดแหละนะมีความสุขอะลูกเราอะ
4: จริงๆอะพี่มีอะไรอยากถามอยากคุยด้วยเยอะแต่พอพี่พูดแล้วมันจริงๆนะเห็นไหมนี่แค่ออก
6: ย้ายที่ย้ายที่นั่ง
4: จริงป่ะ
6: ย้ายที่นั่ง
4: โอเค
7: ดูเลย
6: แล้วพี่ลองนั่งนี่เลย
3: นั่งในเฟิร์
1: มไม่เหมาะว่ะ
6: ปักกล้องเออโอเค
2: ถามมา
4: จริงๆแล้วน้องเนี่ยรู้ตัวเองว่าเราเริ่มเป็นเนี่ยตั้งแต่ประมาณกี่ขวบก่อนเอ้ยมันเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะมันเหมือนมุมเดิมไงไม่รู้อ่ะเริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงเนี่ยประมาณกี่ขวบเริ่มรู้แบบฮอร์โมนสุภาพสตรีเยอะเนี่ย
2: นี่ถามไม่ให้เขาตอบเลยไงเนี่ย
4: กูก็อยากถามให้มันหยุดเนี่ย
1: พี่รู้ป่ะเนี่ยว่าค่าปอดพี่ตอนนี้ไม่ได้ค่อยดีแล้วนะตอนนี
6: ้ยิ่งกับฝุ่น PM
1: 2.5 เกิน 2.5 นะ
4: จริงเริ่มรู้ตัวว่าเราชอบเป็นแบบนี้ชอบความเป็นตัวตนของเราแบบนี้ตั้งแต่ประมาณเท่าไหร
2: ่
1: หนูคิดว่าตอนหนูอยู่ในชาติที่แล้วอ่ะก่อนหนูตายในชาติที่แล้วหนูก็เป็นกระเลยพอเกิดมาปุ๊บ
2: กระเทยเลย
1: พอจุติแล้วมาเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นกระเลยคือตั้งแต่จำความได้แม่ก็รู้เลยว่าอีลูกคนนี้ไม่สมปรีในมุมของผู้ใหญ่ในตอนนั้นน่ะเอาผ้าขาวม้ามาพันเป็นที่ปิดพันทิพย์แล้วก็เดินกับตัว
4: จากเป็นคนดีก็โอเคแล้วเดี๋ยวนี้สังคมเอาอีกแล้วสังคมเนี่ยมันเปิดกว้างใช่ป่ะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ได้เป็นภาระของสังคมก็โอเคแล้ว
1: แต่ว่าอย่าเป็นมะเร็งปอดก็พอ

0: จอดแล้วอ่ะอุ้ย
1: ไปปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อน
2: รายการครับ
3: ครับครับ
1: สวัสดีครับ
4: ครับจากเครื่องทางของตั๊กครับพี่ก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับพี่
3: ขออนุญาตใคร
4: ฮะกับทางสน.มักกะสันนะพี
3: ่ไม่เห็นนายบอกเลย
5: โอ้โหคนอื่นก็เดือดร้อนวันนี้โอ้โหเปิดเพลงลั่นเลย
4: อาจารย์ครับ
2: ขอรายการใหม่คร
4: ับขอครับขอครับขอพี
1: ่ไปโรงพักเหรอฮะไปงั้นไปโรงพักกันแหละไปปองไปปอง
6: หา
1: ไปปองไม่เป็นไรเดี๋ยวไปโรงพักกันละก็ไปโรงพัก
2: แวะกินข้าวสาย
4: ไม่แต่ว่าเราขอแล้วไม่ใช่เหรอพี
1: ่ไปโรงพักไปไม่เป็นไรกัน
2: ไปไหน
1: ไ
2: ปไหนกันมา
4: แล้วแต่ว่าขอแล้วไม่ใช่เหรอพี่
2: ที่เราไปถ่ายก่อนไหม
4: ล่ะเราขอแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ต้องไปโรงพักไปเลยจบๆไง
7: เป็นใบสั่งไว้ไม่ได้เหรอพี่
2: ไปป่าเดี๋ยวตรงนี้ก็ถึงแล้ว
3: ได้หรอไม่ได้หรอ
2: แล้วไปไหนกันนะ
3: เดี๋ยว
2: ไ
3: ปไหนไปโรงพักกันเดี๋ยว
4: นี่ครับขอสักวันไม่ได้แล้วครับ
3: ไม่ต้องขอเลยเป็นดาราคุณน่าจะบอกเขา
1: รู้ๆอ
3: ย
1: ู่
3: แล้วอาย
1: ุ
3: เยอะเพ
1: ื่อ
3: น
1: ข้าง
3: ใน
1: เนี่ยเอาง
4: ี้
1: ไม่ง
4: ั้
1: นลงมาแล้ว
4: เก
1: ี่
4: ยวก
1: ับ
4: เราง
1: ั้นเดี๋ยวให้รถไปเซ็นรอ
8: น้องปิงปองครับ
4: ได้ครับ
1: แต่พี่หรือไอ้ที่แจ้งเ

0: ไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
15: โทรออก
16: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
17: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่มั้ยครับ
18: พ่อทำไงดีลูก
16: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
19: ไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
20: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
21: ส่งท้ายแม็กควอดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหด

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
1: โทรออก
2: คุณผู้ชมวันนี้รายการตลกแหลกของเราก็บุกเข้ามาในครัวเลย
3: ครับ
2: เป็นไงแม่จ๋า
3: โอ้
2: ยพ่อต้องบอกเลยนะว่าอาหารที่นี่นะรสเด็ดจัดจ้านเลยนะพ่อ
3: แม่น่าร
2: ัก
3: โอ้ยวันนี้สองคู่เลยอันนี้คู่ผัวเมีย
4: ได้
3: นี่คู่พ่อลูก
2: อันนี้คู่เจ้านี่กับลูกนี่ลืมไปก่อนลืมไปก่อนกับข้าวสู่ของเราวันนี้วัตถุดิบของเราก็คือไก่นะฮะโดยที่จะทำกะเพราไก่แต่จะออกมารสชาติแบบไหนระหว่างเชฟปิงปองกับเชฟแจ๊ด
5: แตงโมโอ้นั่นมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักข้าวน้ำหอม
2: หายนั่นฮะนี่ฮะอยู่นี่ใส่ใบกะเพรา
3: เนี่ยอะไรหล่นเนี่ยเธอตอนนี้
4: น้ำมันด้วยนะ
3: น้ำมันใส่ยังครับใส่น้ำมัน
2: ก่อนใส่น้ำมันก่อนน้ำมันอยู่ไหนเออนี่จะรับขึ้นผมเป็นรับนี่เลยโอเค
3: น้ำมันจะไม่ต้องใส่เยอะนะเธอนะพอประมาณพอ
2: บอกให้บอกเขาด้วย
4: ให้ร้อย
2: นะใส่ไก่ไปก่อนให้ร้อย
6: ใส่ไก่ไปร้อย
2: ค่ะ
3: หน
6: ึ่
3: งแป๊บเดียว
2: แล้วก็พริก
3: ไก่ยัง
4: นู่นปุ้มลงไปเลย
2: ตามที่พริกนะ
3: โอเคเธอ
2: โอเค
3: มามาเนี่ยมาดูอาจารย์ทำอาหารเนี่ย
2: มาด
3: ู
2: เจียวอย
3: ู่
2: น
3: ี่
2: นะ
3: ใส่นี่ไปเลยเหลือเวลาอีก5นาที
2: โอ้โหมาแล้วฮะมาแล้ว
3: คุณสุเกียรติครับ
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างครับคุณสุเกียรติครับ
2: กลิ่นกำลังหอมฉุยตอนนี้ผมยืนตรงนี้ไม่ได้เจ็บจมูกไปหมดแล้ว
3: คุณสุเกียรติครับผมจมูกสิครับ
2: โอ้ไปไหนอาจารย์นี่จับขึ้นได้ยังขัดแต่พริกขัดแต่กระเทียมลงไปโอ้ยจะคออะไรตั้งหนาอาจารย์ไปหูเสร็จแล้วเหรอ
6: แล้ว
2: ดูมันบางๆไม่มีอะไรเลยนอกจากเนื้อไก่กับพริก
6: ไม่ต้องมี
2: นะเอาแล้วครับตอนนี้ต้องปิดกองเสร็จแล้วนะครับนี่ใช้กระบวยตักออกมาไก่แล้วนะฮะไก่ลงไปไฟก็ไม่มึงไม่เปิดไฟแล้วมันจะสุกไม่ไก่อ่ะฮะพร้อมแบบมีเดียมใช่ไหม
3: ไม่มีเดียมจะผัดให้มันสุกนี่แหละ
2: เลี้ยงเสียไม่ถึงไฟเว้ย
3: ใช้เวลานานไหมอันนี้ผมมีชูรสหรือเปล่า
2: ผมไม่ลืมตัน
3: ใช้เวลานานไหม
4: ไม่นาน
3: ไม่นี่กูเนี่ยมึงใช้เวลานานไหม
2: นี่ก็มีทวงนี่อยู่นะเอาไปก่อนเขาจะมาทีผัดอยู
3: ่เฮ้ย
2: แต่หน้าตาน่ากินมากหน้าตาน่ากินมาก
3: อันนี้แบบว่าเนี่ยกับแก้ม
2: เป็นกับแก้ม
3: กับแก้มเ
2: หรออ๋อนี่ผัดแบบอารมณ์เรากินอ๋อเป็นผัดกะเพราที่เปิดไฟทีปิดไฟที
3: ก็แบบว่าให้เนื้อมันไม่ต้องสุกมากไม่ต้องไหม้เธอ
2: เอาแค่พื้นหัดพอ
3: ไม่นะ
2: ไม่ต้องสุกมากเอาแค่พื้นหัด
3: อ๋อไม่ต้องสุกมากแค่พื้นหัดโอ้ยวางติ๋วเลยยังไงมีอะไรของเธอเนี่ยโอ้ย
4: นี่กะเพราหรือเป็นขั้วพริกเนี่ย
2: เอาแล้วคุณหน้าตาหน้าทานอ่ะ
3: เฮ้ย
6: ได
3: ้
6: อย
3: ู
6: ่ได้อยู่
2: หน้าตาหน้าทานเดี๋ยวต้องแลกกันทานนะอ่ะมาวางนี่เลยฮะจาน
3: นี่ของฉันโอ้สวยกว่าเยอะนี
7: ่เอานะครับผมและตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ต้องชิมฝีมือของชิคมันเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดสินด้วยพ่อคุณจะต้องผัดกันกินนะฮะคุณต้องกินฝีมือของปิงปองปิงปองกินฝีมือคุณและเราสองคนต้องมาตัดสิน
4: ว่าใคร
7: ว่าของใครดีถ้าแพ้เราตัดสินแล้วเป็นของใครที่ไม่อร่อยคุณเห็นบ่อข้างไหมกระโดดลงน้ำครับ
4: หวานโนดา
7: ครับคุณลองวิจารณ์ของเขาเป็นไง
8: ขาดอะไรไปบ้างอะไรนำ
9: ที่แรกไทยพริกแห้งเนี่ยผมคิดว่ารสชาติมันจะเผ็ดแต่กับไก่มากมันไม่ได้เผ็ดอะไรเลย
8: จะได้รู้รสชาติ
9: ความเผ็ดมันเริ่มมาแล้วทีนี้เริ่มแล้วกูต้องน้ำคายมันเลยอ่ะอร่อย
8: เราที่เรากินไป
9: เผ็ดไหมผมขอเผ็ดฮะแต่ว่าต้องกิน

0: าก
1: หวานเผ็ด
0: ไอเลิฟเบาหวานเนี่ย
2: ปิงปองทีมของแจ๊สบ้าง
3: แจ๊ส
4: อะไร
0: อ๋อป้าตกใจคิดว่ากบว่ากบว่ากบ
4: บ้า
5: บ้าป่ะ
4: ไก่หมด
1: ครับแรกเป็นไง
6: กลิ่นเนี่ยนี่มาบูดูเหมือนที่เขาเล่นไปไปอ่อน
5: กลิ่นไหม้อ่ะดิ
6: กลิ่นไหม
5: ้ก็มันไหม้ตั้งแต่ใส่กะเพราลงไปแล้วอ่ะ
6: เ
5: ล
6: ยกะเพราโดนเหร
5: อต้องกินคุณต้องกินหลายคำ
6: กับแก้มดูกับแก้ม
5: ไก่แดงเขาชอบอย
6: ู่
5: แล
6: ้
5: ว
6: เฮ้ยไก่แดงอร่อย
2: มันผัดนานไปหน่อยป่ะเนี่ย
6: ฮะแต่ไม่มันไม่ไหม้หน่อยมาป่ะ
4: มันเป็นกลิ่นหลงควันนะมันเป็นกลิ่นหลงควัน
0: เ
4: นี่ย
0: อร่อยนะเป็นฟีลแบบกับแก้มอ่ะ
5: ใช่
2: ปูนะ
0: โอนะ
6: โอ้ย
0: ก็โอนะ
6: โอ้ย
0: ก็โอนะ
6: โอ้ย
0: ก็โอนะ
5: ไก่นุ่ม
6: กะเพราไข่ของคุณนุ่
5: ม
6: และกะเพรากบของคุณ
5: เอาไก่
6: เอาไก่ไ
5: ม่เอาไก
0: ่ไม่ฮะกบฮะถ้าผมไปทำกะเพราไก่แบบเขาก็เท่ากับว่ารสชาติผมไม่แตกต่างแต่ผมเลยใช้กบผมเลยใช้กบ
5: โอ้ยกบอีกปะเนี่ย
0: อ่ะถ้าไม่เชื่อ

0: และตอนนี้นะฮะเราได้เปลี่ยนจานนะฮะซึ่งอันนี้เป็นกับข้าวกบซุปปิงปองเราก็เลยสั่งจานครับผมก็ดูซิว่าปิงปองกินกบแล้วจะรู้สึกอย่างไรจ้า
1: ว่าแล้วมันต้องกบแน่เลย
2: พอเสร็จมันได
3: ้ได้ผัดแห้ง
2: ใช่ไหมทำไมถึงได้ที่มันเนี่ย
4: ถ้ามึงเอา800มาคืนกูแต่แรกกูไม่ทำแบบนี้หรอกแต่มึงไม่ยอมคืนกูสักที800อันนี้กูนี่เราอ่ะหักกันไปเลยกับกบอันนี้ที่มึงกินไปน่ะจบเลย
2: ไก่เคยกินเลยเพราะว่าไปตลาดอ่ะแล้วจะซื้อปลาตายอะไรตายก็คือมันดุกระเด้งมาอย่างอันจิตไปให้แม่ค้าเลยแต่กบนอนอย่างเงี้ยพอได้ไปงานแต่งเพื่อนคลองเก้าเรียบคลองอ่ะคลองเก้าเรียบคลองอ่ะแล้วอีเพื่อนมาแต่งงานในวันฝนตกตกป้าขึ้นมาตามครับจะไม่ใช่ตัวเดียวอ่ะประมาณแสนตัวหนูนั่งร้องไห้อยู่กับเพื่อนมือไม่ขับกูไม่ขับเพราะถ้าขับไปอ่ะมันโปรแบบแตกแน
0: ่นี่ความคิดไอ้นี
4: ่ก็800มึงไม่คืนกู
2: ไม่ให้ชาตินี้ไม่มีทางเสื้อผ้าอะไรที่เคยมีไม่ต้องซื้อไม่มีทางสิ่งของช้อปปิ้งหนูรู้จักเพื่อนทุกคนที่ขายของแบรนด์แบรนด์เนมไม่ต้องเอา
4: ถ้ายังพูดแบบนี้อยู่รู้ไหมในรถจะเกิดอะไรขึ้
0: น
4: อาจจะมีเป็นฟาร์มอยู่ข้างใน
0: ตอนนี้รถอยู่ไหนตอนนี้รถอยู่ไหนคุณเจอกบประมาณ100ตัวคุณจะรู้สึกไง
2: โอ้ยไม่เอา
4: ถ้า8ถ้าให้มา800ตอนนี้จะเคลียร์กบให้เลย
5: ฉันโอนให้เลยผ่านเน็ต
4: ฮะ
5: ฉันโอนผ่านเน
4: ็
5: ต
4: ไม่เอาแล้วกำลังสนุกแล้วไม่เอาแล้วตัด
2: เอาอย่าพูดอย่างนั้นดิ
4: เอาทำไมอ่ะ
2: เอามามึงก็จะมาใช้กูเอามาเอาเลขบัญชีไปเลยโอนมานี
4: ่ไม่ต้องไม่เอา
2: น้องสารนะตอนเด็กๆเรียนหนังสือก็ไม่ได้หลาวนิสสอเลย
6: ไม่อ่ะ
2: กลัวกบไงเอาอีกแล้วไอ้แจ๊ค
0: เล่นๆน้องผ่อนคลายให้น้องผ่อนคลายให้น้องผ่อนคลาย
7: ขอโทษน้องด้วยเน
0: า
7: ะ
0: กบจะบอกว่ากบเป็นอาหารนะคุณผู้ชมนะฮะเราไม่ได้แบบว่าเอามาแบบฆ่าแกงเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆต้องขอโทษด้วยนะมารู้สึกเป็นไงรายการนี้เป็นไงรู้สึกเป็นไง
5: รู้สึกว่าเป็นรายการที่อาจารย์เป็นรายการที่หมอมีสิง
7: ยังไม่ได้บอกน้องเลยนะตั้งแต่เดินตลาดแล้วรู้ยังอ่ะเขาแกล้งหยอกเล่น
5: หนูก็ว่าอยู่มันแปลกๆแล้วไม่น่าจะมีอะไรการอาจารย์ด้วย
0: มี
2: ไม่การอาจารย์ไม่น่ามีหนูก็มาทำประมวลผลกับพิธีการเอ้ยมัน
8: ที่หนูมาในวันนี้ฟรีนะลูก
0: อันนี้ประมวลผลยัง
8: จริง
0: ๆอันนี้ประมวลผลยัง
8: ใช่ฟรีนะ
0: มีนะมีแล้วจริงๆอัน นี้
3: ของจริ ง
4: จากแชมป์พุ่งเหลาชายนักว่ายน้ำ
0: เดี๋ยวขาวันนี้ขอบคุณนะแขกรับเชิญนะเป็นอีกหนึ่งเทปที่มีความสนุกความน่ารักในตัวเองมาก
3: น่ารักมาก
0: น่ารักมาก
8: บอกเลยว่าวันนี้ก็คือแฮปปี้จริงๆเลยนะฮะขอบคุณน้องปิงปองด้วยนะครับผมที่มาในรายการอาจารย์ของเรานะฮะวันนี้แฮปปี้ไหมครับผม
3: แฮปปี้ฟิลมีเพื่อน
0: ขอบคุณน้องปิงปองครับ
8: ขอบคุณนะครับปิงปองอ่ะ
0: ติดตามผลงานปิงปองได้ตลอดนะฮะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วว
9: ันนี้พวกเราลาไปก่อน
10: สวัสดีครับ
0: แล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญต้องขอบคุณมากเขาคือ
9: ไอ้เจมครับ
11: ไอ้เจม
0: ใครวะไอ้เจมคือใคร
12: ก็ทำไมก็ไปโทรหาตำรวจสิ
13: แล้วก็ทำไมไม่โทรให้ตำรวจจัดการล่ะ
0: เอาไม่ยากยากก็
13: ให้ตำรวจจัดการ
12: นี่มัน
13: แล้วตำรวจทำไมเขาไม่มาคะ
0: เฮ้ยเนี่ย
12: ขยับ
0: พี่
12: โทษคร
0: ับพี่
12: มาเบื่อเยอะเขาเฮ้ย

0: พันปีนะคะคุณตั๊กมายุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้านี่นะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูก
0: ขึ้นรีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่ตัวเอง
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
2: พราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็หมองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูสิเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ทาครีมบำรุง
0: แบบทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตั๊กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละ
2: น
0: ี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมเพราะงั้นนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ100เซตให้แค่100เซตเท่านั้นค่ะ
2: 100เซต
1: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของคลิปตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองด้วยทั้งทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไร
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: วิ่ง
2: ตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อ
2: ได้เลยทาเสร็จแล้วทาก ันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกว่าชุ่มชื้น
2: แล้ว
1: ไม
2: ่รู้สึกแสบดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: เขาทำให้หน้าทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟิลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสก
0: ั
2: ด
0: สารสกัดหนูอยากท
2: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกเอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช
2: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: ขยัน
0: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream
0: ค่ะ
2: ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: ตรงน
0: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 110แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: แล้วมีขายอยู
1: ่
2: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
2: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ๊ยเอาเหรอเน
1: า
2: ะ
1: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณเยอะนะนี่

0: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่าให้เหี่ยว
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าตาดูดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซอง
0: ใช
1: ่1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ไทย
1: พี่หยา
2: สวัสดีครับ
3: อนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับวันนี้บอกคุณผู้ชมนิดนึงสนุกแน่นอนนะครับเรานั่งรถมาไกลหลายร้อยกิโลเมตรนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่บนแพขนานยนต์นะครับเป้าหมายของเรานะครับเราจะเข้าไปที่บ้านปลายนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงครับโดยเฉพาะวันนี้เขาจะพาผมไปดำน้ำยิงปลาและไปเข้าป่าหาหน่อไม้ซึ่งขอบอกว่ามันยากมันลำบากมันทุลักทุเลที่สำคัญจะพาทุกคนนะครับไปสัมผัสความเชื่อและพลังศรัทธาของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ที่นู่น
4: และแล้วเราก็ได้ข้ามมาจนถึงฝั่งบ้านปลายนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเอ้ยไม่ใช่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยเรือขนานยนต์ที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงเห็นเขาบอกว่าจะพาพี่หนุ่มของเราไปเก็บหน่อไม้มาแค่เก็บหน่อไม้โอ้ยเด็กๆแบะๆเฮ้ยมันง่ายไปสำหรับพี่หนุ่มโอ้ยขอยากๆหน่อยแน่เขาเลยจะพาไปดำน้ำยิงปลากันต่อเพื่อมาทำเมนูสุดแสนอร่อยแต่ก่อนจะไปเหลือบมองไปเห็นชาวบ้านเขากำลังหั่นๆตำๆอะไรกันอยู่ครับน่ะเฮ้ยโอ้โหลองแวะเข้าไปดูซะหน่อยเผื่อจะได้ตำๆกับเขาบ้าง
3: สวัสดีครับ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ โอ้ทำอะไรกันอยู่ครับ
5: อ๋อตอนนี้เรากำลังจะทำตำทองโยค่ะเป็นขนมท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยงที่นี่ค่ะมีสิเขาเรียก
3: มีสิ
5: ไม่สิ
3: มีสิมีสิ
6: มีสิ
3: หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยคือขนมทองโย
5: กะเหรี่ยงเนี่ยจะนิยมทำขนมเนี้ย
3: เป็นขนมมงคล
5: ใช
3: ่มิฉะนั้นเวลาใครมางานแต่งงานประเพณีต้องมีมีสิ
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวจากเป็นเม็ดเนี่ยค่ะเรามาตำกับงาก็ได้แงก็ได
3: ้
5: ตำจนละเอียดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
3: อุ๊ยมันหนักไหมพี่ผมอยากลองตำบ้าง
5: ได้เลยค่ะ
3: อ้าวเหรอฮะ
5: เนี่ยต้องใช้กำลังนิดนึงนะคะ
3: โอ้ย มันก็หนักอยู่นะ
5: ถ้าไม่หนักมันจะละเอียดยากค่ะ
3: พอต้องการสากก่อนเทคนิควิธีการตำคืออ
5: ย่างนั้นแหละค่ะถูกแล้วโอ้โหตำทีนี้ใช้ได้
3: ใช้ได้หรือไม่ใช้ได้นี่คือดูยังไง
5: ถ้าเกิดว่าข้าวเหนียวรวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวกันแล้วถือว่าใช้ได้แต่ถ้าตำแล้วข้าวเหนียวยังเป็นเม็ดอยู่แสดงว่าแรงยังไม่พอ
3: แล้วยังไงต่อก็ต้องตำอย่างนี้ไปตลอด
5: ค่ะตำ
3: นี่ยังไม่ปึกเหรอครับโอเคอ่ะส่วนผสมมันอะไรนะครับ
5: ก็จะมีข้าวเหนียวแล้วก็มีงางานี่เราจะเอาไปคั่วก่อนนะคะ
3: ช่วยพูดให้ไวหน่อยครับโอ๊ยโอ๊ยปาดเหงื่อเลย
5: ดิพ
3: อเจ้าดูมือสิโอ้ยอายเขาไหมอ่ะอายเขาไหมอ
4: ่ะโอ้โหโอ้ยดูสาวๆบ้านนี้ยังปึกปักขนาดเนี้ยว้ายว้ายสเปคหนุ่มๆบ้านนี้จะขนาดไหนกันเนี่ยโอ้โห
3: เราตำเรียบร้อยแล้วแล้วไปทำยังไงต่อฮะ
5: เราก็ต้องไปพึ่งให้มันเย็นหน่อยนึง
3: อ๋อมันกำลังอ๋อมันร้อน
5: ร้อนอยู่อ่ะ
3: โอ้ไม่น่าต้องให้รีบตำ
5: นี่เราก็เอามาผึ่งนะคะ
4: หลังจากที่เราตำกันจนได้ที่จากนั้นก็นำมาผึ่งจนแห้งจะทำให้ขนมระตัวทำให้มีความเหนียวหนึบ
3: อ๋อแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เอามาหั่นเป็นชิ้นๆๆๆ
5: ใช
3: ่
5: ค่ะมันก็จะรัดตัว
3: อ๋อแล้วอย่างนี้เราสามารถกินได้เลยไหม
5: อันนี้กินได้เลยค่ะเพราะว่ามันสุกหมดแล้วทุกอย่าง
4: เวลาทานจิ้มกับนมข้นหวานหรือน้ำผึ้งว้ายอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะ
3: มันดุนมันหวานอร่อยภาษากะเหรี่ยง
5: อุ้ยกึ
3: อุ้ยกึอุ้ยกึใช่มั้ยถูกม
5: ั้ยใช่ค่ะใช่ค่ะเยี่ยมค่ะเราทำอันนี้เสร็จเดี๋ยววันนี้เป็นวันพระใหญ่พอดีจะชวนพี่หนุ่มขึ้นวัด
3: ไป
5: ว
3: ั
5: ด
3: ทำบุญเหรอฮะ
5: ใช่ไปทำบุญค่ะแล้วก็จะมีชุดกะเหรี่ยงให้ใส่ด้วย
3: โอเค
5: ได้เลยค่ะ
3: เดี๋ยวทำบุญด้วย
4: แปลงร่างเป็นหนุ่มกะเหรี่ยงแป๊บนะครับเฮ้ยเป็นยังไงหล่อใช่ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราไปทำบุญไหว้พระด้านบนนะ
5: ได้เชิญเลยค่ะสาธุ
4: ไปครับเดินทางกันต่อซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปเลยสถานที่ที่เราจะขึ้นไปเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมศรัทธาขอพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเลยล่ะครับ
3: มาถึงแล้วนะฮะวัดถ้ำองค์จู
5: ใช่ค่ะ
3: เอาบอกตรงๆนะนี่เป็นครั้งแรกของผมนะที่ผมได้มีโอกาสมาทำบุญกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยง
5: ใช่ค่ะ
3: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
3: โอ้คนเยอะฮะโอซุ่งลาไซโอซุ่งลาไซ
0: การใส่บาตรของกะเหรี่ยงนะฮะถ้าใครไม่มีข้าวนะเขาก็จะจับต่อกันอย่างนี
4: ้เอาละครับหลังจากทำบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านที่นี่ก็ได้แนะนำให้พี่หนุ่มของเราให้ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อใหญ่บนถ้ำองค์จุซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลยละครับ
3: ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นถ้ำองค์จุนะครับถ้ำองค์จูเนี่ยเป็นถ้ำที่มีความสำคัญกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่นี่มากครับแต่เขาบอกว่าถ้าใครขอพรแล้วเนี่ยมักจะสมหวังนะ
1: ฮะเพราะตรงนี้เป็นศูนย์รวมของคนกะเหรี่ยงเลยก็ได้ส่วนใหญ่ที่มาขอก็จะได้ทั้งนั้น
6: เ
1: ลยครับ
6: วันไหนถ้าเราไม่สบายใจมาขอพรขออะไรขอให้ชีวิตราบรื่นธุรกิจราบรื่นอะไรเงี้ยมันก็ได้ดังตั้งใจ
3: แล้วครับวัดถ้ำองค์จู
4: ถ้ำองค์จุเป็นถ้ำกว้างใหญ่บนยอดเขาสูงภายในประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปโบราณซึ่งเป็นปฏิมากรรมแบบกะเหรี่ยงเล่ากันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพม่ายกทัพเข้ามาตีไทยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านมาเป็นร้อยๆปีแล้วล่ะครับ
0: อ๋ออันที่เห็นนี่ก็คือว่าเป็นน้ำขมิ้นแล้วก็ทำอะไรนะฮะ
1: พรม
0: เหมือนคล้ายๆส่งน้ำพระ
1: ใช่ใช
6: ่ถ้ามาที่นี่ก็คือขอพรทำอะไรให้สมความปรารถนาถ้าเราอธิษฐานอะไรน่ะมันเหมือนว่าจะได้ดังใจ
1: เดือน5เนี่ยเป็นเดือนที่คนก็จะมาขอพรขออะไรต่างๆที่เป็นมงคลกับชีวิตก็มากันทั่วสารทิศนะครับถ้าไม่ได้ก็คงไม่มา
3: ส่วนมากเขามาขออะไร
7: มาขอแหละที่ว่าทำมาหากินหรือว่า
8: ขอฝน
7: ขอลูก
3: ได้ขอฝน
7: ได
9: ้บางคนก็มาขอลูกก็ยังมี
3: มาขอลูกด้วยเหรอแล้วเคยมีคนที่ขอแล้วได้แล้วมาแก้บนเยอะไหม
8: เยอะครับ
3: เยอะเหรอฮะ
8: บางทีผมอยู่บ้านไม่สบายใจผมขึ้นมาไหว้มากราบหลวงพ่อ
3: จิตใจสงบสบายใจขึ้นถูกไหมฮะขอบคุณมากนะครับ
8: ขอบคุณครับ
3: ได้ซึมซับความเป็นชาวกะเหรี่ยงและแต่ถ้าอยากจะซึมซับมากกว่านี้ฮะภารกิจต่อไปเราจะลงไปดูวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่นี่จะออกไปหาปลาเราจะหาหน่อไม้ซึ่งไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าถูกไหม
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
11: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
12: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
19: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
20: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
21: ผิวดูใสฉ่ำ
20: ต้องโดน
21: ใหม่ซิตรา
22: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
23: อย่างเทพไทย
22: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
25: เด็กทับการ์ตูนร่วมผลความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
26: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน
27: ลูกทุ่งวันวานวันนี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ
28: มาลัยบ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียว ใจน้มเดียวฟันหาวัดเ
27: อ๋ยวัดโบบ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
0: อยากผมยาวสวยทำไงดี
2: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
3: นี่ไม่มีอะไรง่ายสำหรับชาวบ้านที่นี
4: ่ได้ไหมได้อันนี้สวยเลย
3: เนื่องผมเห็นเดินขึ้นไปยอดเขาอีก
5: หลังจากได้ไปไหว้พระทำบุญเสริมดวงเสริมบารมีกันไปแล้วพี่ๆชาวกะเหรี่ยงก็พาเราออกเรือเพื่อไปหาปลาและหาดอกไม้กันต่อเลยครับ
3: จากก่อนจะไปดำน้ำยิงปลาเนี่ยพี่ๆทีมงานบอกว่ามีเรื่องสนุกให้อนุวัตทั่วไทยเต็มๆนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาหน่อไม้ก่อนนะฮะได้หน่อไม้แล้ว1วัตถุดิบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำยิงปลารอดูว่าปฏิบัติภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะฮะไปไกลไหมพี่เป้าหมายอยู่หน้านู้นป่าไทยวันนะครับโอเคถึงแล้วครับความชันเกือบจะ90องศาแล้วดูทีมงานเราแต่ละคนหันไปดู
5: โอ้โหหาดอกไม้คิดว่าจะง่ายเอ้ยแต่ที่นี่

0: างนั้นดูความทุรักทุเลเอาแล้วกันครับคุณผู้ชมเห็นแล้วน่าจงจานเลย
1: ชาวกะเหรี่ยงบอกว่าวิถีของการอิ่มท้องที่นี่ก็คือเข้าป่าหาหน่อไม้แล้วก็ดำน้ำยิงปลาซึ่งการเข้าหาหน่อไม้นี่ไม่ธรรมดาตอนแรกคิดว่าจะง่ายจะดูทีมงานแต่ละคนทุรักทุเลเพราะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่ป่าเนาะพี่น้อง
2: ชัน
1: แล้วมันก็ชันมากเอาเราจะไปหาตรงไหนต่อครับพี
3: ่ขึ้นมาก็เจอแล้วครับเนี่ย
1: ไหนอ่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ครับ
1: คำว่าอ่อนแค่ไหนคือดูจากอะไร
3: เดินดูไปเรื่อยๆ
1: เราจะเดินทันกันไปเรื
0: ่
1: อย
0: ๆไม่เคยมีอะไรง่ายเลยใช่ไหมครับพี่หนุ่มแต่พี่หนุ่มของเราก็สู้ๆๆโหสู้จริงๆเลยครับคุณผู้ชม

0: ได้ไหม
1: ได้ได้ตัดลึกหน่อย
0: อันนี้อ่อน
1: แต่งนิดนึงตรงนั้นออกนิดนึง
0: ชาวบ้านนี่เวลาเขามาตัดเดี๋ยวเขาไม่ได้หมายความว่าเจอแล้วจะตัดได้เลยทุกลำนะครับเขาก็จะมีการดูว่าอันไหนควรจะเก็บเอาไว้ให้เป็นต้นต้องอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่ามาเสร็จตัดไม่ใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวปีต่อไปเขาก็จะไม่มีหน่อไม้กินเนื่องผมเห็นเดินขึ้นไปยอดเขาอีก
2: เอาเดี๋ยวเอาเฮ้ยตัดภาพมาดูช่างภาพอนุวัฒน์ทั่วไทยของเราสิครับเรียกว่านอนมาเห็นก่อนจะได้ภาพมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยมันทุรักทุเลขนาดไหนเอ้ยไม่ใช่มันทุ่มเทขนาดไหนสุดยอดไปเลยปีนี้โบนัส3เท่าส่วนพี่หนุ่มของเราเป้าหมายก็คือเต็มตะกร้าถึงจะกลับโอ้โห
0: อีกนิดนึงแล้วดูสภาพอีกนิดนึง
2: ตัดกลับมาดูสภาพทีมงานสภาพเลยอย่างนี้สภาพเหลือๆนะพอแล้วครับพี่ดมโอ้ยไม่ไหวแววดูกันต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มทำงานกันเป็นทีมตัดชึบโยนส่งรับแม่เป็นภาพที่น่ารักจริงๆ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก
2: ็
1: ได้แล้ว
3: อันนี้คือ
1: หน่อไม้ลวก
0: หน่อไม้ลวกอันนี้คือสิ่งที่หาได้จากป่า
1: ใช่
0: แต่ชาวบ้านเนี่ยปีนึงหาได้แค่ครั้งเดียวก็คืออุทยานอนุญาตแค่เดือนกรกฎาคม
1: ใช่ครับ
0: นี่ฮะแล้วผมต้องแบกไหม
1: ก็ได้ต้องทดลอง
0: มา
2: และนี่แหละครับเป็นการขนหน่อไม้ลงจากเขาด้วยวิถีของชาวบ้านโดยใช้หน้าผากในการแบกรับน้ำหนักโอ้โหขึ้นไปตัดว่าทุลักทุเลแล้วนะเนี่ยการขนลงมาก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะเนี่ยโอ้โห
4: เป็นไงบ้างพี
5: ่ส
6: ุ
5: ดยอด
6: สุดยอดเลยขึ้นก็ยากแล้วขาลง
5: ยาก
6: พออีกเอาของมาเอาตีนสับซ้ายขวาตีนสับซ้ายขวา
5: ไม่เป็นไร
6: โอเคได้แล้ว
5: ไป
2: การหาหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเรือไปดำน้ำยิงปลากันต่อเลยครับตะเกียะขึ้นเขามาถึงตอนนี้ลงน้ำเอาให้สุดเลยครับพี่หนุ่มทริปนี
6: ้เราหาหน่อไม้เรียบร้อยแล้วครับคันไปทั้งตัวเลยทีนี้ยังไม่จบแค่นี้ครับเขายังอยากให้เราลำบากมากกว่านี้เขาจะพาเราไปดำน้ำยิงปลานะครับก็เหนื่อยดีเมื่อกี้เราเปิดทั้งตัวแล้ววันนี้อย่าได้อาบน้ำจำพลาดด้วยนะ
7: ตอนนี้คือเรือทุกลำที่มากับเราเนี่ยพี่คนเรือบอกว่าให้ดับเครื่องให้เงียบที่สุดแล้วก็ค่อยๆเอาเรือเนี่ยเข้ามาอย่างเบาๆเพราะว่าอย่าปลามันจะตกใจเป้าหมายของเราคือตรงนี
6: ้เฮ้ยลูกคอกถึงเป้าหมายที่เราจะดำน้ำยิงปลาอธิบายนิดนึงนะฮะปลาที่เราจะยิงอ่ะส่วนมากเป็นชะโดกับปลาหมอปัตเตอร์ซึ่งมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะฮะจำเป็นจะต้องเอาออกจากเขื่อนหรือว่าแหล่งน้ำทั่วไปไม่งั้นจะกินปลาพื้นถิ่นออกหมดเลยนะครับตอนนี้ก็พอดีตากแดดมากหน้าเป็นฝ้าไม่ใช่เนี่ยทำความสะอาดหน้ากากเพื่อที่จะดำน้ำลงไปมันจะได้เห็นปลา

0: ตัวใส
1: อุปกรณ์ในการยิงปลาก็จะต้องมีปืนฉมวกใช่ไหมพี
2: ่ครับ
1: น
2: ี่ปืนลูกดอกครับ
1: ปืนลูกดอกอันนี้อธิบายนิดนึงมันอันตรายมากเลยนะฮะดิฉะนั้นเวลาไปดำน้ำยิงปลาหรือการถ่ายทำเนี่ยเวลาเราดำไปถ่ายเราต้องอยู่หลังพี่เขาเราอย่าไปหน้าไม่ได้เพราะว่าฉมวกจะยิงโดนเราทันทีมันยิงได้ไกลเท่าไหร่นะพี่
2: อยู่ประมาณ2เมตรครับ
1: 2เมตรมีนั้นความห่างต้องมากกว่านั้นแล้วเขาจะมีนี่ฮะเขาเรียกบอร์ดไหมพี่บ้านที่นี
2: ่ครับ
3: บอร์ดหรือบอร์ดนี่
1: ฮะเอาไว้ในการทรงตัวหรือว่าลอยตัวฮะเพราะไม่งั้นอ่ะดำไปเรื่อยๆมันเหนื่อย
2: เขาเรียกว่าจุดพักครับ
1: เออจุดพัก
2: ครับเดี๋ยวผมไปปรับอุณหภูมิก่อนนะครับ
1: เขาต้องลงไปปรับอุณหภูมิก่อน
4: เออจื้อยโอ้โหคุณพี่โดดลงไปไม่แคร์พนุคนเรือเลยนั่นเนี่ยเอาละครับภารกิจดำน้ำยิงปลาได้เริ่มขึ้นแล้วจะได้อะไรไหมเอ้ยรอลุ้นดีกว่า

0: ้ยดูนั่นครับโอ้โหได้แล้วว้าวว้าวว้าวดูสิตัวมันเริ่มเทิมเลยว้า
1: วได้แล้วเขาไม่ใหญ่เขาไม่ใหญ่
2: ไม่ใหญ่ครับ
1: อุ้ยได้แล้ว
2: ตัวนี้ไม่ใหญ
1: ่ขนาดตัวไม่ใหญ่นะ
2: ครับ
1: พี่โชว์ให้กล้องดูหน่อยก็ได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรานะเขาเราดำยังไม่ถึงเท่าไหร่เลย
3: ขึ้นแล้วไม่ไหว
1: สุดยอดพี่เขาเก่งมากดำลงไปอึดมากเลยเราดำไปถึงครึ่งนึงไม่ไหวแล้วได้ปลาเรียบร้อยแล้วมีทั้งหน่อไม้มีทั้งปลาเดี๋ยวไปทำเมนูสำหรับวันนี้กันนะครับ
0: มาเป็นที่น่าเสียดายครับวันนี้ที่เรามาถ่ายทำน้ำค่อนข้างขุ่นทำให้เป็นอุปสรรคอย่างมากในการดำน้ำแต่ก็ยังโชคดีครับที่พี่ๆเนี่ยเขายิงมาได้ถึง2ตัว2ตัวแค่นี้ก็พอสำหรับอาหารมื้อเย็นแล้วล่ะครับ
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
12: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
12: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
15: ่สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
17: กินเที่ยวอาราเดอร์เวอร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
18: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
17: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
18: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
17: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวลาดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้ว
19: เจอกัน

0: ันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
1: คุณโอ
2: ๊คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
3: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
4: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะ
5: รู้จักคนนี้ปะ
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
8: นุ่งลาวสาวนานแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
7: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสุพัฒไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
9: ใส่ทั้งหมดเลย
10: กะเหรี่ยงชอบกินเผ็ด
9: แล้วก็คำโตโตแต่บอกนิดนึงนะพริกกะเหรี่ยงจะมีความเผ็ดนิดนึง
11: หลังจากที่เราได้ออกไปหาวัตถุดิบมาแสนจะยากลำบากกันมาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงจะเป็นเมนูอะไรแล้วอร่อยแค่ไหนเฮ้ยไปดูกันครับ
9: เอาตอนนี้เราได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับอาหารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวกะเหรี่ยงปลาหมอบัตเตอร์ที่เราได้มาเราจะทำเมนูอะไรครับ
12: ทอดค่ะกินกับแกงต้มป่อย
9: อ๋อและอันนี้คือเป็นอะไรครับ
12: ปลากระฉูดย่างเราจะมาแกงใบต้มป่อย
9: หน่อไม้ที่เราได้มาเอามาทำอะไรครับ
12: มาตำน้ำพริกแตงเปรี้ยวค
9: ่
12: ะ
9: น้ำพริกแตงเปรี้ยว
12: ค่ะ
9: และนี้คือเมนู
13: ลาบปลากระฉูด
11: นี่แหละครับวัตถุดิบชั้นยอดของบ้านปลายนาสวนทั้งนั้นเลยนี
9: ่วันนี้เริ่มด้วยเมนูอะไรครับ
12: เดี๋ยวจะทอดปลาก่อนค่ะ
9: ทอดปลาก่อนคนอื่น
12: ใส่
9: ทั้งหมดเลย
12: กะเหรี่ยงชอบกิน
11: วันนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารคนละไม้คนละมือแหมรู้สึกอบอุ่นดีนะครับเนี่ยโอ้โห
9: แตงเปรี้ยวแตงเปรี้ยวนี่มันมีได้ทั้งปีไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
13: มีเฉพาะปีละหนึ่งหน
9: แล้ว
13: เก็บก็ประมาณช่วงนี้อะค่ะก็จะแก่ช่วงนี
9: ้แก่ก่อนเข้าไร่ถูกไหม
13: ใช่ค่ะส่วนที่มันเปรี้ยวมันจะอยู่ตรงเนื้อกับเม็ดมันเปรี้ยวเป็นน้ำส่วนตรงนี้มันจะไม่เปรี้ยวนะคะ
9: อ้าวเหรอเราไม่ได้กินตรงนี้เหรอเรากินตรงนี
13: ้กินได้ค่ะยกเว้นเปลือก
9: อ๋อครับ
13: เปลือกออกแล้วก็เราใช้เม็ดมันเนี่ยค่ะน้ำเนี่ยบีบใจ
9: ยังไงครับทำไมอ๋อบีบเหรอ
13: บีบนี้เลยค่ะ
9: อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นเน
13: า
9: ะ
13: นี่เราก็มันก็จะ
9: เ
13: น
9: ื้อส่วน
13: เ
9: นื้อนะคะแล้วดูในครกนี
13: ่ถ้าเราไม่อยากเอาเม็ดเยอะเราก็กรองเอาแต่น้ำก็ได
9: ้อ๋อมันก็คือจะได้ความเปรี้ยว
13: ใช่บีบสักซี่สองซี่บีบเลยค่ะ
9: เราแรงไม่แรง
13: บีบพอดีสองสามลงไปเลยค่ะไปเลยค่ะ
9: โอ้ยน้ำมันแตกเรียบร้อยหนึ่งเมนูนะครับน้ำพริกแกงเปรี้ยว
13: ใส่เยอะหน่อยมันจะออกเปรี้ยว
9: แล้วรสชาติมันเป็นไงอะคร
13: ับ รสชาติมันก็จะเปรี้ยวเค็มๆเผ็ด
9: อร่อยอ่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชิมแต่ละเมนูกันนะครับ
14: แต่หอมมากเลยอ่ะ
9: เนื้อปลาบอวัตเตอร์นะครับขออนุญาตกินกับน้ำพริกผมเชื่อว่าทุกคนน้ำลายไหล
15: แกงเปรี้ยวอ่ะอร่อยมากมันเผ็ดแล้วมันซ่านขึ้นไปในนี้ขึ้นไปในนี้จะอร่อยหน่อไม้ลวกซึ่งมันเป็นความยากลำบากของทีมงานของเราที่อุตส่าห์ไปถ่ายทำมาให้ทุกคนได้ดูวิธีการหาของชาวบ้านแล้วก็คำโต
13: อร่อย
15: อร่อยจริงต่อไปคือแกงส้มป่อย
9: ตอนนี้บอกเลยนะพริกกะเหรี่ยงแตกอยู่ในปากแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
11: ดูไปดูมาชักหิวซะแล้วเกียมเขาสวยร้อนๆมานั่งหน้าจอด้วยดีไหมเนี่ยคุณผู้ชม10โมงกว่าๆกำลังดีเลยโอ้ยสอยเลยดีกว่า
9: แล้วถ้าเผื่อมีคนสนใจอยากจะมาสัมภาษณ์แบบผมเนี่ยมาได้ไหมฮะ
10: มาที่อำเภอศรีสวัสดิ์บ้านปลายนาสวนเหนือค่ะอยากไปเก็บหน่อไม้ก็บอกค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปเก็บอยากหาปลาเดี๋ยวพาไปหาค่ะ
9: อยากกินอาหารอร่อยๆเดี๋ยวชาวบ้านจะทำให้กินนะฮะยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันดีๆสำหรับรายการอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับคือประทับใจมิตรภาพความอบอุ่นความน่ารักของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ที่นี่นะครับเห็นได้จากวิถีชีวิตของเขานะครับไปหาปลาไปหาหน่อไม้เอามาทำอาหารกันแต่มันแฝงไปด้วยแนวคิดนะครับบ้านคุณมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่อยากให้ผมเข้าไปสัมผัสนะครับอินบ็อกซ์ส่งข้อมูลมาได้ผ่านทางแฟนเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับเจอกันใหม่นะครับทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีครับ
15: ร้องเพลงร้องเพลงให้ฟังหน่อยป้าเร็วร้องเพลงให้ฟังหน่อย
10: แม่ปล่อยชื่อว่าไปปีปลาปลาสามกิโล
14: อันนี้ก็ได้ละ
9: โอเคตัดก็ยากลงก็ยากต้องแบกรับน้ำหนัก
16: เฮ้ยระวังหนามตรงนั้นน่ะหนาม
9: ใหญ่ไหมประมาณโลครับ
14: อุ้ย
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับเด็กเก่งหัวใจนักพัฒนาที่แบกความฝันการเป็นนักพัฒนาชุมชนและความหวังของตากับยาย
2: สู้ล้านสู
1: ้วันนี้กับการมาสู้เพื่อทุนการศึกษาไปเรียนต่อด้านการพัฒนาชุมชน
3: สวย
4: แล้วยากมากเลย
1: น้องฟิล์มจะคว้าค่าเทอม 50,000 บาทเพื่อสานฝันได้หรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ไปพร้อมกันได้เลย

0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: เก่งจริงชิงค่าเทอม
0: วันนี้ถ้าได้นะครับเก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับถ้าทำได้ก็รับไปเลยครับทุนการศึกษา
1: 5,000 บาท
2: วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนเหมือนเดิมนะครับ
0: เหมือนเดิม
2: ทั้ง3ท่านพร้อมแล้วนะครับ
3: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชมพูนิตท่านที่2นักแสดงผู้มากความสามารถฟิล์มชัดดาวสิทธิผลและท่านสุดท้ายกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์แห่งบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนสมสกุลแสงสุวรรณ
2: สวัสดีครับคุยกับน้องฟิล์มหน่อยดีกว่า
0: คุยกับน้องฟิล์ม
2: เคยดูรายการเรามาก่อนบ้างไหมครับ
4: ดูค่ะดูบ่อยค่ะคุณแม่ชอบตัวฟิล์มก็ชอบค่ะ
0: เด็กๆเรียนวิชาอะไรเก่งไหมครับ
4: ฟิล์มชอบภาษาไทยก็ชอบนะคะภาษาไทยก็ชอบแล้วก็ศิลปะก็ชอบแต่เป็นคนค่อนข้างตั้งใจเรียนค่ะตั้งใจเรียน
0: ว่าเรียนเก่งที่เนี่ย
4: ก็พอโอเคค่ะ
2: แต่ว่าต้องนั่งหน้าห้องเลยไหม
4: นั่งหน้าห้องค่ะนั่งหน้าห้องแบบนั่งแถวที่1 1 2ไม่เคยเกินเลยค่ะก็ประมาณแบบนั่งแบบนั่งจ้องอาจารย์แบบ
0: นั่งข้างหลังสบายกว่าเยอะอย่างลุงเอาวันนี้น้องฟิล์มจาก
2: ยะโสธร
0: เราไปดูภาพชีวิตของน้องฟิล์มกันครับ
5: ครับผมโตมากับตาและยายในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านดอนกลองหมู่บ้านผมเกือบทุกบ้านยึดอาชีพจักสานและทำไร่ทำนาเป็นหลักทุกสิ่งที่นี่หล่อหลอมผมให้มีความฝันอยากเรียนเป็นนักพัฒนาชุมชนเพื่อกลับมาพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านเกิดของผมต่อไปครับผมนายนรากรชูรัตน์ชื่อเล่นฟิล์มครับอายุ17แล้วครับเรียนอยู่โรงเรียนยโสธรพิทยาคมตอนนี้อยู่ม.6แล้วครับผมอาศัยอยู่กับตากับยายส่วนพ่อแม่และน้องอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ผมต้องมาอยู่กับตากับยายเพราะว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ไปทำงานในเมืองครับแล้วก็เอาผมมาฝากไว้กับตากับยายก็เกิดความผูกพันแล้วตอนนี้ท่านก็แก่มากแล้วผมก็เลยต้องมาอยู่ดูแลท่านครับทุกวันผมก็จะมาช่วยยายจักสาน
6: ยายชื่อนางเขียนศรียุทธเป็นแม่ยายของน้องฟิล์มเขาก็ซอยแบ่งเบาภาระจากยายดีมาเลยค่ะแต่คือทำหมดทุกอย่างสมือล่ะข้ามมาแล้วก็มาสารให้ยายใส่อย่างแล้วก็เฮ็ดของเรากับนี่ละยายก็บอกว่าสารติดซอยแม่แน่แล้วก็ใส่เฮ็ดให้ซอยยายนี่ละดีอยู่กับพาน้องฟิล์มเฮ็ดตามออเดอร์คนสั่ง
5: มีอยู่ครั้งนึงครับที่ได้รับออเดอร์มาให้ทำกระติบข้าว10ลูกครับเป็นงานสั่งทำซึ่งจะเป็นงานที่ปานีตมากครับผมก็ไปทำงานที่กลุ่มสตรีของหมู่บ้านเลยครับแล้วก็ได้เงินมา 2,000 บาทครับแล้วก็แบ่งให้ยายใช้500แบ่งให้ตาใช้500บาทส่วน 1,000 บาทเก็บไว้ใช้ไปโรงเรียนครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมก็จะมาช่วยตาทำงานมีการหลกก้ามีการถอนหญ้าด้วยฮะ
7: เขาแบ่งเบาภาระตากับยายเยอะเลยสุดทุ่มให้นี่กับมินี่ประมาณ100,000สิ่งปีละ10,000สุดมือนี่กับเงินกับพ่อพ่อใส่หรอกครับยังบ่ฮู้เลยว่าสิหาเงินจากไสมาชงหลานเรียนนี่ล่ะตาจบป้อสิอยากเห็นหลานเขารับปริญญาครับโอ้ยอยากเห็นเขาถึงฝันกลับมาพัฒนาบ้านเราบ้าน
5: ความฝันของผมก็คืออยากจะเป็นนักพัฒนาชุมชนครับเพื่อกลับมาพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านเกิดของผมต่อไปครับมารายการเก่งจริงชิงค่าเทอมถ้าได้ตังค์ส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยยายกับตาใช้หนี้ครับเพื่อลดภาระของตากับยายเพราะว่าตากับยายก็แก่มากแล้วครับส่วนอีกส่วนหนึ่งผมก็จะเก็บเป็นทุนการศึกษาครับ
7: ในร้านใจสู้ตั้งใจดีๆในร้านได้ความสำเร็จสู้ร้านสู้สู้สู
0: ้มาเลยน้องฟิล์ม
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมน้องฟิล์มครับชื่อนรากรชูรัตน์ครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนยโสธรพิทยาคมจังหวัดยโสธรครับ
0: มื้อนี้มากับใครมื้อนี้มากับใครอาจารย์บ่น่ะ
5: วันนี้มากับคุณครูครับ
0: คุณครูครับสวัสดีครับคุณครูก็น่าคุณครูคุณครูเนาะ เป็นยังไงนะคุณครูนักเรียนน้องฟิล์มนี
9: ่เรียบร้อยแห้งครับเรียบร้อยเป็นคนพูดน้อยครับ
0: เป็นคนพูดน้อย
9: แต่ถ้าได้ทำอะไรแล้วก็เต็มที่ครับ
0: อาจารย์มองมุมนี้ยังไงครับเด็กต่างจังหวัดที่บอกว่าด้อยโอกาสทางการศึกษาเนี่ย
10: ผมอยากบอกแฟนๆรายการรวมทั้งน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่นี่คือภาพชีวิตที่น้องๆอาจจะยังไม่เคยคิดว่ามีอยู่จริงแต่นี่คือความเป็นจริงแล้วน้องฟิล์มก็ไม่ใช่เด็กไทยคนเดียวที่มีชีวิตแบบนี้แล้วเราก็มีเด็กเก่งในรายการของเราอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้จริงๆคืออยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็ยังช่วยเหลือโรงเรียนเป็นกรรมการสภานักเรียนอะไรต่างๆนี่คือเอาทุกอย่างจริงๆน่าจะยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นของยโสธรได้เลยนะเนี่ย
4: นอกจากเรื่องของตัวน้องเองแล้วอ่ะอีกสิ่งนึงที่สำคัญคือบุคลากรทางการศึกษาที่สนับสนุนน้องก็คือทางคุณครูด้วยทางโรงเรียนด้วยนะคะก็ขอบคุณจริงๆที่เหมือนเห็นศักยภาพน้องแล้วก็พยายามส่งเสริมน้องค่ะ
11: น้องพิมผมว่ากระบวนการคิดของน้องน่านับถือเลยนะครับ
0: อยากเป็นผู้นำชุมชนพัฒนาชุมชน
11: ใช่ครับน้องอยากให้ชุมชนของตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นทุกคนมีรายได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเรารวยเรามีการศึกษาแล้วจบอยู่แค่นั้นอันนี้น่านับถือมากครับ
0: นะครับผมอ่ะวันนี้เขามีฝีมือจากการเครื่องจักรสานนะคุณแชมป
2: ์ครับ
0: เป็นกระติบข้าว
2: ใช่
0: มาเลยครับมาโชว์เลยบ้านอะไรนะลูกที่อยู
2: ่บ้านดอนกลองครับ
0: บ้านดอนกลอง
2: ไหนน้องฟิล์มลองอธิบายให้ฟังหน่อยอะไรยังไงเนี่ยตรงนี
12: ้ก็คือกระติบข้าวแบบธรรมชาติครับ
2: ครับ
12: ซึ่งไม่มีสีไม่มีสันไม่มีลวดลายครับ
2: ครับ
12: แต่ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ในสมัยทุกวันนี้คนจะชอบสวยชอบงามครับก็คือจะใส่ลวดลายเข้าไปจะมีการย้อมสีจะเป็นสีเคมีครับแต่ข้างในก็เป็นสีธรรมชาติอยู่ครับจะยอมแค่ข้างนอกครับ
0: ข้างนอก
12: จะสมัยใหม่ขึ้นมาอีกนะครับก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นมวยซิ่งภาษาอีสานเรียกว่ามวยซิ่งก็คือ
0: มวยซิ่ง
12: ที่นึ่งข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
0: ครับ
12: ไม่ได้ใช้หม้อนึ่งก็คือเอาซาวข้าวใส่แล้วก็เอาไปหุงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใส่น้ำครึ่งฐานเนี่ยครับ
10: โอ้โหนี่มันนวัตกรรมเลยนะเนี่ย
2: มีการนึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
10: เฮ้ยเจ๋งอ่ะ
2: เป็นในน้องฟิล์มแบบนี้เราสามารถสั่งลวดลายได้ใช่ไหมพี่แชมป
12: ์ได้ครับ
2: สั่งเป็นแบบเขียนเป็นตัวอักษรด้วยเนี่ย
12: ใช่ครับสั่งทำพิเศ

0: ได้เลยครับ
1: ลูกละเท่าไหร
0: ่ขายปีกทางกลุ่มก็จะขายปีกประมาณใบละร้อยครับ
1: ขายปีกใบละร้อย
0: ครับ
2: ใบละร้อย
1: อันนี้เด้อเ
0: ท่าไหร่อันนี้150ครับ
1: 150ลูกทุ่งเอา2อันแล้วเด้ออ
0: ันนี้200ครับ200

0: าพที่เห็นคือสถานที่ใดในประเทศไทย
1: อะไรอ่ะ
2: อะไรอ
3: ่
2: ะ
3: ขอตอบเลยครับ
1: อุ้ย
4: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
1: ใช่
4: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาลุกเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
5: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
5: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
4: นิดเดียวไม่ต้อง
5: มันเป็นเนื้อครีม
4: ใช
3: ่
4: เ
3: นี่
4: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเพ้อแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
5: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับกรูมมิ่งสไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
1: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
0: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
2: ล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
1: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
3: ได้เวลาของเด็กเก่งอย่างน้องฟิล์มที่ในวันนี้โหบเอาความรู้วิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์มาสู้เพื่อคว้าค่าเทอมในการสานฝันการเป็นนักพัฒนาชุมชนน้องฟิล์มจะคว้าค่าเทอมสานฝันให้ตัวเองและตากับยายได้หรือไม่ร่วมส่งแรงใจไปพร้อมกัน
4: ครับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมเอาละครับเข้าสู่ชีวิตจริงแล้วนะฟิล์ม อยากจะบอกอะไรครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วยังไงดีฟิล์ม
5: ตาครับยายครับผมสิเฮ็ดให้เต็มที่ผมสิเอาทุนการศึกษาไปเรียนต่อเพื่อสิดูแลยายต่อไปเด้อครับสู้ๆครับ
4: คุณแชมป
6: ์ครับผม
4: เถอะเลยครับ
6: เกมแรกครับน้องฟิล์มครับง่ายๆเลยนะเราจะมีภาพขึ้นมาให้ดูขอคำถามเดียวภาพที่เห็นคือสถานที่ใดในประเทศไทยโ
3: เกมที่1ภาพปริศนาน้องฟิล์มเป็นหนุ่มยโสธรที่มาชิงค่าเทอมด้วยวิชาสังคมเกมแรกนี้เป็นเกมที่วัดความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์สังคมเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ซึ่งจะถูกแบ่งตารางเป็นช่องๆไว้มีทั้งหมด15หมายเลขน้องมีสิทธิ์เปิดได้เพียง3หมายเลขเท่านั้นและต้องตอบให้ได้ว่าภาพนี้คือสถานที่ใดเลขทั้งหมด2ภาพด้วยกันมูลค่าข้อละ 5,000 บาทถ้าทำได้ถูกต้องทั้งหมดรับค่าเทอม 10,000 ทันที
6: เข้าใจกติกานะครับมีโอกาสเปิดแค่3หมายเลขเท่านั้น
4: ครับ
6: ขอคำถามเดียวภาพที่เห็นคือสถานที่ใดในประเทศไทยถ้าน้องฟิล์มพร้อมแล้วนี่คือภาพแรกครับมี15หมายเลขนะครับ

0: หมายเลขแรกน้องฟิล์มเลือกหมายเลขไหนดีครับ
1: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5ถ้าพร้อมแล้วดูพร้อมกันครับหมายเลข5ครับ
2: อุ้ยพอได้นะ
0: โอ้ยังไงฮะเห็นหมายเลขนี้ลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรอยู่โซนภาคไหนของประเทศไทย
1: ที่เห็นภาพนะครับดูแล้วน่าจะเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3: โอ้
2: โห
3: ท่านในใจผมนะเหมือนสมเด็จพระจันทร์โตเนาะดูได้มองมุมเฉยๆนะ
0: มีในใจหรือยังตอนนี้คำตอบ
1: มีในใจ
2: เฮ
3: ้ยเปิดเถอะเปิดผู้ความชั่ว
2: เฮ้ย
3: อย่าเฝ้า
0: เอาในใจก่อนนะพี่แชมป์ขออนุญาตถามคิดว่าสถานที่นี้คือที่ไหนครับ
1: คิดว่าน่าจะเป็นวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: โอ้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 80% ครับ
0: 80% ซึ่งถือว่าสูงมากนะฮะต้องเปิดอีกไหมอีก2หมายเลข
3: เปิดเถอะ
2: มีสิทธิ์จะใช้ไปทะลุเอ้ย
0: เอาหมายเลขถัดไปเอาหมายเลขไหนดีครับ
1: หมายเลข2ก็แล้วกันครับ
0: หมายเลข2นะ
1: ครับ
0: เฮ้ยคาดหวังว่าจะเห็นอะไรจากหมายเลข2
1: น่าจะเป็นเจดีย์ครับน่าจะอยู่ข้างหลังของพระพุทธรูป
3: เป็นเจดีย์ที่เป็นฉัตร
0: หวังว่าจะเป็นเจดีย์นะครับและนี่คือหมายเลข2ครับ
3: เฮ้ย
0: ได้ท้องฟ้ามาเพิ่ม
3: ฟิล์มนึกภาพก่อนฟิล์มนึกภาพก่อนแล้วจะ
0: ได้ท้องฟ้ามาเพิ่มฟิล์มบอกว่าน่าจะเป็นเจดีย์แต่เปิดออกมาเป็นท้องฟ้า
3: โหเสียไป1แล้วได้โอกาสแค่1ช่องนั้นเอง
0: เหลืออีก1หมายเลขนะครับเพื่อความมั่นใจของน้องฟิล์มเลือกหมายเลขไหนดีครับ
1: หมายเลข6ครับ
0: เลือกหมายเลข6นะครับ
3: อ้าว
0: คาดหวังว่าจะเห็นเจดีย์ใช่ไหมครับ
3: อย่าเห็นซ้ายอีกนะ
0: และนี่คือหมายเลข6ครับอ้าวท้องฟ้าอีกแล
3: ้
0: ว
3: โอ้ที่ผมคิดนั้นผิดเลยอ่ะ
0: เอาทั้ง3ท่านก่อนมีในใจบ้างไหมฮะพี่ตุ๋นมีในใจไหม
4: เห็นที่แรกก็ไม่อยุธยาก็สุโขทัยเนี่ยแหละครับไปทำนองนั้นนะฮะ
3: ถ้ามีเจดีย์ยังยืนยันว่าอยุธยาหรือสุโขทัยนะ
4: ยังพอ
3: หรือแบ็คกราวด์หลัง
4: สมัยไหน
5: ใช่ครับ
3: น้องฟิล์มนะครับ
5: ถ้าเป็นฟิล์มนะฟิล์มอาจจะแบบเปิดสักแบบ70อะไรเงี้ยเพราะว่าดูจากโพซิชันการวางภาพเผื่อจะเห็นแบบซากหรือว่าเห็นสถาปัตยกรรมข้างหลังเพื่อช่วยคอนเฟิร์มนะคะแต่อันนี้ก็ยากค่ะยากจริง
3: ๆอาจารย์แปงคนเข้าวัดเข้าวาทุกอาทิตย
2: ์ยังนึกไม่ออกเลยฮะ
0: กลับมาที่น้องฟิล์มนะครับ
3: เท่าไหร่ข้อนี้เท่าไหร่นะ
0: 5,000 บาทนะครับ
3: โอ้โห
0: น้องฟิล์มคิดว่าเป็นสถานที่ใดในประเทศไทยครับ
1: ภาพที่เห็นนะครับเป็นพระพุทธรูปหน้าบึ้งครับ
0: อ๋อปากจะกว้างๆหน่อยหรอ
1: ใช่ครับ
3: ไม่แน่ก็เห็นหน้าแต่แรกพระพุทธรูปเลยนะลูก
1: พระพุทธรูปหน้าบึ้งครับ
3: พระพุทธรูปหน้าบ
1: ึ้
3: ง
1: จะเรียกว่าหลวงพ่อหน้าบึ้ง
3: หลวงพ่อหน้าบึ้ง
0: โอ้คาดหวังจะเห็นเจดีย์แต่ที่เปิดมาไม่มีเลยนะครับได้คำตอบหรือยังครับ
1: ครับ
0: ถ้าได้คำตอบแล้วพี่แชมป์ขอคำตอบนะครับว่าภาพที่เห็นคือสถานที่ใดในประเทศไทยครับ
1: วัดวรเชษฐารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: เคยไปไหมฮะ
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยไปด้วยนะครับและนี่คือคำตอบของน้องฟิล์มนะครับคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เห็นแค่ใบหน้าของพระพุทธรูปและท้องฟ้าคาดหวังจะเห็นเจดีย์แต่ก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่เคยไปด้วยแต่ตอบได้ชัดเจนว่าคือพระพุทธรูปหน้าบึ้งเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้พี่แชมป์ให้เปิดอีกหนึ่งหมายเลขหาเจดีย์ให้เจอคิดว่าอยู่ตรงไหน
1: หมายเลข10ครับ
0: ขอดูหมายเลข10หน่อยนะฮะ
3: นี่ไงที่ไหลนี่เอง
0: แสดงว่าเจดีย์ก็น่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวเรามาดูรูปเต็มกันนะครับ
3: ครับ
0: ขอดูเฉลยเลยครับ
3: ปึ๊บนี่โอ้โหสวยงามมาก
0: อุ้ยทำเมื่อกี้เปิดมุมล่างข้างขวานี่ได้จีวรเต็มๆเลยนะ ไปไม่ถูกเลยนะ
2: โอ
3: ้โห
2: โชคดีจริงๆ
3: ทำไมต้องเป็นพระพุทธรูปหน้าบึ้ง
1: ปกติแล้วนะครับพระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์ยิ้มเหมือนพระพุทธรูปทั่วไปคร
3: ับ
1: แต่ตรงพระโอษฐ์ของท่านเนี่ยจะโดนกระเทาะหลุดออกครับก็เลยทำให้มีหน้าบึ้งชาวบ้านเรียกว่าพระพุทธรูปหน้าบึ้งครับ
3: เดี๋ยวนะเดิมนี่เป็นปางแบบพระโอษฐ์คือปากเนี่ยนะจะยิ้มใช่ไหม
1: ใช่ครับ
3: แต่โดนกระเทาะออกไป
1: ใช่ครับ
3: บึ้งเลย
1: ครับ
0: เอานี่คือภาพแรกเท่านั้นนะครับรับไปก่อน 5,000 บาทครับลุยต่อนะครับน้องฟิล์มครับและนี่คือภาพที่2ในเกมแรกของน้องฟิล์มครับ15หมายเลขเหมือนเดิมนะครับหมายเลขแรกเลือกหมายเลขอะไรครับ
1: หมายเลข4ครับ
0: หมายเลข4นะครับม
3: ุ
0: มบนด้านซ้าย
3: ออกเลยเหรอ
0: นี่คือหมายเลข4ครับโอ้
2: เฮ้ย
0: อะไรอ่ะ
3: อะไรอ่ะ
2: อะไรอ่ะ
3: มันสีน้ำตาลสีแดง
0: ฟิล์มคิดว่านี่คืออะไร
1: อันนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นอะไร
2: โอ้รู้ก็เก่งเกินไปแล
3: ้
2: ว
3: ว่าเป็นเสาอ่ะเสาโบราณนะ
2: หรือจะเป็นพระกันของพระพุทธรูปหรือเปล่ามีคล้ายๆหูนั่นแ
4: หละแดงอย่างนี้ผมว่าเสาชิงช้า
5: พี่คิดว่าเป็นเสานะคะ
2: ผนังถ้ำอะไรเงี้ย
5: เพราะว่ามันไม่เรียบมันไม่เนียนขนาดนั้น
0: อ
5: ่ะ
0: ฟิล์มหมายเลขต่อไปสำคัญมากๆนะครับมีโอกาสเปิดได้เพียงแค่3หมายเลขเท่านั้นเลขต่อไปเลขอะไรดีครับ
1: เป็นหมายเลข5ครับ
0: คาดหวังจะเห็นอะไรกับหมายเลขนี
1: ้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะเห็นอะไร
0: และนี่คือหมายเลข5ครับ
3: อะไรอ่ะ
0: เห็นอะไรฮะกับภาพนี้
1: เห็นแค่นี้ก็ยังนึกไม่ออกเลยครับว่าเป็นอะไร
3: สวยว้าวสวยเหมือนหมุดเหล็กอะไรทั้งอย่างนะเป็น
0: ไปต่อนะครับอีกหนึ่งหมายเลขสำคัญมากๆน้องฟิล์มจะเปิดหมายเลขไหนครับ
1: เป็นหมายเลข13ครับ
0: หมายเลข13
2: โอ้ไปนู่นเลยเหรอเฮ้ยฉีกไปไกลเลยอ่ะ
3: ไปไกลอ่ะโอ้สายมา2ภาพแล้วนะ
0: มีในใจแล้วคิดว่าหมายเลข13จะเห็นอะไรครับ
3: เออ
1: น่าจะเป็นเหมือนประมาณเป็นเท้าของสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับ
3: เป็นเท้าเหรอเท้า
0: หมายเลข13นะครับและนี่คือหมายเลข13ครับ
3: ดูอยู่ดิ
2: เฮ้ยไม่ช่วยเลย
3: มันเท้าตรงไหนฟิล์ม
0: ยังไงลองวิเคราะห์หน่อยจาก3ภาพที่เราเปิดมาม
2: ันน่าจะเลือก11
1: ที่เห็นจาก3ภาพที่เปิดมานะครับก็อาจจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของบ้านเกิดของผมก็คือจังหวัดยโสธรครับ
3: อ้าว
2: ฮะ
0: แลนด์มาร์ค
3: แลนด์มาร์คสำคัญยโสธร
2: อ
3: ะ
2: ไรอ่ะหยัง
3: อ่ะหยังอ่ะเป็นหยังอ่ะ
1: พญาคางคกยักษ์หรือที่เรียกกันว่าพญาขันทาก
3: อ้าวโอ้โห
5: ขอโทษแล้วผม200เนี่ยนะครับ
0: จะตอบเลยไหมครับ
1: ตอบเลยครับ
0: นี่คือภาพของที่ไหนในประเทศไทยครับ
1: วิมานพญาแถนจังหวัดยโสธรครับ
0: และนี่คือคำตอบของน้องฟิล์มนะครับถ้าข้อนี้ตอบถูกเกมแรกรับไปก่อน 10,000 บาทนะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: โอ้โห
0: เอาเราเฉลยดูภาพเต็มกันหน่อยนะฮะ
3: เชิญครับ
0: ขอดูภาพเต็มครับ
2: โอ้ยจะไปรู้ได้ยังไง
3: อันนี้มันงานศิลปะ
0: แสดงว่านี่มันไม่ใช่ภาพที่เราจะเห็นครบทุกองค์ประกอบของแลนด์มาร์คใช่ไหมมันคือส่วนไหนของจริงอะครับ
1: มันคือเป็นส่วนขาหน้าของพญาคันคากยักษ
2: ์ขาหน้า
1: ครับ
0: โอ้
2: ขาหน้าทั้งหมด
0: ลองขอดูภาพเต็มๆเลยนะฮะนี
3: ่โอ้ยโอ้อยู่ตรงข้างๆกันเอง
0: มันคือขาข้างซ้ายข้างหน้ากับข้างหลัง
1: ครับ
0: อุ้ยยากไปไหมอ่ะ
2: เคยเห็นอันนี้เคยเห็น
1: พญาคันคากเนี่ยครับจะมีตำนานการเกิดบุญบั้งไฟก็คือประเพณีของจังหวัดยโสธรนะครับก็คือจะมีพญาคันคากที่เป็นหัวหน้าทัพที่จะขึ้นไปตีเมืองของพญานาคเพื่อที่จะขอผลจากพญาแถนก็คือฝนแรงฝนไม่ตกก็เลยจัดกองทัพไปตีกับเมืองของพญานาคเมื่อตีเสร็จแล้ว ก็เลยบอกพญาแถนว่าถ้ามีการ

0: ให้สัญญาณก็คือการจุดบั้งไฟขึ้นมาบนฟ้าให้ท่านพญาแถนเนี่ยส่งฝนลงไปให้พวกข้าได้ทำนาทำไร่หน่อยนะครับก็คือจะเป็นจุดกำเนิดของประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรครับ
1: เออเอาเท่ากับว่าเกมแรกนะครับน้องฟิล์มตอบถูกทั้ง2ภาพรับไปก่อน 10,000 บาท
2: เดี๋ยวมาลุ้นกันต่ออีก2เกมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่ออีก2เกมพักชมพูสนาสคู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงครับ
1: นี่คือจังหวัดอะไรในประเทศไทยคำใบ้ที่1ครับติดเขา
2: ขอดูหน้าคุณตั้งคำใบ้หน่อยได้ไหม
3: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
14: พิเศษลูกค้า AAS
13: เท่านั้น
14: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน554เหลี่ยม
13: โทรออก
15: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
16: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
17: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
18: พ่อทำไงดีลูก
16: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
19: ไอ้ดินกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: กันต่อกับการต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองและครอบครัวของน้องฟิล์มที่มากับวิชาทาถนัดอย่างวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ซึ่งในตอนนี้สะสมรางวัลไปแล้ว 10,000 บาทมาถึงในเกมที่2นี้บอกเลยว่าความยากจะทวีคูณน้องฟิล์มจะพากระเทิงไปสานฝันการเป็นนักพัฒนาชุมชนเพิ่มได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับ
1: ครับเข้าสู่เก่งจริงๆค่าเทอมครับอยู่กับน้องฟิล์มจากจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้มาเก่งจริงกับเราด้วยวิชาประวัติศาสตร์นะครับความฝันคือแม่ชอบเหลือเกินอยากจะเป็นนักพัฒนาชุมชนนี่เกมแรกผ่านไปแล้วมั่นใจขึ้นไหมลูก
2: ก็มั่นใจขึ้นครับ
1: มั่นใจนะ
3: ทำท่ามั่นใจหน่อยทำท่ามั่นใจหน่อย
1: นี่อ้าวคุณแชมป์เกมนี้เป็นไงครับ
4: เกมนี้พี่แชมป์บอกเลยนะฟิล์มมูลค่า 20,000 บาท
1: โอ้โห
0: เกมที่2 สุดยอดนักไขปริศนาเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆว่าในเรื่องของไทยเราจังหวัดและประเพณีไทยพี่แชมป์จะมีคีย์เวิร์ดและคุณสมบัติมาให้โดยน้องต้องแกะจากสิ่งที่พี่บอกให้ได้ว่าจากคุณสมบัติเหล่านี้คำตอบคืออะไรเล่นกันทั้งหมด4ข้อมูลค่าข้อละ 5,000 บาทตอบถูกทั้งหมดจะได้รับค่าเทอม 20,000 บาท
4: เข้าใจกติ

0: กานะครับเล่นไปทีละข้อข้อละ 5,000 บาท4ข้อนะครับสำหรับเกมที่2นี้ถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำใบ้ในข้อแรกคำถามนะครับนี่คือจังหวัดอะไรคำใบ้ข้อแรกนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ไกลกทม
1: ไม่เล็กไม่ใหญ่
0: อยู่ไกล
1: กทมเยอะแยะไปหมด
2: ให้หมดนะฮะ
1: เออใครตอบได้ก็บ้าแล้ว
0: เอาไปต่อนะฮะคำใบ้ที่2ครับลิซ่าโตโน่ไม่ได้เกิดที่นี
1: ่แม่ถ้าเกิดแล้วทายแม่นเลยนะ
0: ลิซ่าแบ็คพิงค์รู้จักไหมเขาเป็นคนจังหวัดอะไร
1: ลูกชิ้นยืนกินเนี่ย
0: รู้ไหม
3: บุรีรัมย์ครับ
0: บุรีรัมย์โตโน่พี่โตโน่รู้จักไหม
3: ครับ
0: พี่โตโน่เป็นคนจังหวัดอะไร
3: น่าจะขอนแก่นไหมคร
0: ับ คำใบ้คือลิซ่าโตโน่ไม่ได้เกิดที่นี่
1: อืมแล้ว
0: ก็ตัดไปได้2จังหวัดแล้วไง
2: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะบวชทดแทนให้สองพันบา
0: ทเอาไปต่อนะโอ้ชื่อมี4พยาง
2: สุราษฎร์ธานี
1: หนองบัวลำพู
0: อ่ะได้สุราษฎร์ธานีได
1: ้หนองบัวลำพู
0: อ่ะมันก็เยอะนะ
1: อุทัยธานี
0: เออ
4: เยอะมาก
0: คำใบ้ต่อไปนะครับจังหวัดนี้อยู่ติดโขงครับ
2: เออนี่ค่อยเข้าน่าจะรีบบอกแต่แรกนะอันเนี้ย
1: อยู่ติดอะไรนะ
0: ติดโขงติดแม่น้ำโขง
1: เออต้องแม่น้ำเนี่ยคำว่าโขงมันจะเป็นอย่างอื
0: ่
1: น
0: ติดแม่น้ำโขง
1: ติดแม่น้ำโขง
0: และนี่คือคำใบ้สุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: มีสะพานมิตรภาพไทยลาวครับมีในใจหรือยังตอนนี้คำตอบ
3: มีในใจแล้วครับ
0: และคำตอบนั้นคือจังหวัดอะไรครับ
3: จังหวัดนครพนมคร
0: ับ ตอบว่าจังหวัดนครพนมนะครับและนี่คือคำตอบที่จังหวัดนครพนมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ให้ตั้งหลักไว้ที่4พยางค์เลยเนาะ
0: ทำไมถึงตอบว่านครพนมครับ
3: สะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยมีอยู่3จังหวัดก็คือนครพนมมีบึงกาฬแล้วก็มีหนองคายครับซึ่งจังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นจังหวัดที่มี4พยางค์ครับ
0: ก็ตัดช้อยออกได้หมดเลย1ข้อผ่านไปครับได้ไปแล้วอีก 5,000 นะครับไปกันต่อในข้อที่2นะฮะคำถามเดิมเลยนี่คือจังหวัดอะไรในประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วฟังคำใบ้จากพี่แชมป์ดีๆนะครับคำใบ้ที่1ครับติดเขา
1: ติดเขา
2: โอ้โหชัดแจ๋วเลย
1: ขอดูหน้าคนตั้งคำใบ้หน่อยได้ไหม
2: ชัดแจ๋วเลย
0: ติดเขา
1: เอาละตัดทะเลไป
0: อ
1: ู้ทะเลก็มีภูเขาอ่ะไม่ได้ตัดยังตัดไม่ได
0: ้2คำใบ้ที่2นะครับไม่ติดยะโสธรยะโสธรมีจังหวัดอะไรที่ติดกับยะโสธรบ้าง
3: จะมีจังหวัดร้อยเอ็ดศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญแล้วก็มุกดาหารครับ
0: 5จังหวัดใช่ไหมไปต่อนะฮะคำใบ้ที่3นะครับมีสนามบินโอ้ช่วยไหมคำใบ้นี้
3: ไม่ได้ช่วยเลยครับเพราะว่าสนามบินมีเกือบทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดผมจังหวัดยโสธรยังไม่มีสนามบินเลย
1: ยโสธร
0: งั้นก็ตัดได้เพิ่มอีก1จังหวัด6จังหวัดแล้วตัดทิ้งไป
1: นี่คุณแชมป์พูดเอาดีมากเลยนะเอาละต่อ
0: ชื่อมี3พยางค์และไม่มีสระอาครับ
1: 3พยางค์ไม่มีสระอา
0: โอ้จังหวัดไหน
2: จังหวัดเนี่ย
0: จังหวัดไหนมีสระอาเอาทิ้งไปเลย
1: ไล่สิหันมามองหน้าฟิน
2: โคตรเลยต้องเลย70จังหวัด
0: คำใบ้สุดท้ายแม่น้ำมูลไหลผ่านครับ
1: 3พยางค์แม่น้ำมูลไหลผ่าน
2: ไม่มีสระอา
1: ไม่มีสระอาน
0: ี่คือคำใบ้ทั้งหมดนะครับติดเขาไม่ติดยะโสธร
1: ม
0: ีสนามบินชื่อมี3พยางค์และไม่มีสระอาและแม่น้ำมูลไหลผ่านครับตอนนี้มีคำตอบหรือยังครับ
3: มีแล้วครับ
0: มีแล้วและคำตอบที่น้องฟิล์มได้คือจังหวัดอะไรครับ

0: ังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า
2: ออกเสียงให้ถูกเลยนะบุรีรัมย์อย่ามาพูดบุรีรัมย์บุรีรัมย
1: ์ตอบว่าบุรีรัมย์นะครับ
0: ครับผม
1: เป็นคำตอบที่ตอบว่าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำไมไม่ใบ้ว่าลิซ่าอยู่จังหวัดนี้โอ้เอ้าตรงไหนฮะคำใบ้ไหนที่ทำให้เรานึกถึงบุรีรัมย์เป็นจังหวัดแรก
0: เป็นจังหวัดแรกก็น่าจะเป็นที่ไม่ติดยโสธรนะครับแล้วก็มีแม่น้ำมูลไหลผ่านก็จะมีช้อยของจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในนั้นแล้วก็คือที่ทำให้มั่นใจก็คือเป็นจังหวัดที่มีสามพยางค์แล้วก็มีไม่มีสระอาครับ
1: โอ้เอาตอบถูก2ข้อติดต่อรับไปอีก 10,000 บาทครับแต่ว่าเกมนี้ยังไม่หมดนะครับเรายังเหลืออีก1หมวดหมวดของประเพณีไทยนะครับอีก2ข้อด้วยกันพร้อมนะครับ
2: ประเพณีนะหมวดนี้นะ
1: ครับพร้อมแล้วไปต่อนะฮะคำถามง่ายๆครับประเพณีนี้คือประเพณีอะไรครับคำใบ้ที่1เฮฮาสาดน้ำ
2: เฮฮาสาดน้ำมันจะใช่แน่นอนแหละ
1: นึกถึงอะไรนึกถึงอะไรฮะอาจารย์แปงเฮฮาสาดน้ำ
3: สงกรานต์ไง
2: สงกรานต
1: ์น้องฟิล์มนึกถึงอะไร
0: นึกถึงสงกรานต์เหมือนกันครับ
1: ตอบเลยไหม
3: ขอฟังคำใบ้ใจเย็นขอใช้สิทธิ์ก่อนนะขอใช้สิทธิ์ก่อน
1: คำใบ้ที่2นะครับร้องรำเดินแห่คำใบ้ที่3นะครับแน่ๆต้องมีสัตว์คำใบ้ต่อไปนะครับจัดขึ้นหน้าฝนจัดขึ้นหน้าฝน
3: ยิ่งใช
1: ่และคำใบ้สุดท้ายนะครับจะคนไม่เปียก
0: ขอตอบเลยครับ
1: คำตอบของน้องฟิล์มประเพณีนี้คือประเพณีอะไรครับ
0: ประเพณีแห่นางแมวครับ
1: และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ประเพณีแห่นางแมวเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: ประเพณีแห่นางแมวเนี่ยจะใช้แมวสีสว่างหรือจะเป็นสีดำเป็นแมวตัวเมียในการแห่ก็คือจะเอาใส่กระบุงนะครับแล้วก็แห่รอบหมู่บ้านก็จะมีการร้องรำทำเพลงจะร้องกราบเซิ้งก็คือกราบยานี11พอถึงหน้าบ้านใครก็ชาวบ้านก็จะเอาน้ำมารดแมวเพื่อให้เกิดความชุ่มฉ่ำเพื่อขอฝนครับ
1: แต่พี่แชมป์อ่านข่าวยุคหลังมานี้เนี่ยบางพื้นที่นะฮะเอาตุ๊กตาที่ทำเป็นรูปแมวมาใช้แทนแมวจริงๆก็มี
4: ดีแล้วครับสงสารแมว
2: ครับ
1: เอาลุ้นกันต่อในข้อสุดท้ายในเกมที่2นี้นะครับประเพณีนี้คือประเพณีอะไรและนี่คือคำใบ้แรกครับแอลทินอุดร
2: ยิงเขาก็อุดรนะอ่ะ
1: คำใบ้ที่2นะครับตะตอนยอนตอนค่ำ
4: เฮ้ยเหนือมาเลยเน
2: ี่
4: ย
2: บ่แม่นแล้วอ่ะบ่แม่นแล้วจ้า
1: น่าจะอยู่แถบภาคอะไรครับน้องปี
0: น่าจะเป็นอยู่แถบทางเหนือครับ
1: เหนือนะ
0: ใช่ครับ
1: และคำใบ้ที่3นะครับจุดไฟขอขมาทุกการกระทํามีการขอขมานะฮะมีในใจบ้างหรือยังครับตอนน
4: ี้ไฟด้วยจุดไฟด้วย
0: ตอนนี้ยังไม่มีในใจเลยครับ
1: และคำใบ้สุดท้ายนะครับ
4: ฮะสุดท้ายแล้วเหรอ
1: กิจกรรมแห่งสายการบิน
4: โอ้
1: แอลทินอุดรตะตอนยอนตอนค่ำจุดไฟขอขมาทุกการกระทำกิจกรรมแห่งสายการบิน
2: อะไรอ่ะ
1: นึกถึงอะไรครับตอนนี
0: ้จะนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นประเพณียี่เป่งครับก็คือการปล่อยโคมลอยครับเพื่อปล่อยสิ่งอัปมงคลในคืนวันเพ็ญเดือน2ครับ
1: ตอบเลยไหมครับ
0: ขอตอบเลยครับ
1: ยืนยันคำตอบนี่คือประเพณีที่มีชื่อว่า
0: ประเพณียี่เป่งจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: และนี่คือคำตอบที่คำตอบข้อนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าถูกนั่นหมายความว่าเกมที่สองน้องฟิล์มตอบถูกหมดทุกข้อรับไปอีก 20,000 นะครับบวกของเก่าในเกมแรกอีก 10,000เท่ากับว่าจะมีค่าเทอม 30,000 บาทสะสมเอาไว้ก่อนต้องตอบถูกเท่านั้นนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ าเกมนี้นะครับเกมที่2ถูกทุกข้อรับไปอีก 20,000 บวกของเก่าอีก 10,000 ตอนนี้มีค่าเทอมสะสมอยู่ 30,000 บาทครับ
2: เดี๋ยวเราไปไวๆกันเลยนะครับเกมที่3รออยู่จะชิงค่าเทอมไปได้หรือไม่มูลค่า 50,000 บาทพักชมโฆษณากันสักครู่ครับ
1: หาคำตอบเพียงแค่3วินาทีต่อ
3: ไป3วินาที
1: อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใครที่ยืนถือระเบิดครับ
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจมมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
7: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่ง
11: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน559ซีเรีย
12: ลโทรออก
13: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31ล้นเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชิงทุนไหวไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
11: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: กลับเข้าสู่การต่อสู้เพื่อความหวังของตากับยายและความฝันที่อยากจะเป็นหนุ่มนักพัฒนาชุมชนของน้องฟิล์มตอนนี้ฟาดานสุดหินในวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ไปแล้ว2เกมและสะสมค่าเทอมไปได้แล้ว 30,000 บาทเข้าสู่โค้งสุดท้ายกับการปรับเสียงสุดโหดมาดูกันว่าน้องฟิล์มจะพิชิตทุนการศึกษา 50,000 บาทไปได้หรือไม่ลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
6: วันนี้เกมสุดท้ายนะครับสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าถูกหมดทุกข้อกลับบ้านพร้อมเงิน 50,000 นะครับแต่เกมนี้มันจะยากและกดดันมากกว่าเดิมตรงที่ว่ามีเวลากำหนดให้ในการคิดหาคำตอบเพียงแค่3วินาทีต่อข้อเ
7: ฮ้ย
8: สาม
7: วิเปล่า
8: สามวิคือ1 2 3หมดแล้ว
7: หมดแล้ว
5: เกมที่3 20คำถามวัดใจน้องฟิล์มเก่งเรื่องของพระพุทธศาสนากับสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเกมนี้เราจะวัดความรู้น้องฟิล์มกันเป็นเกมที่ต้องแข่งกับเวลาเพียง3วินาทีเท่านั้นโดยจะมีคำถามทั้งหมด20ข้อเมื่อพี่แชมป์อ่านคำถามจบเวลาจะเริ่มจับทันทีต้องตอบให้ถูกภายใน3วินาทีเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ข้ามมูลค่าข้อละ 1,000 บาทตอบได้ถูกทั้งหมด20ข้อรับค่าเทอม 20,000 บาทไปเลย
6: ถ้าน้องฟิล์มเข้าใจกติกาแล้วเราจะมาเริ่มเล่นเกมสุดท้ายพร้อมๆกันนะครับ20คำถามคำถามละ3วินาทีนะครับในการคิดหาคำตอบทันทีที่อ่านโจทย์จบเวลาจะเริ่มจับนะครับและนี่คือคำถามข้อแรกนะครับหลักกิโลเมตรที่0ของไทยเริ่มต้นที่ใดครับ
9: อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่2ครับจุดเริ่มต้นของถนนสายพหลโยธินคืออนุ

0: สาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วปลายทางอยู่ที่ไหนครับ
1: เชียงรายครับ
0: ถูกต้องครับอำเภออะไรพอจะรู้ไหมฮะ
1: อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
0: อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
2: โอ้ไปนู่นเลยนะ
0: ตายเลยนะ
3: โอ้ไม่รู้เรื่องเลย
0: ข้อที่3นะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าเรามองขึ้นไปจะมีรูปปั้นวีรชนทั้ง5เหล่าคือทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนใครใน5คนนี้ที่ยืนถือระเบิดครับ
1: ทหารอากาศครับ
0: ถูกต้องครับ
3: ใครจะไปรู
0: ้ผมบีบหัวใจมากนะฮะข้อที่4นะครับเสกรุงครั้งที่1กับครั้งที่2ห่างกันกี่ปีครับ
1: 198ปีครับ
0: ถูกต้องครับโอ้กว่าจะได้คำตอบข้อนี้ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเสียกรุงเนี่ยตอนปีพ.ศ.
1: เสียกรุงครั้งที่1เมื่อปีพ.ศ.2112ครับ
0: แล้วครั้งที่2ล่ะครับ
1: เสียกรุงครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ครับ
0: นั่นไงแล้วก็เอามาลบกัน
3: ได้คำตอบก็คือ
1: 198ปีครับ
3: 198ต้องตามละต้องตามละวันนี
0: ้ไปต่อนะครับข้อที่5ครับน้องฟิล์มครับสงครามยุทธหัตถีเป็นการทำศึกสงครามของสมเด็จพระนเรศวรและพระมหาอุปราชาถามว่าพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนเพราะถูกอาวุธฟันเข้าที่ส่วนไหนครับ
1: ไหล่ข้างขวาครับ
0: ถูกต้องครับไปต่อนะครับข้อที่6นะครับก๋วยเตี๋ยวผัดหรือผัดไทยที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้รู้ไหมครับว่ามีต้นกำเนิดด้วยถามว่าผัดไทยเกิดขึ้นในยุคนายกคนใดครับ
1: นายกคนที่3ท่านจอมพลป.พิบูลสงครามครับ
0: ถูกต้องครับข้อที่7นะครับพุทธศักราชเริ่มนับ1เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานพุทธศักราชเริ่มนับ1ตอนพระเยซูเกิดคำถามคือพ.ศ.และค.ศ.ห่างกันกี่ปีครับ
1: 543ปีครับ
0: ถูกต้องครับ
3: ไวมากคิดจะสักลากับพ.ศ.ใช่ไหม
0: ห่างกัน543ปี
3: คร
0: ับ นะครับง่ายๆก็คือเขาจะจำกันว่าถ้าอยากจะรู้ปีพ.ศ.ก็เอาค.ศ.บวกกับ543ไปเลยหรือถ้าอยากจะรู้ค.ศ.ก็เอาพ.ศ.มาลบด้วย543ไปเลยเลขมันติดกันแล้วก็จำง่าย
3: ครับ
0: ข้อที่8ครับหนังสือภาษาไทยเล่มแรกของไทยมีที่ว่า
1: จินดามณีครับ
0: ถูกต้องครับ
3: จินดามณี
1: จินดามณีเนี่ยครับก็คือสมัยพระนารายณ์มหาราชแต่งตั้งให้ออกยาโหราธิวดีเนี่ยแต่งหนังสือไทยเล่มแรกเพื่อให้เด็กไทยได้ศึกษาครับ
0: ไปต่อข้อที่9นะครับผู้ป่วยโรคเอดส์คนหูหนวกคนต่างด้าวและฆาตกรใครสามารถบวชได้ครับ
1: คนต่างด้าวครับ
0: ถูกต้องครับแล้วผู้ป่วยโรคเอดส์คนหูหนวกแล้วฆาตกรบวชไม่ได
1: ้ที่เป็นโรคติดต่อนะครับก็คือไม่ใช่บวชไม่ได้ที่แท้จริงก็คืออาจจะไม่สมควรบวชอะไรอย่างนี้ครับจะปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้นะครับ
0: ได้ความรู้ไปด้วยลุ้นไปด้วยนะครับ
3: ครับครับ
0: ไปต่อข้อที่10ครับข้อนี้เกี่ยวกับประเพณีหรือว่าพิธีกรรมโบราณนะครับคำถามก็คือสวดมนต์ปลาช่อนแต่งงานคังคกทำขวัญผึ้งประเพณีใดไม่ใช่พิธีขอฝนครับ
1: ทำขวัญผึ้งครับ
0: ถูกต้องครับสวดมนต์ปลาช่อนอ่ะมันคืออะไรไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ
1: สวดมนต์ปลาช่อนนะครับเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับพญาคังคกเมื่อกี
2: ้ก็คือ
1: การสวดคาถาปลาช่อนเนี่ยจะมีการปั้นพญาคังคก108ตัวจะทำธนู108อันซึ่งเป็นอาวุธของพญาคางคกทั้งหมดแล้วก็จะมีการนำปลาช่อนมาใส่ในโอ่งแล้วก็เอาใบบัวปิดแล้วก็ชาวบ้านออกไปสวดมนต์3วัน3คืนเพื่อขอฝนครับ
3: อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: อ้าวลุยต่อนะครับครึ่งทางแล้วข้อที่11ครับคำถามคือ1ในเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาคือในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชในวันนั้นพระองค์ออกไปกับคนสนิทที่ชื่อว่านายฉันนะกับม้าอีกหนึ่งตัวคำถามก็คือม้าชื่อว่าอะไรครับ
1: ม้ากันทกะครับ
0: ถูกต้องครับ

0: มากเร็วมาก
1: ข้อที่12นะครับชูชกเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องมหาเวชสันดรชาดกซึ่งพระเวชสันดรทุกคนรู้ว่าชาติต่อมาของพระองค์เจ้าก็คือพระพุทธเจ้าและชูชกก็ตามมาเกิดในชาติของพระพุทธเจ้าด้วยคำถามคือชูชกมาเกิดเป็นใครครับ
2: เป็นเทวทัตครับพระเทวทัต
1: ถูกต้องครับไปต่อเลยนะครับข้อที่13ครับพระภิกษุสงฆ์ทุกวันนี้ไม่มีคิ้วแต่จริงๆเมื่อก่อนมีคิ้วคำถามก็คือเริ่มไม่มีคิ้วครั้งแรกในสมัยใดครับ
2: สมัยอยุธยาครับ
1: ถูกต้องครับทำไมครับเดิมมีคิ้วแล้วปัจจุบันทำไมถึงไม่มีคิ
2: ้
1: ว
2: ในสมัยอยุธยานะครับจะมีพระเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็คือสำนักสงฆ์ก็เลยบอกให้มีการโกนคิ้วเพื่อแบ่งแยกระหว่างพระพม่ากับพระไทยครับ
1: แยกให้มันชัดเจนไปเลยด้วยการโกนคิ้ว
2: ใช่ครับ
1: ไปต่อนะครับข้อต่อไปข้อที่14นะครับพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุณีทั้งสองเนี่ยเขาถือศีลต่างกันคำถามก็คือถือศีลต่างกันกี่ข้อครับ
2: 84ข้อครับ
1: ถูกต้องครับ
2: พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะถือศีล227ข้อครับส่วนภิกษุณีเนี่ยจะถือศีลมากกว่าพระสงฆ์ก็คือถือศีล311ข้อครับ
1: ลบกันก็84ข้อ
3: 84ข้อ
1: ได้อีกเลขแล้วนะ
3: ครับ
1: ไปต่อนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของศีลนะครับข้อต่อไปข้อที่15ครับศีลข้อ1คือปานาติปาตาเวรมณีห้ามฆ่าสัตว์คำถามคือศีลข้อที่6คืออะไรครับ
2: ศีลข้อที่6ก็คือวิกาลโภชนาครับ
1: ถูกต้องครับ
2: ห้ามบริโภคอาหารในยามวิกาลครับก็คือหลังจากเที่ยงไปครับจนถึงอีกวันรุ่งขึ้นครับ
3: น้ำมาม่าได้ไหมลูกน้ำมาม่าแต่เส้นมันลอยเข้ามาเอง
2: อันนี้ไม่ได้ได้ครับ
1: ไปต่อครับข้อที่16ครับน้องฟิล์มก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานท่านได้ทิ้งคำสอนไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนถามว่าคำสอนสุดท้ายนี้คือคำสอนอะไรครับ
2: คำสอนที่เกี่ยวกับความไม่ประมาทครับ
1: ถูกต้องครับต่อข้อที่17นะครับคำถามคือวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชา3วันนี้วันไหนมาก่อนครับ
2: วันมาฆบูชาครับ
1: ถูกต้องครับวันเพ็ญเดือนอะไรพอจะรู้ไหมฮะ
2: วันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3ครับ
1: มาครับบูชาเดือน3ข้อที่18นะครับบุญบั้งไฟคือประเพณีใหญ่ของคนอีสานจัดอยู่หลายจังหวัดบางจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วบุญบั้งไฟไม่ได้จัดที่อีสานที่เดียวที่ภาคใต้ก็มี
3: มีเหร
1: อคำถามก็คือจังหวัดอะไรในภาคใต้ครับ
2: จังหวัดนราธิวาสครับ
1: อำเภออะไรรู้ไหมคร
2: ับอำเภอสุขิรินทร์ครับ
1: ถูกต้องครับ
3: ให้ฟังหน่อยให้ฟังหน่อย
2: ก็คือผู้คนในอำเภอสุขิรินทร์เนี่ยจะเป็นคนอีสาน 98% ครับ
1: โอ้ยอ้าวข้อต่อไปข้อที่19นะครับทุกท่านรู้จักนางกวักใช่ไหมครับ
3: ครับพ่อค้าแม่ค้าเยอะเลย
1: มักจะเอามาตั้งไว้หน้าร้านขายของก็จะดีใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: คำถามก็คือนางกวักที่พ่อค้าแม่ค้าบูชาขอพรด้วยน้ำแดงจริงๆแล้วนางกวักไม่ได้ชื่อกวัก
0: อ้าว
1: เขามีชื่อจริงคำถามก็คือนางกวักมีชื่อจริงว่าอะไรครับ
2: นางสุภาวดีครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เฮ้ย
1: ข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วครับน้องฟิล์มครับข้อที่20นะครับ
3: ครับ
1: คำถามข้อนี้นะครับข้อสุดท้ายคำถามคือตอนนี้ประเทศไทยมีการประกาศและรับรองจังหวัดแล้วว่ามีทั้งหมด77จังหวัดคำถามคือจังหวัดที่76คือจังหวัดอะไรครับ
2: จังหวัดอำนาจเจริญครับ
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับตอบถูกหมดทุกข้อนะครับรับไปอีก 20,000 บาทเพราะฉะนั้นวันนี้น้องฟิล์มแจ็คพอตแตกรับค่าเทอมกลับบ้านไป 50,000 บาทอำนาจเจริญรู้ไหมอำนาจเจริญแยกมาจากจังหวัดอะไร
2: จังหวัดอำนาจเจริญนะครับแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2536ครับ
0: โอ้โหเป๊ะมาก
3: อาจารย์แปงเลยครับเป็นไงครับ3เกมกับน้องฟิล์ม
0: ก่อนอื่น

0: ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องฟิล์มนะฮะเด็กเก่งคนแรกจากจังหวัดยโสธรเลยนะฮะก็อยากให้มีน้องๆอยากยโสธรมาร่วมรายการของเราอีกนะฮะคุณครูครับผมคิดว่าอยากให้น้องฟิล์มรู้ไว้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากความสมบูรณ์นะเช่นเดียวกับการเติมเต็มความรู้ของเราที่น้องฟิล์มพยายามบักบั่นอุตสาหะผนวกกับความตั้งใจความกตัญญูความทุ่มเทความมุ่งมั่นแล้วก็ขับเคลื่อนพาให้เราไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสมบูรณ์ในชีวิตที่แท้จริงของฟิล์มได้อย่างแน่นอนนะครับขอให้กำลังใจน้องฟิล์มไว้แล้วก็อยากให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เห็นเลยว่าน้องมีสติแล้วก็มีกระบวนการความคิดที่ดีมากที่เชื่อว่าถ้าเกิดน้องตั้งใจน้องจะทำได้ในทุกอย่างที่น้องต้องการค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ขอให้ได้เป็นนักพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: พี่ฟิล์มครับ
4: ครับพี่วันนี้ฟิล์มมาเจอเกมเนี้ยที่เราได้แข่งขันไปในวันนี้นะครับ
1: ครับ
4: เราจะเห็นว่าแต่ละขั้นตอนแต่ละจุดแต่ละเกมมันมีจุด6,000ต่างๆที่มีอยู่แต่เราก็ใช้ประสบการณ์ของเราที่เราได้ร่ำเรียนมาที่เราได้ตั้งใจได้ฝึกฝนมาเอามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวันนี้ที่ผ่านพ้นไปได้ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะครับ
1: ครับ
3: อยากจะบอกยังไงก็พูดนี
5: ่การกับย้ายครับเมื่อนี้ผมเฮ็ดได้สำเร็จแล้วนะครับ
3: ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนเด็กไทยเด็กเก่งนะครับให้มีเวทีเก่งจริงจริงค่าเทอมนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเดินหน้าสนับสนุนเด็กไทยที่มีความสามารถแบบนี้ต่อไปนะครับและต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรชายจาก20 Second ด้วยนะครับ
3: วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเก่งจริง
1: ชิงค่าเทอม
3: สวัสดีครับ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นหนึ่งตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์นะฮะวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569กับพี่จอยยานีและผมยศนสรุตครับ
4: คุณผู้ชมเข้าสู่เดือนใหม่ตุลาคมแล้วแต่ว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่กับเราแบบข้ามเดือนเลยนะคะ
5: ใช่ครับ
4: เรียกว่าครบ1สัปดาห์แล้วก็ว่าได้ตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วนะหลายจุดก็คือยังหนักอยู่บางจุดเนี่ยสถานการณ์คลี่คลายแต่ว่าจุดที่น้ำยังคงท่วมสูงตอนนี้มี1ปัญหาที่ตามมานั่นคือเรื่องของขยะและน้ำที่มันเริ่มเปลี่ยนสีและมีกลิ่นเน่าด้วยค่ะ
6: แม่น้ำเป็นฟองเลยครับผมวันที่7ครับผมเข้าสู่วันที่7วันนี้วันที่2ตุลาคมครับผมเรียนทางเขตนะครับผมขอญาติครับผมเป็นไงฮะเน่าไหมครับผมฟอล่าวิวนะครับน้ำไม่ต้องลดก็ได้ครับแค่เอาขยะออกไปให้หน่อยครับผม
4: ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังรับประทานข้าวเช้ามื้อเช้ากันอยู่ด้วยแล้วเราต้องนำเสนอสถานการณ์ในแต่ละจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือที่หนองจอกนะคะชาวบ้านเมื่อกี้ในคลิปค่ะเขาบอกเลยว่าไม่ต้องช่วยให้น้ำลดก็ได
5: ้
4: แต่ขอช่วยมาบำบัดให้น้ำมันไม่เน่าเสียได้ไห
5: ม
4: ปัญหาทั้งเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นเน่าเนี่ยตอนน
5: ี้
4: เริ่มเยอะแล้วนะคะจุดที่เห็นคือหมู่บ้านฟอร่าวิลสุวินทวงศ์38ค่ะถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันแรกที่ฝนตกหนักเลยก็คือครบสัปดาห์แล้วนอกจากน้ำที่ยังท่วมสูงสภาพน้ำอย่างที่เห็นเลยค่ะเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นแล้วในโครงการนี้เนี่ยมีเด็กเล็กเยอะด้วยนะคะอยู่กัน 4,000 ครัวเรือนทุกคนก็คือกังวลนะคะเห็นสภาพน้ำแบบนี้คือช่วงแรกที่น้ำท่วมขังยังพอกล้าที่จะลุยออกไปได้
5: ใช่
4: แต่พอน้ำมันเน่าเสียแบบนี้ไม่กล้าแล้ว
5: โอ้โหมันเชื้อโรคทั้งนั้นเลยอ่ะ
4: นะกลัวว่าจะเจอเชื้อโรคที่มากับน้ำเน่าขยับไปดูอีกจุดในหนองจอกเหมือนกันค่ะหมู่บ้านคริสตัลในซอยวัดอู่ตะเภาแขวงลำผักชีคุณผู้ชมน้ำก็ยังท่วมสูงและปิดทางเข้าออกประตูหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
5: ครับ
4: ชาวบ้านไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้เลยคือจะต้องใช้แค่รถใหญ่เท่านั้นส่วนอีกจุดชาวบ้านในพื้นที่ร้องขอความช่วยเหลือมาผ่านเพจดราม่าแอดดิกบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนเพราะน้ำเริ่มเปลี่ยนสีโอ้โหเป็นสีดำ
5: คือด้วยความที่น้ำมันนิ่งด้วยแหละฮะ
4: ใช่ไ
5: หมฮะแล้วไปเจอพวกขยะต่างๆนานาที่ลอยอยู่อีก
4: มันก็หมักหมมเป็นสัปดาห์แล้วนะคะน้ำเริ่มเน่าแล้วค่ะจุดที่เห็นคือซอยเจริญพัฒนา4รามอินทรา117ชาวบ้านบอกน้ำขังตั้งแต่25กันยายนนะคะตอนนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นอยากให้หน่วยงานช่วยมาระบายน้ำออกให้โดยด่วนอีกจุดนะคะต่อไปไปที่พัฒนาการกันบ้างซอย65แยก5โซน2
5: โอ้โหจุดนี้ค่อนข้างต่ำ
4: ใช่ค่ะเนี่ยนะรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้นะคะจะผ่านได้ก็คือใช้เป็นรถใหญ่เท่านั้น
5: ครับ
4: ขนาดรถกระบะในคลิปนะคุณผู้ชมยังค่อยๆไป
5: ใช่ไปเร็วไม่ได้เลยอันตราย
4: เพราะน้ำเกือบมิดล้อ
5: ครับ
4: ไม่งั้นถ้าไปไวแล้วน้ำเข้าเครื่องเนี่ยก็เสี่ยงรถดับอีกส่วนอีกจุดค่ะหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นอยู่ซอยพัฒนาการ69
5: อ้าว
4: มายังไงเห็นปลาใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: ปลาตรงนี้จริงๆเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะบ้านเขา
5: เ
4: ขาอยู่ในบ่อเลี้ยงแต่พอน้ำท่วมปลาหลุดออกมาจากบ่อหมดแล้ว
5: เนี่ยลอยออกมาหมดเลยอ่ะ
4: เนี่ยแล้วที่กังวลคืออะไรถ้าเกิดว่าน้ำยังขังอยู่ยังเน่าเหม็นอย่างนี้มีหวังปลาตายแน่นอน
5: ใช่ครับ
4: ขยับไปที่ซอยสุขาภิบาล2ซอย15ในชุมชนอ่อนนุช40ไร่บ้างนะคะชาวบ้านในพื้นที่ดูสิน้ำเข้าบ้านหมดแล้วและท่วมมา7วันแล้วค่ะตอนนี้น้ำยังสูงเท่าหัวเข่านะคะคือคลองไม่สามารถที่จะรับน้ำได้
5: ครับ
4: และตอนนี้คนในชุมชนต้องช่วยเหลือกันเองอย่างบ้านหลังนึงเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนชั้น2กันในขณะที่เขาสะท้อนมาว่าเริ่มได้กลิ่นน้ำเน่าเสียแล้วขยับไปสมุทรปราการบ้างซอย A-Back นะคะหมู่บ้านนันทพัฒน์
5: โอ้
4: ผู้ชมน้ำท่วมสูงมากนะคะจุดนี
5: ้โอ
4: ้แล้วในหมู่บ้านเนี้ย มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุติดค้างอยู
5: ่ครับ
4: อ่ะบ้านไหนโชคดีว่ามีเรือ ก็ได้ขับออกมาได้พายออกมานะมาช่วยเหลือคนอื่น
5: เข้าตัวบงตัวบ้านหมดเลยนี่รถ
4: นี่แล้วมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ก็เสียหายไปด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หลายบ้านเลยค่ะที่รอรับการช่วยเหลือนะคุณผู้ชมนะขนาดรถจอดไว้ก็ไม่รอด
5: ครึ่งคัน
4: โอ้คันนี้นี่ต้องซ่อมหนักเลยละค่ะระดับน้ำเนี่ยมิดคันเลยนะคะจนสุดท้ายที่จะพาไปดูนะช่วงแรกก่อนนะคะในพื้นที่ปทุมธานีซอยแข็งขันในอำเภอลำลูกกาคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยชาวบ้านบอกนะว่าระดับน้ำลดลงช้ามาก
5: ครับ
4: จนถึงตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ไม่ต่างกับบ่อเลี้ยงปลาใช้คำนี้เลยนะคะนะคะก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยรีบเข้ามาเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วด้วยค่ะ
5: คือนอกจากจุดที่เมื่อกี้พี่จอยเล่ามาให้ฟังแล้วนะฮะยังมีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงได้รับผลกระทบหนักๆเลยก็คือเขตลาดกระบัง1สัปดาห์แล้วเหมือนกันที่ชาวบ้านบอกนะฮะว่าระดับน้ำเนี่ยบางจุดมันแทบจะไม่ค่อยลดลงเลยการสัญจรยากลำบากมากๆนะคุณผู้ชมนะฮะทำให้รถค่อนข้างจะติดหนักเลยโดยปกติรถก็ติดอยู่แล้วยิ่งเจอน้ำท่วมขังแบบนี้ยิ่งติดหนักกันเข้าไปใหญ่เลยนะฮะและบางจุดเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ค่อยแนะนำให้รถเนี่ยฝ่าเข้าไปนะฮะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนี้ด้วยนะฮะอย่างจุดนี้คุณผู้ชมครับนี่คือถนนลาดกระบังสายหลักนะฮะบริเวณหน้าห้างโรบินสันครับช่วงเย็นๆของเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่ารถเนี่ยก็ยังแช่อยู่ในน้ำเหมือนกันนะฮะแต่ว่ารถก็ยังพอสัญจรได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างยกสูงเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าระดับน้ำประมาณครึ่งล้อนะฮะเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งจุดครับก็คือบริเวณถนนฉลองกรุงนะฮะหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0: ครับที่ยังพบว่าน้ำก็ยังคงท่วมขังพื้นผิวการจราจรเช่นเดียวกันแม้ว่ารถต่างๆเนี่ยถามว่าพอจะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะฮะแต่ก็ต้องย้ำเอาไว้แบบนี้นะว่าต้องขับแบบระมัดระวังกันด้วยรถเล็กๆก็ยังไม่แนะนำให้ผ่านเข้าไปทางเส้นนี้นะฮะส่วนซอยลาดกระบัง54ครับหรือว่าซอยวัดศรีวารีน้อยนะฮะซึ่งเป็นย่านพักอาศัยครับแล้วก็เป็นชุมชนนะคุณผู้ชมคือเส้นทางเชื่อมต่อเนี่ยจุดนี้เนี่ยเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเขตลาดกระบังกรุงเทพกับอำเภอบางเสาธงของสมุทรปราการล่าสุดเมื่อวานนี้ครับระดับน้ำในซอยลาดกระบัง54นะฮะก็เริ่มลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะฮะแนวโน้มก็ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นแต่ทีนี้บางช่วงของถนนซอยลาดกระบัง54เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ยังคงเจอน้ำท่วมขังอยู่นะฮะแม้ว่าบางจุดเนี่ยอาจจะดีขึ้นถึงแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ตามแต่ว่าจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะฮะก็คือถนนจากปากซอยลาดกระบัง54มุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลสิรินธรครับจุดนี้น้ำยังสูงนะคุณผู้ชมนะฮ
1: ะ
0: แม้ว่ารถเนี่ยจะเริ่มวิ่งบ้างแล้วก็ตามแต่น้ำก็ยังค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะในการที่จะขับฝ่าจุดนี้ไปนะฮะซึ่งข้อมูลล่าสุดจากสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยครับบอกว่าจุดที่ยังพบน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงเนี่ยทำให้รถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้ก็คือถนนหลวงแพ่งจากแยกวัดพลนะฮะมุ่งหน้าแยกลาดกระบัง54ครับบริเวณหน้าสถานีบริการปั๊มน้ำมันปตท.แล้วก็ระดับน้ำบริเวณนี้เนี่ยเห็นบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ยังสูงอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรโอ้เสี่ยงมากนะฮะ
1: หลายคนที่อยู่ในลาดกระบังตอนนี้ก็สะท้อนปัญหามาเพราะว่าหลายจุดในพื้นที่อ่ะแห้งแล้วแต่ทำไมลาดกระบังเนี่ยถึงระบายน้ำได้ช้าด้วยความที่ภูมิประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำและเป็นแอ่งกระทะด้วยมันมีความยากเรื่องของการระบายน้ำอยู่ทีนี้มีหนึ่งในผู้ประสบภัยอยู่ในลาดกระบังค่ะก็มาแชร์ข้อมูลกับทางกทม.นั่นคือดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่เมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก4โมงเย็นค่ะดร.เอไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครตั้งใจเอาข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังและพื้นที่ฝั่งตะวันออกมาแลกเปลี่ยนกับกทม.นะคะไปถึงเนี่ยก็เจอรองผู้ว่าวิษณุก่อนพาไปชมห้องวอร์รูมของทางกทม.สักพักหนึ่งผู้ว่าชัดชาติก็ตามมาค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจประชุมกับรองนายกเอกนิตินะคะนี่ค่ะท่านชัดชาติกับดร.เอก็ยืนคุยกันพูดถึงแผนที่ทางน้ำของกรุงเทพแต่ละจุดมีการวางแผนระบายอย่างไรพูดคุยกันก็เป็นไปตามสไตล์หนุ่มวิศวะเนาะถึงแผนการระบายน้ำในลาดกระบังดร.เอเองเนี่ยเสนอแบบนี้ว่าอยากให้บริหารคลองแขนงมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำการระบายน้ำและอาจจะประสานไปกรมชลประทานก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าระบบน้ำฝั่งตะวันออกเนี่ยเชื่อมโยงกับพื้นที่นอกกรุงเทพด้วยด้านผู้ว่าชัดชาติก็บอกนะคะว่าดร.เอเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุโมง
0: ค์
1: แล้วก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยวันนี้ก็นำข้อมูลจากพื้นที่จริงเนี่ยมาแลกเปลี่ยนยอมรับว่าปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่กว้างมีคนอาศัยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาต้องพิจารณาแนวทางในภาพรวมให้ครอบคลุมค่ะ
2: ท่านก็เป็นผู้ประสบภัยว่าท่านอยู่ที่ราชบัณฑิตพอดีผมมาแชร์ข้อมูลกันอธิบายแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประสบการณ์ท่านก็ทำให้เราพิจารณาในมุมมองที่เพิ่มมากขึ้นวันนี้แล้วปัญหาหลักตอนนี้คือราชบัณฑิตโดยเฉพาะฝั่งที่อยู่ตอนออกเลยซึ่งพื้นที่มากแล้วก็มีประชาชนที่อยู่กันพอสมควรนั้นก็เป็นผู้ประสบภัยที่ค่อนข้างสูง
3: น้ำเนี่ยมันแทบไม่ลดเลยเพราะว่าคลองแขนงเนี่ยมันกระจายไปหมดแล้วผนังคลองแขนงเนี่ยมันเปลี่ยนครับมันก็ทำให้น้ำมันขึ้นอยู่เรื่อยๆพื้นที่สุดท้ายที่สะอาดที่สุดวันนี้ก็ทราบแล้วก็คือลาดกระบังเพราะงั้นแล้วตอนนี้ก็แล้วก็มีก็ลบเพราะว่าพี่ๆเขาก็บอกว่าก็ต้องพึ่งกรมชลประทานซึ่งวันนี้ก็ยังต้องขอให้ช่วยดูดน้ำในระหว่างที่กทม.กำลังอยู่
2: ทางนู้นก็ลำบาก
3: เข้าใจ
2: แต่
3: เ
2: นี้ย
3: ก็เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีขึ้นจริงๆ
0: นี่เป็นเพียงแค่จุดนี้จุดเดียวเองนะฮะยังมีอีกหลายจุดนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วล่าสุดนี้น้ำลดลงมาแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคุณผู้ชมนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าณตอนนี้ครับขอสลับอารมณ์นะฮะไปที่ผลการแข่งขันนักของนักกีฬาไทยนะครับในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ล่าสุดนะฮะโฟกัสณัฐนิชาสร้างประวัติศาสตร์ครับคว้าเหรียญทองนะฮะในกีฬามวยสากลหญิงหลังเอาชนะนักชกจากเกาหลีเหนือมาได้

0: โดยยกแรกนะครับนักชกจากเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายที่เดินเข้าหาก่อนนะฮะขณะที่โฟกัสครับก็ใช้จังหวะดักนะฮะแล้วก็สวนกลับแล้วก็เคลื่อนที่ออกด้านข้างได้ดีครับเน้นไปที่หมัดซ้ายและการโจมตีที่ลำตัวก่อนที่กรรมการให้กำปั้นสาวไทยเนี่ยนำ4-1เสียงซึ่งยกที่2ครับคู่แข่งจากเกาหลีเหนือก็เร่งเครื่องครับในการเดินหน้าเพื่อกดดันนะฮะขณะที่โฟกัสครับก็ใช้ความเร็วแล้วก็จังหวะ2ครับแม้มีช่วงที่ถูกหมัดเนี่ยจนกรรมการนับถึง8ก็ตามแต่สุดท้ายโฟกัสก็สามารถประคองสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วก็กลับมาใช้หมัดสวนหยุดการบุกของคู่แข่งและเข้าสู่ยกสุดท้ายครับซึ่งทั้งคู่นะฮะต้องบอกว่าชกกันอย่างสูสีครับแต่ว่าโฟกัสนะฮะอาศัยจังหวะการเคลื่อนที่แล้วก็ดักหมัดนะฮะพร้อมกับโจมตีที่ลำตัวอย่างต่อเนื่องก่อนครบ3ยกครับกรรมการตัดสินให้โฟกัสณัฐนิชาชนะคะแนน4-1เสียงด้วยกันสุดท้ายแล้วนะครับนักชกจากไทยเราก็คว้าเหรียญทองในมวยสากลหญิงรุ่น54กิโลกรัมในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ได้สำเร็จครับหลังผ่านผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นดีกรีถึงแชมป์โลก2สมัยเลยนะฮะอ่ะก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยเราด้วยมาสรุปตารางเหรียญกันหน่อยครับตอนนี้ไทยเราอยู่ที่อันดับที่7นะฮะอันดับ1ยังคงเป็นประเทศจีนครับ2ญี่ปุ่นนะฮะ3เกาหลีใต้4อุซเบกิสถาน5นะฮะอินเดียครับในขณะที่ไทยเรานะฮะต้องบอกว่าณตอนนี้เรามี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงจำนวนเหรียญรวมทั้งหมด43เหรียญด้วยกันครับ
1: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะที่เคหะร่มเกล้าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้และเป็นความหวังก็คือท่อซิ่ง
0: ใช่ครับ
1: นำไปหลายตัวเลยนะคะแต่เขาบอกอุปสรรคในการทำงานของท่อซิ่งมีอยู่3เรื่องด้วยกันเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
2: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25

0: ันต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีมเหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักหยด
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่บรีสสูตรซักหยด
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่อัปปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
7: ่ I love อัปปาเช่
9: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
12: ้น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
16: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
18: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
17: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
19: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ประกาศนี้

0: กันมาเจอกันในของแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
6: ได้มั้ยครับ
5: Formos Omega 369
7: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
8: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
9: เดินระวังหน่อยดิวะ
10: แล้วอย่างงี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
9: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
11: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
10: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
9: ้อะไรนะ
12: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
13: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลักอีเบกเรือหัสบอดีนี้ตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
14: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
16: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
17: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ทณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
18: ์แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
19: ต้องบอกว่าอีกหนึ่งความหวังของชาวเคหะร่มเกล้านะฮะนั่นก็คือทีมท่อซิ่งนะฮะที่ตอนนี้ก็มีการนำอุปกรณ์ในการสูบน้ำเนี่ยไปติดตั้งเอาไว้แล้วล่าสุดเห็นบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงไปประมาณสัก 30-50 เซนด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีการเดินเครื่องครับในการสูบน้ำทีมท่อซิ่งแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงด้วยแต่อย่างที่พี่จ้อยบอกไปนะฮะว่ามันมีอุปสรรคด้วยเดี๋ยวมีอุปสรรคอะไรนะเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยทีมท่อซิ่งครับได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมด4เครื่องนะฮะตรงบริเวณคลอง1ครับใกล้กับเคหะร่มเกล้าแฟลต1เขตลาดกระบังกรุงเทพครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเร่งระบายน้ำท่วมขังภายในชุมชนนะฮะเพราะว่าชาวบ้านก็ต้องเจอกับน้ำท่วมเนี่ยมานานกว่า1สัปดาห์แล้วโดยนายวันเฉลิมเต็มพร้อมครับหรือว่าช่างกอล์ฟนะฮะทีมงานควบคุมเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเนี่ยบอกว่าหลังเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องแรกครับในช่วงสายๆก็มีการเดินเครื่องต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงบ่ายๆเนี่ยพบว่าระดับน้ำลดลงไปประมาณ 30-50 เซนนะฮะ ในพื้นที่ด้านในเคหะร่มเกล้าแนวโน้มก็ค่อยๆดีขึ้นครับโดยช่างก๊อฟบอกว่าเนื่องจากน้ำท่วมขังภายในเคหะร่มเกล้าเนี่ยถือว่ามีค่อนข้างจะเยอะมากๆนะฮะเยอะกว่าแฟลตคลองจันทน์หลายเท่าเลยครับก็เลยมีการประเมินเบื้องต้นเอาไว้นะฮะถ้าเกิดไม่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของฝนหร
6: ือ
19: ว่าน้ำทะเลหนุนนะคิดว่าอีกประมาณ 2-3 วันน่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แข่ร่มกล้าวได้แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับตอนนี้มีการติดตั้งทั้งหมด4ตัวแล้วนะฮะก็จะมีการทำงานต่อเนื่อง24ชั่วโมงจะหยุดเครื่องเฉพาะช่วงที่เติมน้ำมันเท่านั้นครับหรือกรณีที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบเครื่องครับ
20: เหตุการณ์ทั้งนี้เกิดขึ้นที่แรกเนี่ยที่แฟลตคลองจันทน์เราพยายามเข้าไปช่วยประชาชนที่เดือดร้อนเราใช้เวลาดูดน้ำจากแฟลตคลองจันทน์เนี่ยประมาณไม่เกิน2วันน้ำแห้งแต่ปริมาณน้ำที่ร่มเกล้าที่เรามาครั้งที่2เนี่ยน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปกติเนี่ยประมาณ 3-4 เท่าเราคาดการณ์ว่าเราใช้น้ำเนี่ยประมาณเคลียร์พื้นที่เนี่ยประมาณ 2-3 วันกะว่าจะเร่งให้จบตอนนี้ปั๊มสูบซึ่งเราเนี่ยทำงานแล้ว4ตัวทีนี้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ถ้าเราขี้คายได้เร็วมากเท่าไหร่ยิ่งดี
19: ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับช่างก๊อฟบอกนะฮะบอกว่าอุปสรรคสำคัญที่เจออยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันคือ1ระดับน้ำในคลองปลายทางครับโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยมันยังสูงอยู่นะฮะก็เลยทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันมีข้อจำกัดเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสามารถสูบลงไปมันจะลงคลองฝั่งนั้นแล้วไหลต่อได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายมันจะวนกลับมาที่เดิมนะฮะสองก็คือจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ค่อนข้างน้อยครับทำให้การวางเครื่องขนาดใหญ่เนี่ยทำได้ค่อนข้างยากและสามก็คือปัญหาสำคัญคือเรื่องของขยะพอขยะเนี่ยมันลอยอุดตันตรงบริเวณหัวสูบก็ทำให้การสูบน้ำมันก็ได้ไม่เต็มที
6: ่
19: เพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งจัดการเนี่ยดูสภาพขยะนะฮะ
6: ขยะเยอะมาก
19: คือตอนที่ผมลงพื้นที่ไปเองเนี่ยในพื้นที่แขะร่มเกล้านะคุณผู้ชมนะฮะต้องยอมรับครับว่าตอนที่กำลังล่องเรือเข้าไปหรือว่าเอาเรือเข้าไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ่ะปัญหาที่เจอคือขยะมันลอยเต็มไปหมดเลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมคือน้ำมันเต็มไปหมดจุดที่เขาเคยมีการกำหนดจุดเอาไว้ในการทิ้งขยะสุดท้ายมันถูกน้ำท่วมพอถูกน้ำท่วมขยะมันก็เลยลอยกระจายตามน้ำไปหมดนะฮะมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคเหมือนกันในการระบายน้ำกันด้วยซึ่งทางผู้ว่าชัดชาติเองนะฮะก็มีการลงพื้นที่จุดที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับบอกเบื้องต้นรับทราบปัญหาทุกปัญหาแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกครับอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวหาแนวทางครับในการที่จะจัดการโดยเฉพาะเรื่องของคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะฮะทำให้การระบายน้ำอาจจะไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่โดยผู้ว่าชาติชาติบอกว่าสิ่งที่ทำได้ณตอนนี้เดี๋ยวจะมีการประสานหน่วยงานอื่นๆเพิ่มเติมครับเพื่อเร่งในการระบายน้ำคลองปลายทางให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงควบคู่กับการส่งเจ้าหน้าที่นะฮะที่จะไปเสริมคันกั้นน้ำในบางจุดครับเพื่อป้องกันจุดฟันหลอไม่ให้น้ำในคลองไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ครับ
21: คือมันต้องอุดไม่ให้การไหลย้อนเน
6: ี่
21: ยนะก็มีบางช่วงมันก็เป็นฟันหลอที่น้ำในคลองถึงมันย้อนเข้ามาถ้ามันย้อนมาปุ๊บมันก็จะหมุนเวียนแต่เมื่อช้าเสียเวลาไปหน่อยในการไปทำคันเพื่อป้องกันให้น้ำมันไหลย้อนลักษณะน้ำเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือช่วงแรกจะลงช้าเพราะพื้นที่มันเยอะแต่พอมันไหลมันเล็กนิดมันก็จะค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็หวังว่างั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวดูทีว่ามีปัญหาอะไร
19: แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมไม่เติมน้ำอีกนะฮะเชื่อว่าระดับน้ำน่าจะลดลงภายในเร็ววันนี้นะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีชาวบ้านในพื้นที่นะฮะได้มีการถ่ายคลิปออกมาเพื่ออัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดเป็นอย่างไรลองดูครับ
22: เนี่ยครับบรรยากาศสดๆนะครับตลาดยังไกลนะครับผมน้ำยังระดับยังลงมานิดนึงครับให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับเนี่ยครับด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านหลังเป็นบิ๊กซีนะครับพวกเราก็มารับคนครับไปออกไปด้านหน้านะครับครับด้านซ้ายนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
19: คือเอาจริงๆจะมองไปที่ทางไหนก็ยังเจอน้ำท่วมขังเต็มไปหมดเลยนะฮะ
6: ต้องใช้เรืออยู่นะคะ
19: ถึงแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงมาแล้วก็ตามจะอยู่ที่ประมาณซุ้มล้อแล้วก็ตามนะฮะแต่ก็ยังถือว่าท่วมสูงอยู่คุณผู้ชมและก็มีอีกคลิปนึงครับที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ตอนประมาณ 7:30 นะฮะที่จะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยยังท่วมอยู่นะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะตรงตลาดเกียงไกรที่ถือว่ายังค่อนข้างสูงครับชาวบ้านก็ยังต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกนะฮะแล้วก็เนี่ยสิ่งที่เจอก็คือเรื่องของปัญหาขยะน้ำผิวน้ำนี่คือถูกเคลือบ ไปด้วยเศษขยะเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้น่ากลัวเลยนะคุณผู้ชมนะฮะขณะเดียวกันมีชาวบ้านแชร์ภาพครับที่แฟลตเกียงไกรหมายเลข10 11 12นะฮะจะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงท่วมขังค่อนข้างสูงครับ

0: แล้วก็ชาวบ้านบอกสิ่งที่เจอณตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะฮะสีน้ำมันเริ่มเปลี่ยนกลิ่นมันเริ่มมาครับแล้วมันก็กระทบต่อความเป็นอยู่แล้วก็สุขภาพของคนในพื้นที่ด้วยนะฮะก็วอนเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำกันด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะว่าที่โซน10เองเนี่ยระดับน้ำสูงถึงเอวแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นมีขยะลอยสะสมคุยกับหนึ่งในผู้ประสบภัยค่ะพี่มูอามัดเนี่ยบอกว่าต้องลุยน้ำออกมารับอาหารและตัวเขาเนี่ยมีอาชีพขับรถรับส่งนักเรียนก็ต้องหยุดขาดรายได้อีกนะคะขณะที่ตอนนี้ผลกระทบสุขภาพมาแล้วจากการที่ลุยน้ำแล้วน้ำมันเป็นน้ำเน่าไงคะเท้าเริ่มแดงและมีอาการระคายเคืองจากการแช่น้ำสกปรกแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ภายในบ้านก็ต้องตัดไฟชั้นล่างก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ย้ายไปอยู่กันชั้นบนชาวบ้านที่นี่ยังรอการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นะคะแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าระดับน้ำในคลองสายหลักนั้นยังสูงอยู่ค่ะ
2: เริ่มงานเท้าเริ่มเป็นแล้ว
3: ไหนดูหน่อยครับ
2: มันเริ่มเนี่ยมันเริ่มแดงหมดแล้วเห็นว่ากลับแดงหมดแล้วอ่ะไม่ว่าพอแช่น้ำตอนน้ำสะอาดที่ไหนล่ะเนี่ยถ้าน้ำคลองไหลเมื่อไหร่ก็เราก็โอเคละจะนิ่งอยู่งั้นก็จบละมันก็ดันอยู่ตลอดคือน้ำระบายไม่ได้แล้ว
3: แล้วน้ำถ้าน้ำลดลงเนี่ยสิ่งแรกทำต้องล้างบ้านแน่นอน
2: แน่นอนคืออันนี้แน่นอนเครียดเพราะว่ามันมาแบบคือยังไงมาชั่วโมงเดียวนี่บึ๊บเลยน้ำมาทีเดียวเลยนะไม่ใช่ว่า
3: ทำไมไม่ถูกเลย
2: ไม่ถูกครับคือขนแล้วกันอันที่ได้ก็คือเอาไปก่อนที่ไฟฟ้าก่อนขนขึ้นไปก่อนไอ้พวกนี้ก็แช่น้ำเลยเพราะเอาไปมันขึ้นไม่ได้แล้วข้างบนก็เต็มแล้วอ่ะไม่น่าจะพอหรอกว่าไม่น่าจะพอหรอกแล้วก็เอาพันเนี่ย
3: เขาอยากให้เขาพิจารณายังไง
2: ใช่
3: เพิ่มหรอ
2: เออเพิ่มหน่อยสักพอสมควรนะพอได้อ่ะ
3: มองย
2: ัง
3: ไงคร
2: ับ แค่ของเสียของอะไรนี่ก็เอาพันคงจะไม่อยู่ตู้ยงตู้เย็นโทรทัศน์ก็เจ๊งหมดแล้ว
1: ฝากภาครัฐไปเรื่องของการเยียวยาด้วยบ้านน้ำท่วมให้แค่ 9,000
0: มันไม่เพียงพอเลยอ่ะกับการซ่อมบ้านข้าวของก็พังเสียหายด้วยนะฮะ
1: รวมถึงตอนนี้เริ่มกระทบเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจความเครียดเนี่ยที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะสำหรับชาวบ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในชุมชนค่ะการเดินทางออกมารับอาหารน้ำดื่มหรือความช่วยเหลือนี่มันลำบากเพราะฉะนั้นสำนักข่าววันนิวส์เป็นตัวแทนคุณผู้ชมเรานำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขมอบช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยเคหะร่มเกล้าโซน10นะคะนี่คุณบอลรัชตายกถุงวันสร้างสุขไปให้นี่แล้ววิธีการเนี่ยก็ต้องแตกต่างกันไปประเมินแล้วแต่หน้างานบางคนอยู่ที่ชั้น2
0: ใช่
1: ชาวบ้านก็ห้อยกะละมังลงมา
0: หาถังหากะละมังหา
1: ตะกร้ากันลงมาผูกเชือกแล้วก็รับไปนะคะบางหลังถึงขั้นต้องปีนอย
0: ่
1: างบ้านหลังนี้นะคะทีมข่าวก็ต้องปีนกำแพง
0: เออปีนขอบกำแพงเดินเข้าไป
1: ต้องระวังนะคะเนี่ยนะต้องระวังลื่นด้วย
0: โอเคบ้านจุดนี้ผมรู้ผมเพราะว่าวันนั้นผมก็เห็นเหมือนก
1: ัน แล้วก็ส่งให้กับผู้ประสบภัยถึงมือเลยนะคะคือด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยในการดำรงชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมขังแบบนี
0: ้แล้วคือบางบ้านนะคุณผู้ชมคือมีเด็กอ่ะเด็กเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยแล้วเจอกับสถานการณ์น้ำแบบนี้ผมเห็นขาของน้องอ่ะคือผื่นขึ้นเต็มขาไปหมดเลยนะฮะ
1: ค
0: ือณตอนนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของเด็กๆด้วยผู้สูงอายุกันด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยคุณผู้ชมความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ตัวบ้านอย่างเดียวหรือว่ารถนะฮะมันมีของสะสมของคุณครูท่านหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมครับที่คุณครูท่านนี้สะสมหนังสือฝรั่งเศสนะฮะแล้วแต่ละเล่มเห็นบอกว่าเป็นหนังสือหายากสุดท้ายจมไปกับสายน้ำเธอบอกเสียดายมากๆนะคุณผู้ชมเนี่ยคือหนังสือที่เธอสะสมมาทั้งชีวิตครับนี่คืออาจารย์โมนามนฤดีกิจอํานวยทงนะฮะอดีตอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสวัย78ปีครับซึ่งบ้านของอาจารย์โมนานะฮะอยู่ที่ชุมชนหลังแฟลตคลองจันทน์ครับปัจจุบันเธอเกษียณอายุแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศสอยู่อาจารย์บอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาเนี่ย45ปีไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เลยนะฮะบอกปี54น้ำท่วมว่าหนักแล้วแต่ก็ยังรอดมาได้แต่รอบนี้เนี่ยไม่รอดคุณผู้ชมครับระดับน้ำสูงถึงเอวขนของหนีน้ำก็ขนไม่ทันนะฮะสุดท้ายทุกอย่างถูกน้ำท่วมพังเสียหายกันหมดและที่บอกว่าเสียดายที่สุดคือหนังสือหายากกว่า200เล่มครับเพราะว่าหนังสือเหล่านี้นะฮะอาจารย์โมนาเนี่ยตั้งใจซื้อกลับมาจากกรุงปารีสเพื่อที่จะใช้สอนเด็กไทยครับตลอดชีวิตการทำงานกว่า 30-40 ปีบางเล่มเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันหายากมากๆนะฮะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยหลายแสนบาทและที่สำคัญคือพอน้ำท่วมทำให้หนังสือมันเปียกเสียหายเธอจำใจต้องยอมทิ้งหนังสือเหล่านี้บอกเป็นสิ่งที่มันทำใจยากมากที่สุดเพราะเธอสะสมหนังสือเหล่านี้มาตลอดทั้งชีวิตครับ

0: มันรับไม่ได้อ่ะเพราะว่าตอนเย็นอ่ะไม่แห้งหมดเลยแต่พอตอนเช้าขึ้นมาน่ะน้ำครึ่งขาแล้วอ่ะ
1: ตรงนี้เป็นชุมชนหลังแฝดเหรอ
0: ไม่เคยมีท่วมเลยอยู่มา45ปีไม่เคยท่วมหนังสือนี่เป็นแสนนะคะซื้อมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวสิคะคนไม่ได้ประสบไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นยังไงอะค่ะ
2: เนี่ยกิ๊กเดียรพรที่ไปสัมภาษณ์อาจารย์โมนานะฮะก็เลยต้องเนี่ยกอดกันหน่อย
3: ให้กำล
2: ัง
3: ใจ
2: อาจารย์กันหน่อยนะฮะคือหนังสือบางเล่มถ้าเล่มไหนยังพอฟื้นฟูได้ก็จะนำไปฟื้นฟูแต่ถ้าเล่มไหนมันฟื้นฟูไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องจำใจยอมทิ้งไป
3: ต้องคัดเลือกแล้วมูลค่าเป็นแสนนี่ไม่นับรวมมูลค่าทางจิตใจด้วย
2: อันนี้สำคัญกว่านะฮะแล้วก็มอบถุงยางชีพครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะและอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าน่าเห็นใจไม่แพ้กันก็คือคุณสร้อยสุดาคือเธอเนี่ยมีอาชีพนะฮะเป็นไรเดอร์พักอาศัยอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์20คุณผู้ชมหลังจากน้ำแห้งสิ่งที่เธอรีบทำเลยคือกลับไปดูรถก่อนเลยนะคุณผู้ชมคือพอไปดูรถโอ้โหสภาพรถมันกลายเป็นแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้ำแห้งแล้วนะพอขยับตัวรถนี่โอ้โหเหมือนเอียงปุ๊บเทน้ำออกมาเลยอยู่เลยอ่ะ
3: ขัง
2: เนี่ยแล้วคือสภาพเนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่ารถมันจอดแช่น้ำตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นนะฮะแล้วรถของคุณสร้อยสุดาเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีประกันด้วยโอ้โหอันนี้หนักเลยเบื้องต้นนะเธอต้องควักเงินเนี่ยจ่ายค่ารถลากไปก่อน 2,500 ค่าตรวจเช็คสภาพรถอีก 3,000 ซึ่งถามว่าค่าซ่อมจะโดนอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละคือสิ่งที่เธอบอกว่าเดือดร้อนมากๆครับ
4: เราไม่ได้ยินดีที่จะให้รถพังครับผม
1: พอมาเห็นมันมีของรถคือเหมือนทั้งชีวิตของเราไม่ม
4: ี
1: ประก
4: ัน
1: ด้วย
4: ใช่แล้วเรามีลูก2คนทำงานคนเดียวครับมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะก็คนธรรมดาคนนึงหากินทุกวันทุกวันแล้วก็พยายามทำให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันไปกันหาม
2: เนี่ยคุณสร้อยสุดาบอกว่าเนี่ยรถคันแรกด้วยแล้วก็ยังมีภาระที่ต้องคอยดูแลลูกอีก2คนด้วยเหมือนกันสุดท้ายพอรถพังแบบนี้แล้วอาชีพไรเดอร์ล่ะ
3: จะยังไงต่อ
2: วิ่งรถไม่ได้แล้วจะยังไงกันต่อนะฮะแล้วไม่ใช่รถของคุณสร้อยสุดาอย่างเดียวคุณผู้ชมนี่คือภาพจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือทีมงานถ้ามีภาพเทียบนะถ้าหาทันนะลองเทียบให้ดูหน่อยคือเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่รถท่วมน้ำท่วมเยอะมาก
3: ๆ
2: คือผมเนี่ยมีโอกาสถ่ายภาพเหมือนกันนะคุณผู้ชมคือผมมาปีนขึ้นไปบนคือต้องบอกว่าขึ้นไปบนแฟลตเนี่ยชั้น5เพื่อที่จะถ่ายภาพลงมาเนี่ยจะเห็นว่าจุดนี้เนี่ยคือรถเนี่ยมันน้ำท่วมเยอะมากเยอะมากๆแล้วพอภาพเมื่อกี้คือระดับน้ำเนี่ยมันลดลงไปแล้วไม่เป็นไรหาภาพไม่ทันไม่เป็นไรขออนุญาตลองซูมเข้ามาหน่อยได้ไหมฮะจะได้เห็นภาพชัดๆเลยว่าจุดนี้เนี่ยก่อนที่น้ำมันหาก่อนที่น้ำมันจะลดลงอ่ะก่อนหน้านี้มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
3: เห็นแต่หลังคาเนาะ
2: คือสภาพรถมันกลายเป็นแบบนี้คือเอาจริงๆจุดนี้เนี่ยเขาว่าน้ำคือมันค่อนข้างสูงแล้วหวังเอารถไปจอดหนีน้ำกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันมันก็ไม่รอดน้ำมันก็เลยท่วมเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนี่แหละคือความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นไปได้ไม่รู้แหละจะเยียวยายังไงอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของรถที่มันจมน้ำเหล่านี้เพราะว่าก็ต้องอย่าลืมนะฮะว่ารถมันเป็นอุปกรณ์สำคัญเหมือนกันในการทำมาหากินของใครอีกหลายคนเลยนะฮะ
3: บางคนยังผ่อนไม่หมดด้วยซ้ำ
2: ใช่ให้กำลังใจทุกคนด้วยนะฮะ
3: แล้วน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสจริงๆขนาดสถานศึกษาก็ไม่รอดนะคะอย่างที่แรกเนี่ยคือโรงเรียนบางกะปิมีคุณครูและบุคลากรที่นำรถไปจอดที่โรงเรียนกลายเป็นว่าจมน้ำเสียหายไปกว่า20คันนะคะนี่คือสภาพของโรงเรียนบางกะปิค่ะคุณผู้ชมน้ำท่วมเพราะว่าพื้นที่เนี่ยติดกับแฟลตคลองจันทร์เมื่อกี้เลยที่เราเล่าสถานการณ์ไปรถยนต์คุณครูและบุคลากรเสียหายกว่า25คันอาคารด้านหน้าซึ่งใช้เก็บเอกสารก็ถูกน้ำท่วมจนเอกสารเสียหายหมดค่ะหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนโต๊ะเก้าอี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ค่ะตอนนี้สภาพเป็นแบบนี้แล้วก็ร้านค้าในโรงเรียนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะพวกสินค้าชั้นวางอะค่ะถูกน้ำซัดพังเสียหายหมดแล้วส่วนต้นไม้ขนาดใหญ่ด้านนอกโอ้หักโค่นเลย
2: ครับ
3: ล้มลงมาแบบนี้ขวางทางอยู่นะคะส่วนพื้นที่ด้านหลังและห้องกิจกรรมอุปกรณ์ก็กระจัดกระจายไปด้วยแรงน้ำบางจุดเนี่ยด้วยความที่น้ำมันลดลงแล้วค่ะ
2: บ
3: ุคลากรคุณครู
2: น
3: ักเรียนมาช่วยกันทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในช่วงปิดเทอมนะนะแต่เด็กๆที่เขารู้ข่าวเขาก็มาช่วยกันคนละแรงนะคะคุณผู้ชมน่าจะต้องใช้เวลาอยู่เพราะความเสียหายค่อนข้างเยอะมาก
2: ใช่ครับ

0: เอาอีกแห่งหนึ่งค่ะที่ก็ได้รับผลกระทบหนักมหาวิทยาลัยรามคำแหงคุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ไหม
1: นี่หนักเลยนะถึงเอวถึงอกเลยนะบางจุดอ่ะ
0: แล้วท่วมขังอยู่หลายวันด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำลดลงจนใช้คำว่าเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะนี่ก็มาตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดค่ะมีการสำรวจความเสียหายพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งจากทั้งหมด65อาคารได้รับผลกระทบทั้งอาคารเรียนหน่วยงานบริการนักศึกษาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบไฟตู้ควบคุมแล้วก็หม้อแปลงอันนี้สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกเดี๋ยวต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจะเปิดใช้งานและคาดว่ามูลค่าความเสียหายครั้งนี้นะคะมากกว่า200ล้านบาท
1: โอ้โห
0: เยอะเลยค่ะมหาวิทยาลัยบอกเลยว่าน้ำช่วงน้ำท่วมเนี่ยหลีกเลี่ยงการสูบน้ำออกสู่ถนนและชุมชนโดยรอบตั้งใจว่าจะไม่ให้กระทบเพิ่มขึ้นกับพี่น้องประชาชน
1: ครับ
0: ขณะที่ตัวพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยู่ต่ำกว่าถนนทำให้ระบายน้ำได้ยากนะคะนะซึ่งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะพาไปดูรถคันหนึ่งรถคันสีดำเขาพยายามที่จะหนีน้ำเหมือนกันและวิธีการหนีน้ำก็คือมันเอาอิฐมาหนุนค่ะ
1: คือต้องบอกว่าดูภาพนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหโชคดีนะเอารถหนีน้ำไว้ค่อนข้างสูงเลยแต่พอดูน้ำรถเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
0: สูงขนาดไหนที่เทินขึ้นไป
1: คือเขาต้องเอาอิฐตัวหนอนเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยคุณผู้ชมมาเทินรถเพื่อยกสูงขึ้นไปซึ่งถามว่าสูงระดับหัวเข่าเลยนะ
0: ใช่
1: โอ้โหถึงจะหนีน้ำได้นะฮะ
0: นะคะก็คาดว่าน่าจะใช้แม่แรงในการยกแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตอนลงเพราะตอนนี้น้ำแห้งแล้วเนาะเป็นภาพขวามือเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะคุณผู้ชมนี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ถือว่ารุนแรงครั้งหนึ่งในรอบกว่า4ทศวรรษของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติวันจันทร์นี้แล้วนะคะแล้วก็การสอบปลายภาคช่วง 14-28 ตุลาคมก็ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับและในช่วงที่ภาวะน้ำท่วมแบบนี้นะฮะแน่นอนครับว่ามีพี่น้องชาวไทยหลายท่านได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมล่าสุดครับทางซัมซุงนะฮะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนครับผ่านพ้นปัญหานี้ไปพร้อมๆกันครับ
2: บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมและกรุงเทพมหานครสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น36เครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย4แห่งทั่วกรุงเทพได้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งมีประชาชนกว่า 1,500 คน
3: ผู้ที่พักพิงเนี่ยค่ะก็จะมาจากส่วนมากมาจากในชุมชนย่านเคหะร่มเกล้าค่ะซึ่งเป็นผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะหลายๆคนนะคะออกจากบ้านมาอพยพมาโดยที่ไม่ได้นำสิ่งของติดตัวมาแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าที่จะใช้เปลี่ยนก็ได้รับความสนับสนุนนะคะเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าค่ะจากทางซัมซุงซึ่งก็เข้ามาแล้วก็ช่วยในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้มากเลยเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีสถานที่ตากผ้าค่ะปัจจุบันก็ประชาชนที่พักอยู่ก็จะต้องซักแล้วก็ตากตามบริเวณทั่วๆไปอยู่อะค่ะ
2: นอกจากนี้ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยณศูนย์ช่วยเหลือรามอินทราสะพานสูงและมีนบุรีพร้อมตั้งจุดให้บริการซักอบผ้าฟรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นรวมถึงส่งทีมงานลงพื้นที่มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นในพื้นที่สะพานสูงเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยทันทีขณะเดียวกันซัมซุงยังเร่งดูแลลูกค้าเพื่อช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์เสียหายจากน้ำท่วม
4: ในฐานะตัวแทนมาจากซัมซุงนะครับวันนี้เราก็เข้ามาช่วยนะครับผู้ประสบอุทกภัยทางซัมซุงเนี่ยมีความช่วยเหลือเร่งด่วนที่นำเข้ามาสำหรับที่ศูนย์ประสบภัยไม่ใช่เฉพาะที่ลาดกระบังนะครับเราส่งไปทั้งหมด36ตัวที่4ศูนย์ด้วยกันก็มีที่ลาดกระบังนะครับที่มีนบุรีที่รามอินทราแล้วก็ที่สะพานสูงนะครับเพื่อจะช่วยบรรเทาอย่างเร่งด่วนให้กับผู้ประสบภัยนะครับ
2: สำหรับการดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบซัมซุงมอบสิทธิพิเศษฟรีค่าแรงช่างและค่าตรวจเช็คสภาพเครื่องสำหรับโทรศัพท์มือถือและส่วนลดค่าอะไหล่ 50% สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมขยายการรับประกันงานซ่อมจาก90วันเป็น120วันสำหรับลูกค้าที่แจ้งซ่อมผ่าน SmartThings หรือ Samsung Members ระหว่างวันที่26กันยายนถึง31ตุลาคม2569และมอบส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่ผ่านทาง samsung.com จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569
0: ดูแลอย่างเต็มที่ขอบคุณ Samsung ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะวันจันทร์นี้5ตุลาคมห้ามพลาดเลยนะคะเตรียมพบกับรายการใหม่รายการข่าวใหญ่วันนี้เปิดหน้าจอช่องวัน31 8:00 น.

0: ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่สำนักข่าววันนิวส์ปรับทัพลุยสนามข่าวช่วงสายกับรายการข่าวใหญ่วันนี้พบกับ2พิธีกรข่าวคู่หูค่ะพี่แจ็คศรีสุพางกับพี่อ๊อฟชัยนนท์จะมาคุยข่าวใหญ่เล่าแบบถึงใจอินไซด์ทุกมุมให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญของวันนะคะและส่งต่อประสบการณ์ใหม่ให้กับคุณผู้ชมติดตามรายการแบบเต็มอิ่มต่อเนื่องในช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะติดตามรายการข่าวใหญ่วันนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นเป็นต้นไปเริ่มพร้อมกันวันจันทร์ที่5ตุลาคมทางช่องวัน31นะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆอย่างที่ปราจีนบุรีเนี่ยโรงพยาบาลเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเจอระดับน้ำท่วมสูงกว่าเมตร50จำเป็นต้องมีการอบพยพนะฮะทั้งผู้ป่วยเครื่องมือแพทย์ไปยังโรงพยาบาลข้างเคียงส่วนพื้นที่รอบๆโรงพยาบาลจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
3: รัฐบาลเอาอยู่นะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
5: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
7: เราพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้รวมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31เริ่ม5ตุลาคมนี้

0: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตราย
2: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่ไหน
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
14: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่ง
16: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559ซีเลีย
17: โทรออก
18: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
19: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
10: ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ปุ๋ยทิพย
10: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอโสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: ที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะตอนนี้ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักเลยขนาดคนในพื้นที่ยังบอกเลยว่าน้ำท่วมรอบนี้หนักกว่าปี54
6: ใช่ครับ
2: สิ่งที่ต้องทำก็คือเร่งอบพยพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อนและที่คุณผู้ชมเห็นค่ะนี่คือภาพมุมสูงของปราจีนบุรีนะคะด้านของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้างบอกเลยว่าน้ำท่วมปีนี้รุนแรงกว่าปี54มองไปทางไหนก็เห็นแต่น้ำสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างตอนนี้อยู่ในระดับวิกฤตค่ะเกือบ 100% จากน้ำที่ไหลเข้ามาจากหลายทิศทางทั้งจากอำเภอกบินบุรีศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมารวมกันที่อำเภอบ้านสร้าง
6: ครับ
2: ก็เลยเป็นจุดรับน้ำและวิกฤตหนักมีชุมชน7ชุมชนที่ถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดค่ะ ส่วนตลาดบ้านสร้างเนี่ยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเก่าอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงตอนนี้ยังไม่ท่วมนะคะเพราะทางเทศบาลได้วางแนวกระสอบทรายสูงประมาณ1เมตรเอาไว้ป้องกันน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้3เครื่องก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีน้ำลงมาเพิ่มแล้วก็ไม่มีฝนตกเพิ่มนะคะ
20: ครับ
2: โดยจากการประเมินมองว่าน้ำท่วมปีนี้รุนแรงกว่าปี54อย่างที่บอกค่ะเมื่อน้ำท่วมเกือบ 100% ก็ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยออกจากพื้นที่ก่อนนะคะอย่างผู้ป่วยติดเตียงจะถูกย้ายไปพักชั่วคราวที่โรงพยาบาลบ้านสร้างนี่ค่ะช่วยกันพาขึ้นเปลสนามมาที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลบ้านสร้างเนี่ยเป็นจุดที่น้ำยังไม่ท่วมนะคะ
20: ครับ
2: เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทางรักษาการผู้ว่าก็สั่งให้วางแนวกระสอบทรายที่โรงพยาบาลแห่งนี้ป้องกันน้ำท่วมเอาไว้แล้วเรื่องของปราจีนบุรีตอนนี้เนี่ยหลายจุดแล้วก็หลายหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือกันนะคะที่ขาดไม่ได้และต้องชื่นชมไม่ว่าจะเป็นกู้ชีพกู้ภัยนั่นก็คือพี่ทหารนะทหารได้นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลืออพยพคนแล้วเนี่ยพอได้รถทหารมาค่ะรถเขาจะสูง
20: ใช่ครับ
2: ก็สามารถลุยเข้าไปในหลายๆจุด
20: โอ้โหนะไปไม่ได้เข่านี่ประมาณสัก50เซนได้นะ
2: ค่ะก็ช่วยเหลืออพยพทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบางคนไปอยู่ชั้น2ของบ้านนะก็พาลงมาด้านล่างแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือบางคนไม่ต้องการอพยพก็จะเอาอาหารน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับคนที่ติดค้างอยู่ในบ้านทั้งในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างด้วยซึ่งนอกจากพี่ๆทหารแล้วอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่คอยช่วยเหลือลูกบ้านแต่กลับกลายเป็นข่าวเศร้าวันนี้เพจ Facebook กรมการปกครองค่ะได้โพสต์ไว้อาลัยและสดุดีผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีวีรบุรุษผู้เสียสละซึ่งเสียชีวิตจากการถูกไฟดูดระหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกบ้านเมื่อคืนวันที่1ตุลาคมนะคะก็ได้ชื่นชมกล่าวสดุดีในคุณงามความดีของวีรบุรุษผู้เสียสละนะคะที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านด้วยขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเองคุณผู้ชมคะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจับปลาเลยบ้านไหนมีแหก็มาหว่านแหกันคือช่วงนี้น้ำเยอะแล้วก็มีข่าวมาว่าปลานิลจากบ่อเลี้ยงที่ถูกน้ำท่วมอ่ะมันหลุดออกมาจากบ่อเลี้ยงชาวบ้านก็เลยเอาแหมาหว่านแล้วจับได้ด้วยนะคะ
20: ครับ
2: นี่ค่ะก็จับปลากันแล้วก็นำกลับไปทำกินกันในครอบครัวประทังไปก่อนบางคนก็เอาไปขาย

0: ในช่วงวิกฤตนะช่วงนี้ไม่สามารถที่จะทำงานหารายได้ได้นะคะ
1: และแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่ในการที่จะเข้าออกหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ก็ต้องใช้เรือซึ่งเรือวันสร้างสุขคุณผู้ชมครับก็ได้มีการฝากกระแสน้ำเข้าไปยังชุมชนนะฮะพร้อมกับถุงยางชีพวันสร้างสุขนะฮะจากน้ำใจคนไทยทั้งประเทศครับก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ชุมชนท้ายวัดหลวงที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะเพราะชาวบ้านเองก็เจอน้ำล้อมมานานเนี่ยเห็นบอกว่าบางจุดน้ำท่วมเนี่ยลึกถึง2เมตรด้วยกันมิดหัวเลยนะคุณผู้ชมนะฮะและบางครอบครัวครับก็จะมีเด็กนะฮะทั้งเด็กเล็กแล้วก็เรื่องของผู้ป่วยผู้สูงอายุกันด้วยคือทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับพร้อมกับเรือวันสร้างสุขนะฮะและเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับลงชุมชนพื้นที่ท้ายวัดหลวงนะฮะในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำปราจีนบุรีครับเพื่อแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือกันนะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับน้ำค่อนข้างจะลึกนะฮะก็เลยจำเป็นต้องใช้คนที่เขาชำนานเส้นทางเนี่ยในการที่จะพาเข้าไปเนี่ยก็นำความช่วยเหลือเข้าไปคุณผู้ชมครับโดยมีชาวบ้านรายนึงเนี่ยซึ่งเธออยู่กับสามีแล้วก็ลูกวัยเพียงแค่1ขวบ8เดือนเท่านั้นนะฮะติดอยู่ในบ้านตั้งแต่29กันยายนครับกังวลเนี่ยก็คือเรื่องของสัตว์มีพิษนะฮะแล้วก็อาหารที่ต้องคอยกินคอยใช้เนี่ยให้มันเพียงพอขณะที่ชาวบ้านอีกรายนึงบอกว่าน้ำครั้งนี้เนี่ยมันสูงมากสูงกว่าที่เขาเคยเจอนะฮะคือพยายามขนของหนีน้ำแล้วเนี่ยแต่ว่ามันทำไม่ได้จริงๆคือเขาบอกว่ารถเนี่ยเขาไปจอดอยู่บนสะพานเขาต้องเดินฝ่าน้ำเนี่ยเพื่อออกไปรับถุงยางชีพแล้วก็ต้องออกไปดูรถของเขาทุกๆวันว่ารถยังโอเคดีหรือเปล่านะฮะพอได้รับถุงยางชีพจากวันสร้างสุขครับเจ้าตัวถึงขั้นสวมกอดผู้สื่อข่าวของเรานะฮะบอกดีใจมากๆเลยเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยได้เพียงแค่เข้ากล่องเองรอบนี้ได้ข้าวสารอาหารแห้งข้าวของใช้จำเป็นก็จะนำไปใช้เพื่อประคองชีวิตในช่วงน้ำท่วมครับ
2: เหนื่อยเราตุนไข่ก็ยังเหลืออีก20ฟองค่ะเราตุนไข่ไว้แล้วก็พวกน้ำมันอะไรมีอยู่ค่ะดีใจค่ะดีใจเพราะทุกครั้งจะได้แต่ข้าวสารไอ้ข้าวกล่องข้าวกล่องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมาก
3: ดูแลตัวเองนะคอยน้ำรถด้วยนะแม่นะ
2: ค่ะ
3: ค่ะสู้ๆนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะแม่
1: ในขณะที่ทีมข่าวเราก็ไปเจอกับอีกหนึ่งคนนะฮะชื่อว่าคุณพรทิพย์ครับอายุ48ปีเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้ามาในบ้านตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะฮะแล้วก็ไหลค่อนข้างแรงด้วยจนไม่สามารถที่จะเข้าออกชุมชนได้ครับโดยเพิ่งจะมีความช่วยเหลือเข้ามาถึงเนี่ยเมื่อวันสองวันนี้เองนะฮะแม้ว่าบ้านของเธอจะอยู่บนเนินแล้วก็ไม่ถูกน้ำท่วมก็ตามแต่ว่ารอบบ้านเนี่ยคือน้ำมันล้อมไม่หมดแล้วการจะเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยมันยากมากๆนะฮะซึ่งความลำบากที่สุดก็คือลูกวัยเพียง4ขวบที่เป็นไข้ด้วยแล้วจะฝ่าน้ำออกไปซื้อยาก็ยากลำบากเหลือเกิน
0: ร้านยาปิดไหม
1: ปิดด้วยนะฮะสิ่งที่เธอทำได้ก็คือต้องเอายาพาราเนี่ยมาบดเป็นผงแล้วก็ละลายน้ำเพื่อให้ลูกเนี่ยทานไปก่อนนะฮะเพื่อลดไข้ในช่วงกลางคืนเพราะว่าน้ำมันลึกแล้วก็ไหลแรงด้วยตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทุกคนในบ้านออกไปทำงานไม่ได้เลยครับรายได้ก็ไม่มีเหมือนกันขณะที่ข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากบ้านเนี่ยอยู่ท้ายซอยความช่วยเหลือมักจะไปไม่ค่อยถึงแต่ว่าทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราครับก็นำถุงยางชีพโครงการวันสร้างสุขนะฮะเพื่อเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนท้ายวัดหลวงเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นครับ
2: อยากได้แค่น้ำกับของแห้งเพราะเราพอทำกินได้อยู่เพราะมันอยู่บนเนินอยู่ค่ะ
3: ไม่อยากให้น้ำลดไวๆไหม
2: อยากค่ะเพราะว่าอยากไปทำงานไม่ทำงานไม่ได้เลยเพราะว่าหยุดกันหมดเลยหยุดทุกคนในบ้านไม่มีรายได้อะไรเลยตอนนี้เงินก็ไม่มีถึงมีก็ซื้ออะไรกินไม่ได้เพราะไม่มีใครขายที่ไหนก็ไปขายไม่ได้มีก็หน้าไข้เราก็ไปลำบากเพราะว่ากักตุนไว้ตอนที่ว่าเราได้เงินไอ้ไทยช่วยไทยนั่นแหละค่ะพอได้ประทังชีวิตไปค่ะแต่ว่าตอนนี้อาหารคือของสดมันไม่มีกินแล้วมันไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหน
1: ซึ่งเรือวันสร้างสุขนะฮะและเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับและเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีการอบพยพนะฮะชาวบ้านในชุมชนท้ายวัดหลวงเนี่ยประมาณ8คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยด้วยนะฮะหนึ่งในนั้นครับคือแม่อีทวัย72ปีนะฮะร้องไห้เลยเพราะว่าบ้านไม้ของเธอเองเนี่ยถูกน้ำท่วมระดับอกนะฮะข้าวของเครื่องใช้ก็พังเสียหายในขณะที่ตัวของเธอเองก็ป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยนะฮะน้องสาวก็เพิ่งผ่าตัดต้อกระจกและก็ยังมีคนป่วยเบาหวานอีกณตอนนี้เนี่ยแม่อีทบอกเลยบอกว่าขอเอาชีวิตรอดก่อนและหลังจากน้ำลดไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำอะไรต่อครับ
4: พยายามไม่ร้องไห้แม่อดทนมาหลายวันแต่แม่กลับรู้สึกว่าปล่อยให้น้ำตามันออกมา

0: มันเจ็บน้อยกว่าให้น้ำตามันไหลเข้าไปข้างในแม่จะขอไปนู่นนะลูกบอกสอใหม่นะลูกรีพายลูกบ้านของแม่มาถึงอกแล้วแล้วเป็นไม้ด้วยลูกตอนนี้แม่ไม่เหลืออะไรแล้วลูกเนี่ยนี่นี่หลานหนัก160นี่คนที่น้องสาวเพิ่งผ่าต่อมาได้10กว่าวันแล้วน้องคนสุดท้องเบาหวานต้องฉีดอินซูลินแล้วบ้านที่หนูไปรับเนี่ยคือบ้านที่เราไปขอลี้ภัยเขาแล้วบ้านเขาก็กำลังน้ำจะเข้าแล้วลำบากมากลูกลำบากที่สุดเลยแม่ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือแม่ไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำพรขอให้ลูกหลานทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือมีความสุขมีความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกนะแม่ขอพระคุณอย่างสูงลูก
1: คือแม่อีได้บอกต้องขออพยพออกมาก่อนเลยคือไม่รู้ว่าระดับน้ำมันจะเพิ่มสูงอีกมากน้อยแค่ไหนด้วยขอเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่า
2: ขอก่อนให้กำลังใจคุณแม่ด้วยขอเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศเลยนะส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยคุณผู้ชมส่วนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีตอนนี้ก็กลายเป็นว่าระดับน้ำสูงประมาณเมตรครึ่งเลยนะคะ
1: ครับ
2: ผู้ป่วยก็ต้องอพยพย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะตลอด2วันที่ผ่านมาได้อพยพผู้ป่วยและเครื่องมือทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์แทนด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการอพยพว่ามีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอพยพมาแล้วประมาณกว่า300รายค่ะ
3: เราก็ได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยอยู่ประมาณสัก300กว่ารายครับงั้นนั้นเราก็ได้เปิดการให้การรักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรักษาผู้ป่วยด้วยรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อนซึ่งก็สนับสนุนเต็มที่นะครับโดยเฉพาะการหมุนเวียนบุคลากรนะครับการร้องขออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆซึ่งของเขาอ่ะมีเพียงพอที่จะให้การบริการได้นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ไม่มีกังวลครับเพราะว่าดูแล้วคนปราจีนเป็นคนใจดีครับ
2: ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์สถานการณ์เรียกว่ายังเพียงพออยู่นะคะเรื่องของทรัพยากรและการดูแลขณะเดียวกันคุยกับพี่พยาบาลนางสาวชวราค่ะเป็นพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเธอร้องไห้เลยเปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วมันทุลักทุเลมากยังโชคดีที่มีหน่วยทหารในพื้นที่คอยช่วยเหลือมองว่าถ้าไม่มีทหารเนี่ยสถานการณ์อาจจะแย่กว่านี้นะคะและอยากบอกประชาชนในพื้นที่ว่าขอให้สู้ไปด้วยกันค่ะ
4: ก็ทุลักทุเลพอสมควรค่ะแต่ว่าทหารก็ช่วยเราเยอะเลยค่ะแล้วเราก็พร้อมอะค่ะที่จะดูแลคนไข้ก็คือจะร้อนจะอะไรยังไงเราไม่เกี่ยงค่ะพี่เราก็ดูแลด้วยใจอยากบอกว่าให้สู้ไปด้วยกันอย่าพึ่งท้อเพราะว่าบ้านของเราก็เหมือนกันก็คือน้ำท่วมเหมือนกันหมดเอาตรงนี้ให้รอดไปก่อน
2: บ้านก็น้ำท่วมแล้วก็ต้องดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
1: ใช่นะฮะให้กำลังใจกับทุกๆคนกันด้วยนะฮะจากปราจีนไปที่ฉะเชิงเทรากันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าก็ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ระดับน้ำท่วมยังค่อนข้างสูงนะฮะเย็นเมื่อวานนี้ครับในพื้นที่ท่าตะเกียบมีฝนตกหนักลงมาทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาซ้ำอีกครับ
5: ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะล้นโลกรอบนี้ท่วมเราเต็มดูสวนยางเป็นทะเลแล้วตายหาละเป็นผู้ประสบภัยแล้วตอนเนี้ย
1: นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมครับหลังจากในพื้นที่บ้านท่ามะนาวนะฮะที่อำเภอท่าตะเกียบครับฝนตกหนักนะฮะจากนั้นคุณผู้ชมก็กลายเป็นภาพนี้เลยน้ำป่าสีขุ่นแดงเนี่ยหลากลงมาซึ่งจากรายงานบอกว่ามีพายุลมแรงครับฝนตกหนักลงมาเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตอนประมาณ4โมงเย็นหลังจากนั้นประมาณ5โมงครับมวลน้ำมหาศาลก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทันทีทำเอาชาวบ้านแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยนะฮะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากบ้านท่ามะนาวที่รับผลกระทบแล้วนะฮะยังมีอีกจุดนึงที่ฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำป่าเหมือนกันที่บ้านสามพรานครับที่อำเภอท่าตะเกียบนะฮะชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องอพยพกันช่วงกลางดึกเลยคุณผู้ชมเนี่ยฝนยังตกหนักเลยนะฮะในขณะที่ชาวบ้านบางคนบอกคว้าอะไรได้ฉันก็คว้าไปก่อนอย่างชาวบ้านรายนึงครับด้วยความตกใจนะฮะคว้าอะไรได้คว้ามาสุดท้ายเธอคว้าเอาที่นอนหนีน้ำเอามาเอาตัวรอดก่อนนะคุณผู้ชมเพื่อออกมาจากบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านกันด้วยขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับจุดอีกจุดนึงที่มีน้ำท่วมขังอยู่

0: ก่อนหน้านี้ในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและบ้านโพนะฮะน้ำยังคงท่วมสูงนะฮะทั้งคนสัตว์ก็เดือดร้อนกันไปหมดครับเมื่อวานนี้กู้ภัยเนี่ยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะในพื้นที่บ้านดอนทรายหนองเวียงครับอยู่ที่พื้นที่บ้านโพเพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าในบ้านเนี่ยมีแมวประมาณ18ตัวติดอยู่ภายในบ้านนะฮะงานนี้เจ้าหน้าที่ก็รีบเลยคุณผู้ชมครับเข้าไปช่วยกันขนย้ายน้องแมวนะฮะออกมาก่อนครับซึ่งเห็นบอกว่าก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปที่ศูนย์พักพิงได้เนื่องจากว่าที่ศูนย์บางคนแพ้แมวด้วยก็ต้องหาพื้นที่ที่พร้อมในการที่จะรองรับแมวเหล่านี้ส่วนเจ้าของแมวครับก็พาตัวออกไปได้อย่างปลอดภัยนะฮะเดี๋ยววันนี้เจ้าของแมวจะกลับเข้าไปดูเรื่องของอาหารแมวอีกครั้งนึงด้วยนะฮะและนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปช่วยเหลือคุณยายวัย80ปีครับที่ติดอยู่ภายในบ้านรอบๆบ้านเนี่ยน้ำท่วมประมาณเมตรครึ่งนะคุณผู้ชมโดยคุณยายเป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันครับแล้วก็แผลกดทับด้วยนะฮะติดอยู่ในบ้านเนี่ยมานาน4วันแล้วเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเข้าไปขนยาเคลื่อนย้ายนะฮะคุณยายออกจากบ้านครับนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโพเพื่อที่จะทำการรักษาต่อไปทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับพอย้ายไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องคอยดูแลต่อเนื่องกันด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าฉะเชิงเทราครับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะชาวบ้านในพื้นที่บอกเลยว่าปีนี้หนักมากจริงๆหลายคนหลายอำเภอได้รับผลกระทบกันไปหมดทั้งท่าตะเกียบพนมสารคามราชสารนะฮะแล้วก็บางพื้นที่ที่ไม่เคยน้ำท่วมแต่ก็ท่วมนั่นก็คือที่อำเภอบางคลานั่นเองนะฮะ
1: นะคะต้องส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้นั่นก็คือโครงการวันสร้างสุขของเราค่ะทีมงานยังคงเร่งแพ็คถุงยังชีพวันสร้างสุขจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์จากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศเพื่อลำเลียงส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้นะคะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะหลายคนหลายแรงไม่ว่าจะเป็นพี่เดียววรัตน์ตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดคุณสมศรีพุทธิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรรวมทั้งนักแสดงจากช่องวัน31และศิลปินแกรมมี่โกค่ะก็มาช่วยกันด้วยนะคะสำหรับสิ่งของในถุงยังชีพครั้งนี้ก็มีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมข้าวสำเร็จรูปกระดาษชำระยาสามัญประจำบ้านของใช้จำเป็นต่างๆด้วยนะคะโดยทางด้านของตัวแทนศิลปินแกรมมี่โกลด์เนี่ยได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านมาด้วยค่ะ
2: ไปนะคะมาช่วยเหลือกันนี่คือน้ำใจจากคนไทยมันไม่ทิ้งกันจริงๆเลยนะคะวันนี้ดอกอ้อและพร้อมน้องๆทีมงานของแกรมมี่โกลด์มาร่วมด้วยช่วยกันกับวันสร้างสุขนะคะวันสร้างสุขของช่องวันนะคะวันนี้ก็มาเติมกำลังใจเริ่มรอยยิ้มให้กับทุกๆคนนะคะ
3: ขอส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวถุงก็จะไปถึงพี่ๆน้องๆทุกๆท่านเลยนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะ
1: หลังจากแพ็คแล้วเย็นเมื่อวานนี้ทางมูลนิธิเพชรเกษมก็ช่วยขนถุงยังชีพทั้งหมดกว่า200ถุงเลยค่ะนำขึ้นท้ายรถแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยตามพื้นที่ต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะสำหรับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะเนี่ยเราขึ้นบัญชีให้ด้านบนหน้าจอนะคะชื่อบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยหมายเลขบัญชี925-301-3131ธนาคารกรุงเทพหรือว่าใครจะสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นให้ตอนนี้ก็ได้ไม่สามารถหักภาษีได้นะคะซึ่งยอดบริจาคล่าสุดอัปเดตเมื่อวันนี้ช่วงประมาณ 6:30 อยู่ที่ 712,182 บาทขอบคุณทุกท่านน้ำใจเราจะส่งไปถึงมือผู้เดือดร้อนสู้ไปด้วยกันและผ่านไปด้วยกันนะคะ
0: ใช่นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานวันสร้างสุขก็จะลงพื้นที่แขกร่มกล้าวด้วยเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่ายังเป็นอีกหนึ่งจุดที่ยังได้รับผลกระทบอยู่รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยเหมือนกันเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้คุณผู้ชมผมอยากจะเชิญชวนทุกๆคนครับโหลดแอปวันดีติดมือถือกันไว้หน่อยนะฮะเพราะว่าคุณสามารถดูความบันเทิงได้ครบทุกเรื่องเลยนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ครับที่กำลังเข้มข้นนะฮะอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลครับกับเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นนะฮะเพื่อต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นรับครับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นสายละครดูง่ายดูแล้วคลายเครียดครับก็ต้องเรื่องนี้เลยนะฮะกับนักตบวัดโคกปังครับกับเรื่องราววุ่นๆนะฮะของทีมวอลเลย์บอลที่ทั้งสนุกทั้งฮาดูได้แบบเพลินๆเลยครับ ส่วนวัยรุ่นที่กำลังอินกับเรื่องของหัวใจห้ามพลาดครับกับจูเลียตแอนด์จูเลียตรักแรกของสองสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันและความเข้มข้นความขัดแย้งในครอบครัวแถมยังรวมนักแสดงรุ่นใหญ่ไว้อีกเพียบนะฮะและนอกจากนี้ครับยังมีละครซีรีส์อีกหลากหลายแนวนะฮะรวมไปถึงวันดีชอสครับซีรีส์แนวตั้งตอนสั้นดูง่ายเดินเรื่องไวนะฮะเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องให้เลือกเนี่ยเพียบเลยทั้งหมดนี้สามารถเปิดดูได้ผ่านทางแอปวันดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรือว่าชอบเรื่องใหม่ๆก็มีให้เลือกครบนะฮะเพราะฉะนั้นโหลดแอปวันดีติดมือถือกันไว้ได้เลยนะฮะแล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟิลของคุณได้เลยครับและที่พิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับย้ำนะฮะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: ต้องมีติดเครื่องไว้แอปวันดีดาวน์โหลดเลยนะคะส่วนเรื่องราวเหตุร้ายที่มากับน้ำท่วมต้องระวังหลายบ้านคือไม่มีไฟใช้จุดเทียน
0: ครับ
1: หน้าจุดเทียนล้มไฟไหม้บ้านอย่างหนักเลยนะคะแล้วหลายคนคึกขนองอย่างวัยรุ่นชวนกันเล่นน้ำท่ว
0: ม
1: สุดท้ายจมหาย2รายเร่งค้นหาช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: ู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่ B-Quick รับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000 กิโลที่ B-Quick ฟรีไส้กรองฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
1: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
4: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: บรรเทาอาการไอ
6: ขับเสมหะ
5: ทำให้ชุ่มคอ
6: ยาแก้ไอตราเสดาว
5: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
8: มองเฟลอร์โอมิรอล
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
18: ใช่
17: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคลเลยนะรู้สึกใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
19: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
20: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ความสนุกสนานแบบป่วนๆจากเจ้าแมวตัวนี
1: ้คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
4: คุณผู้ชมครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะมีเหตุการณ์ไฟไหม้คุณผู้ชมครับจากบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ลามไปเนี่ยทำให้บ้านเสียหายกว่า6หลังด้วยกันซึ่งสาเหตุเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์เพราะเจ้าของบ้านจุดเทียนเอาไว
5: ้ค่ะ
4: แล้วดันออกไปทำธุระนะฮะสุดท้ายเทียนมันล้มใส่ราวตากผ้าทีนี้ไหม้วอดเลยคุณผู้ชมครับหลังรับแจ้งเหตุนะฮะทั้งนักดับเพลิงกู้ภัยตำรวจไปยังจุดเกิดเหตุครับอยู่ที่ชุมชนคลองสวนพลูที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนเก่าแก่ด้วยนะฮะมีบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านไม้ครับปลูกติดกันไว้โดยไฟเนี่ยมันลามจากบ้านต้นเพลิงไปยังบ้านข้างเคียงครับทำให้มีบ้านวอดทั้งหลังนะคุณผู้ชม4หลังด้วยกันแล้วก็ยังมีอีก2หลังครับเสียหายบางส่วนนะฮะแต่ว่าการควบคุมเพลิงค่อนข้างช้าแล้วก็ยากลำบากครับเนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ในซอยแคบรถดับเพลิงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงตัวบ้านได้นะฮะจำเป็นต้องมีการลากสายในการฉีดน้ำกว่า600เมตรหลังเกิดเหตุตำรวจเนี่ยมีการไปคุมตัวชายรายหนึ่งเอาไว้ครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเจ้าตัวยอมรับบอกว่าตัวของเขาจุดเทียนทิ้งเอาไว้นะฮะโดยที่บ้านเขาเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกไปธุระโดยที่ไม่คิดว่าเทียนที่เขาจุดนั้นจะล้มใส่ราวตากผ้าจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้นะฮ
5: ะ
4: ซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ครับมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก4รายก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนเบื้องต้นความเสียหายครับจากการประเมินนะฮะน่าจะไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทด้วยกันนะฮะระวังกันหน่อยนะใช้ฟืนใช้ไฟโดยเฉพาะหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วบางที่บอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องจุดเทียนแบบนี้ต้องระวังด้วยนะฮะ
5: เช็คให้ดีเช็คให้พร้อมก่อนนะคะ
4: ครับ
5: ส่วนที่สุพรรณบุรีคุณผู้ชมน้ำท่วมแล้วชาวบ้านกลุ่มวัยรุ่นนะคะชวนกันไปเล่นน้ำท่วมสุดท้ายจมหายไป2รายนี่เจ้าหน้าที่ต้องรีบงมค้นหาเลยจุดนี้อยู่ในบ้านท่าช้างหมู่8ตำบลสารขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีช่วงค่ำวานนี้ค่ะด้วยจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนที่มีน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรพอน้ำท่วมขังเนี่ยบางจุดเราก็มองไม่เห็นแนวถนนเนาะมองไม่เห็นหลุมขนาดเจ้าหน้าที่ค่ะยังต้องประเมินบางจุดใช้เรือออกไปสำรวจก่อนแนวถนนอยู่ไหนหลุมอยู่ตรงไหนคุยกับในฟลุ๊กอายุ18ปีเขาเล่าให้ฟังก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนทั้งหมด5คนชวนกันมาเล่นน้ำตรงนี้ตั้งแต่6โมงเย็นเล่นจน1ทุ่มกว่า มีเพื่อนพยายามเกาะเสาอยู่ค่ะปรากฏว่าหลุดมือเพื่อนถูกแรงน้ำพัดจมหายไปก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เมื่อมาถึงค่ะก็ระดมกำลังค้นหาจนกระทั่งพบร่างเด็กหญิงวัย14ปีนักเรียนชั้นม.1จมเสียชีวิตในน้ำนำร่างขึ้นมานะคะและค้นหาต่อจนกระทั่งเวลาตี3พบร่างในนิวอายุ16ปีเสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกันรวมเสียชีวิตทั้ง2รายเลยนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เลยต้องฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะโดยเฉพาะเด็กแล้วเยาวชนนะคะว่าหลีกเลี่ยงเล่นน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเนาะเพราะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นแนวถนนหรือว่าหลุมได้หรือว่าบางจุดที่มีความลึกเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเคสนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะอ
4: ย่าว่าแต่การออกไปเล่นน้ำเลยนะฮะการขับรถฝ่าน้ำเองก็ตามเรามองไม่เห็นเลยว่าใต้น้ำมันมีอะไรบ้าง
6: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
7: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
8: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
9: มันได้ผักทั้ง5สี
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
10: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
10: น้ำยาซีเรีย
5: สว
10: ั
5: สดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะอุ๊ยตายแล้วยกแก้วขึ้นมาเลย
5: โอ้โหเมียเขาดื่ม
11: ใ
5: จหอมมาถึงนี้เลยอ่ะ
11: ใ
5: ช่เป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างคะ
11: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่า

0: ใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไม่เพราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
1: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะที่ชงดื่มง่ายๆฟาร์มเดลิเวอรี่พลัสของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะอร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
2: ชอบตรงไหนรู้ไหมอย่างพี่แอนนี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
0: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนา
1: ะ
0: เออแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสวันละ1ซองแค่นี้เอง
1: โปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
2: ้
1: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยว่าเบลเชียโปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
2: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่าสินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6ป
1: ี65 66
2: เอางี้ก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
0: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
2: ไปต่อไหมพี
1: ่ไปต
0: ่อแน่นอนเลยค่ะเพราะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสเนี่ยนะคะเป็น1ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุด
2: ๆเพราะเรากินอะไรต้องกินให้ครบเนาะ
1: จริง
2: ซึ่งจริงๆทั้งหมดทั้งมวลมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
1: ใช่
2: ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนอะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีเพราะแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะมั้ยเมียวว
1: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบรอกโคลีเอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆสลัดลี่ใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิ้ลนะคะอะเซโรราเชอรี
2: ่
1: คามูคามูซุปเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนอ่ะทานสดไม่ได้มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบลูเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
2: ถ้าใครไหวก็แฮปปี
1: ้
2: แต่ถ้าไม่ไหวก
1: ็
2: อย่างพี่แอนเองก็
0: ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างนี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
2: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะ คุณจะเอาโปรหนึ่งที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
1: อุ๊ยเลิศ
2: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที่บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่องทานได้80วันนะฮะ999ทหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอะโปรที่2คุ้มกว่าแล้วโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้ว
1: ใช่
2: ถ้าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแคปหน้าจอไว้นะครับแคปนะโอเค02

0: 179925โทรสั่งได้เลยครับ
1: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
0: ้
1: คืออยากให้ทุกคนน่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนน่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่มั้ย
2: 3ปีแล้ว
1: พี่ติ๋วดื่มมาตั้งแต่
0: ชนะพี่แอนเพราะเขาอยู่
1: เขาดื่มเขามาก่อนนะ
0: เขามาก่อนมา4ปีครับพี่ติ๋วน่ะ
2: โอ้ก็พี่ติ๋ว80แล้วอ่ะใช่มั้ย
0: ใช่ตอนนี้80แล้ว
2: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้นแกยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาตั้งแต่นะใช่
1: ตั้งแต่เวอร์ชันแรกอ่ะ
2: สวยเนอะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตายตาย
0: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
1: ใช่
0: อีกหนึ่งบ้านนะหนึ่งบ้าน
1: อีกหนึ่งบ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กากใยไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
1: อุ้ยชงเสิร์ฟเลย
2: ชงเสิร์ฟเลยใช
0: ่ง่ายมาก
2: คุณแม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
0: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พอทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
1: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเนื้อสัมผัส
0: นี่แหละ
2: ฉีกชง
0: ดริงก์หน่อยดริงก์ดริงก
2: ์ชงดื่มถ้าเกิดว่าไม่อยากเย็นก็ไม่แบบไม่แข็ง
0: ใช่แล้วแต่คุณผู้ชมเลย
1: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายแล้วสบายสบายเป็นไปตามปกติชิลชิลยามเช้าพ่อแม่
0: และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้จะมีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
1: จะไม่ต้อง
0: มีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
1: อ
0: ุ้ยเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอาหนึ่งหรือเอาสองดีนะโปรหนึ่งนะพี่แอนทานได้2เดือน799โปรที่2อันนี้เกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
1: จริง
0: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
1: ใช่นี่โปรพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
0: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน02-817-9925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
1: จริงๆทานยาวทานทางบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเน
2: า
1: ะพี่แอน
2: ใช่ค่ะแอนมาเองทั้งทีนะคะมีให้เลือกชอบทางซ้ายหรือทางขวา
0: เฮ้ย
2: แล้วแต่สะดวกเลย
0: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
1: ี้
0: ยครับ
2: แอนว่าจริงเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
1: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
0: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอ่ะอยากได้โปรนี้โทรมา02-817-9925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
2: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: แล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ยินดีต้อนรับน้องมูน้องมาเวลครับผม
1: สวัสดีครับ
2: วัตถุดิบที่เราจะไปล่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่หายาก
1: นั่นก็คือวันพีช
2: วันพีชเฮ้ยฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลยไปนะครับพี่ออกลูก
0: ออกเลยอ่ะ
2: ไ
0: ปหอ
2: ยเข้าไป
0: ดูดิเฮ้ยเฮ
1: ้ยมันเคยเอาได
3: ้มันคือหอยมีชีวิตมันหล่อมีหอยลาด
1: คุณทำอะไรอ่ะ
4: ผมกำลังเป็นหนึ่งเดียวกับหอย
1: จะมีหอยมันแล้ว
0: โอ้โหอะไรอ่ะ
2: ใช่ยากนะนี
1: ่ครับ
0: ปีกทะเล
1: อ้าว
0: อ้าว
1: อ้าว
2: อีอะไรเนี่ย
1: โอ้ยโอ้ย
2: ไป
5: เล่นกันตรงนี้กันตรงนี
1: ้ป้าป้าป้าป้ากลับก็ได้
5: จับเข้
1: า
6: ผมบอกเลยว่าสกิลทำอาหารผมเนี่ย
7: เป็น10
6: 0
8: ครับมากอันนี้แหละใช่เลยเจอเค็มเท่านั้น
1: ไม่ฝากใ
2: จกินแล้วคิดถึงแม่เลยอ่ะ
9: แอทแทคสูตรน้ำเข้มข้นยิ่งขยับผ้ายิ่งหอมลดภาระงานสาเพิ่มเวลาความสุข
0: ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับน้องมูน้องมาเวลครับผม
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้ใช้คำว่าเมนูของเราเนี่ยหรือว่าแบบวัตถุดิบที่เราจะไปล่าเนี่ย
1: ครับผม
2: เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่หายาก
1: นั่นก็คือวันพีช
2: วันพีช
0: เฮ้ยเอาหมวกได้เนี่ย
2: ใช
1: ่ลูฟี่
0: เราจะไปเอา
2: ลูฟี่อ่ะ
0: โซโล่แล้วกันโซโล่
1: หอยหลอด
2: หอยหลอด
0: ครับผม
2: หอยหลอดนี่เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ชนิดที่ว่าแบบเอายากนะ
1: เอายากด้วย
2: ใช่บางตัวมันอยู่กันแบบอ
0: ยู่ในรูไง
1: เราอยู่ในรูเราต้อง
2: รูมันรูเล็กเองเท่านี้เองใช่ตัวมันประมาณเท่านิ้วชี
1: ้อ่
2: ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปถึงหมายกันดีกว่า
0: ครับผม
2: จะได้ไปดูหมายเดี๋ยวใช่แล้วก็เดี๋ยวบอกวิธีการเอาอีกทีนึงว่ามันจะจับยังไงวันนี้คู่ต่อสู้เราเยอะมากเลยเห็นไหมเขาเดินบนผิวทะเลเห็นไหม
1: เห็นไหม
0: เฮ้ย
2: เห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้น
0: คู่แข่งเยอะนะวันนี
2: ้คู่แข่งเราเยอะเราต้องรีบไป
1: ได้ครับผมทำเกม
0: ไปนะครับพี่ออกลูก
1: ออกเลยอ่ะเนื
0: ้อเหมือน
2: ถึงแล้ว
0: ยอดละ
1: ลง
2: ไ
1: หม
2: ลง
1: ม
2: าแต่ก็คนเราเนาะแบบดีนั่งอยู่ดีมี2ขาใช่แค่ลุกเท่านั้นแหละมีหลายขาเลย
1: เฮ้ย
2: ลุกปุ๊บ9ขา
1: 3ขา
0: 9ขา
2: เท้าไม่เหลือนึกว่าโน3ขาซะแล้ว
0: นี่หอยหลอดตัวนี้
2: ไหน
0: แต่ตัวนี้มันตาย
2: อ๋อตัวตายนี่ตัวนี้มันตาย
0: เฮ้ย
2: นี่มันแปลกว่าเปลือกมันแปลกมั้ย
0: เปลือกมันอย่างงี้เคยกินที่หม่าล่าอยู่พี่
2: ใช่มั้ย
0: อย่างงี้เลย
2: ใช่ๆๆ
0: อย
2: ่
0: างงี้เลย
2: ไม่สนุกแล้วเขาเคยเห็นแล้ว
0: เคยเห็น
2: ใช่เปลี่ยนเลย
0: ไม่เคยจับแต่ไม่เคยจับ
2: ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวตามมานี่
1: อ๋อนี่คือปรมาจารย์หอย
2: ปรมาจารย์หอย
1: มีผู้เชี่ยวชาญหอยด้วยเจอมาแล้วทุกหอย
2: ใช่ไม่ว่าจะเป็นหอยเล็กหรือหอยน้อยไม่ว่าจะเป็นหอยใหญ่หรือหอยย่
1: อ
2: ยแม้กระทั่งหอยน้อยตัวเล็กนิดเดียว
0: นะโอ้ยนี่เขาไปจิ้มแล้ว
1: ปรมาจารย์หอย
2: อย่างงี้ในขณะนี้เดี๋ยวเราดูพี่เขาก่อนก็ได้
1: น
2: ี่
1: โอ
2: ้
1: โห
2: ใช่เราดูพี่ละเวลาที่เราจิ้มอ่ะเราต้องกระแทกไฟไงครับ
1: กระแทกทราย
2: ให้มันพุ่งน้ำขึ้นมาใช่ไหมพี่
5: มันกระเทือนไงเพราะมันมีตัวหอยขึ้นมานะมันก็จะมีน้ำพ่นขึ้นมา
2: อ๋อ
1: น้ำพ่นขึ้นมา
10: แล้วมีท่าที่มีไหมฮะคุณลุงตรงนี
5: ้ก็นี่น่าเป็นตัวนั่นเอง
0: เฮ้ยเอ้าตอนไหนอ่ะ
2: แล้วเม็ดเงียบเลยนะไม่บอกเลยนะ
5: จอจะมากินที่ไง
0: เอ้าเหรอ
1: โอ
5: ้ไหนหอย
10: นี่แหละ
2: อยู่ข้างใน
1: อ๋ออ
0: ย่าไปง้าง
10: นะเดี๋ยวดองตุ้มอยู่ข้างใน
1: เนาะอยู่ข้างใน
2: เว้ยนี่คือแบบก็เป็นหอยชนิดนึงที่ราคาก็รุนแรงอยู่นะพ
1: ี่แรงอยู่นะ
0: ที่เขาด่ากันอีหอยลอดเนี่ยนี่คือตัว
2: นี้แหละ
0: อ
2: ี
0: หอยลอด
2: นี่แหละตัวน
0: ี้เลยโอเค
2: ใช่เราก็จะจิ้มใช่นะจิ้ม
0: อ่ะกูทำแล้วกันเดี๋ยวพี่ดู
2: จิ้มมันจะพุ่งขึ้นมาจะ
0: ทำกำลังใจ
5: มันเลือดหอยลอดเนี่ยได้ไหมพอเราขัดปุ๊บเนี่ยออกมาจะเด้งมันจะเปิด
2: มันเปิดรู
5: มันจะมีน้ำพุ่งมาที่น
0: ั่
5: นเราเนี่ยมันต้องค่อยๆแล้วมันจะมีม้าจะตามดูเลย
2: หยอดแป้งเข้าไป
0: ดูดิ
2: เฮ้ย
0: โอ้ย
2: โอ้ย
0: พูดจับ
2: โอ้ย
7: มันขยับได
11: ้มันขยับได
3: ้มันคือหอยมีชีวิตมันหล่อ
11: มันคือหอยอีหอย
12: ทำไมมันใส่ถาด
3: อีหอยลาด
7: นี่ดูนวดตรงนี้เอามาหยอดดิ
13: หยอด
7: เอาไม้เอาไม้ที่เราแช่น้ำก่อน
11: แล้วรูนี้นี่รูนี้เห็นปะค่อยๆเหยียบปากรูมันแล้วดูขยับซ้ายขยับขวามันจะตามรูเลยทำไหมตามไหมสองรูเลยสองตัวเลย
13: สองตัวเลยเหรอ
11: ทำไมจุดมันไม่ออก
13: เฮ้ย
11: มาแล
13: ้
11: ว
13: มาแ
11: ล้
13: ว
11: มันหนี
12: เวลาเรา
11: เ
12: หมือน
11: ฟ้าเนี่ยเราฟ้าเนี่ยเหรอ
13: ไอตัวนี้อ่ะไอตัวนี้ไม่ยอมออก
11: แล้วเราจับอย่างนี้เลยไหม
13: นี
11: ่หายตัวแล้ว
12: คือจะเวลามันลงมันก็จะลงเร็วเลย
11: หายตัวแล้ว
14: เป็นไงพี่นุ่นเริ่มแบบนี้ได้ยังคะแบบ
7: เล็บเสียหมดแล้วเนาะ
12: เล็บเสียเนาะเล็บเจลพี่อ่ะ
11: ทำมา 500,000 ฝ่า
3: ร้านไหนวะ
7: เล็บเสียครับเนี่ย
11: อุ้ยอันนี้อะไรครับพี
3: ่อุ้ย
7: อันนี้อะไรนะ
11: อันนี้น้ำออกบอก
7: ว่าไม่ใช่ไม่ใช่
12: ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกไม่ใช
7: ่ข้อที่ข้อนี่มันแรงนะครับเอาเอาไม้ขึ้น
12: ไม้ขึ้นอ้าวทำไมมัน
7: ตาม
12: เ
7: ราตาม
11: เอามันแรงไปใช่ไหมพี
7: ่ตกใจ
11: โดนตัวปุ๊บมันก็จะออกไ
3: ปอ๋อคือโดนตัวก
12: ็อุ้ยอุ้ยใหญ่มาก
11: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ต้องใช้เวลากี่ปีเนี่ยถึงจะรู้ว่าอันไหนคือหอยอะไรนี
7: ่สามวันก็รู้ได้ไม่ใช่น้ำ
11: อุ้ยนี่ครับพี่
7: ใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่
12: ยังไม่ถูกจัง
3: เราดูไม่ค่อยเซียนนะฮะ
7: หอยปลาเป็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหา
11: ตลับเต็มเลย
12: ใช่หอยตลับเยอะ
11: มากหอยตลับดีกว่า
12: ตอนนี้หน้าที่ผมเหมือนแค่เก็บหอยเก็บหอยเข้า
11: เก็บหอย
3: ผมเจอแต่นิ้วพี
11: ่ก็ว่าหอยมิ่มจังเพราะว่าทำไมมันจะลงเลยพี
3: ่เฮ้ย
11: ตัวใหญ่นะ
12: ใหญ่ด้วย
11: เอาเอาปะ
12: ไม่เอาน
3: ี่ละผลทางใหม่หอยรอดอาจจะไม่ใช่
7: นี่ตามไม้ไหม
11: ตัก
7: ตามไม้อ่ะ
3: โดนนี่เลยโอ้ยนี่เนี่ยโอ้ยนี่
11: พ่อวะ
3: เอา
11: ไป
3: เ
11: ดี๋ยวเดี๋ยวมือป่ะ
7: เดี๋ยวแตกเด
11: ี๋
7: ยวแตก
11: เรียบร้อยแตกจริงๆแล้วหอยรอดเวลาเรามันขึ้นมาเราจะไปฟังได้
12: จะไปฟัง
11: ค่อยๆเอามือปิดปาก
3: ให้มันจม
7: น้องจีบอย่ามาเกลี้ยรุนแรงเ
11: กินไปครับ sorry ครับรุนแรงเกินไป
3: โอ้ยหล่อบอยนะฮู
11: sorry
12: เฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะ
11: หอยมันกำลังตอดหมด
12: เฮ้ยผมกำลังเป็นหนึ่งเดียวกับหอย
11: คุณเป็นหอยมาสเตอร
12: ์ใช่ตอนนี้ผมเลยจะสามารถบอกได้ว่า
11: จะมีหอยมาแล้ว
12: นี
13: ่เฮ้ยมาแล้ว
11: ว้า
3: วอะไรอ่ะ
11: โอ้โหแล้วมีอะไร
13: อันนี้เขียวว่าตัวต้อง
11: ต้องงานต้องงาน
13: เจอไม่เจอสักตัวเลยป่ะวิ่งเอาจริงเอายากนะนี
12: ่คุณพาผมมาไม่เจอเลย
13: ใช่หายากนะนี
12: ่ครับ
11: ทำไงดีเนี
13: ่
11: ย
13: แมคโครเท่าไหร่นะ
11: เพิ่งบอกว่าหายากถ้าพี่แกมาหยอดอยู่ข้างๆเราได้ตัวนี่คือหาเลยนะ
12: ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมทะเล
11: เอา
3: แล้วตัวใหญ่ด้วยนะ
11: เพิ่งบอกว่าหายากถ้าพี่แกมาหยอดอยู่ข้างๆเราได้ตัวนี่คือหาเลยนะ
3: เอาแล้วตัวใหญ่ด้วยนะ
11: เอา
13: แล้วก็ต้องมืออ
11: ะไรเนี่ย
14: โอ้ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย
11: เอ้า
12: ตายแล้วเหรอ
11: พี่มีตัวตนมั้ยเนี่ย
13: ง่ายๆเหรอ
11: เออพี่ดูทำทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยอ่ะ
7: ทำไมชีวิตพี่มันง่ายจ
11: ัง ใช่ทำไมชีวิต
7: พ
11: ี่
7: เนี่ยเห็นไหมเน
11: ี่ยแก
7: จอดก่อน
11: เอาไ
7: ม้ต่อไปครับ
14: อันนี้ได้ยังเขาเลย
12: ได้หอยละ
3: เฮ้ย
12: ได้หอย
11: ว้าวไปแล้วอุ้ยมันพ้นน้ำโอ้โห
12: น้ำมา
3: โอ้ยใหญ่มาก
12: ใช่
11: ว้าวถ้าเรามีความพยายามเนี่ยน้อยทำมันได้
12: ใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับ
3: สำเร็จไหมไม่รู
12: ้ใช
11: ่ผมอยากกินหอยเชลอ่ะ
12: เฮ้ย
11: มีปะ
12: ตลาดไหม
11: เอาครับท่านผู้ชมครับผมลงไปดูหอยด้วยกันครับ
3: ไป
12: มันก็เสียง
11: เห็นไหมครับผมหอยมันหายากนะครับท่านผู้ชมอย่าไปกดราคาแม่ค้านะ
12: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: ตัวนี้ใหญ่ว่ะ
11: ตัวใหญ่เนี่ยพี่เขานำ
12: เราเองเลย
11: นำเราก้าวนำหน้าเรา
12: ถึงก้าวหน้าเราถึงก้าวสมอง
11: เตรียมก็เต็มขันที่ขายได้เท่าไหร่ครับ
7: แค่ได้หลายร้อย
3: ฮะจริงเหรอ
12: โอ้ยเชื่อไหมยังไม่เจอสักรูเลย
3: นี่มันห่ออยู่นี่ก็ห่อขึ้นมา
12: เฮ้ย
3: เขาหยอดไหมเขาหยอดไหมเขาหยอดไหม
12: เบบี้เอาไปก่อนไปก่อน

0: ยนะหยอดแล้วเห็นสเล็กก็ไปเลย
1: ใช่
2: มีอะไรที่พี่กลัวไหม
1: มีกลัวอยู่อย่างนึงอ่ะทั้งชีวิต
3: นั่นคือ
1: นะกลัวเปลือกส้ม
2: อะไรน่ะเอาออกไปนะ
1: เปลือกส้มเพราะไม่ได้มันหอมไม่มันแบบน่ากลัว
2: ฮะ
1: เดี๋ยวพ่อครูขาเขาดูน่ากลัว
2: งั้นผมอยากกินส้มตำส้ม
1: เออน่ากลัวไม่เอา
2: เดินดารากลัวต้องกลัวเนาะ
1: ต้องมีอะไรกลัว
0: มันคาไปไกลมากเลย
4: แค่ให้พี่พาไปกินกันดีกว
0: ่
4: า
0: ไม่
1: รอแป๊บนึงนะหนูแป๊บนึงนะพี่โน้เขายังหนุกอยู
0: ่เออ
1: ไปอ่ะ
4: ให้พี่ภูไปอาบน้ำด้วย
0: ไม่
3: เป็นไรผมยังอยู
0: ่ไปแล้วพ่อกับลูก
1: อันนี้กูจิ้มอย่างเงี้ยทั้งวันอันนี้
3: อันนี้เหมือนเล่นเปียโนนะ
1: หรือเราเล่นจริงเดี๋ยวเป็นเมโลดี้เปียโนให
3: ้โอเคเลย
0: โทษนะ
1: ขอโทษที่เป็นโนลืมเป็นโนลืมตึงสาย
0: โอเคเซตก่อน
1: A minor A minor A minor A minor A minor G G F F F F sharp F sharp minor B flat B flat B flat
0: ไม่เป็นเพลง
2: เหรอเป็นโน้ตแล้วแต่ต้องเข้าไปเสิร์ฟ
1: เป็นโน้ตตัวนี้เล่นเป็นโน้ต A minor A minor A minor
2: แล้วพี่เขาบอกว่าถ้ามึงเล่นแบบนี้ไม่ต้องให้ครูช่วยหาก็ได้
0: ไม่มีอะไรเกี่ยวกับหอยเลย
1: ยังคิดยังไม่มีสาระ
2: ไปดูฝั่งโน้ตยังจริงจัง
1: แล้ววันนี้
2: ได้อะไรบ้าง
1: ได้กิ่ม
2: เดี๋ยวไม่ได้ก่อน
1: แค่นิ้วกูจะซดอยู่แล้วเนี่ย
2: มันยังไม่เจอสักรูเลยเนี่ย

0: แค่นิ้วกูจะซดอยู่แล้วเนี่ยมันยังไม่เจอสักรูเลย
1: เอาจริงเรายากนะนี่คุณพาผมมาไม่เจอเลย
0: ใช่
2: โอ้ย
0: หอยตลับพี่เขาได้เยอะมากเลย
2: โอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโคเป็นควาย
3: โคเป็นอะไรนะ
2: ไม่รู้
1: ผมโคเมอร์เหรอ
2: ที่นี่โอ้ยโอ้ย
1: ไป
0: เฮ้ยกันลง
1: ไปดู
0: แหนกแหนกนี่อ๋อแล้วมันก็จะขึ้นควันอย่างนี้ใช่ไหม
1: จะตามรู้ว่าตายไง
2: เนื้อมาละ
3: อุ้ยมีแล
0: ้วอุ้ย
3: มันสู้อ่ะมันสู้อ่ะ
2: สู้อ่ะเอาไว้พี่สู้ไว้เฮ้ย
1: ไปแล้วตัวนึง
0: ไปอีก10ตัว
2: ไม่ไหวแล้ว
0: แค่นี้มันไม่อิ่มแล้วหรอกเนาะ
2: จริงพวกผมกินเยอะมาก
0: ใช่
2: แต่ไม่กินหอย
0: ผัดชิมไหมเน
2: ี่ยลอง
0: เลยหายากนะนี่ใกล้น้ำปะใช่ไหมพี
1: ่ใกล้น้ำก็จะเริ่มจะหมดแล้ว
2: ใกล้น้ำทะเล
3: เขาดูต่อต้านความคิดนี่นะ
2: ใกล้น้ำทะเล
4: คือจริงๆนะลุงไม่ชอบพี่โน
2: ่หรือแล้วไปจับนกนี่ไหมพ
1: ี่เริ่มจะร้องเ
2: น
1: ี่ย
2: ก
1: าดำนะ
2: กาอะไรกาน้ำหรือกาดำนะ
0: นกกระยางคอ
1: ฮ
0: ะ
1: นกกระยางคอ
2: ตรงนี้เรามีนกกระยางนะ
0: ใช่นกกระยางอะไร
2: มันนกกระเรียน
0: มันนกกระเรียน
3: เอาถังนี้ไปเก็บดิมันร้อนแล้วมันเหนื่อย
4: หิวย
3: ังหิวแล้วครับอยากไปแล้วครับ
1: หิวแล้วครับพ่อฮ
3: ะ
0: เอากินทรายไปก่อนทรายนี้ไม่ใช่ทรายธรรมดาจะเป็นทรายโซเดียมทรายผสมเกลือป้าๆๆกลับก็ได้เราคงฝืนไปไม่ได้หรอกใช่แล้วก็อีพีนี้คงเป็นอีพีสุดท้ายแล้วที่เราจะมาหาหอยหลอด
3: เฮ้ยแต่ก็เยอะพี่หิว
0: แต่เป็นหลอกคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างขนาดนั
2: ้
0: น
2: แต่พี่โน่เก่งทุกเรื่อง
0: หอยหลอดนี่แหละ
4: เฮ้ยต้องมีเยอะมาก
2: ค่
4: ะ
2: เฮ้ยอันนั้นเขาสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เราดูก็ได้
3: ขึ้นมาเองเยอะมากเลยไป
1: พี่ที่เราอยากกินไหมอ่ะ
3: กูอยู่กับใครวะเนี่ย
0: สบายหอย
2: โอ้ยเด็กว่ะ
4: มันมีอะไรแดงๆป่ะ
0: ว่าคุณตา
5: แต่ว่าเล่าเรื่องผีนะโอ้ยขอเล่าเรื่องนี้นะ
2: นี่เหรอ
5: โอ้ยดู
2: คนล
5: ุ
2: กเลยเหรอ
3: ดูคนลุก
5: ตากแดดเมื่อกี้ไหม้หมดเลย
2: ใช่ครับไม่ดูเฉย
3: เหนื่อยวะ
2: ผมว่ามันหน้าที่นะ
6: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
7: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัย

0: ใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
7: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
8: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
9: อร่อย
8: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
10: ว
8: ัน
10: นี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกจันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
11: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
12: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
11: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
10: นิดเดียวไม่ต้อง
11: มันเป็นเนื้อครีม
10: ใช่เ
6: นี่ย
10: ทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
11: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
13: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: ลูกทุ่งหวานๆวันนี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ
17: มาลัยผ่านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจน้อมเดียวฟันมาวัดเอ๋ยวัดโบ
16: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
18: ที่มันมีฟันนี่หว่า
19: ทีเล็กมึงพาใครมาก
7: ูพาเขามาเพื่อช่วยเงิน
18: ทีเล็กเงา
19: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงมา
5: จะคุย
3: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
15: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
0: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้ทำแกงไทยทำไมยากจัง
14: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
6: อร่อยง่าย
12: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
14: ไม่

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: โอ้ยทำไมอากาศมันร้อนอย่างนี้เนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้ได้แล้วเย็นๆกินโอ้โหน่าจะสดชื่นมากเลยอ่ะ
2: แต่หนูไปเอาน้ำให
1: ้โอ้ยไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าพี่มีนี่เลยจ้ะนี่นี่เลยครับ Nestle Extreme Strawberry Sundae เดี๋ยวพี่ขอกินสักคำก่อนนะคลายร้อนก่อนสตรอเบอรี่เขานี่แบบขออนุญาตบาดคำครับผมอร่อยเลยอ่ะหวานอมแบบเปรี้ยวๆนะแล้วก็มีท็อปปิ้งของอัลมอนด์ด้วยแทรกซอสสตรอเบอรี่รสชาติในกลมกล่อมหลากหลายเนื้อสัมผัสอ่ะเซอร์ไพรส์ตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้าย
2: พี่น้องพูดขนาดนี้พูดจะน่ากินเวอร์
1: เอ้ามากินจี
2: ้แต่หนูอยากกินแบบโยเกิร์ต
1: โยเกิร์ตเหรออ๋อพี่มีแนะนำนี่เลยจ้ะ Nestle La Frutta โยเกิร์ตลิ้นจี่หอมกลิ่นลิ้นจี่มากอร่อยลงตัวเลยแล้วมันได้รสชาติโยเกิร์ตจากฝรั่งเศสที่มีกลิ่นหอมจากลิ้นจี่แถมตัวเนี้ยเขาแค่80กิโลแคลอรี่กินง่ายเลยสดชื่นหายร้อนเลยไอติมเนสเล่เนี่ยเขามีหลายแบรนด์ลูกให้เลือกกินเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนสเล่เอ็กซ์ตรีมคิตแคทไมโลลาฟุตต้าแต่ละแบรนด์นี่คืออร่อยโดนใจครับใครๆกินก็ยิ้มแบบนี้เลยได้กินแล้วมีความสุขมากครับ
2: แต่วันนี้หนูเอาทุกรถนะเอาทั้งตู
1: ้โอ้ยเอาตู้ไปเลย
2: พี่โน้ตจ่าย
1: นะได
2: ้แล้วเสียงเบา
3: อย่างแรกเลยนะครับขอถามหน่อย
1: ครับผม
3: หอยมันมาจากไหนเยอะแยะคะเนี่ย
1: มาจากตลาด
4: คือที่เราจับมาเมื่อกี้อันแสนยากเย็น
1: ไม่ได้ใช้
3: ไม่ได้ใช้
1: ใช่
4: โอเค
1: แต่ไม่ต้องห่วงครับหอยที่เราจับมาเมื่อกี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ใช้แล้วเอาไปไว้ไหนอะไรเงี้ย
4: คือสู่ธรรมชาติ
1: เอาไปปล่อยให้มันตายแล้วครับผมเราปล่อยให้มันตายให้มันแช่แล้วจืดตายใช่อย่างสุรุ่นทุรายทรมานครับ
5: เรานี่มันโหดร้ายจริงๆนะทำแบบนั้นจืดนะ
1: เราเอาไปขายคืนกับร้านค้า
5: อ๋อ
1: ใช่เพราะว่าตัวนั้นคือเราต้องรอให้มันคลายทรายก่อน
5: คลายทรายใช้เวลา
6: คุณได้จะทำส้มตำไหมผมเนี่ย
1: มี
6: ไอ้นี่ไง
1: จะทำเครื่องแล้วเดี๋ยวส้มตำเราค่อยไปตำตอนที่ใกล้เสร็จแล้วเลย
6: ปลาไหมปลาคักๆนัวๆเลยนะ
1: ได้เลยจัดให
6: ้เปรี้ยวนำเค็มนำ
1: ผมพกมาจากบ้านเลยเป็นปลาที่แม่ผมต้มให้ใช่ครับแล้วก็ผมก็เอากลับมาขอนแก่นแต่มันดันหกหน้าบ้าน
4: ก็เลย
1: เอาผ้าไปซับแล้วก็ปั้นคืนมาให้ตอนนี้มันจะเป็นผสมซีเมนต์นิดนึง
4: ตอนนี้เยอะมาก
1: สูตรพิเศษ
6: ปลาปูนขาว
1: ดีไหมปลาปูนแดงแม่งเคี้ยวหมากเลย
6: ชอบทำอาหารไหมปกติตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหม
1: ปีนี้เข้าปีที่600กว่าแล้วมั้ง
4: 600กว่าทำอาหาร
6: ตั้งแต่เดินได้คือเริ่มเลย
1: ตั้งแต่อยู่ในไข่ของทวด
4: ไข่ของทวด
1: เริ่มทำอาหารตั้งแต่นู่นนะ
6: มาหลายร้านกันวะ
4: ตอนนั้นทำเมนูอะไร
1: ตอนนั้นทำเป็นสเต็กอสุจิสเต็กเพื่อนตัวเอง
6: ทั่วนะไหนๆก็เพื่อนกันแล้วขอพูดหน่อยน้องเป็นคน
1: เป็นคนจันครับจัน
4: อะไร
1: จันไร
4: ดูเขามีกิจกรรมกัน
1: อยากทำไหมผมให้ตำกระเทียมโทนครับผมกำหนึ่ง
4: อะไรคือกระเทียมโทน
1: อันตัวเล็กๆอันเล็กๆไม่มีกระเทียมใช่หรือเรียกง่ายๆว่ากระเทียมบริสแลมใช่โทนก็เป็นกระเทียมหนึ่งคนที่มีชีวิตธรรมดา
5: คุณนี่คลังมุกเยอะนะ
1: พูดไปเรื่อยครับ
5: นี่ใส่ไปเยอะเลยเพราะเดี๋ยวเราทำไข่เจียวใหญ่ๆ
7: คั่วก่อนคั่วไป
1: คั่วไปเลย
7: ได้
1: ระวังด้ามหล่น
7: แล้วเราก็จะ
4: โอ้โหช่างขาวนวล
7: ที่เราใส่ไปเยอะเลยครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำมันข้น
4: ๆสีส้มนะน้ำส้มนะแต่กลัวส้มไหมพี่กลัวส้มนี
7: ่คนละส้ม
1: โอ้ยนะ
6: คนละส้ม
5: ผมต้องโอบไหมเน
1: ี่
5: ย
1: สีแดงคล้ายๆก
4: ับสีแดง
1: คล้ายๆกับสีส้ม
5: โอ้ย
4: แต่สีเขียว
6: สีเขียว
1: มะเขือ
6: มันตะโล
1: เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นคนโมจิโปจอยคนตามูตามี
5: ผมกลัวสัตว์อีก
1: จริงเหรอ
5: จริง
1: นกไก่อ
5: ะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลย
1: เครื่องบิน
5: อันนั้นคนละป
4: ีก
5: แต่นกใส่ปีกไหม
1: อ๋อไก่เหรอ
5: คือตอนเด็กมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีคือตอนนอนเปย์อยู่แต่เป็นเบบี้มีรุ่นพี่เอาลูกเจี๊ยบสีเหลืองเนี่ยเข้ามาใส่ในเสื้อแล้วมันบินมันทำให้เราแบบขยแยงตั้งแต่เด็ก
4: ผมกลัวผี
1: จริงเหรอเคยเห็นเหรอ
4: ไม่เคย
1: อ้าว
5: มันเป็นความคิด
4: มันเป็นแบบมันน่ากลัวไง
1: แสดงว่าเคยได้ยินเสียง
4: ไม่เคย
1: แต่ก็เคยสัมผัสได้
4: ไม่เคย
1: เอาง่ายๆไม่เคยอะไรเลย
4: แล้วถ้าผีมีปีกอ่ะ
1: ถ้าผีมีปีกเขาเรียกผีกระหัง

0: ีไม่มีปีก
1: ถ้าผีไม่มีปีกแต่บินได้เขาเรียกผีกระสือ
0: ใช่แล้วถ้าผีที่เดิน
1: ถ้าผีกระเดินเขาเรียกผีกระจอกไอ้เพื่อนเขาบินได้หมดมึงเฉียดเดือนเอาม
2: ึงแม่งเดินอยู่คนเดียวอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าเล่าเรื่องผีนะโอ้ยขอเล่าเรื่องนี้นะ
0: จริ งเหรอ
1: โอ้ยดู
2: คนลุกเลยเหรอ
0: ดูคนลุก
1: ตากแดดเมื่อกี้ไหม้หมดเลย
3: ใช่เอาให้ดูเฉย
2: เหนื่อยวะ
0: ผมว่ามันได้ที่ละ
1: อันนี้เราก็จะปรุงก่อนเล็กๆน้อยๆครับพอให้มันเป็นแบบ
0: ผมชอบกินรสจัดรสเค็ม
1: ได้เลยจัดให้ครับ
2: โอ้โหผงนัว
0: โอ้ไป
1: นี่จริงๆแล้วแกงคั่วนี่คือเขาต้องหวานครับ
0: ต้องหวานหวานน้ำ
1: เป็นไง
0: โอ้โห
2: สุดยอด
0: จบ
1: พอละไม่ใส่หอยด้วย
0: กินอย่างนี้เลย
1: ไม่ใส่อะไรเลยกินแค่นี้
2: แหละไม่ขนาด
0: มันชาไทยนะเนี่ย
1: อันนี้ใส่หอย
2: โอ้โหร้านนี้คือให้หอยเยอะมาก
1: ถ้วยเนี้ยเชื่อไหมถ้าผมทำขายนะถ้วยนะ40บาทท
0: ำไมถูกจังอ่ะ
1: ก็ไม่ได้ทำขายไงก็ถ้าทำขายบอกเลยว่า
2: สะใจมากหอย
1: แม่ฉันต้องได้กินหอย
0: หอย
1: พ่อฉันต้องได้กินหอยอย่าลืมสายนี้นะครับ
2: เออ
1: พริกชี้ฟ้า
0: สีแดงสีส้มไม่กลัวเหรอ
1: ไม่กูไม่มากูนะครับรอน้ำเดือดนะเอาไปถ้าพูลงพอเลย
0: พอเลยกิน
1: ยายเสร็จแล้วหนึ่งเมนูจบไปปุ๊บเราขึ้นมาก็ผัดเลยใช่ก็เดี๋ยวทำไข่เจียวก่อน
2: ไข่เจียว
1: ต่อไข่เจียวต่อไข่
2: นี่ง่าย
1: ต่อไข่ข
0: อยืมกล้ามหน่อย
2: กล้ามผมนิ่ม
0: กล้ามคุณนิ่มเหรอ
2: กล้ามผมนิ่มนี่คนนอกใหม่แล้วไง
1: จริงเหรอมันบีบแตกไหมมันบีบไข่แตก
2: เลยลอง
1: ฝ
2: ั่งนี้ใหญ
1: ่ลองเฮ้ยมันจะกระเด็นปะวะ
0: โอ้ยแตกจริงไข่แดง
1: เฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นเลยด้วยอันนี้เขาเรียกไม่ใช่ไข่ธรรมดาไข่ผ่าข้าวเฮ้ยมันจะกระเด็นปะวะ
2: เอาไว
1: ้คุณต้องเอียงด้วย
3: ลม
1: เอียงแล้วตีให้มันให้ลมเข้า
3: อุ้ยสวยงามอันนี้ถูกต้อง
1: ลมมันจะได้เข้า
0: Yes let's go baby คอนเทนโดมาแล้ว
1: เดี๋ยวเราก็จะปรุงง่ายๆครับ
0: ผิวขาว
1: อืมได้นะชอบไหมแล้วจะชอบเลยเอาไหมใช่
0: พอ
2: เออโอ้โหดูดี
3: อันนี้ต้องใส่หอยแบบปลายไหม
1: เดี๋ยวเราใส่หอยทีหลังเราจะเจียวน้ำมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอากระเทียมลงไปเจียวผัดกับเนื้อหอยก่อนให้หอยเขาหอมก่อนแล้วเราค่อยเทไข่ลง
0: พอหอยหอมแล้วก็เทไข่
1: ใช่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันจะสุกก่อนหอยอย่างแรกครับผมเนี่ยตั้งเตาอย่างนี้นะใช่
2: คุณต้องดูวิธีตั้งแต่ต้นเลย
1: ตะหลิวครับ
0: ตะหลิว
1: แล้วค่อยวางไว้
3: จุดก่อนแล้วนั่น
1: โอ้ยตะหลิวตกใส่หัว
2: ห่างเป็นเมตร
0: เราใส่กระเทียมใช่ไหมใส่กระเทียมเจียวให้หอม
1: น้ำมันกระเทียมแล้วก็หอยครับ
0: โอ้โหอันนี้มันฝีมือผมนี่ว่ะ
1: ใช่
0: สุดยอด
1: มันอร่อย
2: มากเลย
1: บอกเลยเนี่ยหัวเชื้อเลยบอกเลย
2: เฮ้ยหอมมั้ยเนี่ย
1: หอมไหม
0: กระเทียม
2: แล้วเนี่ยหอมไหม
1: พร้อมเหรอไม่ถึงเขาทำมาเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยพอกระเทียมเริ่มเหลืองใช่ไหมเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปครับ1 กรัมก็พอ
2: เอาละ
1: น้ำมันไม่ค่อยเดือดครับน่าจะได้ประมาณนี้แหละเราจะผัดจนเขาสุกเลยนะแล้วเราค่อยเอาไข่ลง
2: ที่จริงมันน่าจะลงอันเดียวให้หมดเลย
0: พอใช่ไหม
1: แบบทีเดียวเลยเน
2: า
1: ะ
2: โอ้น้ำมันจะเยอะไปไหมนี่เหมือนเมนูนี่ว่ะหอยทอด
1: เฮ้ยเนาะ
0: ผัดไทยหอยทอด
2: ออกมาเป็นเมนูอะไรอย่ารอดู
1: ใช่เอาจริงอ่ะ
0: เอาจริงอ่ะ
1: ถ้าไฟแรงกว่านี้เราจะแบบเพอร์เฟคมากเลย
2: แล้วมันดูไม่สุกเลยนะมันนะ
1: เดี๋ยวมาทอดนี้ก็ได้ทอดนี้ก็ได้
0: เอาไปแก้วยกเดี๋ยวดับไฟ
1: ใช่ใกล้ละใกล้จะได้ฟิบละ
0: น้อย
1: ว้าว
2: เฮ้ย
0: โอ้
2: เรา
4: สุด
2: เอ็มทีว่ะ
1: ไม่ลองดูครับร่อนก่อนร่อนกระทะเอวไม่ต้อง
2: เริ่มหมุนเลย
1: แป๊บนึงอย่าเพิ่ง
0: รอหลับ
2: แล้ว
0: ก็รอรอหลับ
1: เอาเลย1 2
2: วางสุดยอด
0: มีอันหนึ่ง
1: อะไรครับ
0: ดีมาก
1: อะไร
0: อยู่ในเน็ตฟลิก
5: ซ์

0: ก็ว่าหิว
1: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งแค่โลนะคะ
2: คนคอนตร
1: งผมว่าเลยค่ะ
2: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: คำว่าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาเฟ่แคช
4: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
5: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ทำไข่กันรสดีจัง
7: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาม
8: หากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรายการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชิงทุนไหวๆตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
11: จะโดนหลอกไหมเนี่ย
12: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
13: เราพร้อมให้คำแนะนำ
14: ค็อกพิทเลิศจริง
15: ค็อกพิททัวร์ทุกใหม่จ้างบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี
16: ้คุ้มครบไวอุ่นใจที่ค็อกพิท
17: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
18: ลองชิมดูครับ
19: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
20: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
21: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
19: ผมเลิฟเลย
22: When skin feels rightEverything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
23: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดู glow ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
24: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
26: ทำไงได้อะก็แมทกันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
27: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
28: พ่อทำไงดีลูก
26: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
29: ไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
30: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
31: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
32: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
31: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสุพัฒไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
33: ให้ลักแชมป์ถูกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได้
34: มาเด้อกินข้าว
35: กินข้าวเลยเหรอ
34: ใช่กินข้าวกินหัวข้าวนี่นั่ง
35: เฮ้ย
34: ไม่ใช่กินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่เผ็ดเนาะส้มตำไม่เผ็ดเนาะ
35: เผ็ดครับ
34: อ้าว
35: คุณก็ชิมชิม
36: ไงชิมชิมก็ได้แต่ว่าขอเปรี้ยวๆผมชอบเปรี้ยว
35: เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน
36: เปรี้ยวหวาน
35: เปรี้ยวเปรี้ยว
34: เปรี้ยวเค็มกินก่อนได้เลยกินก่อนได้เลย
35: ลองชิ
34: มแต่ไข่เจียวน่ากินจริ ง
35: คนนี้เขาชอบกินพวกแบบข้าวไข่เจียวง่ายๆ
34: ใช
35: ่
34: ไหมไข่เจียวน่ากินจริง
35: มันกินอะไรกินไม่ได ้ได้ถือว่าได้
36: นี่เราให้ท่าสุดยอด
35: เพราะคุณเป็นคนฟลิปไง
36: แน่นอน
35: นี่หูเฮ้ยโดนโดนเล็บเท้าป่ะน่ะ
34: ขอโทษทีหัวตาผ้าผูกหัวตาผ้าผูก
35: สีม่วงมาก

0: ทานข้าวครับ
1: สุดยอดครับ
0: อิริตะกิมัส
2: อุ้ยเสียพี่ก่อก่อน
0: โอ้ต้องเคี่ยวเยอะเลยโอ้เ
3: ป็นไงบ้างครับคักมากตอนนี้แหละใช่เลยเจอเค็มเท่านั้น
4: ไม่เอาฝากใจ
0: กินแล้วคิดถึงแม่เลยอ่ะ
1: ทำไม
0: แม่ทำอร่อยกว่านี้แต่รู้ไหมว่าอาหารไทยขาดอะไรไม่ได้พริก
4: จริงเหรอ
0: ถ้าจริงนะ
4: ผมกินกะเพราไม่ใส่พริก
0: จริงเหรอ
1: ผมกินเผ็ดไม่ได้เลยสักเม็ด
0: กินเผ็ดไม่ได้เลย
4: ไม่ได้ก็กินอันนี้ไม่ได้แล้วกินได
0: ้กินได้กินได้โอ๊ยกินเก่งเลยนะนี่ถ้ากินได้นี
4: ่แต่ว่ากินเผ็ดเยอะแล้วมันทรมานนี่เฉย
0: ไม่ได้แบบ
4: นี้น้ำตาจะไหลแล้ว
0: จริงเหรอ
4: ซึ้งในรสนี
1: ่แดงแล้วเริ่มแดง
0: จะดูคุณไม่เผ็ดเลยอ่ะหรือมันเผ็ดข้างในเหรอ
4: น้ำตากำลังจะไหล
1: แล้วเนี่ย
4: กำลังไหลลิ้นละ
0: อันนึงไงที่แบบผมว่าเมนูไทยน่าจะใส่คือแทบทุกอันอ่ะกระเทียมอ่ะกระเทียมบ้านเราเป็นเหมือนมัสซาร่าปะของอินเดียคือใส่แทบทุกเมนูอ่ะต้มผัดยำแกงอะไรก็ใส่กระเทียมหมดผมเคยไปอยู่อินเดียใช่ไปกับลุงคนนี้แหละเคยนั่งคุยกันอังกูดนี่เป็นเพื่อนผมที่เขาเป็นคนขับรถที่อินเดียก็เลยเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเลยบอกว่าเน
4: ี่
0: ยคุณรู้ไหมว่าผมได้กลิ่นมัสซาราจากตัวคุณอะไรเงี้ยแล้วมันสวนผมมาคำหนึ่งอ่ะผมแบบหน้าชาเนี่ยกูก็เหม็นกูเหม็นกระเทียมในตัวมึงอ่ะ
1: จริง
0: แบบเออว่ะหรือว่าจริงๆแล้วเราก็เหม็นวะอะไรเงี้ยอัน
5: นี้จริงนะพี่โน้มันเคยมีโพสต์นึงเขาบอกว่าคนต่างประเทศจะได้กลิ่นคนไทยไปกินกระเทียม
1: เรากินแล้วมันซึมอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ใช่มันออกตามเนี่ย
4: จริงเหรอ
0: ต้นคอเหงื่อเราอะ
1: ตับอร่อยมาก
0: เป็นไงบ้างครับอาหารวันนี
6: ้ครับ
0: มีแบบเรื่องที่ชอบไหมแบบต้องดูทุกวันอะไรเงี้ย
4: มีอันหนึ่ง
0: อะไรครับ
4: ดีมาก
0: อะไร
4: อยู่ในเน็ตฟิก
5: พี่กุ้งกดจิ๋ว
1: กุ้งกระสีหัวช้างนะ
0: เดี๋ยวพี่กุ้งกดจิ๋วเขาเน็ตฟิกเหรออะไรอะชอบดูในเน็ตฟิกอะ
4: สิงสาราตาย
0: อะไรครับมันคืออะไรครับผมรู้จักเลย
4: มันคือซีรีส์ผีเนอะมันคือซีรีส์ผีตอนนี้เข้าเน็ตฟลิกแล้ว
0: ซีรีส
1: ์ของพวกเราสองคนเพิ่งเข้าเน็ตฟลิก
0: เฮ้ยใช่ไอ้ฐานนั้นป่ะที่ดังในตัวตกที่แม่โดนเย็บปากอ
4: ่
0: ะ
4: ใช่
0: ไหมใช่ไหมอุ้ยน่ากลัว
4: ร้องไห้
0: เห็นร้องไห้อยู่ที่บอกว่าอย่าเข้ามาหาแม่เด็กกลัวแม่
4: ที่จริงอันนั้นไม่ได้กลัวแม่เผ็ดส้มตำ
0: อ๋อคือกินส้มตำก่อนเข้าฉาก
4: ใช่กินส้มตำพี่เพ
0: ลอ๋อที่หน้าเบ๋ๆน้ำตาออกแล้วเคยกินส้มตำก่อนเข้าฉาก
4: กินส้มตำ
0: โอ้แต่เขาทำดีนะเรื่องนี้
1: อลังการ
0: น่ากลัวน่ากลัวอลังการอลังการมาก
1: มีบูชายันมีอะไรด้วย
0: แ
5: ล้วมีเจอพี่ในกอง
1: ผมนี่แหละ
0: จริงไ
1: หมไปถ่ายที่ห้างร้างไอ้ชื่ออะไรนะ New World
4: New World ห้าง New World
1: ที่มันเคยมีปลา
4: หนึ่งมัจฉา
0: เก่า
1: ก็เป็นซีนหนึ่งที่แบบว่าผมต้องเขาเรียกว่าล้อเลียนความตายนะครับเหมือนผูกคอตัวเอง
0: รัดคอ
1: แล้วสมมุตินะวิญญาณที่อยู่แถวนั้นก็ไม่รู้ว่าไหนเราทำจริงเราพูดเล่นอะไรเงี้ยเข้าใจ
0: คิดว่าท้าทายเราหรือเปล่าม
1: ีซีนหนึ่งที่ผมต้องนอนลงไปที่จริงมันต้องมีผีเข้ามาแล้วพาตัวออกไปเพื่อไปหาอีกคนหนึ่งแล้วพุ่มกับบอกว่าอ่ะมาสเตอร์เอาแบบเรียลแบบกลางๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องรีเซ็ตนานงั้นผีไม่ต้องเข้าเดี๋ยวมันเลอะถึงฉากนั้นก็นอนลงไปเคยรู้สึกแบบเหมือนลมแบบฟึ๊บๆอย่างเงี้ยป่ะมีคนเดินผ่านแล้วมันแบบมันรู้สึกอ่ะอย่างงั้นคือไป2อันตึ้งๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเวลาพุ่มกับเค้าอาจจะเปลี่ยนตลอดเวลาได้ว่าเออเอาเลยก็ได้มาสเตอร์มันสวย
0: มาเลย
1: ก็ไม่ได้คิดอะไรพอมาคุยตอนกินข้าวผมก็เลยถามเออพี่ช็อตมาสเตอร์เอาผีเข้ามาเลยเหรอสวยเปล่าเป็นไงบ้างขอดูใน iPad หน่อยก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมันเป็นลมที่แบบลมคนข้ามอ่ะมันรู้สึกได
0: ้
1: ฟิลนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: เฮ้ยเคยคล้ายๆเรื่องนี้เลยผมก็เคยเจอเรื่องนึงใช่ก็คือผมไปนี่ไปนิวเวิลด์นี่แหละ
1: อ๋อใ
0: ช่นิวเวิลด์เลยนิวเวิลด์เลยเดียวกันเลยวังมัจฉาเก่าใช่ไหม
4: ใช่
0: แต่เขาเอาปลาออกไปแล้วคือวันนั้นอ่ะผมไปตามวังมัจฉาอยากไปดูแต่นี่น้ำมันแห้งน้ำแห้งแล้วมันก็มีเสียงมันมีเสียงวุ่นวายข้างบนอ่ะ
1: แล้วก็ไม่มีคนแล้วนะ
0: แล้วก็เราก็เลยแบบเดินขึ้นไปดูเดินขึ้นไปดูกลายเป็นว่าเหมือนเราเดินเลยอ่ะเราก็มองไปข้างล่างแล้วก็แบบเราตกใจมีคนล้มตะเกียบตะกายอยู่เราตกใจมากเราตกใจมากเราตดออก2ทีพุดอ้าวคุณเองเหรอวันนั้น
1: ผมเอง
0: ขอโทษ
1: ผมเอง
0: ผมขอโทษผมกดดัน
1: ผมก็ว่าผมจะพูดอะไรหรอกเสียแม่งเข้าพูดอย่างเง
0: ี้ยกดดันตกใจเห็นคนดิ้นทุรนทุรายจะช่วยก็ไม่กล้าช่วยกลัวนึกว่าผีได้เลยตดออก2ทีพุด
1: นี่ผมเล่าทุกรายการเลยนะสรุปตกคุณอ่ะ
0: ขอโทษจริงวันนั้นไปแบบไม่ได้บอกใครด้วยแต่พูดเรื่องผีเรื่องอะไรนี่คือแบบแต่ก่อนเป็นคนแบบกลัวมากเลย
4: แล้วพี่ทำไง
0: ไม่เห็นอยากเห็นแต่ไม่เห็นก็เลยไม่ได้กลัวละตอนนี
4: ้ถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกหลังความตายเนี่ย
0: ต้องไปดูในเน็ตฟลิกป่ะ
4: ชูมีซีรีส์ของพวกเราปลายปีนี
0: ้แล้วดูปลายปีไหนอ้ายาจริงเหรอ
1: เขาไม่ยอมมาพูด
4: ผมไม่ยอมมาพูด
1: เล่นมันยอมมาพูด
0: จริงเหรอ
4: จริง
1: ผมเป็นหมอ
0: กับยอมมาพูด

0: โอ้ยดูไม่เข้ากันเลยนะคนนึงวิทยาศาสตร์จ๋าเลยคนนึงมาแบบนี้เลย
1: ใช่คือผมเนี่ยเสียสามีไปในเรื่องนะซึ่งเป็นเขาแล้วผมจะไปอ่ะฆ่าตัวตุยก็เลยจะโดดตึกแล้วอยู่ดีๆเขามาเป็นยมทูตแล้วหน้าเหมือนสามีเก่าแล้วเขาบอกคุณยังตายไม่ได้นู่นนี่นั่นก็บอกว่าคุณต้องอยู่ก่อนเพราะความตายของผมมันเกี่ยวข้องกับชีวิตยมทูตของเขา
0: เอ้ยน่าดู
2: แฟน
1: ทำไม
0: ปลายปี
1: ปลายปี
0: เดือนไหนครับเดือนไหนครับมีเดือนยัง
2: กันยา
0: ก็นี่แหละเดี๋ยวเข้าแล้วเรื่องอะไรนะครับ
2: รักลืมตาย The Grim Lover คร
0: ับ รักลืมตาย The Grim Lover สปอยสักเล็กน้อยหน่อยตอนจบไม่เอาไปดูในเรื่องไปดูในเรื่องดีกว่าไปดูในเรื่องดีกว่าใช่อุ้ยวันนี้สนุกมากเลย
1: สนุก
0: ใช่ขอบคุณมากร้านอาหารครัวหอยหลอดนะครับผมบรรยากาศร้านอาหารดีๆแบบนี้มองเห็นดอนหอยหลอดแบบนี้แม้กระทั่งดอนหอยหลอดเองถ้าใครอยากมาเก็บหอยอันนี้เขามีกิจกรรมทุกแบบทุกวันปะน่าจะทุกวันแต่ต้องเช็คดีๆเพราะว่าน้ำลงมันลงเวลาไม่เหมือนกันปรึกษามาเลยถ้าเข้ามาในเพจร้านไหนก็ได้มั้งอาป๋าอยู่เรือบริการนะครับผมพ่อน้องพ่อน้องโปรแกรมใช่
3: ไม่ทำนะให้ป๋าสอนทำ
0: ไม่งั้นก็คุณก็พิมพ์เข้าไปใน TikTok ครับโอเคจิ้มพื้น
2: ก็จะหอยหลอดปังจิ้มพื
0: ้
2: น
0: แต่รับประกันว่าป๋าแกเก่งแน่นอน
1: ประสบการณ์20 ปีเขาบอก
0: คิดจะว่าเป็นหนังสือเล่มใหม่ของชีวิตแล้วกันครับใครที่ไม่เคยท่องเที่ยวก็ลองมาท่องเที่ยวดูใครที่เคยขึ้นเขาก็ลองลงเลบ้างใครที่ลงเลแล้วก็ลองขึ้นเขากันบ้างครับสลับปรับเปลี่ยนไปชีวิตจะได้ไม่ดูน่าเบื่อครับผมก็ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สนุกมากวันนี้
2: ขอบคุณที
0: ่มาสนุกกันในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมจะบวชแทนครับให้ 15,000 บา
1: ทไม่ทำแล้วรายการ
0: ไม่ทำแล้วรายการขอบคุณมากมีโอกาสมาใหม่เดี๋ยวรอบหน้าก็เดี๋ยวไปตกปลากัน
1: ได้
0: ใช่ได้หาไม้เด็ดให้เลยวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้คุณประสิทธิ์และตะไตพี่ป่าพี่เขาเจ้าสังนาไม้สิ่งศิษย์ที่ปกปักรักษาที่นี้โดยประทานให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในทางไปไหนไปไหนมีความแคล้วคลาดปลอดภัยพยันตรายใดๆอย่าได้ก้ามกายขอให้ตื่นเช้าขึ้นมามีแต่สตังค์เต็มถุงอัญญากันชมพูทุกคนสาธุเฮ้ยแล้วช่วงนี้นอกจากซีรีส์ที่เอาละเอาก็นี่ไงก็ปิดด้วยนี่ไง
4: ดูพี่โน่ก็กินเหมือนเด็กกินอะไรมาทำไมเป็นอย่างเง
0: ี้ยโอ้ยให้ทำไงก็มันอร่อยไปหน่อย
4: แล้วเสื้อขนาดนี้ทำไมต้องอิงปะเนี่ย
0: โอ้โหไม่ต้องพี่มีตัวช่วยนี
4: ่อะไรตัวช่วย
0: Attack Easy สูตรผสมสารปรับผ้านุ่มมีตัวนี้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องคราบฝังลึกเลยครับผมเพราะเหมือนเรามีพลังขยี้10แรงมือคราบแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าซักง่ายมากช่วยเข้าไปสลายคราบผ้าได้ตรงจุดนะครับแถมลดกลิ่นอับแม้ใช้เครื่องซักผ้า
4: แล้วพี่โน้ตเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มมาเดี๋ยวหนูจะเอามาให้
0: ไม่ต้องก็บอกแล้วตัวนี้เขาผสมสารปรับผ้านุ่มมาแล้วที่ไปทำให้ผ้านุ่มแล้วก็ผ้าหอมสดชื่นแล้วด้วยสารปรับผ้านุ่มนะจะช่วยให้ผ้าเนี่ยยับน้อยลงและรีดง่ายขึ้นด้วยแถมยังสลายคราบบนผ้าได้ตรงจุดนะครับทำให้ผ้าเนี่ยหอมนุ่มเสื้อผ้านุ่มหอมซักง่ายสลายคราบตรงจุด Attack Easy สูตรผสมสารปรับผ้านุ่มครบหมดจบในตัวเดียวบอกเลย
4: ซักได้เลยจ้ะ
0: ซักเลยนะ
4: ซักเลย

0: แฮชแท็กอีชี
1: ่ยินดีต้อนรับลูฟี
2: ่ลูฟี่พี่ไม้ครับผม
3: กับนี่พี่
4: ผมแนะนำจับจากหัวพี
1: ่ได้ครับ
5: จับนี่เหรอพี่
4: จับหัวปลา
2: แก่น่าจะงูครับพี่
5: จริงเหรอครับ
2: พี่น้อง
5: เสี่ยวเมย์
2: จับสายไม่ต้อง
0: เออเปล่าเออจะเหยียบเท้าขา
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตื่นเลยอ่ะ
2: นี่หลังคาร่วงอ่ะหลังคาร่วงเนี่ยพี่ตามไปนั่งก่อนหลังคาร่วงว่ะโอ๊ยหนาวเนี่ย
1: มึงไงยังมีผม

0: ังมันอโลนทั้งหัว
1: ก็กูอีกอยู่ดีแหละโอ้ยเปียกเปียกแต่หัวม้วนเลย
2: นี่เอาไว้ดื่มไม่ได้มาลาดหัวกัน
1: โอ้ยโอ้ย
2: อะไร
1: โซดาล็อกชื่อผมที
2: โซดาล็อก
1: โซดาล็อก

0: ไม่อยากกินอ่ะมึงอยากมาประจานกูอ่ะ
1: ไม่ใช่จะบอกว่าแขกรับเชิญที่เรามาหาเขาวันนี
2: ้
1: เขามีธุรกิจหมูยอวันนี้แขกรับเชิญพี่น้อยเขาเกิดมากับพื้นบ้าน
2: คืออนุรักษ
1: ์อนุรักษ
2: ์เป็นคนที่เอาศิลปะวัฒนธรรมของไทยที่จะสูญหายเอามารักษาไว้จะลงเอาไว้ไม่ให้คนลืม
1: ตลกก็ดี
2: ตลกก็ได
1: ้คือจะบอกว่าฉ่อยก็ได้อีแซวก็ได้เพลงขอทานลำตัดอีแซว
2: อีเก๋อีไก่อีกุ้ง
1: นี่พูดมานี่เมียพี่ทั้งนั้นเลยที่เคยผ่านมา
2: เป็นเด็กจีบกันแต่ยังไม่ได้ได้แต่ภายในภายนอกยัง
1: นอกจากอีแซวแล้วมีอะไรบ้างอีแซว
0: อีแดงอีใสดาบสู้มือ
1: ดาบสู้มือ
2: เพลงเรืออะไรพวกเนี้ย
1: ถ้าเพลงเรือร้องไงเพลงเรือ
2: หน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยเอาฮ่าให้เชียบเชียบถ้าเป็นฉอยก็จะขึ้นอีกแบบนึงเป็นฉอยก็ฮงฮงโงละชาฮงง้อยอะไรพวกน
0: ี้ฮงฮงโงละชาชาสีเว้ยใช่
2: ว่ากันไป
0: ชาฮงง้อย
1: โงงโงชาโงง้อย
2: เอาฮงฮงโงละชาฮงง้อยสวัสดีว่าญาติมิตรสวัสดีญาติมิตร
1: เรามากินกันสักนิด
2: จะได้ไหม
1: เอาหมูยอที่วันแน่แน
2: ่เออ
1: เอาหมูยอที่วันแน่แน่
0: เอามาทำไมไอ้เอามาทำไมเอาอย่างอื่นหยิบอย่างอื่นก็ได
2: ้เอามานี่เด็ดแน่ฉันจะชิมให้อะไร
1: รู้ใจได้แน่
2: แน่อีแซวอ่ะ
1: อีแซว
2: อีแซวเร็วใช่เ
1: ฮ
2: ลเอาเฮล
1: นี่บ้านกูชู
2: เกี่ยวข้าวเพลงเกี่ยวข้าว
0: เกี่ยวข้าว

0: ปลาเลยเนี่ยตื่นเสียงพวกมึงเนี่ย
1: อ๋อมันต้องกินเงียบๆเหรออ ๋
0: ออ
1: ๋
0: ออ
1: ๋
0: อแล้วต
2: ่อตาพานเอกโกรธอีเพชรตาพานเอกโกรธอีเพชรจับตาเพชรแล้วไปจับวัด
3: เฮ้ยเรียบร้อย
0: และแขกรับเชิญของเราจ้ะนายโยปลื้มใจมากนะฮะที่วันนี้นายโย่งเปิดบ้านให้กับเรา
4: ไม่ได้เปิดคนเขามาเปิดก่อนเข้าทีหลัง
3: ใช่รายการเขาหมายว่าเปิดบ้านเหมือนให้เปิดมาถ่ายทำ
4: อ๋อได้ได้
0: ไอ้พูดถึงเปิดไอ้เปิดบ้านที่ป๋าเคยบอกว่ามีผู้หญิงที่โทรเข้าไปในห้างอ
4: ๋อเปิดปิดเอออย่างนี้ไปไหนต้องรู้เวลา
0: เออ
4: เออต้องรู้เวลาว่าเข้าออกตอนไหนอะไรตอนไหนรักษาเวลามันมีอยู่คนโทรไปในห้างตอนประมาณเที่ยงคืนลำโทรเข้าไป
3: เออ
4: แล้วห้างเปิดกี่โมงคนรับโทรศัพท์ที่ห้างเขาบอกผมว่าเปิด11โมงพี่บอกเปิดเร็วกว่านั้นหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกพี่ต้องเปิด11โมงขอให้เปิดเร็วกว่านั้นหน่อยเถอะวันนี้พี่11โมงพี่ถึงจะเข้าได้ไอ้น้องกูไม่ได้เข้ากูจะออก
2: เต็มอยู่ในห้าง
3: ไอ้ลูกคนนี้เรียกว่าช้อปปิ้งอะไรถึงเที่ยงคืน
2: จะเข้าห้องน้องห้องน้ำ
0: ผมใส่ไปดูดในห้างออกไม่ได้
2: เดี๋ยวมาอย่าง
4: มา
0: เออละไม่ใช่อับดุล
2: ถ้าเขามานี่โหรับรองสนุก
4: เหรอ
2: เครื่องดนตรีนี่เขาเล่นได้ทุกชิ้นนะ
3: ช้อนนี่เอามาเป็นดนตรีได้เลย
1: ช้อนก็เป็นดนตรี
3: ใช่ใช่ใช่ดูทุกคลิปแหละดูในย่องคลิป
0: ถ้าร้องแล้วตีแบบนี้นะพี่หนุยเราต้องหาเครื่องคอพี
4: ่แล้วไหนเครื่องคอ
0: นี่ไงอุปกรณ์พี่หนุย
4: เออนี่เอา
0: โอ้กูก็นั่งอยู่ดิ่งๆเลย
1: ยอมไม่แพ้ไม่ยอมแพ้
4: เนี่ยอย่าเพลินพลาดอย่าบอกแล้วกูเป็นเครื่องคอด้วย
1: พี่ร้องมาเดี๋ยวนุยคอให
4: ้
1: ฮงฮงฮงฮาฮง
4: เอาแล้วผสมกันแล้วมึง
1: ปล่อยเขาร้องปล่อยอันนี้จะเป็นเครื่องเคาะ
3: จะเปียกน้ำเลย
1: ไอ้นี่ผมมันดกไปหาเรียนหน่อยได้ไหม
4: ขอบคุณชาวอาจารย์ขอบคุณมากแล้วก็ยังไม่มากแล้วก็ไม่ขอบคุณน้องบอลขอบคุณน้องลุยที่เข้ามาคุยให้สบายใจตั๊กโรเบิร์ตและพี่คอมมาพร้อมใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะทำไมเขาหน่อยแม่หน่อยแม่ไม่ใช่หู
0: อัดแท
1: ้ต่อเลยมาพร้อมกันแล้วใช่ไหม
4: เอ้ยต่อเลยใช่ไหมหนุ่ยเดี๋ยวเข้าไปคุยกันในที่ใหม่

0: ขึ้นสูงทำไมเรา
1: เองพื้นบ้านมันสูงได้ต่ำได
2: ้อย่าบอกให้นะนอกจากพ่อหวังเตะแล้วก็มีพี่โย่งเนี่ยที่เหลืออยู
1: ่โอ้โหเหลืออยู
2: ่ยังมี
0: ทางเดียวกันเลย
3: คนอื่นเขายังมีเหลืออยู
1: ่ทาง
2: เขายังไม่ได้โย่งอ่ะ
4: ความสามารถ
2: ใช
1: ่ทางมีพ่อเพลงแม่เพลงหลายคนมีแถวสุพรรณแถวปทุมแถวเมื่อกี้
3: สุพรรณ
2: สุพรรณ
3: อยู่นี่
2: สุพรรณ
3: ปทุม
1: ปทุม
0: ไม่ได้เนี่ยทำไมไม่ต้องวางสุพรรณอ่ะ
4: เขาเหยียบกูเข้ามาเลยวะเขาเหยียบกูเข้ามาเนี่ย
0: จะขนาดเขาไม่รู้เขาจะจับมึงหวางจังหวัดถูกเลยนะ
3: หน้าตาแล้วมึงสุพรรณอย
5: ่
3: างเง
5: ี้
3: ย
5: ย้ายใหม่ย้ายเดี๋ยวไม่มีปัญหาเมียนั่ง
4: ย้าย
5: ม
4: ีอยู่ปทุม
5: มีย้ายมือมัน
4: อยู่ปทุม
3: สุพรรณอยู่ไหน
1: แต่ว่ามันไปสุพรรณสะดวกนะปทุม
4: อะขอให้อยู่ปทุมแล้วกันนะ
0: ว่า
3: พี่โย่งไปเริ่มถอยมากี่ปีแล้วเนี่ยตอนนั้นก็เล่นตลกอย่างเดียวอ่ะ
0: ใช
1: ่เอ้ยมันก่อนเล่นตลก
0: ฮะ
1: ก่อน
3: เล่นถอยนี่นะ
1: ก่อนเล่นตลก
0: ก่อนลิเกก่อนป่ะฮะ
1: ก่อนลิเก
0: ก่อนด้วย
1: ก่อน
3: ว้าวที่บ้านเป็นถอยเหรอ
1: เออที
3: ่ใครเป็นก่อน
1: ที่บ้านน่ะเป็นไม้สักแต่ว่าข้างฝาเนี่ยเป็นฝักขี้ฟาก
3: ไม่ติดอายุเยอะซะหน่อยที่โดนไปแล้ว
1: ถามหน่อยจะได้แล้วจะเห็นว่าเป็นพวกกันเงี้ยเลย
3: ไม่ใช่ไอเพลงฉ่อยเนี่ยใครนำมาที่บ้าน
1: อ๋อใครนำมาที่บ้านป้าตอนนั้นก็อยู่บ้านเกิดผมอยู่ภูเก็ต
3: เฮ้ยพี่พิโร
2: จน์ป้าพิโรจน
1: ์พี่โลกพูดรายการอื่นไปแล้วรายการนี้เอาใหม่ๆมั้ย
3: แค่รายการอื่นรายการไหนพี่เคยไปพูดก็พูดรายการนี้ได
1: ้เออ
3: พี่จะไปย้ายจังหวัด
1: ซ้ําเกรงใจพวกไอ้อุสาน
0: เดี๋ยวกองทะเบียนเค้าก็งง
1: อ่ะให้มันซ้ําไปมั้งเหรอได้นะแล้วไม่มีใครบอกอะไรกูสักอย่างเลยเนี่ยว่าจะมายังไงจะทํายังไงรายการนี้ไม่มีบรีฟสคริปต์เลย
2: ไม่มีสไตล์ครับนายก
1: มีสไตล์นะ
2: ใช่ครับ
1: เมื่อคืนกูนอนไม่หลับมีงานกูทําอะไรวะเนี่ย
0: นอนไม่หลับ
1: เออ
0: นี่ก็นอนไม่หลับ
1: ทำไมนอนไม่หล
6: ับ
1: อ่ะ
6: ผมดู
5: ง่ายๆกัน
1: เหรอ
5: ใช
1: ่ดีดีดี
3: แต่พี่ย่อมไอการถอยนี่เขาคืออะไรเนี่ยต้องบอกก่อนนะ
1: คือก็
3: ที่มาที่ไป
1: มันก็เป็นเพลงพื้นบ้านนี่แหละป้านายโย่งเนี่ยเป็นเพลงชอย
2: คร
1: ับ แล้วนี่ว่าป้าเขาก็สอนให้เนาะความจริงก็คือเรายังเป็นเด็กอยู่โรงเรียนชั้นป.5ชอบนี่อยู่โรงเรียนชั้นป.5เนี่ย
2: แวะต่อไป
1: เราก็หัดเพลงฉ่อยกับป้าแล้วทีนี้ก็
4: ฝืนแม่ตอนหัด
1: ฝืนอะไรนี่มึงทำ
4: มันฝืนแม่ตอนหัด
1: ไม่ฝืนเราชอบอยู่
4: ชอบอยู่แล้ว
1: เราชอบอยู่
2: หัดฉ่อยก่อน
1: แล้วป้าเขาก
2: ็ลิเกหัดยังไง
1: หัดลิเกนี่หัดหลังเพลงฉ่อย
2: เ
1: หลังเพลงฉ่อย
4: แล้วชอบอะไร
1: ชอบไอ้ผัดมักกะโรนีไงชอบกินนี่ใครคุยไงนี่ก่อนใครเป็นเพื่อนคุยไงนี่ไปก่อน
4: อยากรู้ไง
0: อยากรู้เอาพี่ถือใจผมเยอะ
3: เอกลักษณ์ในการฉ่อยคืออะไร
1: ตัวเอกลักษณ์ฉ่อยก็คือว่ามันเป็นกีฬาสมองม
3: ัน
1: ประลองไหวพริบคือฝึกพอประ
3: ลองสัมผัส
1: ทำต้องสัมผัสแล้วก็เป็นบทเป็นกลอนมันเป็นการใช้ภาษาไทยที่สวยงาม
0: คือเราไม่รู้ว่าคนนี้ขึ้นมาลงอะไร
1: ถูก
0: ถ้าเลยต้องต่อ
1: ถ้าลงกลอนไรก็อีกคนนึงก็ต้องลงกลอนไรตลอด
5: คือว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเริ่มแบบลองปัญญากันคือนั่งวนกันเลยแล้วก็ต่อกันวนไปเรื่อย
4: ๆแรปเหมือนแรปสมัยนั้น
5: ใช่สมัยก่อนจะไม่มีโทรศัพท
1: ์ช่วยต่อให้หน่อยได้ไหม
5: ร้องมาฉันก็ร้องต่อบอกพ่อว่าพอได
1: ้
2: ใช่ถูก
1: อ้าว
5: นิดนิดละหน่อยหน่อย
1: อ้าวแม่
5: นิดละก็หน่อยหน่อยร้องร้องไปทำมันเพลินแล้วมันเพลินหูลองฟังดูเอ๊ะมันเข้าใจ
0: เข
1: ้
0: าใจ
1: ช่วยต่อ
0: เพื่อจะขึ้นสูง
3: เอาแค่พอดี
1: ตากอาช่วยต่อเถิดพ่อลูกรอช่วยต่อเพลงไทย
5: ดีใจที่ได้มาดีใจที่ได้มาถึงได้สบายใจ
3: ไม่ได้อยู่ไหน
0: ก็จะบอกว่านอกจากชอยเล่นตลกลิเกเป็นหมอทองขวัญนี่
1: หมอทองขวัญท
0: ั้
1: งหมดได้ถอยลิเกตลกท็อกโชว์แล้วก็ร้องเพลงที่ว่า
5: ดูมันทำดูมันทำดูมันทำดูมันทำดูมันทำ
1: ดูมาเพลงเนี้ยผมเขียนเองกับมือเลย
2: พวงไว้
1: ไม่ผมเขียนไอ้พวงมัน

0: ่แต่งมันแต่งอยู่ข้างผู้เขียนถ้ามันบอกว่ามันเป็นคนเขียนผิด
1: ถ้าคนแต่งแล้วก็คนเขียนก็คนเดียวก
0: ันคนเขียนมันดูมีเกียรตินะ
2: พี่ย่องเป็นคนเขียนถูกแล้วนุ้ยแล้วก็บอกอยู
0: ่ไอ้นั่นแค่แต่ง
3: ชมจะบอกว่าผู้ชายคนนี้ครับเขามีห้องดนตรี
1: ทำไว้เองเลย
0: เมียทำให้
2: เมียทำห้องให้เนี่ยเพราะว่าอยากให้เป็นสัตว์เป็นส่วนหรือว่าหนวกหูพี่มาเล่นเก่งกาจได้บ้างเอาดีๆ
0: หนวกหูซื้อเครื่องดนตรีที่แรกมาแล้วก็หนวกหูเนาะแล้วก็เล่นก็แก๊กก็แก๊กทีนี้ว่ากลางค่ำกลางคืนเขาก็จะหลับจะนอนเงี้ยแล้วก็เล่นไม่ได
2: ้พี่ไม่ได้
0: รอต้องรอให้เขาหลับก่อนแล้วก็เล่น
3: มันไม่สมควรเล่นเขานอนอยู
1: ่หลับก็ไม่หนาว
2: แต่นี่เล่นตอนตื่น
3: คุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบุกขอบุก
1: บุกบ้าน
3: ไม่ใช่บุกบ้านห้องดนตรี
1: บุกห้องดนตรี
3: โอเค
0: ใช่แต่ว่าสังสรรค์สนานกัน
3: ไม่ใช่สังสรรค์คือเป็นห้องแบบว่าเขาเรียกนักสถาปการไทยเครื่องไทยปากเขา
1: ไปพูดคุยแล้วก็ซักถาม
0: ผ่อนคลาย
3: ไม่ซักไม่ถามแล้ว
0: ไปดูสร้างจินตนาการถ้าจะสร้างแกฝั่งถ้าชุด
1: ไม่ห้ามเด็กเลย
3: ไม่ห้ามทะลุไปป้าเชิญครับ
1: ไปดูห้องดนตรี
0: ไปครับเชิญครับใครช่วยใคร

0: มุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นนักแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอเป็นนักแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
4: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
3: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูลและตัวยาอื่น
3: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
6: ดีขึ้นไหม
5: แต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
13: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
14: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
9: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
15: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
16: ่กับครูทิม
10: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
17: มือมันดี
18: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
19: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
10: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
12: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30 PM
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน5594
2: โทรออก
4: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
5: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
6: เดินระวังหน่อยดีวะ
7: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
6: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
8: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
7: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
6: ้อะไรนะ
9: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
10: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลักกี้เบย์รหัสบดีนี้ตอนจบเวลา20:30 PM ทางช่อง GMM 25
11: ไปพบกับความวุ่นวายแบบวายป่วงของดิกเกอร์และความสนุกสนานแบบป่วนๆจากเจ้าแมวตัวนี
12: ้คืนนี้เวลา23:30 PM ทางช่อง GMM 25ครับ

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: และตอนนี้นะฮะเราอยู่ภายในห้องเขาเรียกว่าห้องที่มีความสุขไอ้อย่างพี่นุ้ยอยู่บ้านคือความสุขพี่นุ้ยคือเล่นกับน้องหมา
5: เป็นน้องหมาอาบบ้านกวาดบ้านบ้านมีความสุข
6: กวาดบ้านหรือกวาดเองหรือว่าตั๊กให้กวาด
7: กวาดเองสิเราตัดสินใจกวาดเอง
4: อ่ะเหมือนพ่ออยู่บ้านความสุขคือล้างรถ
8: ล้างรถชอบ
4: ล้างรถ
8: ครับผม
4: แล้วก็คอยดูตามซอกว่าเงินยังอยู่ครบไหม
6: อ๋อที่ไม่ให้คนอื่นล้างเดี๋ยวกลัวเจอใช่ไหม
4: นะความสุขพี่เบิร์ดอยู่บ้านทำอะไร
6: เติมเติมนวดรถเติมน้ำตามต้นไม้เนี่ยผมเรียกอย่างนี้ต่อไปรุ่นเขาเรียกเติม
4: อย่างพี่แจ๊ด
9: ครับ
4: ความสุขเวลาอยู่บ้านคือ
9: จะนั่งดื่มแล้วก็ยังเขียนเพลงนู่นนี่นั่น
4: นั่งดื่มดื่มน้ำส้ม
6: พูดมึงเพิ่งคบกับกูอ่ะ
9: เป็นเองตัวบุ๊กเอง
6: ตัวบุ๊กเองเลย
4: คุณตั๊กความสุขของคุณเวลานวดกับปูคืออะไร
7: ไปนวดกับ
9: ไม่ใช่ถูสบู่
3: อาบน้ำ
4: ไม่ใช่อาบให้
9: เมียครับผม
6: เมียอาบน้ำให้
4: เมียกี่คน
9: บอกเลยด้วยกันนะฮะผมนะฮะมีเมียน้อยครับ
4: จริงมาก
9: มีเมียน้อยฮะ
7: เร็วมาก
4: โอเค
3: ไม่ต่อถึงอะไรให้อะไร
6: ไม่ต้องต่อมันต้อง
3: อยากจะไปก็ไป
4: ต้องมีน้อยก็รู้ผมก็รู้อยู่เรื่องจริง
6: เอ้าเรื่องจริงเหรอ
4: เรื่องจริงฮะ
6: เป็นมุกไง
4: เรื่องจริงป่าม
7: ันได้แก้ตัวป่ะ
4: จะแก้กันหลักฐานมันฟ้อง
9: เลยไม่ได้แก้ตัวเลยคือมุกตลกคุณบอลมีเมียน้อย
4: ผมพูดเดี๋ยวหาว่าอะยังไง
9: ล่าสุดไปบางแสน
6: ไปบางแสน
9: ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วให้คนขับรถตาม อยากได้ฟิลไงอันนี้เรื่องจริงไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปไอ้ตรงกาแล็กซี่กาแล็กซี่
6: บางแสน
9: ไปโทรหาพี่ท็อฟฟี
3: ่แหมมึงรู้รายละเอียดดีเลยกัน
9: ใช่
6: ไปเหรอ
9: ไปจริง
6: กาแล็กซี่
9: ขับมอเตอร์ไซค์เพื่อไปเที่ยวบางแสน
3: อะไรฮะ
9: หยอกกันเล่นๆ
6: หยอกเล่น
7: พี่โย่งปกติใช้เวลาอยู่ห้องนี้กี่ชั่วโมงอะ
6: มันไม่ใช่มุก
7: กูถามเป็นงานเป็นการใช้เวลากี่ชั่วโมง
6: ก็ตักก็ตื่นมาก็ยันเย็นนี่แหละ
7: โอ้คืออยู่นี่เลยเหรออ
6: ยู่นี่ได้ตลอดเลยมันไม่รู้ว่ามืดว่าค่ำอะไรยังไงก็จนรู้สึกว่าเอ้ยมันเย็นแล้วกลับบ้าน
7: คือดนตรีมันเยอะไงมีหลายชิ้น
6: แล้วบางทีก็เล่นไม่หมดแล้วก็มานั่งอะไรเงี้ย
7: คนเดียวจะไปเล่นได้ไงเยอะแยะขนาดนี
6: ้ใช่ทยอยเล่นนะ
7: เครื่องดนตรีนี่จริงๆแล้วมันทำให้สุขภาพจิตเราดีนะแต่บางคนเอาเครื่องดนตรีไปเปรียบเทียบไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดี
6: อาทิเช่นอะไรวะ
7: อย่างที่นี้โอ้โหมีพายุมาสึนามิมาดูซิลาเป็นหน้ากลอง
6: นี่ไปโทษเขาอีก
7: นี่ลำไม่ดีโทษปีโทษกลองนี่
4: อย่างซอไปเสียให้ควายฟังแน่ต้าหรือเปล่า
7: ดูสิโอ้โหคนมีมายกพวกตีกันโอ้โหตายกันระเนระนาด
4: บางคนนี่แหมไปทัวร์ไปเที่ยวไปชิงฉาบทัวร
7: ์อะไรของมึง
3: ไอ้นั่นมันวงเขาวงชิงฉาบเขาไอ้เนื
4: ้อบางทีอย่างกองเนี่ยกองเอาไปจับมีแฟนกับผู้หญิงซะแล
3: ้
4: ว
3: กองอะกองทอมเหรอ
6: โอ้ไอ้นี่เอาเดินเข้า
7: แล้วพี่โยงมีกี่ชิ้นอะในนี้เคยนับไหม
6: ไม่ได้นับหรอกนี่ก็เจอมาก็ซื้อเรื่อยซื้อเลย
3: อ้าวไม่ซื้อเครื่องดนตรีไปซื้อเรื่อยไม่แล้วไม่ใช่ช่างไม
6: ้ซื้อเรื่อยมาตัดคอมึงเนี่ยไม่ใช่ไ
9: งบางคนพูดเบาๆไม่ได้พูดเบาๆปุ๊บพูดเบาๆให้ดูเป็นคนเรียบร้อยไม่ยอมพูดไปพูดตะโพนซะนั้นเฮ้ยตะโกน
7: มึงก็ได้เดี๋ยวโหมีเครื่องไม้เครื่องมือตบมุกเองของเรานี่มาเลย
3: กองจริงๆเนี่ยมีต้นกำเนิดด้วยนะ
7: เฮ้ย
3: มีแม่ด้วยนะกองเนี่ย
7: เฮ้ยกองมีแม่ได้ไง
3: มีสิครับอาจารย์จ๋าย
7: ังไงล่ะ
3: ปลาทูแม่กอง
6: เฮ้ยตีทุกคนเอาปลาทูมา
7: ตบมุกแค่จริงเดียว
3: จะพูดยังไงเนี่ย
7: มึงมีศักดินานะมุกหนักๆนี้มึงตบแค่จริงเดียว
4: แม่บางคนเนี่ยไปเดินพอแต่งตัวรวยหน่อยไปยืนทำแซกแล้ว
6: ทำแอ๊กทำแอ๊กเอ๊ะก็เครื่องดนตรีกูทำไมนึกมึกไม่ออก
7: เฮ้ยผมเห็นกองอันนี้เยอะเลยนะซื้อไว้ทำไมดิ
6: ก็ถ้าซื้อมาอันเดียวมันไม่ถึงกองต้องซื้อมาหลายอันแล้วมันเป็นกอง
7: อ๋อมารวมมากองกัน
6: ใครเล่นเป็นเล่นเลย
7: ซื้อมาทำไมเล่นไม่เป็นโอ้ดิโทน
6: แทนโทนได้โทนก็มีเนี่ยโทนก็มี
7: นะ

0: โอละนอนวลเอ่ย
1: อันนี้หนุ่มมาต่อไปหาหนุ่มมวย
2: หาหนุ่มมวย
1: หนุ่มมวยครับ
2: หาหนุ่มมวยเจ้าข้า
1: เฮ้ย
3: ร้องเร็วไปป่ะ
1: หาหนุ่มหาหนุ่มมวยอะไร
0: ฮะ
1: หาหนุ่มมวยอะไรเมื่อกี
2: ้หาหนุ่มมวยกินกล้วยกับกระท้อน
1: แล้วร้องว่า
2: หาหนุ่มมวยเจ้าข้า
4: หาได้ไหม
1: จ๊ะเฮ้ยชามพรุ่งนี้ไว้ทำอะไรพี
5: ่ไว้ใส่น้ำพริก
1: ต้องพี่นะซนนิดนึงพี่
5: เฮ้ย
1: ชามอะไรจะเป็นเครื่องดนตรีป๋า
5: พูดไปเรื่อย
6: เจอเครื่องดนตรีก็ซื้อมา
1: พูดไปเล่นไปชาเป็นเครื่องดนตรีจะบ้านอกจากพี่ทองเปียแล้วผมไม่เคยเห
6: ็
1: น
6: ได้มาแค่5อันเองวะมันไม่ครบโน้ตวะ
3: ทุกทีตีบ่อยไหม
6: ไม่บ่อย
3: ตีบ่อยไหม
6: ไม
3: ่บ่อยพอข้างข้าวกินไก
1: ่ด้วยเว้ย
3: นั่งไปนั่งตีนั่งต
1: ีเอาตีตามพูดได้ไหม
6: ได้
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้มีเกียรติ
6: ท่านผู้มีเกียรติ
1: ที่มาวันนี้เสียงเดียวหมดเลยอ่ะไม่มีสูงมีต่ำไปลูกใบอื่นบ้างเลย
4: ง่าย
1: จังคุณผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดนตรีไปหมด
3: ครับ
6: แค่ในกล่องนี้ก็เล่นได้ทั้งวันแล้วนะ
1: สุดยอดเลยครับพี่แคร
3: ์
6: นี่
3: อะไรอ
6: ีกแล้วก็เหมือนเนี้ย
3: มึงชิงมึงกลับ
6: อันนี้กลับสเปนกลับสเปน
3: เฮ้ยมีกลับไทยกลับสเปนเหรอ
6: เออใช่เพราะว่ามาจากสเปนก็ต้องกลับสเปนต้องมีกลับอย่างเงี้ยแล้วขับเสพาได้ใครถือก
3: ็ขับเสพาเหร
6: อ
3: จริงป่ะ
6: จริงใครถือก็ขับเสพาได้
3: ผมว่าขับเสพาจะช้าขับมอเตอร์ไซค์ไปเถอะ
6: เรียกวินเลยดีกว่า
3: เออเอาลองดูไอ้แจ๊ดมาหลัง
6: นั่งมา
3: ก่อนเดี๋ยวพี่คอมก็จะขับเสพาให
7: ้เดี๋ยวผมไปตีกองให
1: ้เฮ้ยมันก็ไม่ใช่ย่อยแหม
2: ตัด
1: ตัดแต่มันจะไม่เป็นเพลง
3: โอเค
1: พี่เบิร์ดดีกว่า
3: ไม่ต้องต
1: ี
3: กองไม่ต้องไปตีกองรอตีทางนี้
6: ครับจานลูกศิษย์เองจาน
3: เออหยอกกันแจ๊ดรำเป็นขุนแผนพี่ขับเสพา
6: คือคุณแผนผมให้ผมว่าคุณแผนแล้วก็โอ้นอโอ้นอกัน
3: เขาไปเร็วเขาไปเร็วต้องจะลำต้องแต่จะลำ
6: เรียกคุณแผนมานั่งหน้าอยู่เนี่ยแล้วว่าไอ้กัน
1: อันนี
3: ้ลุยร้อง
1: คราที่นั้นทะลึ่งมันอ่ะทะลึ่งมันอ่ะ
3: ดูมันเล่นห้ามมันด้วย
1: ประธานโทษฮะนี่อะไรฮะเนี่ยทะลึ่งนะฮะ
3: ลำอะไรคุณลำอะไรคาทีนั้น
6: อ่ะถ้าสมมติผมดึงออกก็เท่ากับว่าไม่คา
1: ไม่คา
6: แล้วผมเสียบไว้อย่างงี้มันคือ
3: คาถูก
1: คาทีไหนที
6: ฮะ
3: คาทีอันนี้คาทีนั้นแล้วถ้าคา2ที
6: ฮะนี่เลย
1: คาทีนั้นเรานอนที่อุบล
6: อะไรคุณแผนไม่มีอุบล
1: เอ้ยเฮ้อ

0: เนี่ยชื่อพิมพ์
1: อะไร
2: พิมพ์คอมพิวเตอร
1: ์โอ้เมื่อก่อนเป็นพิมพ์ดิอันนี้ยุคใหม่อ่ะคุณแผนยุคใหม
3: ่คอมพิวเตอร
0: ์มีเมียชื่อพิมพ์คู่ชีวิตเป็นฤทธิ์ดวงมีลูกชายสุดห่วงชื่อพระไวเป็นไทยก็พ่อเราเป็นไซนัสอยู่วัดมงกุฎแม่เป็นฮ่องกงฟู้ดอยู่ปักกิ่งยายของเราตาบอดยอดจริง
1: ๆเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวโอ้ที่ครอบครัวมันน่าสงสารว่ะโอ้ครอบครัวหดหูเน
2: า
1: ะ
2: นี่จะพ่อครอบครัวคุณแผนในโรงพยาบาลเต็มหมดแล้วเนี่ย
0: เอางี้เดี๋ยวให้พี่ย่องเล่นสักเพลงหนึ่ง
3: พี่ขอทานนะ
0: ขอทานสักเพลง

0: ถึงว่าเล่นคนเดียวก็ได้ร้องเองเล่นเองเครื่องดนตรีหมดเลย
1: อ่ะคุณผู้ชมครับมาฟังอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่แบบมีทั้งกับมีทั้งกลม
2: หลงแสงสีคนเมืองใช้ชีวิตฮารุฮาราปล่อยให้ผีชาวนาน้ำตาเป็นหาฝน
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ grooming สไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
1: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะ

0: ของหมารับก่อน
1: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
2: ล็อกกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
0: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
3: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
4: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
5: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
6: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
3: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
6: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
3: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
5: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
3: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
9: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
8: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
10: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: ใครช่วยใครไม่

0: ดูอันนี้บ้างดูอันนี้นี่อะไร
1: อะไรอีกแล้ว
2: อันนี้มันเป็นเครื่องดนตรี
3: กระดูกใครอ่ะยังไม่รู้จักประเทศอะไร
0: กระดูกใครอ่ะพี่
3: เขาเลยกระดูกใคร
1: กระดูกเยสอง
0: เนี่ย10โมงก็จะมาประมาณนี้แหละเกี๊ยวอ่ะ
3: เกี๊ยว
4: อันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์เลย
2: อันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีป่ะหรือว่านายกมาทำเอง
3: เป็น
2: เคร
3: ื่องเขาเล่นกันนะแต่ว่า
0: เฮ้ยไอช้อนซุปอะไรใช่ไหมเนี่ยพี่เอามาหน่อยแล้วต้องเลือกเสียงป่ะพี
3: ่ก็ต้องเลือก
0: พี่ไม่คิดจะหยุดเลยอ่ะมองขนาดนี้ก็น่าจะ
2: เฮ้ย
0: แมวดอยปุย
5: สาวอาทิตย์ก็เจอผู้ชายที่ได้ตามตลาดนัดสวนรู้จักนะ
0: โอ้โหสุดยอดเลยพี่ย
5: อดป๋าป๋าป๋าไปนอก
3: ผมขอหน่
0: อ
3: ยผู้ควายเพลงพี่แจ๊สผู้ควาย
5: คุณผู้ชมครับมาฟังอุปกรณ
0: ์ทุกอย่าง
5: ที่แบบมีทั้งกับมีทั้งกลมมีทั้ง
0: กลับไปอะไรกระดูก
3: เรียกไม่เป็น
2: สิงคพายแต่ผมรู้อันนี้ผมรู้จัก
5: สิงคพาย
2: สิงคพาย
3: เดี๋ยวกูไปเสิร์ฟดูก่อนถ้าไม่ใช่แล้วมึงโดนโกหก
5: พร้อมนะฮะพร้อมแล้วบทเพลงผู้ควายเชิญครับ

0: ันโนทองหลอกหลอกควายอยู่สภาพควายเอาควายไ
1: ปมันเร็วไปแก๊สนี่พี่โยงยังไหวเนี่ยนะตีทันด้วยนะเนี่ย
2: แล้วอันนี้เกมหมดเดี๋ยวเล่นไม่หมด
3: ห้องนี้เห็นบอกว่าบุคคลที่ป๋ารักเป็นคนทำให้ป๋า
2: ใช่
3: คือ
2: นสมเยสมเยสม
3: คือแม่สมของเรานี่แหละ
2: ใช่ใช
1: ่แม่มาแล้ว
3: มาแล้วนะมา
1: ดีดีดีแม่นะ
3: แม่สวัสดีครับ
4: ทำอะไรก
3: ัน
4: เนี่ย
5: ถ่ายรายการครับ
4: มาทำอะไรก
2: ัน แม่เขามาเล่นด้วยเขามาเล่นด้วย
3: เขามาเล่นด้วย
2: เขามาเล่นด้วยอย่าว่าเขาอย่าว่าเขาเป็นไง
6: พี่บิดให้แม่สมนั่งหน่อยนะ
5: เล่นท่ายากเหรอ
2: รุนแรงแม่รูปร่างนี้ใครก็ทนไม่ไหว
3: แม่ทำไมถึงทำห้องนี้ให้ป๋าเพราะอะไร
4: ก็นี่ไงเพราะเขาไม่อยู่เฉยไงไม่อยู่สุขไม่อยู่สุข
2: เสาส่วนใหญ่จะอยู่เสาอาทิตย
4: ์เอาลูกก็ไม่อยู่นิ่งพูดเท็จ
1: ก็เลยทำให
4: ้เขา
1: อ๋อ
4: หมดเลยขู่อะไรหมดเลย
1: กี่ตังค์เนี่ย
4: โอ้พ
1: ี่
4: ร
1: ุ้
4: ยหมดเยอะเหมือนกันนะหมดเยอะเหม
1: ือ
4: นก
1: ัน พี่ก็ไม่ห้ามเลยเนา
4: ะ
2: จริงๆมาเยอะกูอยาก
4: เ
2: ยอะ
1: เมมไว้เหรอ
4: ไปไหนอ่ะ
2: เอ้ามึงยินทำไมละมุกเขาไม่ได้ยิน
1: มุกก็ไม่ได้ยินคือจะบอกว่าที่เรามาถ่ายวันนี้ครับคุณผู้ชมตรงกับวันเกิดของผู้หญิงที่ชื่อแม่สมซึ่งเป็นคู่ชีวิตของนายก

0: ร้องไห้ทำไมขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆถึงที่สุดเราครองคู่อยู่ด้วยกันมาจนกี่ปีแล้ววะ
1: 43
0: ปีแล้ว
2: ต่อสู้กันมาผ่านคนอีก
0: ต่อสู้กันมาด้วยผ่านร้อนผ่านหนาวความลำบากความอดอยากก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็วันเกิดก็ขอให้มีสุขภาพที่ดี
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณลูก
1: ทั้งหลายขอบคุณนะพ่อ
3: เป็นตัวแทนด้วยพออาจารย์หน่อย
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากและขอบคุณทุกคนเลยนะขอบคุณมากเลย
0: พี่เบิร
1: ์ดขอให้กิจการของลูกๆทุกคนและนักครอบของหนูจงเจริญร่ำรวยยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะ
0: นี่เป็นของกันและกันและชิ้นนี้ของ
3: พ่อไวพรเป็นตัวแทนรายการหน่อย
4: ขออยู่อย่างนี้เป็นนานๆนะรักเมียไหม
0: รัก
4: บอกสิรักไหม
0: เดี๋ยวเขาได้ใจ
3: ให้เรารักหัวเราไหมเรา
1: เขารักทุกวันอาบน้ำทุกวันเลยเนี่ยตอนนี
4: ้อายุยืนนะอายุยืนทั้งคู่เลย
0: ครับ
4: อยู่นาน
0: ๆอายุยืนจะเมื่อยนะนั่งมันก็ได้อายุยาวก็ได้อายุยาวนะ
4: พี่งานไม่แข็งกูเลื่อนไม่เดินจากใจพวกเราขอให้ร่ำรวยมากกว่านี้มากกว่านี้ขึ้นไป
0: ขอบคุณมากครับน้องพร้อม
4: ขอบคุณมากครับ

0: ผมกลับก่อนโอ้โหนี่กล้องเยอะแยะ
1: รักกันรักกัน
2: ดูเสียงหลานได้ขนาดนี้เนี่ย
3: มันเป็นภาพที
4: ่ผมว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะที่วัยรุ่นยุคใหม่คนเอาตัวอย่างผมมาก
0: พี่ยงไม่ค่อยได้พาพี่สมออกทีวีจริงๆแล้วพี่สมให้เกียรติการมากเลยนะ
4: ปกติดูดอย่างนี้
0: เลยดูดเป็นเด็กเลย
4: ปกติแค่ดูดแบบนี
5: ้อยากให้เมียอารมณ์เลยดูดขนาด
0: เรียกว่าจริงๆนะวงการตลกของเราเนี่ยมีคู่ชีวิตหลายๆคนนะที่เป็นต้นแบบให้พวกเราดำเนินชีวิตเนี่ยให้แบบว่าไปในทางที่ถูกต้อง
4: ผมเคยดูแล้วต้นแบบแต่ผมชอบฉี
5: ก็ดีอ่ะก็เป็นอีกแบบนึงไงลูก
6: จะไปเหมือนกันแต่ก็ไม่นึกว่าจะอยู่ถึงทุกวันนี้ไง
1: 43ปีอ่ะโอ้อยู่กันอ่ะ
4: ที่ตัวเจ
0: ๊พวกเราเนี่ยนะแค่16 17ปีนี่ถือว่าเด็กๆมากเลยนะอีกยาวไกลนะ
4: พวกเราดิเอ๊ะ10ปีจะเลิกแล้วไม่เล
0: ิ
4: กแล้ว
0: กันท่านกันล้างแล้วล้างอีก
5: ไม่ได้ข่าวเลยมาเน
0: ี่
5: ย
0: แต่ว่ามีต้นแบบอย่างพวกพี่ไงอย่างนักคอมอย่าง
5: น
0: ี้ไงหลายหลายคู่ไง
5: เขาก็โอ้บุกบั่นมา
6: เนี่ยนักคอมก็กี่ปีแล้วคะ
2: 30กว่าปี
5: 30กว่าปีใช่ไหม
0: พี่ก็ต้อง40แล้วอ่ะ
6: 40
0: กว
6: ่า43ปี
0: 43ปี
1: อืมแลกกัน
4: คือก็ตอนนี้ก็จากธุรกิจแม่ถามนิดนึงทำไมวันนึงมาบิดมาขายหมูยอเพราะอะไรเนี่ย
6: ที่เป็นที่มาของหมูยอไอ้เจ้าบอยเนี่ยมันชอบชอบหมูยอ
5: แล้ว
6: ม
5: ัน
6: ก็เอาไปขายไปกินมาแล้วก็เอาลงขายแต่ว่ามันไม่ใช่สูตรของเรา
0: อ๋อเป็นสูตรของเขา
6: เป็นสูตรของเขา
0: แล้วก็มาทำเองด้วยป่ะ
6: ใช่แล้วเรามาลง
0: จนมาเป็นสูตรของเรา
6: เป็นสูตรของเราสูตรนี้คือสูตรของเราสูตรพริกไทยดำ
0: อ๋อมีพริกไทยดำ
6: สูตรนี้คือสูตรของเราเลยมันจะนุ่ม
4: นะติดต่อเบอร์เลยครับ
6: 086354-9151
2: บอกเบอร์ใครบ้างอ่ะ
5: ชู้เมียผมมีชู
4: ้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับวันนี้นะฮะเราทั้งหมด
0: ครับ
4: เราจะไปแข่งขายหมูยอตาโยก
0: มีบูธเลยเหรอ
4: ไม่มีบูธ
0: เดินขาย
4: เราจะแบ่งคู่ไปเดินขายที่ตลาด
0: แต่ละคู่
4: ถูกต้องคนละ100ถุงโอ้โหนั่นแหละพี่ลูก
5: คนที่ตลาดจะเดินถึง100คน
4: แล้วจะบูบแบบบานอ่ะ
0: มึงไปเช็คตลาดมายัง

0: คนเดินกี่คนเนี่ย
1: คือจะบอกว่าคุณจะหาวิธีไหนก็ได้ในการขาย
0: ให้ขายให้ได้
1: คุณจะต้องแล้วขายจริงๆนะเงินทั้งหมดที่คุณขายมูยาตะย่อง
0: เอาไปทำอะไร
1: เราจะนำเงินทั้งหมด
0: ทำบุญ
1: ไปเปิดเมม
0: เปิดเมมอาบน้ำอะไรเงี้ยนะ
1: ทำไมรู้อ่ะเล่นหน้าเล่นหน้า
0: ฟังเขาเล่ามากูสู้ยิบตาเลยนะเปิดเมมเนี่ยโ
1: อ้โหอ่ะถ้าพร้อมแล้ว
0: ไปเลย
2: โอ้ยจมูกยา
1: จ้าสิของหน้าครับ
2: ขอบคุณครับผม
0: จ้าขอบคุณมาก
2: เฮ้ย
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
8: ขาวยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะวับ
12: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
16: พิเศษลูกค้า AAS
15: เท่านั้น
16: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99 บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน554
15: โทรออก

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับเรามาวอร์มอัพกันก่อน
2: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
1: โอ้ย
3: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
4: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์ว่าเดาเมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
5: เดี๋ยววันนี้คู่แรกเลยนะครับผมกับนายโย่งซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหมูยอตะโย่งจะเดินไปขายภายใน5นาทีอันละ120บาทต้องมีเงินกลับมาทั้งหมดและต้องมีเงิน600นะเดี๋ยวไปคู่แรกก่อนเลย
6: คาดว่าจะหมด
7: เอามาให้600
5: ครับแล้วเงิน600เอาพี่ค่อมเอาไปแล้วก็จะเอาไป
7: ป้อนเมีย
5: เดี๋ยวไปเลยดีกว่าไปไหนดี
8: มันบอกแล้วจับเวลา
9: พี่เขาจับเวลาแล้วพี่ต้องรีบเลยนะ
5: ใช่
9: เวลามันเดินแล้วเนี่ยเฮ้ยไปก่อน
5: พี่
9: ดูแลพ
5: ี่
9: เวลาแค่5นาที
10: คือหมดก็คือหมดนะ
11: พี่เดินหายนะพี่พูดขายนะ
9: พี่ต้องพูดจากโปรโมทพูดขายเอานาทีนึงแล้วเนี่ยนาที
5: นี่ไปนาทีกว่าแล้วเนี่ยพวกมึงมาดึงไว้เน
9: ี่
5: ย
9: ก็จะบอกให้นุ้ยตั้งใจขายไง
5: ก็จะไปอยู่นี่ไง
9: เออไปนุ้ย
5: พี่เขาจะไปแล้วไม่ต้องมาห้ามเข้าใจไหมเดี๋ยวพี่โยงเขาไปเขาได้ร้องขาย
9: พี่โยง
5: ก็ชวนคุยทั้งวีทั้งวัน
9: เมื่อไหร่จะไปได้แล้ว
5: ไปเลยเริ่มเลยพี่โยง
12: เชิญครับเชิญมาหยิบ120ครับท่าน120
5: บาทครับแม่จ๋า
12: เร็ว
5: ไปทำได้หลายอย่างทอดบางปลาอาหารบางทอดก็อร่อยแม่จ๋าหมูยอไหนจ๊ะแม่
12: เชิญครับเชิญครับแม่ใช่ไหม
5: นี
12: ่ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับพี่สาวขอบคุณนะครับ
12: แล้วบอกต่อนะแล้วบอกต่อถ้าหากว่าอร่อยโทรไป
5: โทรไปแล้วสั่งได้เดลิเวอรี่เลยนะครับ
12: ได้เลยเอาวันนี้มาที่พี่
5: 120พี่น่ารักมากเลย
12: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณมากครับ
12: เป็นอย่างยิ่งขอบคุณ
5: แช่ไว้ก่อนนะฮะขอบคุณมากนะครับ

0: จะ2นาทีแล้วมันขายได้งั้นวะแหละ
1: กูยอมมั้ยจ๊ะ
2: ยอมไหม
1: โอเค
2: 20เองไป
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: พี่ยงขอบคุณมากไม่ซื้อไม่เป็นไรเก
1: ินอุ้ยอร่อยมากเลยขนุน
2: อร่อย
1: เดี๋ยวกลับมาซื้ออ
2: ร่อย
1: นะเดี๋ยวกลับมาซื้อแต่ตอนนี้พี่ซื้อของผมก่อนมั้ย120
2: 120
1: 101ได้มั้ยอ่ะผมบอกให้20
2: เอาเฮ้ยเอา
1: อร่อยเอาไว้ก่อนพี่เอาไว้ก่อนเอานี่เลยนี่เลยนี
2: ่ได้3แพ็ค
1: เหลืออีก2แพ็คหมดแล้วมาขอบคุณมากเลยพี่หนูยอจะแม่จ๋าเหลืออีก2แพ็ค
2: มาแล้วจ้าอังมาบริการถึงหน้า
1: ไปนู่นๆ
2: มาเลยพี่เอง
1: แม่จ๋าหมูยอจ้า
3: ใครคร
1: ับยอแม่แม่สวยจังเลยดูสิหมูยอแม่สวยน่ารักผิวขาวดูสิเนี่ยแข่งกันอยู่120
2: เร็วๆๆๆ
1: เห็นไหมคุณแม่ใจดี
2: เล่นสมมาก
1: โอ้โหแม่จ๋า
3: หมูยอก็เลยยอเหมือนกันเลย
1: นี่แม่จ๋าขอบคุณมากเฮ้ย
2: นะคนที่แถมใจดี
1: ลุยเลยไปนี่เดี๋ยวไปขายอีกเหลืออีกอันเดียวเหลืออีกอันเดียวครับอีกแพ็คเดียวอีกแพ็คเดียวเท่านั้นอีกแพ็คเดียวจ้าอีกแพ็คเดียวจ้า
2: ขอ20แล้ว
1: หมูยออีกแพ็คเดียวเหลืออีกแพ็คเดียว
2: อาทิตย์ช่วยซื้อ
1: นี่อีกอันเดียวอีกอันเดียวครับใครจะเป็นผู้โชคดีฮะโอ
2: ้
1: นี่โอ้พี่ลูกค้า2คนแต่เหลืออีกอันเดียวทำไงดีเอ้ยไม่ต้องเกี่ยงกันซื้อใครก็ได้มาเลยตอนนี้เอาอันนี้ไหมอันนี้ไหมนะนะโอเคโอเคขอบคุณจ้าหมดแล้วหมดแล้วชูมือหน่อยครับเจ๊แม่หันให้กล้องหน่อยแม่แบบนี้หน่อยยกหน่อยผู้ชมเอาละพวกเราโอ้โห4นาที84วิกับ27จุดนิดหน่อย
2: ไปว่าเราต้องควัก
1: ไปแอคเลยคุณแม่ขอบคุณมากนะครับไม่ต้องควักแล้วพอดีไปเลยนี่มาดูเอาเองดูเอาเองดูเอาเอง
2: เฮ้ย
1: ดูเอาเองน้อง
2: ตัก
1: โอ้โหดูเอาเอง
2: ไปเททิ้งมั้ยเนี่ย
1: เฮ้ยนี่ลูกค้าเขาเมา
2: ใช้เวลาไป4นาที48.27วินาที
1: ใช่เห็นไหมแล้วได้ด้วยเงินครบ
4: ครบ600บาท
1: นี่ครบเลย
4: ไอ้พอดีแม่เลยเดี๋ยวเก็บไว้ให้
1: เดี๋ยวชุดต่อไปใครพี่เตรียมตัวเลย
4: บอลบอล
5: ดูเลย
4: บอลกับเบิร์ด
2: ผมกับพี่เบิร์ด
4: ไปไปไปตั้งเวลาตั้งเวลา
2: หมูยอนะโยครับ120หมูยอนะโย
5: 120บาทครับผม
2: พี่ครับ
5: 120บาทคร
2: ับ 120บาทผมแข่งเวลาอยู
5: ่
2: อ
5: ุ้
2: ยสวยด้วยใจดีด้วยสวยด้วยใจดีด้วยซื้อเลย
5: 120บาทครับผม
2: 120บาทคร
5: ับ
2: พ
5: ี่โอ้สุดยอดเลยพี่เดี๋ยวไปแลกให้
2: เด
5: ี๋
2: ยวทองด้วยนะ80บาท
5: ครับผมครับผม
2: เร็ว
5: ๆแม่แลกตังค์100นึงจ้า
2: เอาแล้ว
5: เ
2: วลาเดินเท่าไหร่แล้วตอนเท่าไหร่แล้วสนใจไหมครับหมูยอนโยก120บาทครับตอนนี้ผมแข่งเขาอยู่ครับ
5: อร่อยมากอร่อยมาก120เนี่ยสดๆเลย
2: พี่เบิร์ดทองจ่ายครับ120บาทขอบคุณมากครับ
5: 120บาทไม่ต้องทอนเหรอครับ
2: เจ๊เจ๊แลกหน่อยเร็วๆเวลาไปเดินอยู่เจ๊
1: ไม่ไปไหนเลยนึกว่าอยู่แถวนี้มันก็ได้หมดแล้วนะ
5: ได้หมดแล้ว
2: สนใจหมูยอไหมฮะ
5: นี่ซื้อไปให้ลูกกินไหมครับหมูยอนโยก120ครับโอ้ขอบคุณครับ
2: ร้านอะไรชื่อร้านอะไรอ่ะ
5: ร้านอะไรเนี่ย
6: โอ้โหผักเมืองหนาว
2: ผักเมืองหนาว
5: ผักเมืองหนาวกิ๊บผักเมืองหนาวผักสด
2: เลย
6: อ
2: ๋
6: อ97742675
2: โอ้ต้องหนาวคุณมาซื้อเลยที่ตลาดถนอมมิตรใจดีมากขอให้ขายดิบขายดี
5: เนี่ยทางนี้ด้วยเปล่า
2: เอาไหมครับเอาไหมครับ
5: หมูยอซื้อไปทางกับข้าว
2: หมูยอโยกอร่อยมากครับ120บาทครับแม่พี่จะซื้อไหมซื้อ
5: เจ๊นี่เอาอันนึงเจ๊นี่เอาอันนึงรุ่งนภาข้าวแกงรุ่งนภาข้าวแกง
2: แม่อย่านับเงินนานครับแม่เวลาหนูเดินอยู
5: ่นี่120บาทขอบคุณ
2: หมดแล้ว
5: หมดแล้วขอบคุณครับ
6: ยัง
5: หมดครับ
6: ขอ
2: แค่นี้
6: ก
2: ็เช็ดสุดยอด
5: เออเชียว
2: ไ
6: ปๆๆ
2: อุ๊ยตายแล้วหมูยอหายไปไหนหมดเลย
1: เท่าไหร่เท่าไหร่
4: หมดยัง
2: หมดแล้วอะไรมาดู
5: 2นาที
1: 2นาทีครึ่ง
5: 30.35 วินาที
4: เงินอยู่ไหนเงินเงิน
5: อยู่นี
7: ่นี่นี่เดี๋ยวเราเตรียมเดี๋ยวมึงเดินไปขายตรงนี้ถ้าเกิดว่ามึงได้นาทีเดียวนะมึงพี่เตรียมเงินไว้ที่ไอเอมึงต้องชนะเราจะได้เล่นใน
8: บอกให้คือผมเนี่ยฉลาดพอตัวผมได้ใช้เงินส่วนตัวเนี่ยฝากไว้ที่แม่ค้าเจ้านั้นแล้วผมแค่เดิน
4: อะไรพี
1: ่กำลังจะ
4: นี่ไงไงเขาก็บีบงานอยู่
1: บีบงานอยู
4: ่ไม่มีไม่โกง
9: โรเบิร์ตก็ยืนกูทิ้งแล้วรอบออกตัวได
4: ้ไม่โกงไม่โกง
8: ฮะ
4: ไม่ก็ตอนนี
8: ้ไม่พี่

0: ผมแค่เดินผ่านเขาเนี่ยเขาจะเรียกเหมาเลย
1: เจ้าไหน
0: เจ้าไหนรู้แล้ว
2: มึงก็บอกกูดิ
3: ไม่เขาทำไปแล้วเขารู
1: ้ทำไปแล้วนะงั้นพี่จับเวลานะ
4: จับเวลานะพร้อมนับเลย
1: ไปเอ๊จะมีคนใจดีมาซื้อเราไว้นะ
3: หมูยอจะหมูยอ
1: จ้า
5: น้องขายอะไรจ้า
3: หมูยอครับ
5: ขายหมูยอเหรอ
3: ครับ
1: อะไรครับหมูยอจ้า
3: หมูยอจ้าแม่จ้าครับ
5: แม่เรียกใหญ่อ
1: ะไรฮะ
3: เท่าไหร่เท่ากันครับแม
1: ่เท่าไหร่เท่ากัน
3: จริงครับ
5: เท่าไหร่เท่ากัน
1: เฮ้ยเหมาเลยนะฮะ
3: เหมาเลยแม
1: ่กูเป็นเล่นนะ
3: แพ็คละ120
1: 50บาทฮะต่อ1แพ็คครับคุณแม่
3: แพ็คละ120ถามว่าแพงไหมแพงนะครับ
1: แต่ว่าคุ้มไง
3: คุ้มครับผม
1: 600บาทครับผมแม่650เลยแล้วกัน
6: โอเคนะ600
1: ก็แล้วกันนะอ้า
3: วโอ้ยหมดเลยเหรอ
1: หมดเลยเฮ้ยชนะอันนี้
3: เหมาเลย
5: ขายหมดเลยเหรอ
3: ขายหมดแล้ว
5: ฝากขายขนุนตักลีลาด้วยวะ
3: อะไรนะ
5: ยังขายเก่ง
3: ไม่ต้องฝาก
5: โอ้แม่เหมาเลยเหรอ
3: เหมาเลย
5: เหมานี่ผิดไหมเนี่ย
3: ไม่ผิด
5: ต้องให้แบบว่าคนนึงดิ
1: โอเค600บาท
3: โอ้โหไม่น่าเชื่อขายดีมากไม่เคยขายดีขนาดนี้มาก่อนไม่รู้
1: เลยเดี๋ยวก่อนนะขายหมดแล้วเหรอแม่เหมาหมดเลยเหรอแม่ซื้อเองใช่ไหมครับถ้าแม่โกหกผมขอให้ร้านแม่เดี๋ยวก่อนนะฮะไม่ตอนนี้ผมขอเคลียร์ก่อนผมขอเคลียร์คือทำไมถึงซื้อหมูยอหมดเพราะอะไรครับ
6: ครับเขาบอกว่าเออร้านนี้สวยน้ำสะอาดเขาบอกช่วยหน่อย
1: ช่วยยังไงฮะ
6: ช่วย
1: ซื้อแล้วเงินของคุณแม่เองเหรอฮะเงินคุณตั๊กเดี๋ยวก่อนนะ
3: ชื่อว่าพิมพ์ครั้งแรกเอากูเลยต้องรวมกันครั้งแรกเอากูเลย
6: เอาไปค่ะ
1: แม่ไม่เป็นไรแม่เอาไปแม่เอาไปเลย
5: เอาไปเลย
1: เมื่อกี้ตังใครอันนี้ตังใคร
5: ของแม่เขา
1: แบงค์พันตังใครตังคุณตั๊ก
3: เอาละ
1: เงินคุณตั๊กผมให้เอาไปเลยผมให้มึงโกงพวกกูนี่เขาอายุเท่าไหร่แล้วมึงโกงเขาฮะ
3: เนี่ย
1: มึงทำเพื่ออะไร
3: แล้วกูซวยไปด้วยกูไม่เคยเพิ่งอยู่ทีมครั้งแรกไงกูเอากูเลยอ่ะ
1: มึงก็เออครับ
5: มึงเป็นตัวลากเข้ามาม
1: ึงอ่ะเป็นมุ่งอะไรเลยแม่เรียกปั๊บมึงมุ่งพามันมา
3: ช่วยไงช่วยก็ทำมาแล้วก็ช่วยไง
1: ช่วยรู้กันใช่ไหมล่ะ
3: เอาไปเลย
1: เมื่อกี้แม่ซื้อเงินเอาเงินสบู่ยอมาก็เงินแม่ไงไม่ใช่เงินมันแม่เอาไปเลยโอเคไหมโอเคเอาไปเลยถ้ามันเอาคืนขอให้มาลบความตายสาธุ
5: แล้วตรงนี้ทำไงใหม่เริ่มใหม่
1: ไม่เริ่มใหม่ไม่เริ่มใหม่
5: แพ้เปล่า
1: ถือว่าตีแพ้เปล่า
7: ไปไหน
1: ไปได้
3: ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพี่ให้ผมไม่รู้เรื่องเลยครับพี่เขาโทรมาพี่ทำเลยผมเลยนะครับ
1: แล้วมึงรู้ไหมเราจะโทษคืออะไรมึงรู้ไหม
3: อะไรฮะ
1: มึงรู้ไหมเราจะโทษคืออะไร
3: พี่ปล่อยไปเถอะผมมาเป็นเพื่อนเขาเยอะ
5: มึงอย่ารู้เยอะ
1: ไม่ใช่รู้เยอะ
3: กูก็เดินแอบอันกระซิบกระซาบเบาๆเออพี่ผม
8: บอล
1: ครับพ่อ
8: มาตลาดนี้ต้องไปเอาเลือดหมูมาใส
1: ่เลือดหมู
8: เอาเลือดหมูเลย
3: ได้ผมไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่ใช่โน่นที่แผงโน่นเลือดหมู
8: เอาเลือดหมูมาใส
9: ่ทำไมเป็นคนโกงเงี้ยฮะทำไมไม่เล่นอย่างเขาซื้อเพื่ออะไร
10: เล
9: ือ
10: ดหมู
8: มาแล้ว
9: เฮ้ยโ
1: อ้เอาอย่างนี้แจ๊ดคู่กับพี่ตั้งใช่ไหม
3: มึงครั้งแรกเลยพี่แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนนี้
9: จะพูด
3: ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนนี้ครับ
1: เมื่อกี้ความคิดใครอ
3: ะไรครับ
1: ความคิดใคร
3: ความคิดเขาครับ
1: ขอโทษ
3: ไม่รู้เรื่องเลย
1: ขอโทษ
3: แม่ผมขายรถมาประกันตัวครับผมไม่รู้เรื่องจริง
8: มันโดนจับอะไร
1: เ
8: นี่ย
1: เอาให้เปียกเลยเต็มหน้า
3: ครับ
1: พร้อมยังเอา
3: เริ่ม
10: นะระคังดีไหมสัญญาก่อนอย่าโกรธนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องอย่าไปทำอะไรอย่างนี้นะพี่
1: ความจริงที่เราทำไปกาย่อย YouTube เลยเรา
8: เลยนะเบียร์ชอบ
1: กาย่อยคอมเมนต์ YouTube นะ
10: แปบน้ำแบบ
1: เดี๋ยวกันไม่ได้

0: ฉีด
1: หน้ากันใหญ่ฉีดเข้าจมูก
2: ก็บอกให้หลับตาท่านหายใจเกือบสำลักเลย
1: มันหลับตาเดี๋ยวตลาดเขาเลอะไอ้หนูไอ้หนูเข้ามาลูกตลาดเลอะลูกตลาดเลอะ
3: ข้างหน้าไม่มี
4: เราวันนี้นะครับขอบคุณแขกรับเชิญอาจารย์ของเราเรา
3: ไอ้นี่เล่นเต็มที่
1: อย่าเดินอย่าลื่นอย่าเดิน
4: แล้ววันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับนายงเชิญยิ้ม
1: ขอบคุณ
4: ครับถ้าอยากจะชิมความอร่อยของหมูยอนายงสูตรพริกไทยดำ
1: ครับ
4: ติดต่อได้ที่ไหนครับ
2: เข้าไปในแฟนเพจ Facebook หมูยอตาโยงหรือว่าร้านบ้ายอได้เลยครับ
4: อยู่ที่ไหนร้านบ้ายอ
2: ยังไม่เคยไปว่ะเอาอยู่นวลจันทร์
4: ที่นวลจันทร์ติดต่อได้เลยหรือว่าเจอตาบูธก็ฝากอุดหนุนด้วย
2: ขอบ

0: ดีที่อยู่สัปดาห์นี้เราลากันก่อนสัปดาห์หน้าจะยอดเอามาให้ดู
1: แล้วเจอมารายการอาจารย์และแขกรับเชิญของเราวันนี้พี่สุเทพสีสาย
2: สวัสดีครับ
3: คุณเคยดูหน้ากากเป็นหน้าไหมฮะโดนเวลาได้ปี
1: เฮ้แล้วเทปอื่นจะมางัดยังไงเนี่ย
4: เดี๋ยวล้างหน้าก่อนล้างหน้าก่อนล้างหน้าก่อน
1: อู๋เทปอื่นจะงัดยังไง
5: กดชื่อเสียงกูสร้างมา
6: ไปขึ้นเลย
7: ไปเลย
6: เร็ว
5: ไปทันแล้ว
6: รถออกเลย
7: ไป
8: อาจารย์

0: ัปดาห์ที่แล้วน้ำผึ้งสาวเสียงหวานจากร้อยเอ็ดก็ต้องเจอกับผู้ท้าดวลสุดหินจากสปป.ลาวแต่สุดท้ายน้ำผึ้งก็คว้าแชมป์ที่11สมัยมาครอบครองได้สำเร็จพร้อมสะสมวงล้อเงินทุนเพื่อ นำไปดูแลครอบครัวได้ถึง 550,000 บาท
1: ดานี้พบกับคุณแม่มือใหม่ฮะที่ขอหาทุนเปิดร้านน้ำหวังสร้างอาชีพเพื่อดูแลลูกตัวน้อยฮะ

0: ชอบแม่ก็ร้องกล่อมลูกให้ลูกก็นอนกินนมจะหลับได้ได้น่ารักมากเฮ้ยนี่เป็นกล่อมลูกครั้งแรกที่มีลูกอยู่ด้วยแล้วกำลังจะหลับลงไปจริงๆเออ
1: กล่อมจริงไม่ใช่สแตนด์อินค่ะ
0: สวัสดีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีชิงทุนทุกความหวังคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเฟรมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่บีเสด็จพี่หนุ่ยสุจิราและครูสลาคุณวุฒิครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: วันจันทร์แบบนี้ฮะเรามีประโยชน์ดีจากนมถั่วเหลืองแลคตาซอยมาให้ทุกคนในสตูดิโอที่รับไปนะคือแลคตาซอยซอยโยนมถั่วเหลืองกลิ่นผล

อายรสชาติโดนประโยชน์ฟินๆมี3กลิ่นด้วยกันฮะสตรอเบอรี่องุ่นไซมัสคัตและเมลอนและก็ซอยซอยโยอร่อยโยประโยชน์เยอะจะใกล้

0: ต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเค้นเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
4: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: เอาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: อิทาปิงคลาสุมนาการะไทยสรังสีทวารีจันทาโพสัง
6: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
10: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
6: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
11: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
12: ่กับครูทิม
7: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
13: มือมันดี
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
15: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
16: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน5594
2: โทรออก
4: ลูกทุ่งวันวานวันนี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
2: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
3: พ่อทำไงดีลูก
1: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
4: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
2: ขอเพียงแค่ฟันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
3: บาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเคลสเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลักที่เฟลม

ส่วนเพลงชิงทุนวันนี้พบกับนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มมากความสามารถเต๋าพรัญวัฒน์ฮะวันนี้มากับเพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร

0: ตอบรับมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: แหมเธอที่สนจริงๆเลยเพลงนี้เอานี่คือเอาไปทำใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่ดนตรีใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: สนมากเลยน้อง
1: เอาเป็นใส่ให้มีความแบบเรียกว่าร่วมสมัยมากขึ้นอินเตอร์มากขึ้นเซ็กซี่เล็ก
0: ๆ
1: ให้เข้ากับเราค
0: ่
1: ะ
0: ที่จริงแล้วกว่ามันจะทำเพลงหนึ่งให้มันไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้แสดงว่าเราต้องคุ้นเคยกับเพลงนี้เป็นอย่างดี
1: อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเพลงนี้เขาเรียกว่าเป็นเพลงประจำในช่วงสมัยในพีเรียดที่เราเป็นนักร้องประกวดถ้าแบบว่าถ้ารายการไหนต้องร้องเพลงเร็วก็จะเป็นเพลงนี
0: ้
1: ก็จะเป็นแบบแต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แ
2: ต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แ
1: ต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แ
0: ต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แ
1: ต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่
0: แต่แต่แต่แต่แต่แต่ปูไปทางโชว์ไปทางอะไรอย่างเต็มที
1: ่ใช่ค่ะแต่เราก็อยากนำเสนอในเขาเรียกว่ารูปแบบใหม่ๆดนตรีใหม่ๆแล้วก็ปรับให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองด้วยที่มีความแบบว่า
0: เอาน่ะ
1: นิดหนึ่ง
0: มีความติดเที่ยวๆหน่อย
1: มีความสนุกสนุก
0: มีความแสงสีหน่อย
1: มีความติดเซ็กซี
0: ่
1: เอามาตีความใหม่ในแบบเขาเรียกว่าในแบบพอสองใหม่ๆละกันในรูปแบบใหม่ๆใช่ก็เลยได้เป็นเวอร์ชันนี้ออกมา
0: อีกเรื่องนึงที่ต้องคุยกันชื่อใหม่จ้ะพรันวัดวัฒนะแปลว่าเจริญความเจริญงอกงามพรันวัดแปลว่าอะไรพรัน
1: วัดก็คือผู้นำไปสู่ความเจริญค
0: ่
1: ะ
0: ผู้บำรุงรักษาความเจริญให้เกิดขึ้นในชีวิตเขาบอกว่ามีคนนึงที่เขาแบบเป็นเบื้องหลังเลยว่าถึงข้าเปลี่ยนชื่อแล้วใคร
1: เซอร์ไพรส์มากๆบังเอิญมากพี่นุ้ยสุจิราน
0: ั่นนี่ชื่อเขาแต่รับไปเป็นธุระเฉยเลย
2: ไปยุ่งเรื่องของเขาเฉยเลย
0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น
2: คือรู้สึกว่าเต๋าเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านมากๆแล้วเราก็คือเห็นเขาตั้งแต่ The Voice เน
0: า
2: ะใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีของแต่แบบเมื่อไหร่จะเป็นวันของเขาสักทีแล้วด้วยความที่สัมภาษณ์กับศิลปินหลายๆคนมาเยอะแล้วก็มีศิลปินที่ค่ายใกล้ๆเคียงเขาที่เขาสามารถไปเรียบๆเคียงๆถามได้แล้วเขาพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บเขาล้านวิวแตกปั๊บอย่างเงี้
0: ย
2: แล้ววันนั้นเราก็เลยเจอน้องเต๋าและอะไรก็ไม่รู
0: ้
2: ไปเจาะปากเราให้ไปยุ่งกับชื่อของเข
0: า
2: ว่าเต๋าลองเปลี่ยนชื่อไหม
0: ซึ่งเราเรียนมาไหมเกี่ยวกับกลกศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่เกี่ยวเลยเราแค่บอกว่าเออพี่ไปได้ยินเรื่องนี้มาจากสองศิลปินแล้วนะที่เขาเปลี่ยนกับพี่คนนี
0: ้
2: แล้วเขาปัง
0: อ๋อเป็นคนเปลี่ยนมือปัง
2: ใช่
0: มือปังเปลี่ยนให้ใครมาบ้าง
2: พี่เล็ก
0: ร
2: ัชเมศแล้วก็พี่เล็กรัชเมศ
0: เราก็ไม่เชื่อ
1: เชื่อค่ะเราเชื่อไม่แต่ว่าต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆอยู่กับชื่อเก่าที่พ่อแม่ตั้งให้มามันตั้งแต่เด็กใช่ไหมจริงๆไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแต่วันนั้นไม่รู้อะไรเหมือนกันเขาเรียกว่าดนจิตดนใจแบบเรารู้สึกว่าฟังพี่นุ้ยพูดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออหรือจริงๆมันถึงเวลาที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจริงๆก็เป็นเรื่องของทางใจนี่แหละค่ะเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่เรารู้สึกว่าเออชื่อเก่ามันดูนิ่งๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันดูนิ่งๆแล้วก็จริงๆชื่อเก่าถ้าพูดตรงๆสำหรับเรามันก็มีความเขาเรียกว่ามันดูผู้ชายผู้ชายมาดูมาดูเพลนเราก็เลยอยากเปลี่ยนอะไรให้อาจจะดูเหมาะสมกับเรามากขึ้น
0: อ่อนโยน
1: ให้ดูอ่อนโยนมากขึ้นใช่ค่ะอาจจะเป็นเราเนี่ยเวอร์ชันที่ออกมาจากเซฟโซนแล้วมันก็มันน่าจะดีขึ้นแล้วเราก็หลังจากเปลี่ยนมาจริงๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆค่ะ
0: มันรู้สึกมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นรู้สึกเหมือนมีชีวิตใหม่ที่ปลดปล่อยอะไรสักอย่างออกมา
1: ใช่ค่ะเขาเรียกว่ามีพลังงานที่ดีมากขึ้น
0: โอเควันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะครับเชิญประวัตินั่งที่ครับ
1: ประวัติ
0: ประวัติดานี้พบกับคุณแม่มือใหม่ฮะที่ขอหาทุนเปิดร้านน้ำหวังสร้างอาชีพเพื่อดูแลลูกตัวน้อยฮะ
3: ที่มารายการด่วนเพลงชิงทุนค่ะคืออยากมีอาชีพแล้วก็มีร้านเป็นของตัวเองอยากมีอาชีพที่สามารถจะส่งน้องพรีเมียมเรียนได้ค่ะ
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
7: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
8: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
9: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลย
6: มันจะไม่สบาย
7: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
6: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
7: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
8: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันทร์เขามั้งล่ะ
7: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: กินเที่ยว Around the World นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมุริด้งนั่นเอง
11: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
10: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
11: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
10: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
11: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
12: เด็กทับการ์ตูนร่วมผลความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
13: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
14: ทีเล็กมึงพาใครมาก
15: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
13: เงา
14: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกเอาไงกับหมา
16: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
9: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
18: ดีขึ้นไหม
19: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มัน
20: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
21: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
22: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
23: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
17: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
24: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
21: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
24: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
21: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
25: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่กับครูทิม
26: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
27: มือมันดี
28: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
25: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
21: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
26: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
24: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
3: โทรออก
4: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยเรายังอยู่กับแชมป์21สมัยอย่างน้ำพึ่งสาวร้อยเอ็ดเสียงหวานที่ขอมาสู้เพื่อครอบครัววันนี้เธอต้องเจอกับผู้ท้าดวลคนใหม่คุณแม่ที่ขอมาสู้เพื่ออนาคตของลูกน้อยจะเป็นยังไงเชิญชมเลยครับ
5: แชมป์วันนี้แชมป์21สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 550,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนครับผมน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีจ้าเชิญเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้
6: หนูรู้สึกว่ามันเกินคำว่าดีใจไปแล้วค่ะรู้สึกว่ามันสมกับที่ตั้งใจฝึกซ้อมมาค่ะ
5: มีเพลงเหลือเยอะไหมคะ
6: เยอะค่ะ
5: ทำหน้าที่กันยาวๆไปด้านนี้พบกับคุณแม่มือใหม่ฮะที่ขอหาทุนเปิดร้านน้ำหวังสร้างอาชีพเพื่อดูแลลูกตัวน้อยฮะคุณโมโตจากนนทบุรี
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อโมโตปริยากรวรวิทยากิจค่ะอายุ37ปีค่ะมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะ
5: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
7: ตอนนี้เป็นคุณแม่มือใหม่ค่ะคุณแม่ฟูลไทม์24ชั่วโมงเลยค่ะ
5: 24ชั่วโมงดูแลลูกตลอดเลยเหรอคะ
7: ใช่ค
5: ่
7: ะ
5: ลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
7: 1ขวบ3เดือนค่ะ
5: 1ขวบ3เดือนค
7: ุ
5: ณลูกชื่ออะไรคะคุณแม่ชื่อโมโตคุณลูกจะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องพรีเมียมค่ะ
5: โอเคโมโตนี่มันมาจากไหนGP โมโตนักแข่งมอไซค์คุณพ่อเป็นนักแข่งมอไซค์หรือว่าโมโตโรล่าโทรศัพท์สมัยนั้น
7: เป็นโมโต GP ค่ะ
5: คุณพ่อเป็นนักแข่ง
7: ไม่ใช่ค่ะ
5: ไม่ใช่
7: จากความชื่นชอบส่วนตัวค่ะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะก็คือจะทำเป็นพิตตี้เอ็มซีก็ยืนกับสนามแข่งและชอบแบบรถแข่งชอบมอไซค์ชอบรถยนต์ชอบความเร็ว
5: โมโตนี่ไม่ใช่ชื่อเราตั้งแต่แรก
7: ใช่ค่ะ
5: ชื่อแรกๆคือ
7: แตงโม
5: แตงโม
7: ใช่ค่ะ
8: แตงโมโมโต
5: โอ้โหจากทำงานแบบชีวิตโลดแล่นมาอย่างเงี้ยต้องเป็นคุณแม่ฟูลไทม
7: ์
5: มันปรับตัวยากไหม
7: ปัจจุบันเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ค่ะดูแลลูก24ชั่วโมงเลยค่ะลูกสาวชื่อน้องพรีเมียมค่ะอายุ1ขวบน้องพรีเมียมน่ารักสดใสค่ะแล้วก็จะมีงอแงตามภาษาเด็กบ้างค่ะแต่ก็จะพยายามให้น้องอะค่ะเป็นเด็กที่สนุกสนานร่าเริงชอบเต้นนะคะแล้วก็อารมณ์ดีน้องจะอยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้ค่ะจะชอบเรียนแบบทำตามคำแรกที่น้องจะเรียกอะค่ะก็คือจะมีหม่ำหม่ำไปป๊าป๊าหม่าม้าตั้งแต่มาเป็นคุณแม่ค่ะชีวิตประจำวันคือเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะจากปกติอะค่ะก็คือเป็นคนใช้ชีวิตอะค่ะ

ู่ในเมืองแล้วก็ทำงานตื่นเช้าทำงานมีวันหยุดมีเวลาพักผ่อนแต่พอมามีลูกปุ๊บก็คือทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเวลาของเราทั้งหมดเนี่ยต้องทุ่มเทไปให้กับน้องพรีเมียมก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพนักงานบริษัทค่ะทำในตำแหน่งดูแลการตลาดค่ะก็คือจะดูแลระบบหลังบ้านปัจจุบันก็โมโตลาออกจากงานค่ะคุณพ่อของน้องพรีเมียมก็จะเป็นคนหารายได้เข้าบ้านเป็นหลักค่ะคุณพ่อจะทำอาชีพเป็นฟรีแลนซ์นะคะเป็นโชว์ไดเรคเตอร์ค่ะแล้วก็ดูแลคิวพิธีกรค่ะจากการที่ลาออกจากงานมาแล้วก็มาดูแลลูก24ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็คือรายได้ที่เราเคยมีมันหายไปค่ะเราก็เลยต้องหาอาชีพที่จะต้องแบบว่าเหมือนเลี้ยงดูน้องเราอยากให้น้องค่ะได้กินของอร่อยมีเสื้อผ้าสวยๆก็มีขายของออนไลน์แล้วก็มีทำอาชีพเสริมค่ะก็อาชีพเสริมตอนนี้ก็คือจะเป็นในหน้า TikTok แล้วก็จะมีถักไหมพรมขายถักไหมพรมราคาเริ่มต้นที่39บาทค่ะก็จะมีเป็นพวกเครื่องประดับกิฟต์ติดผมนะคะผ้าผูกผมพวงมาลัยวันแม่ค่ะถ้าชิ้นไหนที่เป็นงานง่ายเช่นพวกกิฟต์หรือซองใส่ของหรือเป็นพวกกระเป๋าสตางค์ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีแต่ถ้าหากว่าเป็นพวงมาลัยไหมพรมหรือว่าพวงมาลัยวันแม่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะก่อนหน้านี้คือทั้งทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยช่วงที่มาทำงานก็จะฝากน้องไว้ที่เนอร์เซอรี่ค่ะฝากไว้ประมาณ2เดือนค่ะน้องป่วยบ่อยเราก็เลยตัดสินใจว่าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งก็ต้องมาดูแลลูกให้เต็มที่ 100% ค่ะยอมทิ้งความฝันของตัวเองเพื่อที่จะมาดูแลลูกค่ะเพราะว่าสำหรับเราค่ะลูกคือทุกอย่างค่ะการทำงานก็คือมีคนมากมายที่สามารถทำงานแทนเราได้แต่การดูแลลูกไม่มีใครทำหน้าที่แทนเราได้ที่มารายการดวลเพลงชิงทุนค่ะคืออยากมีอาชีพแล้วก็มีร้านเป็นของตัวเองอยากมีอาชีพที่สามารถจะส่งน้องพรีเมียมเรียนได้ค่ะถ้าวันนึงน้องพรีเมียมได้เห็นคลิปวิดีโอนี้อยากจะบอกน้องพรีเมียมว่ามาม่าโมโตคนนี้เต็มที่และตั้งใจทำเพื่อน้องพรีเมียมทุกอย่างน้องไม่ต้องตอบแทนอะไรให้กับมาม่าโมโตขอเพียงแค่วันหนึ่งที่น้องเติบโตไปไม่ลืมในสิ่งที่มาม่าโมโตตั้งใจทำให้น้องพรีเมียมก็พอค่ะ

0: ก็สนุกดีมีความสุขดีครับเพลงนี
1: ้เลิศค่ะ
2: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR Code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังตอนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
3: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your vaseline
5: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนดี

0: นี
1: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
3: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
6: ครึ่ง
5: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
5: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
6: เพียง99 บาทต่อเดือน
5: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
6: โทรออก

0: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ grooming style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
1: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
0: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงเจอกันแน่นอนครับ
2: ล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
1: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
3: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
4: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอ็นดิ้ง
3: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสุพัฒไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
5: ถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
1: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
6: เดินระวังหน่อยดิวะ
7: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
6: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
8: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
7: ไอ้ขอฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
6: อะไรนะ
7: ตอนเสียงปรบมือต้อนรับวงเฮอร์ไรซอน
9: ติดตามชมจุจีสายมูอันลักกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
11: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมแล้วจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
12: ไม่ชอบอึดอัด
13: รู้จักคนนี้ปะ
3: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
14: รายการต่อไปชมลูกทุ่งหวานหวาน
15: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียว
16: ใหม่รถเกี่ยวรถข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของโมโตคุณแม่มือใหม่ที่ขอใช้เวลาทุกวินาทีเพื่อดูแลลูกน้อยให้ดีที่สุดวันนี้เธอจะคว้าเงินทุนได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
17: ตอนรับงานพิซซี่รับงานประเภทไหนบ้างคะ
18: ก็รับทุกงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบแนะนำสินค้าหรือว่าจะไปยืนกับรถค่ะ อะไรที่ได้เงินที่ดูแลก่อนหน้านี้ค่ะที่ยังไม่มีลูกก็คือดูแลพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็มีอาม่าที่ป่วยติดเตียงด้วย
17: อ๋อค่ะเราก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องดูแลเยอะ
18: ใช่ค่ะ
17: ก็ทำงานหนักอยู่เหมือนกัน
18: ใช่ค่ะ
17: ไปเจอกับสามีก็ในงานเหรอครับ
18: ก็ในงานเดียวกันเลยค่ะค่ะก็คือไปเจองานอีเวนต์หนึ่งค่ะก็คือแบบพี่เขาน่ารักก็คือดูแลเราดี
17: ก็
18: ค
17: ือ
18: แบ
17: บเปล่าไง
18: คนสวยกว่าโมมีเยอะค่ะแล้วพี่เขาอ่ะเจอคนสวยกว่าโมเยอะมากค
17: ่
18: ะก็คือเราไม่รู้อะค่ะว่าวันนั้นผีผักหรืออะไรโดนใจให้เรามาคลิกกันด้วยความที่พี่เขาเป็นผู้ใหญ่และอบอุ่นให้คำปรึกษาโมได้ในวันที่โมไม่สบายหรือ

0: วันที่โมแบบว่าต้องการกำลังใจอะค่ะก็มีพี่เขาอยู่ข้าง
1: ๆโอ้น่ารักจังเลยคราวนี้พอเลิกทำงานพิตตี้มาพอมีลูกปุ๊บตอนแรกฝากเลี้ยงก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: มันเกิดอะไรขึ้น
0: น้องป่วยบ่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็คือพอน้องป่วยบ่อยเราก็ต้องลางานบ่อยซึ่งพอไปฝากน้องเนี่ยค่ะก็คือระยะทางจากเนอร์เซอรี่กับที่ทำงานค่อนข้างไกลค่ะที่ทำงานคือก็น่ารักมากๆขอบคุณมากๆที่ทุกคนเอ็นดูน้องพรีเมียมก็คือให้พาน้องพรีเมียมอ่ะไปเลี้ยงที่ทำงานได้ด้วย
1: หลังจากเนอร์เซอรี่ปิดแล้ว
0: ใช่ค่ะก็คือรับน้องกลับมาเหลือเวลาทำงานก็คือระยะเวลาการเดินทางอะค่ะก็จะมีแบบนั่งรถไฟฟ้าบ้างนั่งรถตู้บ้างก็แบบเวลาอาจจะคลาดเคลื่อนแล้วก็ใกล้เลิกงานก็เลยบอกกับทางหัวหน้าว่าขอลาออกดีกว่าเพราะว่าทำงานให้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพขอมาเลี้ยงลูกคือโฟกัสที่ลูกดีกว่าอย่างน้อยที่ทำงานก็คือมีคนทำหน้าที่แทนเราได้แต่อาชีพแม่ไม่มีใครทำหน้าที่แทนเราได้ค่ะ
1: แต่ว่าเรื่องรายได้เราก็ต้องหาเพิ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้ก็หางานต่างๆทำ
0: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรบ้างที่เป็นงานพิเศษตอนนี
0: ้ก็ตอนนี้ก็รับงานอีเวนต์ค่ะก็คือถ้ามีแบบรุ่นพี่ที่แบบว่าเราเคยร่วมงานเรียกเรากลับไปทำงานก็คือเราก็ยินดีที่จะทำแต่ว่าขอว่าถ้าหากว่างานไหนที่ทั้งพ่อของน้องพรีเมียมกับโมตรงกันก็คือจะขอว่าพาน้องพรีเมียมไปที่หน้างานด้วยได้ไหมค่ะก็พี่เขาก็ใจดีก็คือแบบให้น้องมาได้
1: เขาก็ดีใจมีหลานมาเล่นด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบว่าอาชีพเสริมเข้ามาอีกก็คืออยากเป็นแม่ค้า
1: ที่มาวันนี้ก็เพราะอยากเป็นแม่ค้านี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: อยากขายอะไรคะ
0: วันนี้ที่มาก็คืออยากเปิดร้านน้ำเพราะว่าถ้าขายน้ำเนี่ยค่ะคือวัตถุดิบสามารถเก็บได้และก็ไม่เน่าเสียเราไม่ต้องแบบว่าเหมือนเดินทางไปซื้อของทุกวันนะคะก็คือสามารถเก็บสต็อกได้อะไรหมดก็คือสามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้แล้วก็มีเวลาดูแลลูกได้เต็มที่
1: ของร้อนๆไม่ค่อยมีในร้านเท่าไหร่นะ
0: ใช่ค
1: ่ะของที่อันตรายสำหรับเด็กก็มีน้อย
0: ใช่ค่ะ
1: อาชีพนี้น่าจะเหมาะกับการเป็นคุณแม่24ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะโอเคพี่เต๋าว่าไงเรื่องราวของคนโตครับ
2: คือเต๋าเชื่อว่าคำว่าแม่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากค่ะแล้วก็อย่างพี่โมโตเนี่ยรู้เลยว่าจากสาวแบบที่ทำงานตลอด working woman เปลี่ยนมาเป็นคุณแม่ full time รู้เลยว่าใช้ทั้งพลังกายแล้วพลังใจแต่ว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่แม่คนหนึ่งจะทุ่มเทให้ลูกคนหนึ่งได้สุดยอดมากๆค่ะแล้วก็เต๋าก็เชื่อว่าน้องโตไปน้องรับรู้ได้แน่นอนในสิ่งที่คุณแม่ทำให้น้องแล้วก็วันนี้ขอให้สมหวังกลับไปค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: เอาล่ะพร้อมลุยไหมครับ
0: พร้อมค่ะ
1: 1บทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นคือเพลง
0: กล่อมลูกค่ะ
1: ว้า

0: ขอบคุณค่ะ
1: ปะโต
0: ขอบคุณค่ะ
1: ชอบแม่ก็ร้องกล่อมลูกให้ลูกก็นอนกินนมจะหลับได้ได้น่ารักมากเฮ้ยนี่เป็นกล่อมลูกครั้งแรกที่มีลูกอยู่ด้วยแล้วกำลังจะหลับลงไปจริงๆเออ
0: กล่อมจริงไม่ใช่สแตทอินค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับน้องเต๋า
2: คือจริงๆแม่เต๋าเป็นคนโคราชด้วยค่ะ
1: แล้วก็มันโดนเส้น
2: มันเป็นภาษาโคราชมาเลยนึกถึงแม่ด้วยอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าวันนี้พี่โมโตลองไม่มีเทคนิคเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยที่ดูเป็นนักร้องประกวดอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเต๋านะแต่สิ่งที่มีคือความจริงใจสิ่งที่แม่คนหนึ่งจะถ่ายทอดให้ลูกคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเต๋าแต่ว่ามันสำคัญกว่าเทคนิคทั้งหมดทั้งมวลของนักร้องคนหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆกับการเป็นนักร้องหรือการสื่อสารมันคือสิ่งเนี้ยค่ะไม่รู้นะคะว่าผลจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่พี่โมโตแบบสื่อสารวันเนี้ยแบบเรารับรู้ได้ทั้งหมดเราจะไปตั้งแต่ AAF มันดีมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับพี่ทีครับ
3: ผมว่าวันนี้มันภาพที่สื่อออกไปเนี่ยมันเหมือนเป็นมิวสิกวิดีโอดีๆเลยนะมีแม่มีลูกมีพ่อแล้วก็มีพวกเราอยู่ในนี้ซึ่งถ้ามองในเรื่องของความรู้สึกวันนี้ได้ความรู้สึกมาเต็มๆจากการร้องของโมโตนะเพราะว่ามันมีบรรยากาศพาให้เราได้นึกถึงเรื่องดีๆของแม่กับลูกอะไรทำนองนี้ฮะแล้วก็เชื่อในความเป็นแม่วันนี้นะฮะได้ความรู้สึกนั้นแต่เรื่องเทคนิคเรื่องอะไรต่างๆอาจจะไม่มีมากแต่มันได้ความรู้สึกครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่หนุ่ยครับ
4: พี่โมโตเป็นนักร้องที่เป็นพิตตี้ได้นิดหน่อยหรือเปล่าคะเพราะเสียงเพราะนะคะเสียงเพราะเป็นเอกลักษณ์เสียงพุ่งแล้วสิ่ง

0: ที่ชอบก็คือว่าที่คนอื่นๆอาจจะไม่รู้เนอะว่าว้ายฉันก็จะตามเต่าไปติดๆว่าความสู้ของคนเป็นแม่ค่ะเราทำได้ทุกอย่างเนาะเพื่อลูกแล้วนุ้ยเข้าใจเลยว่าคำที่คุณโมโตพูดว่าคนอื่นทำหน้าที่แทนเราได้หมดแต่การที่เราจะดูแลลูกมันคือเราคนเดียวเท่านั้นแต่นุ้ยเห็นความเหนื่อยของคุณโมโตแล้วก็แฟนวันนี้เป็นตัวน้อยเนี่ยคือคุ้มแล้วเหนื่อยวันนี้นุ้ยว่าวันหน้าเขาเราจะสบายเพราะเขารู้ว่าความรักที่เรามอบให้เขาเต็มเปี่ยมแล้ววันนี้มันจะเป็นดิจิตอลฟุตปรินท์ที่เห็นว่าคุณแม่คนหนึ่งสู้เพื่อลูกขนาดไหนและสู้ในทุกทางขอให้สมหวังนะคะแล้วนุ้ยมีความสุขมากๆกับเพลงวันนี้ของคุณโมโตขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณสลาครับ
3: แต่ภาพรวมทั้งหมดที่เห็นนะครับถึงแม้ว่าโมโตบอกว่าจะมาร้องเพลงเพื่อหาทุนแต่ครูรู้สึกว่าเหมือนหนูและก็คู่ชีวิตตั้งใจที่จะพาความเป็นครอบครัวและความเป็นพ่อเป็นแม่มาเล่าสู่ยุคสมัยนี้ให้ได้ฟังกันเพราะฉะนั้นกับบทเพลงที่ร้องมันเพราะโดยเจตนารมณ์และหนูก็ร้องด้วยเสียงที่สะอาดมากเลยเป็นคนร้องเพลงเป็นและก็สื่อสารด้วยความเป็นธรรมชาติเรารู้สึกอย่างนั้นถ้าจะมีจุดอ่อนก็เป็นจุดอ่อนด้านการแข่งขันที่เพลงมันอยากได้พลังมากขึ้นอยากได้ลูกเอื้อนที่จัดจ้านมากกว่านี้ก็เท่านั้นเองแต่ภาพรวมดีครับชื่นชมครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
4: ถึงคราวโตกับของน้ำผึ้งแชมป์21สมัยจากร้อยเอ็ดที่วันนี้เธอขอทุ่มสุดตัวเพื่อหาเงินทุนไปดูแลครอบครัวที่เธอรักวันนี้เธอจะป้องกันบัลลังก์แชมป์ไว้ได้อีกหรือไม่มาเชียร์ไปพร้อมกันเลยครับ
5: เวลามีชีวิตน้อยๆเกิดมาในบ้านก็มันก็ทำให้บ้านมีความสุขเนาะอย่างเราก็มีเด็กน้อยเป็นน้องตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะ
6: 4ขวบค่ะ
5: 4ขวบได้แล้วตอนที่เขาเกิดมาใหม่ๆนี่หนูดูแลมือหนึ่งเลยไหม
6: หนูก็เป็นคนอุ้มคนแรกเลยค่ะตั้งแต่แม่คลอดออกมา
5: เหรอ
6: เป็นคนรับจากคุณหมอเลยค
5: ่ะคนแรกเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะ
5: เฮ้ยเด็กเบบี้เวลาแบบเกิดใหม่ๆแล้วมันอยู่ในมือเราอะความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงอะคะ
6: ก็รู้สึกแบบแรกคือหน้าเหมือนตัวเองมากค่ะ
5: เออแล้วก็มันรู้สึกไงมันแบบบอบบางไหมหรือมันยังไงหรือว่ามันดีใจหรือมันน่ารักจัง
6: มันรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นตันใจเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีน้องมาก่อนเป็นน้องสาวคนแรกของเราที่แรกคิดว่าจะไม่มีน้องสาวแล้วจะไม่มีน้องแล้วจะเป็นลูกคนเดียวแต่ว่าน้องก็มาเกิด
5: ค่ะแล้วตอนเลี้ยงเขาเลี้ยงยากไหม
6: ไม่ยากเลยค่ะน้องก็เป็นคนเลี้ยงแทนแม่ส่วนมากเลยค่ะ
5: เพราะว่าดูแลแม่เลย
6: ใช่ค่ะพ่อแม่ไปตลาดขายของค่ะ
5: อ๋อหนูก็ดูแลใกล้ชิดเลย
6: ใช่
5: คำแรกหนูอยู่กับน้องตลอดคำแรกที่น้องพูดได้คือคำว่าม
6: ัมมัมค
5: ่
6: ะ
5: มัมมัมมะ
6: แล้วก็แม่
5: แล้วก็แม่เราคอยหาแม่ใช่ไหม
6: ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: เราพูดถึงแม่บ่อย
6: ใช่
5: เป้าหมายต่อไปอยากได้เงินมาทำอะไรอีกครับ
6: อยากเก็บไว้ต่อเติมบ้านค่ะ
5: อ
6: ยากจะทำฝ้าเพดานนะคะค่ะแล้วก็ทำห้องครัวใหม่ด้วยค่ะ
5: ทำห้องครัวใหม่ให้แม่ด้วยไม่เกี่ยวกับไอ้ห้าแสนแรกน
6: ะ
5: ไม่เกี่ยวนะแต่ว่านี่จะหาบวกอีก300,000ถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะ
5: เออถ้าบวกพร้อมลุยก็มาเลยเอ้าด้านนี้จะใช้เพลง
6: บ่โสดบ่อนุญาตให้จีบค่ะ

0: ุณค่ะ
1: น้ำผึ้งครับผมเป็นไงครับน้องเต๋า
2: ดูมีความมั่นใจกับการร้องเพลงนี้มากเลยค่ะดูแบบว่ากล้าแบบว่ากล้ามีลูกเล่นกล้าใส่แบบว่าดูมีลูกล่อลูกชนกับเพลงนี้มากแบบน่ารักมากเลยค่ะดูแล้วต้องอยากโยกตามแต่ไม่มีคนจีบนะฮะเลิศค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ครับ
3: พอมีเพลงเร็วมานี่มันเหมือนสลับความรู้สึกได้เหมือนกันนะครับ
1: มัน
3: ดูกระปี้กระเป๋าขึ้นก็สนุกดีมีความสุขดีครับเพลงนี้
1: ครับขอบคุณครับพี่น้อย
4: ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่แบบว่าออกมาโยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เห็นว่าอุ๊ยชอบมากเลยคำว่ามามันปลุก
1: มาม
4: าเหมือนไปจะไปด้วยไปหน้าห้านอย่างเงี้ยเขามีเสน่ห์นะแต่มีต้องวันแล้วแหละว่าสื่อสารจริงใจจากน้ำนมแม
1: ่
4: กับมืออาชีพใครจะเป็นแชมป์ในวันนี
1: ้
4: สู้ๆจ้า
1: จ้าเป็นไงครับครูครับ
5: เพลงบทสวดวันนี้ยันให้จีบนี่พื้นฐานจริงเป็นเพลงช้าทีนี้พอเลือกที่จะมาให้น้องปลายร้องนี่ปลายนี่วางคอนเซปต์ไว้ว่าจะสะท้อนความเป็นหมอลำผ่านพาร์ทของดนตรีด้วยก็เลยขยับมาเป็นจังหวะเร็วทีนี้มันเกิดปัญหากับคนร้องถ้าไม่สับจังหวะจริงๆมันจะรู้สึกว่าเหมือนร้องเพลงช้
1: า
5: แต่ถ้าใครแม่นจังหวะก็จึงจะรู้สึกได้ว่ากำลังร้องเพลงเร็วอยู
1: ่
5: ซึ่งวันนี้น้ำผึ้งเนี่ยมีทั้งสองพาร์ทเลยตอนเกิดขึ้นมาเอ๊ะงงไปหรือเปล่าเหมือนร้องเพลงช้
1: า
5: แต่พอเดินจังหวะสักหน่อยก็กล้าขยับมากขึ้นมันก็เลยมีสองส่วนในเพลงเดียวกันรอสรุปครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้วันนี้ฮะแชมป์21สมัยของเราพบกับโมโตจากนนทบุรีครับผู้ที่นำมาของเรื่องราวของคุณแม่24ชั่วโมงคุณแม่มืออาชีพมาให้เราประทับใจกันพร้อมกับเพลงพลอจากเธอและน้ำพึ่งก็ใช้เพลงเร็วมาตอบโต้ดูซิว่าผลจะออกเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับให้ครูปิดมาหลายทีแล้วเกรงใจศิลปินแห่งชาติท่าน
4: ให้ครูเปิดบ้าง
1: ให้เปิดบ้างฮะจะได้โล่งอกโล่งใจไปก่อนเพราะว่าด่านนี้ก็มีดีกันคนละอย่างนะครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่นุ้ยครับถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งจบตรงนี้เลยเธอเดินหน้าเป็นแชมป์ต่อไปด้วยตำแหน่งแชมป์สมัยที่22ถ้าเป็นชื่อของโมโตเสมอกัน1ต่อ15ต้องดูคะแนนตัดสินจากพี่พีจบตรงนี้หรือพี่พีต้องเป็นดาบ3พี่นุ้ยสุธีรามอบคะแนนให้แกโมโตครับผมเอาแล้วเอาแล้วรบกวนพี่พีด้วยนะครับคะแนนตัดสินครับเอาล่ะนี่คือคะแนนตัดสินแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับน้ำผึ้งครับผมแชมป์22สมัยจ้าเป็นไงครับครูครับแมตช์นี
5: ้อยู่ๆยากเฉยเลยครูคือถ้ามองด้านอารมณ์เนี่ยมันได้คนละแบบครับต้องยอมรับว่าน้ำผึ้งยังไม่สุดกับเพลงนี
1: ้
5: มันก็เลยโหลดลงมาอยู่ในระดับปานกลางทีนี้โมโตไม่ต้องคิดอะไรมากร้องแบบคุณแม่เลยมันเลยได้อารมณ์ของความเป็นแม่นะแต่วันนี้ถ้ามองด้านเทคนิคก็ต้องยอมรับว่าความเข้าถึงการเก็บรายละเอียดน้ำผึ้งทำได้ดีกว่าก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โมโตเป็นรองในวันนี้นะครับขอบคุณที่มาครับ
4: ขอบคุณครับ
1: แล้ววันทางรายการให้มอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับ
6: ขอบค
1: ุ
6: ณค่ะ
1: ขอบคุณครับทั้งหมดทีมงานได้เลยแล้ววันนี้ถึงเวลาของแชมป์22สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์22สมัยไปเท่าไหร่ดี
7: หนึ่งแสน
1: นใบหมื่นใบสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิม5มีอยู่ 550,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเตาไฟฟ้าลัคกี้เฟรมไปอีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 515,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ขอบคุณต่อพลันวัฒน์ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงเธอ

0: ก็เหลือท่านคนเดียวแล้ว
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าท่านรุ่นเดียวกับศิลปินแห่งชาติผ่องศรีวรนุชและศิลปินแห่งชาติเพลินพรมแดงที่จริงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบ้านใกล
1: ้เรือนเคียง
0: แต่คนไม่ได้จำชื่อนี้นะคนไปเรียกว่าเพลงบ้านเรือนเคียงกัน
2: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียว
0: ครับ
1: เสียงลูกแดงร้องลั่นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเงี้ยพ่อจะไปอย่างนี้เลย
2: วัดเอ๋ยวัดโบสถ
3: ์สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
0: สวัสดีครับสวัสดีกันในเดือนตุลาคมนะครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพที่ติดตามลูกทุ่งหวานๆกันเป็นประจำทุกวันเสาร์บ่าย 2:45 ครับ
1: ครับผมช่อง GMM Grammy แล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราผู้ใหญ่ใจดีครับพ่อครับโอ้โหขาดไม่ได้เลยนะครับคอยซัพพอร์ตคอยนะครับนี่ฮะคอยช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพร่างกายทิพยประกันภัยนะครับขอบคุณครับ
0: เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนเกิดนะครับของยอดนักร้องที่ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินแห่งชาติ
1: โอ้มีหลายท่านพ่อ
0: รุ่นนี้ก็ตอนนี้ก็เหลือท่านคนเดียวแล้ว
1: โอ้ครับ
0: เพราะว่าท่านรุ่นเดียวกับศิลปินแห่งชาติผ่องศรีวรนุชและศิลปินแห่งชาติเพลินพรมแดน
1: ครับ
0: เขาคนปีเถาะเหมือนกันหมด
1: โอ้ปีเถาะ
0: ปีเดียวกันเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้ทุกท่านก็ไปสวรรค์หมดยกเว้นคนนี้ครับอเล็กซานเดอร์ลองออฟไทยแลนด์แมนซิตี้ไลออนชายเมืองสิง
1: ห์โอ้พ่อชายนี่เองเนาะพ่อเนาะ
4: พอเป็นชายเมืองสิงห์ต้องทำเสียงแบบนี้เลย
1: โอ้พ่อเหมือนกับผมไม่ทำแล้วพ่อเหมือนกับผม
0: ครับชายเมืองสิงห์ครับชายเมืองสิงห์คนตั้งชื่อคือครูมงคลอมาตยกุล
1: โอ้
0: แห่งวงจุฬารัต
1: น์แสดงว่าพ่อชายก็
0: เขาเป็นคนสิงห์บุรีไง
1: พ่อสิงห์บุรีแล้วชื่อชาย
0: ไม่ใช่ชื่อสมเสียน
1: โอ้สมเสียน
0: สมเสียนพานทอง
1: อ่าน
0: ะครับแล้วที่สำคัญที่สุดชื่อชายเมืองสิงห์เนี่ยครูมงคลอมาตยกุลเขาตั้งไว้ก่อนแล้วตั้งแต่พ่อชายยังไม่ได้เข้าไปสมัครในวงและเขาก็เจตนาที่จะเอาชื่อชายเมืองสิงห์เนี่ยให้กับคนสิงห์บุรีคนหนึ่งที่ชื่อสุรพลพรภักดีในความเป็นจริงจะต้องเป็นชายเมืองสิงห์ครูมงคลนี่เขาเขียนชื่อไว้ชื่อเนี่ยเดี๋ยวให้เองนะเว้ย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เจ้าสุรพลพรภักดี
1: ครับ
0: แต่ในระหว่างที่สุรพลพรภักดียังไม่ได้อัดเสียงชายเมืองสิงห์มาสมัครอยู่ในวงก่อน
1: นั่นไม่มีอะไรบังเอิญครับ
0: มันบันดาลมา
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างบันดาลมาโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: แล้วชายเมืองสิงห์เข้ามาปั๊บโอ้โหประวัติของเขาทุกคนก็ทราบดีใครล่ะครับที่จะอาจหารกล้าแหล่ประชันสดๆกับพรพิรมมีแต่ชายคนเดียวที่ทำได
1: ้ผมขนลุก
0: เขาแหล่ประชันกันเวทีที่ประชันกันอยู่ตลาดพลูนี่เองฝั่งทนนี่แหละ
1: โอ้ประชันกับหลวงพ่อพรพิรมเนี่ยนะครับ
0: หลวงพ่อพรพิรมกำลังยงดังยิ่งใหญ่ชายเมืองสิงห์มาท้าประชันเลย
1: ว้าว
0: โอ้โหท้าประชันเสร็จครูมงคลไอ้ฟุกไอ้นี่ฟุกไม่ใช่ของจริงแน่จริงไปออกอากาศนู่นเลยตีนสะพานพุทธขอประทานโทษครับผมไม่ได้หยาบคายนะครับชาวบ้านเขาเรียกตีนสะพานพุทธ
1: ประชาลูกทุ่ง
0: ถ่ายทอดสดลูกสถานีวิทยุปชส.7เทศบาลนครกรุงเทพ
1: โอ้โห
0: สถานีนี้เนี่ยเขาจะมีการแสดงสดๆทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้ววงดนตรีจุฬารัตน์ก็ได้คิวที่ต้องไปแสดงในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2500

0: 104
1: โอ้ยพอจำได้ยังไงเนี่ย
0: อ้าวไม่งั้นจะชื่อเจนพบไปทำไม
1: นั่นดีครับเนี่ย
0: เ
1: ป็นคัมภีร์เลยนะครับเนี่ย
0: แล้วก็วันนั้นนะครับที่ครูมงคลอมาตยกุลน
1: ั
0: ดแนะกับชายเมืองสิงห์ว่าถ้านายแน่จริง
1: ท้าเลย
0: ถ้านายไม่ฟลุก
1: ครับ

0: โอ้โห
1: ครูรับเข้าวงทันทีเลย
0: ผมไปอยู่ตรงไหนนะผมไปอยู่ตรงไหนเนี
1: ่
0: ย
1: ยังไม่เกิด
2: นะครับ
1: แล้วครูแกก็ประกาศหน้าเวทีครูประกาศเองเลยนะลูก
0: ครูมงคลประกาศเอง
1: ครูมงคลประกาศเองเลยจากนี้ไปครับพี่น้องแฟนๆที่ชื่นชอบกับวงดนตรีของผมจุฬารัตน
0: ์
1: ผมรับไอเด็กคนนี้แล้วเขาอยู่สิงห์บุรีเพราะฉะนั้นผมให้เขาใช้ชื่อว่าชายเมืองสิงห
0: ์
1: ทุกคนปรบมือหมดยกเว้นสุรพลพรภักดีนั่งอยู่หลังเวทีโถจะได้ชื่อชายเมืองสิงห์แล้วไม่ได้
0: แต่ครูบาอาจารย์
1: ครูบาอาจารย
0: ์เขามองเห็นอยู่แล้วไง
1: เขาก็ไม่รู้ล่ะเขาก็
0: ไม่รู้เนอะ
1: คือเขานึกไม่ออกว่าจะให้ชื่ออะไรเขาเขียนชายมันเก่งไปก่อนไง
0: โอ้โห
1: เขาก็เลยยกให้ไปเลย
0: ผมว่าเห็นผลงานของพ่อชายด้วยล่ะ
1: มันทันทีตอนนั้นไง
0: ทันทีทันตาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็พอครูมงคลเข้ามาเห็นลูกศิษย์คนนึงนั่งหงอยอยู่เงี้ย
0: ครับ
1: สุรพลพรภักดีก็มาเออไอ้หนูไม่เป็นไร
0: ครับ
1: เอ็งชื่ออะไรนะสุรพลครับครูนามสกุลอะไรนะพรภักดีงั้นเอานี้เองชื่อพลพรภักดีก็แล้วกัน
0: อ๋อพลพรภักดี
1: เออ
0: ครับ
1: ครับครับแล้วชายเมืองสิงห์นะครับเขาไม่ใช่แค่นักร้องนะครับมันสมองของเขานี่โอ้โหแต่งเพลงเองครับพี่น้องครับ
0: ครับโด่งดังไม่รู้กี่
1: ผลงานเพลงนี่มันประกาศกัน3วัน3คืนไม่หมดเพลงดังของแก
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะเพลงดังสร้างชื่อหอมอะไรหน่อยสิ
0: หอมมาลัยที่ชายรับมาจากเจ้า
1: แบนๆหน่อยเสียงแบนๆหน่อย
0: รับมาจากสาว
1: ขึ้นจมูกอีกนิดนึง
0: เล่นเอาหัวใจชายสั่น
1: ไปฟังของจริงนะครับผมตัวจริงเสียงจริงชายเมืองสิงห์ร้องเองมาลัยดอกรัก

0: สนับสนุนโดย Air Asia เกรดใดก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียว
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
7: อยากผมยาวสวยทำไงดี
8: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
9: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
10: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
11: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
12: อร่อย
11: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชั่นรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195-6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
18: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
19: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
20: ผิวดูใสฉ่ำ
19: ต้องโดน
20: ใหม่ซิตรา

0: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ grooming style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
1: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
0: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
2: ล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
1: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
6: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณKN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
7: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจฉัน
8: เหนียวปัญหา
7: จะมีชายใดแต่เติมๆปรึมตรึมตรึมโอ้โหเพลงนี้มันมาก
8: โอ้ยโด่งดังยิ่งใหญ
7: ่ครับ
8: ผลงานเพลงนี้ครับชายเมืองสิงห์ร้องบันทึกเสียงนะครับกับแผ่นเสียงคาเทศตรามงกุฎ
7: โอ
8: ้โหขายดีขนาดนั้นเลยลูก
7: พ่อรู้กระทั่งตรามันนะฮะ
8: รู้แผ่นเสียงตรามงกุฎลูก
7: ครับ
8: ที่จริงเพลงเนี้ยชื่อเพลงว่าบ้านใกล
7: ้เรือนเคียง
8: แต่คนไม่ได้จำชื่อนี้นะคนไปเรียกว่าเพลงบ้านเรือนเคียงกัน
7: โอ้ไปจำไอ้
8: วักแรกไง
7: วักแรก
8: ใช่ทุกคนบอกขอเพลงบ้านเรือนเคียงกันชายมือสิงบอกให้กูร้องแต่มันไหลวะเนี่ยจริงๆคือเพลง
7: ไปจำ
8: บ้านใกล้เรือนเคียง
7: ไปจำไปเนื้อขึ้นต้น
8: ใช่
7: เที่ยวท่อนแยกท่อนแยกห้างอะไรท่าน้องกระจูกระจี
8: ใช่
7: ใช่ไหมครับ
8: นี่เพลงนี้เลย
7: โอ้เพลงนี้เลย
8: และเพลงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นเพลงดังสร้างชื่อไม่ใช่ให้ชายมือสิงนะแต่สร้างชื่อให้กับคนชื่อหงิมมนุษย์อะไรวะชื่อหงิ
7: มชื่อเหงี่ยมก็ยังว่าเอออ
8: ันนี้ชื่อหงิมนะ
7: ชื่อหงิม
8: นายหงิมคำเจริญ
7: โอ้นายหงิมครับ
8: นายหงิมนี่แหละครับ มาสมัครอยู่กับครูมงคลอมาตยกุล
7: โอ้
8: ครูมงคลอมาตยกุลนั้น
7: ร
8: ับไว้ให้อยู่ในวงเพราะครูไพบูลย์บุตรขันเขียนกำกับมาฝากเด็กคนนี้ให้อยู่คณะด้วยร้องเพลงพอได้แต่แต่งเพลงดีนะครูไพบูลย์เขียนมาแบบนี
7: ้โหแสดงว่าครูเขาพิจารณาแล้ว
8: ครูมงคลก็เป็นเพื่อนครูไพบูลย
7: ์
8: ก็บอกโอ้ยเพื่อนฝากมาแสดงว่าต้องมีดีก็เลยรับนายหงิมคำเจริญมาอยู่ในคณะ
7: คร
8: ับนายหงิมคำเจริญครับก็แต่งเพลงเหมือนกับเป็นเพลงที่ทดสอบฝีมือตัวเอง
7: ครับ
8: แล้วยามนั้นแต่งเพลงจะให้ใครอ่ะถ้าไม่ให้ชายเพราะชายโด่งดังแผ่นเสียงขายดีที่สุด
7: ครับ
8: ก็เพลงนี้แหละครับ
7: oh.
8: บ้านใกล้เรือนเคียงนายหงิมคำเจริญคือลบบุรีรัต
7: ดีนะผมไม่ขำไปยิ่งกว่านี
8: ้คิดถึงใครอยู่แล้ว
7: นายหงิมผมก็เหมือนพ่อคิดได้ชื่อหงิมแปลก
8: ๆเข้ามาอยู่ในคณะอยากจะเป็นทูน
7: ใช่
8: ครูก็ตั้งชื่อให้ว่ากนกเกตการ
7: ชื่ออะไรนะ
8: ชื่อแรกนะกนกเกตการ
7: ชื่อกนก
8: เออชื่อกนก
7: Oh.
8: เขาไม่ตั้งชื่อหงิมก็บุญแล้ว
7: ลายกนกอย่าง
8: น
7: ี้มั้ย
8: นั่นเลย
7: ลายกนก
8: ร้องเพลงในร่องทูลทองใจแล้วมันจะเกิดไหม ในที่สุดก็มาได้เกิดจากการเป็นนักแต่งครับกับเพลงบ้านใกล้เรือนเคียง นะครับให้ชายเมืองสิงห์ขับร้องคุณชมครับชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ
7: โอ้ใช่เลยครับ
8: ใครจะไปเชื่อนะครับว่ารถไฟที่โอ้โหปลอดภัยที่สุดวันดีคืนดีนั่งนั่งนอนนอนสบายสบาย อะไรไม่รู้หล่นโครมเข้าใส่
7: แจ็คพอตเลยพ
8: ่อโอ้แบบนี้นะครับคุณผู้สูงอายุแฟนๆรายการของเรา
7: ครับ
8: อย่าลืมว่าทิพยประกันภัยเนี่ยเขาดูแลในเรื่องอุบัติเหตุเขาก็ดูแลอยู
7: ่ครับผม
8: เออ
7: สุขภาพด้วย
8: พ่ออันนี้แน่นอนที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆอย่างนี้ติดตามนะครับไปดูกันเลยครับ
9: ทิพพีเอทริปเปิลพลัสประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครบอุ่นใจจัดให้3เท่าหากเกิดเหตุจากการโดยสารรถสาธารณะคุ้มครองสูงสุด3เท่าสูงสุด3ล้าน6แสนบาทเบี้ยสบายๆเริ่มต้นเพียง550บาทต่อปีตกวันละไม่ถึง2บาทให้ความคุ้มครองหลากหลายค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยรายได้ค่าเลี้ยงดูค่าปลงศพสมัครได้ตั้งแต่วันนี้อายุ15ถึง70ปีสแกน QR Code บนหน้าจอหรือโทร1736กด3เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ทันผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: What เอ่ย What Boat
2: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: เอ็กซ์เพรสสตูดิโอสตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพดิ้งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
13: แม่กำลังกลับนะ
14: ลืมล้างจานให้แม
13: ่ใช้นี
14: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
15: ล้างเก่งมาก
14: สันไลเลมอนสูตรใหม
16: ่น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
20: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
21: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
22: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
23: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
22: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
23: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
22: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์มาถึงที่วังเซียนกู่
19: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
24: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
25: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
26: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
25: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
24: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
26: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
24: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
26: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
24: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
27: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
28: ไม่มีใครในพอแล้วไม่ต้องเต้นแล้วไม่มีใครในประเทศนี้ที่ไม่เคยได้ยินเพลงนี้แม้กระทั่งคนเกิดไม่ทันอย่างรุ่งสุริยาก็เคยได้ยินเพลงนี้มาใช่ไหมลูก
29: เคยได้ยินมาครับ
28: และหนูเข้าใจว่า
29: ดัง
28: น
29: ี
28: ้ชื่อเพลงอะไรนะที่หนูเข้าใจ
29: เข้าใจว่าชื่อเพลงวัดโบสถ์
28: เพราะว่าขึ้นต้นว่า
29: เกินขึ้นมาเนี่ยวัดเอ้ยวัดโบสถ์เนี่ยวัดโบสถ์มาก่อนไง
28: เองเกินทีเดียวก็กินไปนาทีครึ่งเลยจะเหลืออะไรให้พูดล่ะ
29: ลูก
28: เพราะ
29: ครับ
28: แต่เพลงนี้จริงๆชื่อเพลงว่าพ่อลูกอ่อน
29: พ่อลูกอ่อนนี่ไง
28: ผลงานเพลงของชายเมืองสิงห์ที่คนทั้งประเทศเขารู้จักกันเป็นอย่างดีและนี่คือเพลงรางวัลพระราชทานนะครับกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2532จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับวันนี้เราจะได้ฟังเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศแบบลูกทุ่งหวานๆของเรานั่นคือเพลงพ่อลูกอ่อนไงครับ
29: เสียงลูกแดงร้องลั่นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเงี้ยพ่อจะไปอย่างนี้แหละ
28: ครับลำบากใจมากเลยนะฮะหมดเวลาแล้วครับไม่เดี๋ยวมันร้องไม่เลิกพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับดูไปเถอะรายการนี้แหละรายการเดียวในประเทศไทยครับที่มีเรื่องราวแบบนี้ให้คุณได้ติดตามกัน
29: ครับ
28: ส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ต้องติดตามสายตรงลูกทุ่งนะครับบ่าย 2:00 น
29: ครับผมขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนด้วยผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่พยะประกันภัยครับขอบคุณมากครับ

0: ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโป๊ะจอแตกอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้ไม่เป็นเรื่องที่ขอวางคอก่อนจ๊อบบอกว่าพูดแล้วมือไม้สั่นมันเป็นเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องผ้าปูที่นอนคิดอะไรอยู่อะคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะตากองยังยิ้มเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเพราะว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆลายสวยๆนะมันสร้างความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขของการมองเห็นอย่างเดียวการที่เราไปนอนไปแบบไปเกลือกกลุ้งอยู่บนเตียงเนี่ยนะเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าได้ผ้าปูที่มันดีมีคุณภาพนอนก็จะสบายมีความสุขแต่ที่สำคัญก็คือมันต้องดูแลง่ายด้วยนะเอาที่ว่ามันไม่ต้องมีกลิ่นอับนะแล้วก็ใช้เป็นนานๆก็ยังอยู่คงสีกับเราได้ดีด้วยที่สำคัญถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของแบบพวกเอาขึ้นห้างขึ้นตามโรงแรม5ดาวเนี่ยแพงแน่นอนไม่เป็นไรจ้ะเพราะวันนี้จ๊อบดีลกับเจ้าของโรงงานมาเองเดี๋ยวเอาจัดโปรพิเศษให้เลยนะฮะแล้วคนนี้เป็นเจ้าของสวยด้วยคุณออยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ปัญหามันเยอะเหลือเกินไอ้เรื่องของผ้าปูที่นอนนะคุณออยทำไง
1: ใช่แล้วค่ะปัญหาเรื่องของการนอนแล้วคันนะคะสีพื้นสีซีดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าออยเองเป็นเจ้าของโรงงานค่ะกับแบรนด์ของวานิซ่าเราเปิดมากว่า7ปีค่ะขายผ้าปูที่นอนนะคะแล้ววันนี้เรานำผ้าไมโครเทคซิลค์แท้ 100% นะคะคุณผู้ชมถักทอ600เส้นได้นุ่มลื่นเรียบเนียนปกติแล้วเราขายส่งกับให้กับทางด้านของโรงแรมระดับ5ดาวแต่วันนี้ออกรายการราคาเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยจ้า
0: เอางี้ก่อนนะอย่างแรกคุณผู้ชมเห็นลวดลายนะลวดลายสวยถูกใจประทับใจไหมฮะสวยแน่นอนอ่ะลายผ่านเรื่องของคุณภาพที่บอกว่านอนแล้วสบายคุณออยอธิบายแล้วแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดลงลึกขึ้นไปแต่เขาบอกว่าส่งโรงงาน5ดาวประทับใจแล้วก็มันจะใช้งานได้จริงดูแลยากไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดูเลยแต่ขอโปรก่อนโปรวันนี้คุณออยบอกว่ามี2ลายให้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะกับทางด้านของ Midnight Forest และ Morning Forest นะคะในพื้นสีน้ำเงินและพื้นสีครีมออกไวท
0: ์
1: ซื้อ1เซตแถม1เซต
0: นี่ๆอ่ะผมมีโปรเก่าก็คือเขาจะได้เป็นลายนี้ที่เป็นแบบมาครบเซตเลยใช่มั้ยฮะมีทั้งตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนสอปลอกหมอนข้างอีก1
1: ค่ะ
0: 1ลายแถมเพิ่มอีก1ลายก็คือได้กับ2ชุดนี้เลยแล้วก็จะมีผ้านวมทูโทนให้อีก1ผืน
1: ใช่ค่ะ
0: เซตนี้เขาขายอยู่ 1,590 นะฮ
1: ะ
0: แต่ช็อปคุ้มข้างวันนี้จะบ้าคุณผู้ชมดูนะโปรนี้คุณออยให้อะไรครับว้าวอันนี้ของแถมเพิ่มมาคุณออย
1: ใช่แล้วค่ะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปให้อีก1ใบและเป็นทางด้านของผ้าขนหนูให้อีก1ชุดด้วย
0: นี่อยู่ข้างๆคุณออยแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วยใช่มั
1: ้ยใช่แล้วค่ะ
0: เท่ากับว่าวันนี้จ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะฮะครบเซตนี้คุณผู้ชมโรงงานเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะดีลมาให้GMM 25ได้ทุกวันนะฮะ
1: จ้ะ
0: คุณออยมาให้แค่90เซตนะ
1: 90เซต90สาย90บ้านค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบโทรนิดนึงนะพี่จ๊อ
0: บ
1: ที่เบอร์028179925ย้ำนะคะคุณแม่ค่ะเพราะราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีรีออเดอร์028179925ราคาทั้งหมดนี้ได้รับไปซื้อ1เซตแถม1เซตได้ผ้านวมได้ของแถมแล้วทั้งหมดนี้ค่ะ1490บาท
0: อ่ะฉะนั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะฮะลองเปลี่ยนอากาศที่นอนของเรานิดนึงคนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่คนนี
1: ้
0: คนนี้เขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนนะฮะก็เอาเนี่ยคุณออ่ะมาดูลายกัน
1: น
0: ะคุณผู้ชมดูกันใกล้ๆ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมมานี่มานี่มานี่ด้านน
0: ี้ถ้าเป็นลายที่สวยๆแบบนี้โอเคพร้อมนอน
1: ใช่ค่ะ
0: สวยสวยโอเคเกตแต่ว่าปัญหาคุณออย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าผ้าตามขายตามท้องตลาดเนี่ยมันลายสวยแต่ผมเคยไปจับนะเซตละประมาณแบบ500 600อ่
1: ะ
0: มันจะไม่นุ่มไม่ลื่นอ่ะ
1: มันจะสตาร์ทด้วยแต่นี่ทำไมมันนุ่มเรียบลื่นแล้วเนื้อผ้าจะเย็นด้วยไมโครเทคใช้600เซนได้
0: ผมขอเปรียบเทียบก่อนนะถ้าเกิดผ้าที่คุณรู้สึกว่ามันหยาบๆน่ะ
1: ให้ถอดเลยมั้ย
0: อันนี้เราซูมมาให้เลยนะคุณผู้ชมดูท่าตามนะเห็นไหมฮะว่าผ้ามันจริงๆแล้วมันผมว่ามัน
1: เป็นรูผ้ามันถ่างผ้ามันกว้างผ้าการถักทอจะไม่ละเอียดเท่ากับผ้าปูที่นอนไมโครเทค600เส้นได้ซึ่งตัวนี้จะได้นะคะในเรื่องของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมคะ
0: แล้วของเรา
1: แต่ของเราค่ะมาดูการถักท
0: อ
1: 600เส้นได้คือการถักทอที่แน่นนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญคือซักกี่ครั้งนะคะต้องบอกว่าผ้าก็ยังคงสวยใช้ได้เป็น10ปี
0: เข้าใจแล้วคำว่าการถักทอที่ละเอียดมันเป็นแบบนี้เพราะมันถักทอละเอียดคุณผู้ชมเข้าใจไหมเหมือนเวลาเรานอนผ้าที่มันแบบเย็นแล้วลื่นอ่
1: ะ
0: พอเราลูบไปปุ๊บอ่ะมันจะแบบรู้สึกสบายแล้วไม่สากผิว
1: นี่ไง
0: เข้าใจ
1: ถูกไหม
0: ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชม

0: เซตนี้คุณออยบอกเอาจริงถ้า 1,490 หารแค่ต่อชุดก็700กว่าบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับอ่ะ600 5 600
1: คือวันน
0: ี้นอนแล้วแบบหน้าบาทอ่ะ
1: หน้าบาทหน้ายับได้นะคะแต่วันนี้ราคาโรงงานมาเองและที่สำคัญการันตีซักแล้วสีไม่ตกเพราะเราพิมพ์แบบ
0: Extreme Printing โรงงาน
1: น่ะใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ราคาโรงงานคุณภาพดีเหมือนขึ้นห้างราคานี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปกติหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได
0: ้
1: วันนี้วันเดียวและดีเดย์นะคะที่เราลดราคาให้ขนาด6ฟุต King Size ใส่ได้กับ5ฟุตวงแหวนโดยรอบและวันนี้โปรโมชั่นซื้อ1เซตได้4ชิ้นแถมอีก1เซตอีก4ชิ้นได้ผ้าห่มนวมด้วย
0: ก็เท่ากับว่า1ลายแถมอีก1ลาย
1: ใช่
0: ผ้านวมใช้ได้กับทั้ง2ลายนี้เลยนะครับเพราะเป็นแบบทูโทนนะแล้วก็ของแถมเพิ่มอีก2อย่างนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมน
1: ะ
0: แล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะ
1: ใช
0: ่แคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้1ชุดแถมอีก1ชุดแล้วก็แถมผ้านวมทูโทนของแถมเพิ่มอีก2อย่าง1,490 นะครับโทรมาจองสิทธิ์ก่อน028179925 028179925ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงความสวยไปแล้วพูดถึงเรื่องของความสบายเพราะว่าอะไรการถักทอที่ละเอียดย้ำ600เส้นได้นอนไปมันก็ไม่บาด
1: มันจะไม่สากไม่บาดหน้าไม่ยับค่ะแล้วมันนุ่มมันเรียบมันลื่นมันเย็น
0: จริงคุณมีขออนุญาตนะคุณมีสามีคุณมีลูกเคยมีบ่นกันเรื่องผ้าปูที่นอนไหม
1: ไม่มีค่ะเพราะว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแต่ไม
0: ่ต้องมีคุณภาพแบบนี
1: ้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นเพราะว่านอนไม่มีคุณภาพนอนไม่หลับและที่สำคัญต้องระบายอากาศดีด้วย
0: โอ้ถูกบางคนถ้าผ้าปูที่นอนที่มันหนาๆเคยเป็นไหม
1: ใช่
0: ว่ามันขอเป็นสีเข้มขออภัยอันนี้เห็นไหมมันเป็นควันขึ้นมานะแต่ขอสีเข้มนะคุณ
1: ขอสีเข้ม
0: สีเข้มแทน
1: สีเข้มสีเข้ม
0: คุณดูนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชุดที่แทน
1: สวยเลยเน
0: ี่
1: ยการระบายอากาศดีค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องบอกว่านอกจากจะระบายอากาศดีแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมากระชากโชว์ในรายการด้วยค่ะ
0: ไม่ใช่ว่านอนสบายอย่างเดียวซื้อทั้งทีใช้กันไปได้ยาว
1: ๆเป็นไม่ธรรมดาเขาว่าเนื้อผ้าของเราค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไมโครเทคเซล600เส้นได้นะคะนุ่มเรียบลื่นเย็นสบายถักทอแน่นแบบนี้และที่สำคัญคือซักแล้วต้องสีไม่ตกด้วย
0: โอเคแปลว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปทั้งเซตเนี้ย
1: ค่ะ
0: ทุกอันผมซักรวมกันได้ไหม
1: ได้เลยค่ะนี่ค่ะเอาสองสีนะคะคุณผู้ชมอยากให้กล้องจับมาด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดูนะคะเราลงน้ำกันสดๆแบบนี้นะคะถ้าตกคือตกในรายการและนี่คือรายการสด
0: ปั้
1: นด
0: ู
1: กันค่ะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะน้ำสีสวยสดใหม่บีบค่ะน้ำสีสวยสดใหม่การันตีว่านี่คือราคาโรงงานที่เราคัดเกรดคัดคุณภาพเนื้อผ้าส่งตรงขึ้นห้าง
0: ฉะนั้นวันนี้นะใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากไปนอนโรงแรมแล้วทำไมโรงแรมผ้าดำมันนอนหลับสบายจังเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีมันมีที่ผ้าปูนะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมดูเซตนี้นะ1ลวดลายที่เป็นพื้นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมมีลายดอกไม้สวยๆแบบนี้มีทั้งเป็นผ้าปูที่นอนมีปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนข้างอีก1 1ชุดแถมเพิ่มอีก1ชุดอีก1ลายนะเห็นไหมฮะทั้ง2อันนี้มีผ้านวมให้อีก1ผืนเป็นผ้านวมทูโทนและไม่พอในรายการนี้แถมเพิ่มเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมบางคนบอกไม่รู้จะไปเก็บผ้านวมตรงไหนกระเป
1: ๋
0: าใบใหญ่แถมให้ไปเลยแล้วก็มีผ้าขนหนูนุ่มๆให้ไปอีก1ชุดนะฮะทั้งหมดนี้1,490 บาทตกชุดละ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม028179925แคปหน้าจอเอาไว้นะฮะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วว่าได้ตามนี้หรือเปล่า
1: ทั้งหมดนี้คือ11ชิ้นนะคะคุณผู้ชมคะ11ชิ้นตอนนี้ใครไม่โทรต้องรีบโทรนะคะเพราะล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วจากโรงงานมาเองและเราส่งตรงให้กับโรงแรมระดับ5ดาววันนี้การันตีคุณผู้ชมนี่คือผ้านวมผืนใหญ่ไซส์จัมโบ6ฟุต King Size ให้ใหญ่แบบนี้มีรอยตีนตะเข็บนะคะในการตัดเย็บแบบนี้ทำให้ไส้ผ้า
0: เดี๋ยวมันเมาไม่เห็นอ่ะมาลูกลูกใครก็ไม่รู
1: ้
0: มาดูให้หน่อยน
1: ี่พื้นใหญ่มาก
0: พื้นใหญ่จริงๆ
1: จริงค่ะคุณผู้ชม
0: คือเท่ากับว่าผ้านวมอันนี้สามารถใช้ได้กับเตียง6ฟุต5ฟุตใช้ได้หมด
1: ใช
0: ่แล้วก็ชุดทั้งเซตของเราเนี่ยคือผ้าปูที่นอนก็คือใช้ได้กับ5ฟุต6ฟุตนะเมื่อกี้ถามมาสดๆเลยว่าต้องบอกไซส์เตียงไหมไม่ต้องนะเพราะว่ามันใช้ได้กันได้หมดเลยนะฮะย้ำรอบสุดท้ายแคปหน้าจอนะฮะแคปเอาไว้เลย
1: ขอบอกคุณประโยชน์นิดนึงได้ไหม
0: ว่า
1: ถ้าเกิดลูกค้าวันนี้นะคะที่ได้ซื้อชุดเครื่องนอนแบรนด์วานิซ่าสิ่งที่คุณจะได้นั่นคือการนอนแล้วหลับลึกหลับสบายและแน่นอน1วันคุณต้องนอนอย่างน้อยนะคะก็คือ8-12ชั่วโมงดังนั้นการเลือกผ้าปูที่นอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและวันนี้ทั้งหมด11ชิ้น1,490 บาทราคาโรงงานนี้
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะ จ้าของมาเองแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยมีลูกมีสามีแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมแน่นอนทั้งเซตนี้ยังทันอยู่นะฮะได้ไป1แถม1นะครับผมในราคา 1,490 บาทเท่านั้น028179925นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยได้เครื่องนอนสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณนะครับผมโทรมา

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
2: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ขอเลขท้าย642ใบค่ะ
1: เอาเป็นชุดสิครับ20ล้านบ้าเหรอครับไม่ใช่คนขายลอตเตอรี่นะครับ
0: ก็เห็นใส่แว่นดำนะคะว่าแต่ทำไมมาใส่แว่นดำสองพี่น้องเดินอยู่อย่างนี้ล่ะคะ
2: เดี๋ยวคนจะรู้ค่ะว่าเราสองคนอ่ะเป็นหมีแพนด้า
0: โอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะ
1: คือเชิญสิครับไม่เคยดูเดอะหลอดเดอะลิงผมก็เลยเปิดให้ดู3ภาครวดซอดแจ้ง
0: เดอะหลอดออฟเดอะลิงที่ลิงตามหาหลอดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันตามหามาดูดกล้วยปั่นผมไม่ได้นอนนะครับอย่าชงมั่วสิครับ
0: หยอกเล่นค่ะรู้อยู่ไอ้ที่เขาตามหาแหวนเพื่อเอาแหวนไปทำลายที่จะเอาชนะกองทัพปีศาจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าแต่น้องเชอดูแล้วชอบตัวละครไหนที่สุดคะ
2: กองรักของค่ะ
0: สงสัยจะชอบกอล่ำ
2: ใช่ค่ะได้ยินคำนี้ตั้งนานโชว์พวกรู้นะคะเนี่ยว่ามันมาจากเรื่องนี้ของรักของค่ะ
0: แล้วตัวละครมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมน้องเชอถึงชอบตัวกอลัมล่ะคะนิสัยมันก็ไม่ดีตัวก็ผอมผมก็หลอมแหลมน่าเครียดน่าเกลียด
2: แต่เขาแน่วแน่ดีนะคะพูดแต่คำว่า
1: ก็ไม่ประโยชน์อื่นไหมล่ะนี
0: ่แล้วนี่ง่วงนอนทำไมไม่ไปหานอนกันคะเนี่ยทำไมต้องมาเดินตาค้ำกันอยู
1: ่คือผมอยากนอนครับแต่นอนไม่ได้เพราะผมนัดเพื่อนเอาไว้มันจะเอาหมาเนี่ยมาเจเจตลินครับ
0: อะไรอะคะ
1: ฝากเลี้ยงครับ
0: เดี๋ยวใส่แว่นเข้าไปนะคะเดี๋ยวหมามันจะงงไม่รู้ว่ามันจะเห่าหรือมันจะหอนดีระวังพิษตาเลยค่ะ
1: พูดขัดนี้อีกแล้วคิดอะไรเยอะแยะทั้ง
0: รอสักครู่นะคะพี่วินก็เข้าใจคิดนะนะให้คุณเฮย่ามาคุยงานนอกบ้านเนี่ยจะได้ไม่ต้องเจอนางพันล่า
3: น้องวินไม่ได้คิดหรอกฉันนี่แหละเป็นคนคิดวิธีนี้ให
0: ้โอ้ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่านาก็เป็นคนหวังดีกับเขาอะ
3: หวังกำไรมากกว่า
4: เขาได้คุยเขาก็ได้สั่งข้าวเราไง
0: โอ
4: ้บ้านเขาก็จะได้อยู่กันอย่างสงบสงบจะได้ไม่

0: ต้องมีคนไปทะเลาะกันอย่างนี้เขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว
1: ไม่ทะเลาะกันที่บ้านแต่จะมาทะเลาะกันที่ร้านเราแล้วนะน้ำมันล่ามาแล้ว
2: ในวันที่เรานั้นไกลห่างในวันที่เจอกันอยากให้รู้ว่ารักไม่เคยห่างใจฉันอยู่ข้างเสนอหน้าอะไรที่นี่ฮะ
3: บางขนาดนี้ยังเห็นอีกเหรอ
2: มีตาทำไมฉันจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฮะหรือว่าเธอฉี่รถเสาไฟฟ้าจองที่ไว้แล้ว
1: ใช่ฉันฉี่รถของเสาแล้วเป็นบ้าหรือไงคนนั้นไม่ใช่หมาน
3: ี่อย่าไปมีเรื่องกับเขาเลยนะน้องเทย่าเขามาคุยกับน้องวินเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านแล้ว
2: จริงๆฉันก็ไม่อยากอยู่นานหรอกนะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่จืดต้องเข้าไปล้างรถที่บ้านฉันต้องรีบกลับไปเตรียมตัวหาชุดสวยๆสั้นๆไว้ช่วยพี่จืดล้างรถน่ะถูกระโปรงรถแล้วก็มาถูกระโปรงฉ
1: ันไม่ต้องล้างรถเนี่ยมาตบล้างน้ำกันเลยดีกว่า
2: แผลเลยนะฉันจะได้ไปอ้อนพี่จืดให้ทำแผลให้
1: ถ้าวันนี้นะแกไม่เลือดกบปากนะแกไม่ได้กลับบ้านแน่
4: นักพล่าถ้าแกไปทำอะไรมันนะแล้วมันไปฟ้องจืดแกก็เสียมาเลยนะเว้ย
1: หน้ามันแล้วก็หุ่นเหี้ย
5: ฉันคิดออกแล้วว่าจะกำจัดมันให้พ้นทางยังไง
3: ยังไง
5: ต้องหาคนมาจีบมันหาคนมาคุยกับมันมันจะได้เลิกยุ่งกับจืดของฉัน
3: โอ้ยแกจะไปหาที่ไหนฮะกว่าจะหาได้นะฉันว่านะเทย่านะเขาก็แย่งจืดแกไปแล้วจะไปแต่งงานแต่งการจนมีลูกลูกเขาโตแต่งงานกัน
5: เงียบเลยถ้าหาไม่ได้นะเราก็สร้างมันเลยสิเอาจากพวกนักแสดงของคุณวินเนี่ยแหละ
6: ฮะหนักหนักโอ้ยอย่าทับอย่าทับพี่อ้ําพี่อ้ําพี่อ้ํามาม
7: าฉันถามหน่อยเถอะเพื่อนแกเนี่ยฝากหมามาให้แกเลี้ยงหรือว่าให้หมามาเลี้ยงแกฮะดูดิมันถึงจะหลับเลยโอ้โหปล่อยให้เป็นภาระของอื่นอยู่ได
6: ้เผื่อหลับไปแป๊บเดียวเองพี
7: ่ไม่แป๊บ
6: ไม่ได้นอนเนี่ย
7: เยอะหมดแล้วโซฟาเนี่ยใครจะมานั่งต่อเนี่ยฮะกันจนเจ
8: อมันนานแค่ไหนที่รอเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคน
9: ไม่เบียดกูอะ
7: เบียดไหมอะแหละอารมณ์ดีอารมณ์ดีเป็นจังไหนวันที่เจ้าบ่าวมือใดสิไปขอผู้สาวแต่งงานล่ะครับ
9: ให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนเว้ยคือตอนนี้แพลวเขาเนี่ยยุ่งกับการพายายเขาที่เขาโรงพยาบาลอยู่
7: อ๋อเจ้าถ่ายยายแพลวตายก่อนมันบ่
9: ถึงไม่มีอุปสรรคไงจะโอ้ยบังไอ้เล่นอะไร
7: ไม่ได้บ้าเว้ยก็เจ้าเนี่ยบ่ถือกับยายแพลวมันบ่ขันเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเสียหลายมาแต่งน้ำเจ้าบ
9: ่ฉันนี่ถึงต้องพิสูจน์ตัวเองไงฉันต้องแสดงความจริงใจให้ยายแพลวเขาเห็นเว้ย
10: ความจริงใจไงคะ
9: นี่ไงคะลูกพี่จะเอาแหวนวงนี้ไปขอพี่แพรวเขาแต่งงานแล้วพี่จะสัญญากับยายพี่แพรวนะว่าผมจะดูแลแพรวให้ดีที่สุดเหมือนกับพี่ยายดูแลเลยครับ
11: ปาดิโนสุดยอดอีหลีแอนคอย
12: ทำไมเป็นทูนเลยเต็มหน้าเลย
7: คนติดหัว
9: ไม่เป็นไรไม่โกรธวันนี้อารมณ์ดี
7: ทูนเลยเดี๋ยว
9: อะไร
7: แล้วแหวนวงนี้จะเอามาแต่ใส่วะทำไมฉันคุ้นๆวะเนี่ย
9: เอ้าจะไม่ได้เหรอก็เป็นแหวนที่พ่อขอแม่เราแต่งงานไงก็เป็นแหวนที่เข้าออกโรงจำนำตอนที่ฉันยังเด็กๆไงจำได้ป่ะนี่แหวนวงนี้นะถึงแม่เราจะลำบากแค่ไหนนะต้องหาเงินมาถ่ายออกให้ได้แล้วแม่ก็บอกว่าถ้าเกิดเราเจอคนที่เรารักเนี่ย

0: าแหวนวงนี้ไปให้เขาฉันก็เลยถือโอกาสเนี้ยจะเอาแหวนวงนี้ไปขอแหววแต่งงานพวกแกว่าไง
1: เดี๋ยว
0: ไอ้หยัง
1: เจ้ามีสินหยังเอาแหวนวงนี้ไป
2: ข่อยแต่งงานผู้แรกแล้วเจ้านี่นายยังเช่าบ่แต่งงานอยู่แล้วบักคำเขี้ยวทำไมจะไม่มีสิทธิ
1: ์บ่มีสิทธิ
2: ์เอา
1: เพราะว่าแม่บ่ได้ให้แหวนเจ้าผู้เดียวแม่ให้เฮา3คน
3: อื
1: ้อแล้วคั่นข่อยเนี่ยอยากเก็บแหวนไม่คืนทอดแม่เจ้าก็บ่มีสิทธิ์เอาไปเข้าใจบ่
4: เอาใช่เลยพูดอีกก็ถูกอีกนี่ผมก็มีสิทธิ์ในแหวนวงนี้เหมือนกัน
1: เ
4: กิดวันนึงผมจะไปขอสาวแต่งงานนะพี
2: ่แกเนี่ยนะยังไม่มีแฟนด้วยซ้ำจะแต่งกับใคร
1: แต่งกับดาวไง
4: ใช่นี่ให้อาจารย์ดูเลิกให้อยู่ผมจะไปแต่งกับดาวเขาแค่ได้ไงล่ะจิ้นอะไรมั่วซั่วเนี
2: ่
4: ย
2: แหวนวงนี้นะฉันเก็บมาตั้งนานแล้วพวกแกไม่เห็นสนใจเลยแล้วพอฉันจะใช้นะมาโวยวาย
1: ไม่ให้โวยวายได้ยังไงอ่ะฮะก็แหวนมันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วไง
2: ถ้าเกิดฉันแต่งงานนะเว้ยฉันก็พาแพลมาอยู่ที่บ้านเราไง
1: ไม่ได้ไม่ได้แหวนวงใหม่เลยแหวน
2: มันก็อยู่ที่บ้านเราอยู่แล้วไง
4: ไม่สิในแหวนวงนี้เหมือนกันไม่ใช่
2: ก็ไม่ใช่มา
5: ก็ดีใจด้วยกันอยู่ดีๆเมื่อกี้ทำไมมาทะเลาะกันเนี่ยอย่าง้ออายเขา
1: เอาขึ้นมาเอาขึ้นมา
2: เฮ้ยใช่
5: ใครแอดมาชื่อเจชื่อไม่คุ้นเลยฮะแต่ก็หน้าตาดีนะเนี่ย
6: จะไปเอาไลน์เข้ามาไหน
7: ฉลาดอย่างฉัน
6: แกแฮกมาหรอ
7: แอบดูมือถือคุณบิน
6: แล้วนี่เอานักแสดงมาส่งรอยแบบนี้มันจะไม่เป็นไรหรอ
7: ไม่เป็นเพราะเขาไม่รู้ไม่เป็นไรมาไอ้กล่องนั้นน่ะคุณวินฝากให้ฉันเอาไปทิ้งยืมลูกเขามาใช้นิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหาหรอกโดนคนรอจีบแบบนี้มันต้องมีหวั่นไหวบ้างแหละฉันว่าสวัสดีครับคุณเทย่า
5: สวัสดีค่ะนั่นใครคะเรารู้จักกันหรอ
7: ผมขอไลน์คุณมาจากเพื่อนนะครับคุณอาจจะไม่เคยเจอผมแต่ผมเจอคุณบ่อยเลยครับ
5: เจอที่ไหนเหรอคะ
7: ในฝันไงครับ
5: เฮ้ยอ่ะเล่นมุกไม่เข้ากับรูปโปรไฟล์เลย
8: ดูท่าจะไม่ได้ผลว่ามุกนี
7: ้ขอโทษครับที่ใช้มุกเก่าปกติผมไม่เคยจีบใครแต่พอเห็นหน้าคุณใจผมร้องเพลงไทยธนาวุฒเลยครับ
5: เพลงประเทืองหรอคะว้าว้านี่มันประเทืองนี่หว่า
7: ไม่ใช่สิครับเพลงนี้ใช่

0: แกรู้ได้ว่าเขาชอบแบบนี
1: ้อย่าลืมสิฉันกับมันเนี่ยรสนิยมเดียวกันเป๊ะแกเสร็จฉันแน่นางเทย่าฉันจะทำให้แกลืมจืดแล้วหลงรักผู้ชายที่ไร้ตัวตน
2: เฮ้ยแล้วนั่นตัวอะไรวะ
3: ช็อกโกแลตเค้กขึ้น
0: จะหายแล้วพวกเรา
4: แกคนเดียว
5: QR code ถึงได้แล้วนี่ดูกันนี่มาดูเรามาดูเรา
6: ที่สมาร์ทเรียกพวกเรามารวมตัวกันวันนี้มีอะไรหรอคะ

0: ีเซอร์ไพรส์มาให้ทุกคนล่ะ
1: เปาๆกินไหมปิดในตู้เย็นได้นะ
2: ไม
1: ่ไม่กิน
2: ไม่ต้องบอกกินเรียบร้อยแล้ว
1: เสียดายอ่ะที่บ้านเรามีกล่องแค่2ลายก็เลยดูการ์ตูนได้แค่2เรื่องยังไม่รู้เลยว่าจะไปหากล่องอีกลายที่ไหนดีอ่ะวันนี้อ
2: ากาศให้พี่เอิร์ธเหมาร้านค้ามันเยอะๆสิแล้วว่าเชื่อต้องมีครบ3ลายแน่ๆถ้ากลัวกินไม่หมดเดี๋ยวเราช่วยนะท้องเรายังมีที่ว่างอยู
1: ่เรื่องของอร่อยเนี่ยเรา2คนสู้ตายเลยนะเนี่ย
2: ว่าแต่ทำไมเชลไม่ชวนเราไปเล่นในบ้านอ่ะเหนื่อยข้างนอกร้อนร้อนเหงื่อเต็มคอเลยไปหมดแล้วเนี่ย
3: ทำอะไรไม่รู้จะถามก่อนเลยมันจะเคยเอา
4: เฮ้ยจะถามทำไมฉันถามอะไรแกเคยสนใจที่ไหนบักผู้ขี
5: ้ไอ้ไอ้ดิข่าวได้แล้ว
4: ว่าฉันไม่มาเลยซอน
5: ไม่ได้ว่าว่ายน้ำแข็งบ้านน่ะ
2: อ๋อเราเข้าใจแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรอีกล่ะ
1: ก็เรื่องแหวนนะสิเหมือนในเรื่อง The Lord of the Ring เลยอ่ะนี่เราไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าจะทำยังไงให้พี่ๆโลกเถียงกันสักทีอ่ะ
2: อ๋อเอางี้ไหมเอาแหวนของเราไปแจกพวกพี่ๆมีคนละอันจะได้ไม่แย่งกันไง
1: นี่เปาๆมีแหวนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: เยอะสิแม่เราซื้อทีไรซื้อเป็นแพ็คๆเลยนะ
1: นั่นมันแหวนอมยิ้มหรือเปล่าไหมเรานึกออกแล้วว่าจะทำยังไงให้พี่ๆเลิกทะเลาะกันสักที
2: ทำไงอ่ะ
1: ก็เอาแหวนไปทิ้งเหมือนในเรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริงไงแค่เนี้ยพี่ๆก็ไม่ต้องมาแย่งกันแหละ
6: น้าพี่ขอยืมตังค์100นิดจะไปจ่ายตลาด
3: เฮ้ยแบงค์100ไม่มีว่ะนี่มีแต่50เอาไป50ก่อน
6: โอเคเท่ากับว่าน้าติดหนี้อยู่50บาทนะ
3: โอเคตามนั้นอืม
5: แกน่ะติดชั้น50
3: เอาเดี๋ยวไปซื้ออะไรมากินวะเนี่ย
6: ไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่รู้จักนมเปรี้ยวหรือไงเนี่ยเขาทำจากนมวัวที่มีคุณภาพด้วยนะที่สำคัญอร่อยด้วย
3: อยากกินเลยพอแล้วเรื่องอร่อยไว้ก่อนนี่นี่แกดูรูปแกดูรูปนักแสดงมีเป็น10เป็นร้อยนางพล่าดันไปจิ้มเอาคนที่จะโผล่มาวันนี้นะ
7: ขอบคุณครับ
8: คุณเจมาทำอะไรเหรอคะ
7: เรารู้จักกันเหรอฮะ
8: คือพอดีว่าพอล่าเป็นคนใช้บ้านคุณวินนะคะว่าแต่คุณเจมาทำอะไรคะ
7: พอดีผมจะเอากระเช้ามาขอบคุณพี่วินนะครับที่เคยให้งานนะครับ
8: ไม่ได้คือหมายถึงว่าเดี๋ยวพอล่าเอาไปให้เองค่ะ
7: ไม่ได้ครับให้เองดีกว่าครับ
8: โอ้ยพอล่าไปดีกว่า
7: ไม่ได้ครับ
8: พอล่าไปเองไม่ต้องเกรงใจ
7: เอาไปให้เองดีกว่าครับ
8: แย่งของเป็นลิงลพบุรีเลยนะพอล่าจะเอาไม่อยู่แล้วเราจะเอาไงต่อดีอะ
3: เอาไงเอางี้เดี๋ยวฉันไปไล่คุณเทียกลับก่อนดีกว่าขอโทษนะครับเผอิญว่าร้านเราจะฉีดปลวกนะครับขออนุญาตคุณกลับก่อนนะครับ
8: แต่ฉันยังกินไม่หมดเลยนะคะ
3: ยังไงคุณก็ต้องกลับไปก่อนนะครับกลับไปก่อนดีกว่าครับ
8: อ
3: ีอะไรบอกให้ปล่อยยังไงก็ต้องกลับ
8: คุณจะรีบไปไหนคะเนี่ยถ้าฉันกินให้หมดก่อนก็ไม่ได้ปลวกมันไม่หนีไปไหนหรอกค่ะ
3: ก็เพราะว่ามันไม่หนีไปไหนนี่แหละครับดูดิครับมันกินยันหลังคาได้มั้ยครับนั่นน่ะร้านทั้งแหลกทั้งแหลกอยู่แล้วเพราะว่าคุณอย่ากินต่อเลยดีกว่าอันตรายครับ
8: กินแค่นี้ก็จ่ายแค่นี้แหละไปก็ได
3: ้ระวังหลังคาหล่นระวัง
5: คุณเนี่ยเฮ้ยคุณเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยมันบ้าอะไรของคุณเนี่ยถ้าของผมเจ๊งสภาพผมขาดขึ้นมาคุณจะทำยังไง
8: พอล่าหวังดีนี่คะเดี๋ยวเดินเอาไปเองมันร้อนนะคะนะฮะนั่งเทย่ามันไปแล้วใช่ไหม
3: เฮ้ยฉันได้กลับไปแล้วบอกว่าร้านจะฉีดปลวก
8: ฉลาดมากคิดได้ไงเนี่ย
3: คิดได้ตอนที่เห็นหน้าแกนี่แหละโอ้โหภาพปลวกขึ้นร้านมันลอยแวบเข้ามาเลย
8: จริงคุณเจ
5: ๊อะไรกัน
8: ไม่ต้องกลัวค่ะนี่จะไปหาคุณวินใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะ
1: ขอโทษค่ะฉันลืมมือถืออ
8: ่ะจังหวะนี้ปวดก็เอาไม่อยู
5: ่ลืมมือถือจังหวะนี้ตลอดนะอีเทย่า
9: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้ว

0: รู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: หอม
3: อะไร
2: ถั่วอยาก
3: ขั่ว
4: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงนึงว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงแล้วอ่ะดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
9: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
8: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทามทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
7: นิดเดียวไม่ต้อง
8: มันเป็นเนื้อครีม
7: ใช่เ
1: นี่ย
7: ทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
13: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: ลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: นะว่าเครื่องซักผ้าที่บ้านน้ามันดังแล้วนะแต่เสียงพวกเธอทะเลาะกันน่ะดังกว่าเครื่องซักผ้าที่บ้านน้าอีกเถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้ไม่จบกันสักทีนะว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแหวนน่ะวางไว้ตรงนี้เลยห้ามใครแตะต้องทั้งสิ้นจนกว่าจะหาข้อสรุปได
3: ้ผมว่าเราจับไม้สั้นไม้ยาวเลยดีกว่านะจะได้รู้ว่าแหวนจะเป็นของใครนะนะนะน้ำแข็งนะขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อย
2: หาพวกไปได้นะน้องซานก็เลยไปหาพวกกับหมาง่ายๆสรุปจับไม้สั้นไม้ยาวตัดสินมันจะได้จบ
4: ๆเอานะ
2: เดี๋ยวน้าเนี่ยจะเป็นคนถือไม้ให้เองใครสนใจตามน้ำมาเลย
3: จะได้รู้สักที
2: แม่
5: จะยกแหวนให้ใคร
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: ฉัน
4: ย
3: ังไม่ไปเลย
4: โอเคเลยว่าวิธีนี้มันตกลงยังไง
6: ไม่ไม่แล้วพวกแกสองคนทำไมแกไปทำตำหนิใช่ไหมจะโกงใช่ไหม
4: ครับ
6: แล้วเมื่อกี้บอกเห็นด้วยหมาไม่เอาคืออะไร

0: เราว่าเดินดีๆ ดีกว่ากว่าจะไปถึงโต๊ะเพราะพี่ๆก็กลับมาพอดี
1: กะว่าจะทำเท่ๆเหมือนในหนังซะหน่อย
0: ทำไมถ้าเป็นแหวนอมยิ้มจะว่าไปอย่างรสบูเบอร์รี่อร่อยอร่อย
1: ถ้าแหวนวงนี้หายไปพี่ๆก็ไม่ต้องทะเลาะกันละฝาก
0: ได้เฮ้ยแค่จะเช็คให้แน่ใจว่าไม่ใช่แหวนอมยิ้มจริง
1: ถามจริงหิวปะเนี่ย
2: ว่าไม่เอาวิธีนี
3: ้วิธีนู้นก็ไม่เอาวิธีนี้ก็ไม่เอาตะลงพี่เอาวิธีไหนอะฮะ
2: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาม
3: าคุยให้รู้เรื่องเลย
2: เดี๋ยวไอ้สันเฮ้ยแล้วพวกแกฟังนะเว้ยคือมันเป็นของสำคัญของแม่เขาใช่ไหมแล้วแกจะใช้วิธีเด็กๆแบบนี้ตัดสินได้ยังไงว่าจะเป็นของใครเอางี้ฉันว่านะเว้ยไปค้นจดหมายเก่าๆของแม่ดีกว่าบนห้องเผื่อแม่เขียนไว้ว่าจะยกแหวนนี้ให้ใคร
4: ถ้าแม่เขียนจดหมายทิ้งไว้ป่านนี้จดหมายเปื่อยเป็นปุ๋ยแล้วมั้ง
2: บ่แน่หรอก
4: เอางี้ถ้ามันตัดสินกันไม่ได้ว่าจะแบ่งเป็นของใครเนี่ยไม่ต้องแบ่งเอาไว้ที่เดิมจบ
5: เดี๋ยวมันไม่จบนะน้อง
4: ทำไมล่ะครับ
5: ก็แหวนนี่มันหายไปไหนแล้ว
4: เฮ้ยหายไปไหนอะ
2: ซื้อไปใส่บักซันแกเอาไปเปล่า
3: ก็เดินออกไปพร้อมพี่จะเอาตอนไหน
2: ใครจะไปรู้เรา
3: เฮ้ยหรือว่าแม่ไม่พอใจที่เราแย่งแหวนกันแม่เลยตรวจแม่เลยยึดไป
4: โอ้ยไม่เลิกพูดอะไรเถอะแล้วหาแถวนี้แหละไม่คงหล่นแถวเนี้ยหาเลย
3: เ
4: ฮ้ยไม่ใช่วะ
5: ก็ยังเห็นอยู่นะเนี่ย
4: ใต้ทีดี
5: ว
4: ะ
5: ใส่แล้วเนี่ย
4: หาอะไรนะฮะ
5: เธอดิ
4: เฮ้ยตั้งใจหาเลยเว้ย
5: ดูเนี่ยมดดูใต้นี
2: ้เฮ้ยบักสัน
5: นี่นี่อะไรอะไรก็สันบอกแล้วไงว่าไม่ได้เอาไป
2: แกไม่ได้เอาไปแต่ว่าหมาแกมันเอาไป
5: เฮ้ย
4: เฮ้ย
5: น้ำแข็ง
4: เอ้า
3: เหลือแต่กล่องไม่มีแหวน
4: โอ้โหเรียบปาก
5: น้ำแข็งมันชั้นเน่ามาแล้วอ่ะ
3: เอาแหวนออกมาแหวนอ้าปากหน่อยอ้าปาก
6: มีความจะแตกไม่ว่านางพล่าฮะเออโอ้ยไม่ต้องแกล้งตายเลยคุณ
7: จะไม่แกล้งตายได้ไงกันนะปะกันขนาดนี้ความแตกแน่เลย
6: มองหน้าผมขนาดนี้ผมขอเบอร์เลยได้ไหมครับ
1: ขอเบอร์นี่ยังคุยกันไม่พออีกเหรอคะ
6: น่ารักขนาดนี้ผมคุยได้ทั้งคืนนะครับ
7: จีบกันต่อเลยเหรอน้องพล่าแกไปเตรียมเขามาเหรอ
8: ไม่ได้เตรียมไปเตรียมตอนไหนแล้ว
6: เฮ้ยฉะนั้นก็แปลว่าเขาจะจีบ

0: ทย่าจริงๆอะสิโอ้โหนี่โชคเข้าข้างนางพล่าแท
1: ้ๆนี่แหละนะเขาเรียกว่าสกิลนางเอกจะทำภาพแค่ไหนก็เข้าแผนเบอร์โทรศัพท์ไม่มีหรอคะมีแต่เบอร์รองเท้าขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าไม่สะดวกให้จีบอะแล้วก็ไม่ต้องไลน์มาแล้วด้วย
2: ครับคุณไลน์ไปตอนไหนวะ
3: เดี๋ยวไม่ชอบเขาเหรอไปเทเขาทำไมอ่ะเขาอุตส่าห์ขอเบอร์
1: ไม่ชอบก็เขาดูไม่เราใจเท่าพี่จืด
4: พี่จืดเนี่ยนะเราใจตรงไหน
1: ก็ตรงที่มีแฟนแล้วเนี่ยแหละจีบคนโสดอ่ะเชยไปหน่อยเน้นแย่งเอาละกันมันชาเลนจ์ดี
3: อุ้ยน่างงเลยนะเนี่ยนี่แปลออกไหมเนี่ยฮะ
5: แปลออกสิชาเลนจ์ก็ชาไข่มุกเล็งแซ่บ
6: เอาหวานมาตัดพาวไงกันเนี่ย
3: ไม่อยากติดเรื่องมุกเลยดูเหมือนโง่
1: เหมือนเล่นมากเลยแบบนี้ก็สบายใจหน่อยพี่จืดจะได้เลือกไม่ยากระหว่างผู้หญิงสวยๆแบบฉันกับผู้หญิงกะโหลกกะลาแบบเธอ
3: ได้ยินกันใช่ไหม
1: เฮ้ยขอตัวกลับก่อนนะพอดีว่าต้องรีบไปเตรียมตัวไปล้างรถกับพี่จืดอ่ะ
7: เดี๋ยวเนี่ยหาจนทั่วบ้านเราไม่เจอแหวนเลย
8: ตรงนี้ก็ไม่มีครับ
7: ฉันว่าด้วยไอ้น้ำแข็งกินเข้าไปแน่ๆ
8: เขาแก่เลยสันฮะทำไมไม่ผูกหมาไว้ดีๆให้มากินแหวนได้ยังไง
9: พี่ดีกว่าจะตามผมไปทำไมถ้าพี่นั่งเฝ้าเนี่ยหมามันจะกล้ากินแหวนไหม
8: ถ้าพูดจามาหมาแบบนี้นะไปพูดกับพี่เอิร์ธนู่นแกไปพูดกับแหวนออกมาถ้าไม่ออกมาเนี่ยก็ไม่มีเรื่องแล้ว
7: เออโทษฉันคนเดียวว่ะ
8: ก็แกไปออกมา
10: หยุดหยุดเลยน้องๆจะเถียงกันทำไมเนี่ยมาคิดไหมคิดกันหน่อยสิว่าเราจะเอาแหวนเนี่ยออกจากท้องหมากันได้ยังไง
8: ไอ้สันแกเป็นคนเอาหมามาแกจัดการเลย
9: อ้าวทำไมโบยผมคนเดียวแบบเนี้ย
8: ก็แกเป็นคนเอาหมามาไง
9: งั้นเอางี้ไหมล่ะใครเอาแหวนออกจากท้องไอ้น้ำแข็งได้แหวนไปเลย
11: เนี่ยแหละมันคือยาระบายของสุนัขไอ้น้ำแข็งลูกพ่ออ้าปากมา
9: เป็นอะไรหมากัด
7: มันมีน้ำอะไรมีเปลือกนี่เอายาให้หมากินยัดใส่เข้าปากแบบนี้ตรงๆนี่ยังไงฮะ
9: ยังไงต้องยัดอ้อมๆเหรออ้อมถึงไหน
7: มันไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยสมองมันนี่บักเปลือกบักไม่กินพี่จะทำให้ดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นี
9: ่เราจะทำอะไรน่ะ
7: เห็นแกเอาขนมหมามาแล้ว
1: เอาย
7: าไหมห่อไว้ในนี้เข้าใจไหมเนี่ยดูนั่นนี่นะให้มันอยู่กับขนมให้มันกินพร้อมกันซ้ำอีกก็แล้วบ้างได้แหวนแท้
9: โอ้ยกินด้วยกินด้วย
7: เป็นไงกินง่ายสบาย
8: กินง่ายแต่คายง่ายกว่าหมาโมเนฮก
7: มันอาจจะผิดพลาดอะไรก็ได้ใครๆก็ทำแบบนี้กันเข้าใจไหมฮะ
9: เย็น
7: ทำไมกินกับลูกน้ำแข็ง
9: คิดอะไรตื่นเอายาระบายหมามาให้หมากินดื้อๆแบบนั้นเนี่ยพอมเจอแล้วเฟื่องๆมันก็คายออกมาสิครับพี่ของแบบนี้มันต้องพึ่งของธรรมชาติ
8: โอ้ยบักสั้นก็ยาถ่ายแกเป็นคนออกมาไม่ใช
9: ่
8: เหรอ
9: ใช
8: ่แล้วนี่ก็หมานะเว้ยมันแบ่งง่วมันคุ้ยโอ้ยบักปึกไม่ใช่กินยาป่ะ
9: ไม่เคยดูสารคดีเหรอครับเวลาหมามันรู้สึกป่วยหรือไม่สบายเนี่ยมันจะกินยาเข้าไปมันจะได้อ้วกออกมาแล้วก็ขับพิษออกมาโอ้ยสมองเนี่ยหาความรู้ใส่หัวซะบ้างไม่ใช่หาแต่เหา
1: ไงต่อ
9: น้ำแข็งดูนี่นะแล้วทำตานะนะ
3: เฮ้ยคุณจะกินยาเองเลยเหรอ
9: ไม่อะไรครับอันนี้ต้นข้าวครับกินได้ผมเอามาหล่อน้ำแข็งเฉยๆผมกินให้มันดูมันจะได้กินตามผมไงครับ

0: างซะด้วย
1: มองมึงเหร
2: อ
1: มองมึงเหรอ
3: โอ้โหโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะเธอเนี่ยเก็บรายละเอียดทุกเม็ดเลยบิ้วให้หมากินไม่พอนี่ยังจะบิ้วให้หมาอ้วกอีก
4: ผมไม่ได้บิ้วครับผมกินผิดจริงที่ผมกินมาคือหญ้าครับ
1: ต้นข้าวอยู่นี่เหร
3: อ
1: ท่านบอกแล้วใช่ไหมว่ามันไม่กินหรอกไอ้ต้นหญ้าต้นข้าวเนี่ยฮะวิธีของฉันดีที่สุดคือให้มันกินขนมเนี่ย
4: พี่จะฝืนทำไมก็เห็นอยู่แล้วมันไม่เวิร์กมันไม่กินน่ะ
1: หญ้าแกมันก็ไม่กินเหมือนกันนะ
2: ฮะโอ้ยเศร้าเศร้าสูสองคนเศร้าเลยพิธีแกสองคนเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวฉันจัดการเอง

0: ่วนเพื่อนวิ่งแค่โลละ
1: คนผ่อนตรง
0: ไม่พอเลยค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
3: Fisherman's friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's friend จากอังกฤษ
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
2: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
11: ดาวนี่ลักษ
12: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
14: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
16: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
18: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
19: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
21: ครึ่ง
20: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 น
21: พิเศษลูกค้า AAS
20: เท่านั้น
21: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99บาทต่อเดือน
21: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
20: โทรออก
22: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
23: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
24: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
25: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
26: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
27: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
28: เขาจะมา
29: Head and Shoulders ใหม่เธอไม่รังแคหรอ
30: ไม่มี
31: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
14: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคน

0: จะต้องมาเป็นคนในวันนี
1: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
3: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: ครึ่ง
6: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น.
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
6: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99บาทต่อเดือน
6: กดดอกจัน559ซีเรีย
7: ลโทรออก
8: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
9: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่มั้ยครับ
10: พ่อทำไงดีลูก
8: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
11: ไอ้ดินกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
12: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
13: คุณโ
8: อ๊คนแก่แม่ห้องฉีบยากเงี้ย
14: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
15: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะ
16: รู้จักคนนี้ป่ะ
12: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
17: ไปพบกับความวุ่นวายแบบวายป่วงของดิกเกอร์และความสนุกสนานแบบป่วนๆจากเจ้าแมวตัวนี
18: ้คืนนี้เวลา 23:30 น.ทางช่อง GMM 25ครับ
19: จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
20: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
21: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำ
22: ทุกคำอย่างเลิศ
23: อร่อย
22: ฟินเวอร์
23: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
24: เย็นๆดูวิธีเขาก่อนอาจจะด
25: ีเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการเอาแหวนออกจากท้องไอ้น้ำแข็งนี่เองยาทงยาถ่ายไม่ต้องกินหรอก
24: ใช้อะไรอะน้อง
25: ใช้มีดนี่แหละครับ
24: เ
25: ฮ
24: ้ยพี่วินใจคอพี่จะฆ่าน้ำแข็งเลยเหรอ
25: ผมไม่ฆ่าคนเลี้ยงกระบุญแล้วไหม
26: โอ้ยพี่บอกวินเอามีดไปเมียนเลยอย่าคิดเลย
25: ถ้าแกไม่อยากให้ฉันผ่าท้องน้ำแข็งเนี่ยแกก็พาน้ำแข็งไปหาหมอแล้วก็ผ่าแหวนออกมาจะได้จบ
26: โอ้ย
24: จะน้ำแข็งกินขนมของน้องเอิร์ทใหญ่เลยอ่ะเขากลัวจะโดนผ่าท้องมั้งไอ้นี่ไปกินเองอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันถ่ายออกมาแหวนจะเป็นของใครเอ่ย
26: ผมเป็นคนเอาขนมวางไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดถ่ายออกมาเนี่ยแหวนต้องเป็นของผมครับ
25: เฮ้ยไม่ใช่เว้ยแต่ฉันเป็นคนถือมีดให้มันกลัวมันก็เลยกินเว้ย
24: ผมเป็นคนเอายาระบายมาต้องเป็นของผม
26: แต่ว่ายาถ่ายมันอยู่ในขนมฉันอีกทีไง
25: แต่ฉันถือมีดไงมันเลยกินไง
24: แต่ถ้าผม
25: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่

0: จะเดินวนทำไมเนี่ยแล้วทำไมไม่ทิ้งแหวนนะสักที
1: เรากำลังลังเลอ่ะถ้าทิ้งพี่ๆก็จะไม่ทะเลาะ กันแต่ถ้าทิ้งมันก็เสียดายอ่ะมองดูแล้วมันก็สวยดีนะแต่ถ้าเอาไปขายก็ได้ช็อกโกแลตหลายอันเลยนะ
2: แล้วแบบเธอจะไปขายเหรอ
1: ไม่สิ
2: อ้าว
1: นี่มันเป็นแหวนของแม่พี่ๆเขาถ้าเอาไปขายมันก็ไม่ได้สิ
2: แล้วเธอจะไปคืนเหรอ
1: ไม่สิถ้าไปคืนทุกคนก็จะทะเลาะกันไม่หยุด
2: แล้วเชอร์จะไปทิ้งหรอ
1: ไม่สิของสวยขนาดนี้จะเอาไปทิ้งได้ยังไง
3: ทองรักทองค่ะ
2: ดูหนังเยอะอาการหนักเลยทองรักของค่ะ
4: นี่ก็กินไปตั้งนานแล้วนะ

0: ไมยังไม่อึ้งทีเนี่ยหรือว่าต้องผ่าออกจริง
1: ใจเย็นกันดิพี่วินเราต้องรอยาระบายเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับต่อมไทรอยด์สบอยดิตุยอันนี้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของต่อมไทรอยด
2: ์โอ้ยนะไม่แปลกใจเลยว่ารายการข่าวของน้องเนี่ยทำไมไม่มีเรตติ้งก็เพราะว่าผู้ประกาศข่าวเนี่ยหาความจริงไม่เจอเลยเอาพูดจริงเนี่ยพูดให้มันถูกต้องหน่อยสิ
3: น้องแขนลูก
1: เฮ้ยลูกหรือว่าเราจะเอาแบบเด็กๆดีที่เวลาเด็กๆเขาเอ่อไม่ออกนะเขาต้องช่วยกันเบ่งไง
3: ย
1: ัง
3: ไง
1: แบบน้ำแข็งนี่มึงทำไมเนี่ยช่วยกันดิครับนลัยพี่เอิร์ธ
3: โอ้ยเป็นยังไข่ขึ้นมาเห็ดปวงๆจังสิ
2: ช่วยกันนะเผื่อได้ขนเนาะเอานะ
3: ไอ้เบิร์ด
0: ก็เฮ็ดให้หมาตกใจดิเออเข้าใจวะฮะมันจะได้อึออกมาไง
2: โอ้โหยอึหมาจะไม่ลาดหรอกอึน้าจะลาดแทนนะสิช่วงนี้ถึงลูกไม่ค่อยดีอยู่น้อง
3: เ
0: ฮ้ยน้ำแข็ง
2: น้ำแข็ง
0: น้ำแข็ง
2: หรือว่ามันตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกไปแล้ว
0: น้ำแข็ง
2: น้ำแข
0: ็
2: ง
0: น้ำแข็ง
3: น้ำแข็ง
0: มาพ่อไปรับมาน้ำแข็งมาเอ็งน้ำแข็งมานี่เร็วมามีขนมไหมมีขนมไหมนั่นแหละดีมากลูกดีมากเก่งมากนั่นแหละมาอันนี้มาโอ้ยมีแข็งนี่เลยแข็ง
3: น้ำแข็ง
2: ที่เห็นน้องๆรักและก็ลงทุนทำเพื่อแหวนแม่ซะขนาดนี้
1: ทำขนาดนี้แล้วยังไม่เจอเลยครับแหวนเนี่ย
0: ดูว่าไอ้น้ำแข็งเนี่ยมันตกใจแล้วมันก็วิ่งแล้วมันก็อึเล็ดออกมาแล้วแหวนก็หล่นไปด้วยมันก็เลยหายแล้ววะ
3: เออเว้ยโอ้ยฉันไม่น่าเอาแหวนออกมาจากที่ของมันเลยถ้าปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะป่านนี้มันก็คงยังอยู่อะ
1: ผมอ่ะไม่น่าแย่งแหวนจากพี่เลยพี่เอิร์ธถ้าปล่อยให้พี่เนี่ยเอาแหวนให้พี่แพลวป่านเนี้ยอย่างน้อยแหวนแม่เนี่ยมันก็ยังอยู่กับคนในครอบครัว
2: โอ้ยใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเฮ้ยน้องวินไม่มีอะไรพูดกับเขาบ้างเหรอ
0: ผมต้องพูดด้วยครับผมไม่ได้ผิดซะหน่อยผมบอกแล้วว่าอย่าออกมาอย่าออกมา
2: จริงอ่ะ
0: ผมผิดก็ได้ครับนิดนึงที่ผมทำให้ไอ้น้ำแข็งเนี่ยมันตกใจก็วิ่งหนีออกไปแต่ว่าแหวนของแม่หายไปจริงๆหรอวะแต่ก็ช่างมันเถอะนะถึงแหวนแม่จะหายไปมันก็ไม่ทำให้ผมเนี่ยลืมหน้าแม่ได้หรอกพวกแกสองคนก็ไม่ต้องเครียดมากแล้วกัน
2: ใช่ที่น้องวินน่ะพูดถูกต้องเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีดับและสูญสลายลงไปได้อย่าไปยึดติดกับพวกมันเลยน้องน้าว่านะแม่ของน้องๆเนี่ยไม่อยากให้น้องๆทะเลาะกันหรอกแล้วก็ต้องมาเสียใจไอ้เรื่องแหวนนี้ด้วย
4: ครับ
5: พี่ๆกำลังตามหาแหวนกันอยู่เหรอคะ
3: ใช่แล้วค่ะลูก
5: ความจริงแล้ว

0: เชอเป็นคนเอาแหวนไปทิ้งเองอะค่ะ
1: ฮะน้องเชออ่ะเชอก็รู้ว่ามันเป็นแหวนของแม่พวกพี่เธอจะเอาไปทิ้งทำไมอะคะ
0: เชอรู้ค่ะแต่เชอไม่อยากให้พวกพี่3คนทะเลาะกันนะคะเชอก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีแหวนวงนี้อยู่พวกพี่ก็คงไม่มีปัญหากันนะคะ
2: แล้วเชอยังไม่ได้ทิ้งแหวนใช่ไหมหรือว่าทิ้งไปแล้วอ่ะ
0: ตอนแรกเชอกะว่าเชอจะทิ้งอะค่ะเชอคิดว่ามันสำคัญกับพี่ๆ3คนมากเชอก็เลยทิ้งไม่ลงอะค่ะเนี่ย
3: ที่ไม่ทิ้งไม่ใช่เพราะวิญญาณกอลัมเข้าสิงเหรอของรักของค่ะ
1: ไม่เอาเธอจะไม่ทิ้งด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างแต่ก็ขอบใจมากนะครับเช
4: อดีได้แหวนคืนกันแบบนี้แล้วเอ๊ะจะเถียงกันต่อไหมเนี่ยนะเขาหลบก่อนนะไม่เอาละไม่ร่วมมือด้วยละ
5: ในเมื่อแม่เคยบอกกับพวกเราไว้ว่าให้มอบแหวนวงนี้ให้กับผู้หญิงที่เรารักฉันว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะเว้ยที่พวกเราทั้ง3คนรักเขาเหมือนกัน

0: ไม่ดูจะรักใครได้เท่าคนนี้แล้วนี
1: ่พวกพี่ทั้ง3คนมอบแหวนวงนี้ให้กับน้องเชยนะคะลูกเก็บไว้ดีๆนะ
2: ถ้าทำหายนะเจอดีแน่บอกเลยโอ้โ
3: หนั่น
4: เชยจะเก็บไปดีเลยค่ะ
5: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
6: ์ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
7: แม่จะทำอะไรอะคะ
6: ก็จะสอยมะม่วงสิ
7: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
8: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
6: มันไม่เหมือน
9: แพงจัง
10: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
11: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
8: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
10: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
12: ช่วยค่อยเดินนะแม
8: ่อุ้ยหลางหลาย
10: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
6: ยังไหวอยู
10: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
6: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
8: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
6: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
10: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20 บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบ

0: คำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065525ไทยประกันชีวิต
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
15: อร่อยง่าย
16: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
14: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกด
17: ์เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
18: ทีเล็กมึงพาใครมาก
19: ูพาเขามาเพื่อช่วยเงิน
17: เงา
18: เฮ้ยเดี๋ยวนี่ไปไหนอ่ะยังไม่บอกว่าไงกับหมา
20: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
21: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
1: หนุ่มเราสาวนานแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
0: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
2: ถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
3: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
4: เดินระวังหน่อยดิวะ
5: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
4: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
6: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
5: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
4: อะไรนะ
7: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวงฮอร์ไรซอน
8: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: เอียงใครว่าเนี่ยเข้าเอาแหวนขึ้นมาเถอะนะก่อนที่อีลาเนี่ยสิปวงไปหลายคนนี
1: ่บอกท่านแล้วปวงแล้วนั่นหมวกสั้นอย่างละเฮ็ดหมวกเนี้ยงเห็นหน่อเนี่ยปานคนปวง
2: พี่อย่าพี่อยู่จะเพิ่มกอลัมไงเผื่อเขาทำเวอร์ชั่นไทยเนี่ยเธอจะได้ไปเล่น
0: ถ้าปล่อยให้เล่นแบบนี้นะแหวนหายแน่ๆเอาขึ้นมาเถอะเชอเอาแหวนขึ้นมาแล้วเอามาเฮ้ยเฮ้ย
2: อย่าเล่นอะไรแบบนี้เล่นแบบนี้แล้วมันเสียลุคอย่าเล่น
0: เล่นเลยสาระ
1: พี่บ้าพวกมันกันนะมานี่

0: ึ่งหัวมานี่ไ
1: อ้แซมเป็นคนที่เอาขนมปังไป
2: โอ้ยโอ้ย
3: ให้เธอสักแต็ปก็ไม่ได้เลย
4: ความสำคัญของแม่มาเล่นยังไง
0: อะไรอ่ะ
5: ผมอยากลงอ่างครับ
4: คือเขาจ้างคนอาบน้ำให้นะคะลูก
6: เชิญ
4: รับอาบน้ำ
3: ถ้าลงอ่าง10บาทนะถ้าจะเอาสบู่เพิ่มอีก20
4: เชิญ
0: ลูกค้าแก้สคริปต์มาแล้วหรอ
6: ครับ
0: อาหารเสริมบ้าอะไรต้านมะเร็งช่วยผิวสดใสบำรุงไตกันไข้หวัดขจัดตะตุ่มด้านเนี่ยนะ
7: ถ้าอยากให้ฉันทำนักเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำให้ร้องกรี๊ดเลย
0: อ่ะกินเข้าไปอีกพี่วอลล่าดีมากกินให้รู้สึกว่าแบบว่าชาตินี้จะไม่ได้กินอะไรแบบนี้แล้วกินเข้าไปกินเข้าไปเองดีผ่านเปลี่ยนซีได้เลยดีมากครับดีมาก
8: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ

0: ณพนาคะนอนไม่หลับเหรอคะ
1: ถึงผมจะมั่นใจในฝีมือพวกเราขนาดไหนเนี่ยผมก็อดเป็นห่วงพ่อกับแม่ไม่ได
0: ้เข็มกลัวจังเลยค่ะกลัวว่าเต็งจะตายก่อนที่จะช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ไว้ได
1: ้ไม่พูดแบบนั้นได้ไหมเข็ม
0: ตอนนี้ดาวงูใหญ่แค่หนึ่งดวงเท่านั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเข็มไม่เคยกลัวตายเลยสักครั้งแต่ครั้งนี้เข็มกลัวจริงๆค่ะก่อนตายขอให้เข็มช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ไว้ได้ด้วยเถอะ
1: ในช่วงเวลาที่คนเราใกล้จะตายแบบนี้เนี่ยเข็มยังมัวเป็นห่วงคนอื่นอยู่เลยเพราะแบบนี้ไงผมถึงได้รักเจ้าหญิงเข็มอัปสร

0: ครับทุกคนเดินทางไปเมืองปักศรีนครกัน
1: แม่ฝากดูแลเข็มมาเด้อคุณพนาส่วนแม่อยู่ทั้งนี่ก็สิสวดมนต์เอาใจซอยทุกคนเด้อ
0: ไม่ต้องห่วงนะครับแม่ผมจะพาเข็มกลับมาหาทุกคนอย่างปลอดภัยนะครับ
2: วันนี้ความบาดหมางระหว่างอุราคานครกับปักศรีนครจะต้องจบลงก่อนตายเข็มจะต้องช่วยพ่อของคุณพนาและท่านพ่อกับท่านแม่ของเข็มให้ได้

0: ามเข้าไปเหรอ
1: ไปแต่นายพนากับเจ้าเข็มสั่งให้พวกเราแอบเดินทางตามไปอย่างลับๆ
2: แล้วมันต้องเฮ็ดจังได๋อ่ะซุ่มบินซี่นี่มันงูตามันค่อนข้างว่องไวเลย
3: ข้ามีวิธี

0: วันขึ้นจันทร์ดับพลังคาถานกรัฐจะเสื่อมสูญทำให้พวกเราเสียเปรียบพวกอินทรีย์เข็มกับคุณพนาจึงเลิกเดินทางโดยการล่องแพไปตามแม่น้ำน่าจะทำให้พวกเราได้เปรียบมาก
1: ทุกคนครับเราต้องทำตามแผนนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้พวกอินทรีย์ทั้งตัวได้ทัน

0: ันกำลังเดินทางกันไปแล้วท่านปู่เข็มอับซ้อนไปมนุษย์ครึ่งช้างนั่นมันเลือกที่จะล่องแพกันมา
1: อินทรีย์อย่างพวกเราหลักซุ่มโจมตีในแม่น้ำไม่ได้เข็มอับซ้อนมันตั้งใจที่จะใช้แม่น้ำเป็นฐานทัพในการเจรจากับเราฉลาดกว่าที่ข้าคิด
2: ถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนแผนกันดีไหมท่านพ
1: ่อไม่ต้องแผนการที่ข้าจะตัดเจมเอาไว้รอบครอบรัดกุมนี่ล่ะวันนี้เข็มอับซ้อนกับมนุษย์ครึ่งช้างไม่รอดแน่มันจะต้องตายอย่างทรมานอย่างที่สุด

0: ที่พวกเราหันหน้าอยู่ตอนนี้คือทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของดินแดนอุรคานครและที่วิหารนคราชแห่งอุรคานครมีรูปปั้นขององค์พระชังคุลีประดิษฐานอยู่ข้าขอให้ผู้เจ้าทุกคนสวดบูชาระลึกถึงองค์พระชังคุลี
1: นาคามหาเทวานาคินมหาเทวีสันติสันติปีติมหาราภายะยะชัยยะสัสสะยะสะอุมะสวาหะนมหา
2: โอมนมัสนาคามหาเทวานาคินมหาเทวีสันติสันติปีติมหาราภาสัสสะยะสะยะยะชัยยะอุมะสวาหะนมหา
3: ถึงแล้วนายพนันนี่แหละดินแดนปักศรีนคร

0: รมันโจมตีพวกเราตั้งแต่บนฟ้าทหารอินทรีย์ของเราตั้งตัวไม่ทันเลย
1: คำจันสังหารซีปิดล้อมคุกปักซีเอาไว้อย่าให้อีทั้งสามตัวมันออกมาได้ถึงกลัวเขาจะได้คาถาโนพรัต
2: รับบัญชาท่านพ่อท่านอินทรีย์ตามข้ามา
1: เอ็มสังเจ้ากล้าทำร้ายประพงศ์อินทรีย์ของตัวเองอย่างเลือดเย็นนี่นะเหรอผู้ประยุทธ์มาเกิดแค่กับเจ้าก็ชั่วช้าไม่ตายจะฆ่า
3: เข็มไม่เคยทำร้ายใครก่อนแต่ถ้าใครมาทำร้ายคนที่เข็มรักเข็มไม่ยอมแน่ถ้าอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ได้ก็ต้องมีใครตายกันไปข้างหนึ่ง

0: พ่อเพลงสี่ครั้งถึงเวลาของพวกเราแล้ว
1: ดาบงูโค้งกับดาบเงี้ยวของพ่อข้าจับมันได้ดิวเลือดอินซี
2: ถามอินซีของข้าเอาไปฆ่ามัน

0: เขมักสอนเขมักสอนลูกแม่ดูสิเขมักสอนลูกกำลังมาช่วยเราแล้ว
1: มาช่วยหรือมาตายกันแน่นารินอินทรีย์คืองูเพียงตนเดียวจะมาสู้กับทหารอินทรีย์ทั้งเมืองได้อย่างไร
2: ท่านคิดเช่นนั้นจริงหรือท่านพี่หรือพูดเพียงเพื่อปลอบใจตัวเองไม่กลัวลูกสาวของข้ากันแน
1: ่กูไม่เคยกลัวลูกสาวพวกมึงขนาดพ่อมันกูยังสาปให้กลายเป็นหินมาแล้วพวกมึงสองคนคอยดูคืนนี้เข็มบอกสอนจะต้องกลายเป็นศพตัวในพนาลูกมึงก็เหมือนกันผู้ใดก็ตามที่คิดต่อกรกับขอบพงอินทรีย์พวกมันต้องตายทั้งหมด
2: เอาคำจับ
1: ทานอินทรีย์กระจายกำลังปิดล้อมคูปักเสียเอาไว้ทายอีสามตัวนี้มันคิดหนีสังหารพวกมันได้เลยไ
2: ปเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านท่านพญาสตรี
3: ข้าได้กลิ่นสาบสัตว์ชนิดอื่นนอกเหนือจากพวกเราแถวนี
4: ้โอ้มีหกมีหกปักศรีปักษาสกุลีสกุลนาทวีติชากรด้วยมนต์อำนาจแห่งปักศรีพิทาพยาอินทรีย์เจ้าเวหาข้าขอบันดาลพายุปักษาเข้าเข็นข้าอริศัตรู

0: ครับพวกเราต้องถ่วงเวลาให้ได้ก่อนรอให้พวกพี่นี่ทำสำเร็จซะก่อน
1: ถ้าจะยอมปล่อยท่านพ่อกับท่านแม่ของเข็มหรือจะให้เข็มถล่มดินแดนปักศินนคร
2: หยุดเพิ่มกันนะเข็มบังสอนไม่งั้นก็จะส่งท่านยานบอกคำจัดไปสังหารพวกแม่ของเจ้าซะคือกระสานรบราดในข้าซะขอนข้าจะกุดกิจอารมณ์เสียแล้วสังหารพวกแม่ของเจ้าซะ
0: ถ้าท่านอยากได้กระสานรบราดท่านต้องเอาท่านพ่อกับท่านแม่ของพวกเราไม่เห็นก่อน
2: จะไม่สิทธิ์มาต่อหรอกอยากให้พ่อแม่รอดวันนี้ส่งกระสานรบราดมาเนตตาไปบอกให้คำจันสังหารพญาหัตถีเป็นคนแรก
1: ยอมแล้วเข็มจะยอมมอบคาถานพลัดให้กับท่าน

0: พวกข้ามาช่วยพวกเจ้านี่ไปกันเถิด
1: แต่พวกเรามีบ่วงสัมพุนามัดเอาไว้อ่ะจะหนีไปได้ยังไง
2: พวกข้ามีวิธี
3: นี่คือก้อนข้าวทิพย์แห่งเมืองคันฆ่าเมื่อพวกเจ้าทั้งสามกินเข้าไปก็จะกลายเป็นคังคกทันที
4: เหมือนพวกข้าเมื่อสักครู่นี้ยังไงล่ะ
5: ดีงั้นพวกเจ้ารีบออกมาให้พวกข้ากินเถิดข้าอยากไปช่วยพนาลูกข้าเต็มที่แล้ว

0: ท้าวคำจันทร์ขอรับพญาหัสดีท้าวคำผาและเจ้านางนารินหนีไปแล้วขอรับพวกมันหนีออกไปจากคุกปักศรีได้อย่างไร
1: มีนางพญาคันคามาช่วยพวกมันขอรับ
0: ตามไปจับตัวพญาหัสดีคำผาและก็นารินให้เจอแล้วลากคอพวกมันกลับมาให้ได้ขอรับ

0: ยืดคำขาดถ้าท่านอยากได้คาถานพรัตน์ก็ต้องปล่อยตัวท่านพ่อกับท่านแม่ของเข็มและพ่อของคุณพนามาก่อน
1: แต่บอกแล้วไงว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์มาต่อรองคิดว่ามายืนยืนแย่ปักศิลนครแล้วข้าจะกลัวเจ้าอย่างนั้นหรือหมดเวลาสนุกแล้วเข็มอักษรส่งคาถานพรัตน์ไปข้าเดี๋ยวนี
0: ้ถ้าท่านไม่ปล่อยตัวท่านพ่อกับท่านแม่ของเข็มก็อย่าหวังว่าจะได้คาถานพรัตน
1: ์เข็มอักษร

0: ไปค่ะที่นั่นปีศาจของเรา
1: ดีใจเสียจริงที่ท่านยังจำข้าได้เถาวันนี่นางเถาวันอะไรมันมาช่วยผู้หญิงแค่มาสอนกันเหรอ
2: ใช่

0: พวกข้านางถาวันปีศาจผมเทาและเทพธิดากล้วยไม้จากยอดเขาสุคันธชาติคือผู้ที่ยึดมั่นในความดีและพวกข้านี่แหละจะปราบอินทรีย์ชั่วอย่างพวกเจ้าให้สิ้นซาก
1: ไอ้พวกปีศาจชั้นต่ำมึงกล้ามากนะที่มาทำร้ายพวกกูปั่นเลยว่าวันนี้พวกมึงจะมีชีวิตรอดออกจากปากสินนครเฮ้ย
2: เป็นยังบุรุษ
3: สักครู่ติดตามชมภูลังกาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อแม่ที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวีนึกนานมากนึกไม่ออกชื่ออะไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่ายังไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: จริงไหมคะพ่อแม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
1: สับสนมึนงงค
0: ิ
1: ดไม่ออกหาของไม่เจอเด็กชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
0: เป็นทุกอย่าง
1: ต้องแงะขึ้นมาพอเจอเดินเข้าครัวเอ๊หยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับซึ่งวิตามิน B ที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไรความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการ วิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับแล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
0: ่
1: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับผักใบเขียวแต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
0: วิตามิน B หายกินไม่
1: ผลไม้หลากสีตับเครื่องใน
0: โอ้โห
1: มีวิตามิน B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคนขาดวิตามิน B เยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
0: ทำไงอะ
1: หร
0: ือ
1: ว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบเหน็บชาต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามิน B นะครับวิตามิน B เวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามิน B รวมเลยมี1B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
0: อยู่ก็ประมาณ200กินไม่ไหว
1: ต่อตัวนะ
0: ต่อตัวค่ะ
1: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้อง
0: ทานข้าวขาว
1: เพราะนั้นมันเลยขาดแล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
0: ใส่ไปด้วย
1: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะ
0: นี่ไงเขา75ปีแล้ว
1: ปีนี้อยู่คนไทยมีปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะน
0: ั้น
1: เราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี
0: ้ค่ะ
1: รายการนี้
0: ต้องจัดโปรโมชั่น
1: พิเศษแน่นอนครับ
0: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
1: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ่
0: เท่าไหร่คะ
1: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดก็ซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมใช้ไม่1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้อีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นครับ
0: 999บาทนี้ยังไม่เคยเห็นราคานี้เพราะปกติอาจจะมีแค่6กระปุก
1: พันอัพ
0: แต่วันนี้เท่ากับ7กระปุกแต่แค่999บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดวันนี้ที่คุณจะได้ไปโทรด่วนนะคะ02-817-9925เดี๋ยวข้างๆจอแยมเนี้ยสายมันจะเคาดาวลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
1: จ่ายไม่ถึงพันแล้วได้210แคปซูลเหมือนเดิมแต่ผมให้60เซตเท่านั้นนะครับ
0: ต้องรีบค่ะ
1: เพราะนั้นโปรโมชั่นรายการนี้คุ้มแน่นอนแล้วส่งฟรีจัดเก็บส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นคนที่มึนงงหลงลืมสับสนอ่อนละอ่อนเพียนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นเป็นเหน็บชา
0: หลายคนนะ
1: คร
0: ับ
1: เอาวิตามิน B รวมใส่ในนี้ครับน้ำมันงาดำนำข้าวที่ผมแต่งมาเป็นตำราเลย
0: ตำราของ
1: อันนี้เป็นตำราน้ำมันงาดำนำข้าวซึ่งตำราของเรานะครับมีน้ำมันงาดำ5

0: ่วนน้ำมันนำเข้า1ส่วน
1: แล้
0: วก็เติมวิตามิน B อีก8ตัวเพราะมีอัตราส่วนที่ดีสุดที่เราวิจัยมาแล้วแล้ววิตามิน B 8ตัวนะครับสูตรเนี้ยเราทำมามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยถึง2งานคลิกมาด้านหลังนะครับมีฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้
1: ภาษาไทย

0: ใส่วิตามิน B มาในน้ำมันงาดำนำข้าวปกติจะเห็นว่าน้ำมันงาดำนำข้าวเม็ดใสๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีเหลืองทอง
1: ดูเข้มข้นไปด้วยสารสกัดเลย
0: อันนี้แหละครับที่เราใส่วิตามิน B เข้าไปถึง8ตัวคนที่ทานวิตามิน B ประจำจะรู้ดีแต่ไม่ต้องซื้อมา8กระปุกวิตามิน B 8ตัว
1: ก็คือวันนี้
0: เราใส่ในซอฟต์เจลทานง่ายๆแล้ว
1: ตามสัดส่วนที่คิดมาให้เรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ตอนนี้สายแน่นมากค่ะคุณผู้ชมพ่อแม่ถ้าดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงฉันจะทันโปรโมชั่นนี้ไหมทันค่ะหยิบโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โทรหมายเลขนี้นะคะ02-817-9925ถ้าไม่อยากที่จะพลาดเพราะวันนี้ราคาที่เป็นแบบราคาประหยัดขนาดนี้วันนี้วันเดียวคือจ่ายแค่999บาทแต่ยังต้องบอกว่าปกติคุณได้6กระปุก
0: แต่จำนวนจำกัดน
1: ะ
0: ชุดนี้นะครับจ่ายไม่ 1,000 จากปกติลดแล้วลดอีกจากเหลือจาก 1,199 บาทลดให้มี200ได้เนี่ยครับถุงใหญ่ๆ
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้แถมอีก1กระปุกเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดได้210แคปซูลราคาไม่ 1,000 ตอนนี้ของเหลือน้อยมากๆเลยนะครับรีบโทรมาก่อน
1: ต้องรีบโทรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังจะขึ้นเบอร์ค้างไว้ให้02-817-9925โทรเบอร์นี้ตอนนี้ได้แน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าใครควรจะต้องทานบ้าง
0: อย่าง
1: ท่าน
0: นี้เป็นคุณแม่ท่านประธานไม่ใช่ใครนะครับท่านประธานสุภาพบุรุษสดอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับอยากเกษียณนั่งๆนอนๆอยู่บ้านกินกินนอนๆโอ้โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลืมๆคิดอะไรคิดไม่ออกแค่มาม่าเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
1: ้
0: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์มาม่าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้มาม่าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
1: โอ้มีสมาธิ
0: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงมาม่ามากเพราะว่าจำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิม
1: พูดเป็นเล่นไปเรื่องนี้ถ้าเรื่องของความจำไม่ดีนี่มันสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยเอามาจากไหนคะเนี่ย
0: นอกจากสมองดีความจำดีจำได้นอนดีนะ
1: ขี่อูดคุณป๋อ
0: ไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูดบอกว่าอายุเกิน60ไม่ให้ขึ้น
1: ห้ามแล้วแต่
0: พอมาม่า70เนี่ยครับขี่อูดขี่ม้า
1: คุณผู้ชม
0: กิจกรรมแอดเวนเจอร์มาม่าบอกว่าอุ๊ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
1: หลานนะชื่นใจนะคุณต่อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้องทาน
0: ท
1: ุ
0: กวันวันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนมาม่าบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่าต้องเพิ่มละก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทําให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สําคัญคือเห็นมั้ยมาม่าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยเพราะนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
1: แต่มีแค่วันนี้วันเดียวทีมงานแจ้งแล้วว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อนเพราะปกติยังจะเห็นแค่6กระปุกแต่วันนี้1แพ็คใหญ่นี้นะคะแล้วก็ยังแถมอีก1กระปุก
0: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะแต่ผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับสับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชาหาของไม่เจอ
1: เป็นหรือเปล่า
0: เคยเป็นไหม
1: เ
0: ค
1: ยก็เป็น
0: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถลืมกุญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
1: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
0: คิดไม่ออกคิดช้าหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนมาม่าผมพอมาม่าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วต้องหาตัวที่ช่วยดูแลมาม่าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปลาแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้ก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอารมณ์ต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำนำข้าวบวกวิตามินอีก8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนี่ครับรีบโทรเบอร์02-817-9925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
1: ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์พวกท่านยอมแพ้ซะเถอะพญาอินทรีย์ไกรสอนพวกท่านหมดทางสู้แล้ว
3: ค้นหาจนทั่วแล้วขอรับเท้าคำจันทร์แต่ไม่พบผู้ใดเลย
4: หมวกโม่งไร้สมอง
5: ผู้มันหายไปได้ยังไง

0: ด้วยมวลอำนาจแห่งปักศรีฤทธาพญาอินทรีเจ้าเวหาข้าจักไร้มนตาขอมนต์เบิกฟ้าเปิดดิน
1: มนตากระจอกกระจอกพวกเจ้าตบตายอินทรีเจ้าเวหาอย่างข้าไม่ได้ฐานอินทรีสังหารพวกมันซะ
2: องค์ข้าสมันเฮกูปะกูตัดโตแสนใส่กูจักเป่าโมแสงแสงหากูเป่าใส่หน้าหน้าก็กลัวกูเป่าใส่หัวหัวก็ช้ำกูเป่าใส่น้ำน้ำก็เหือกูเป่าใส่เลือดเลือดก็จางกูเป่าใส่ช้างช้างก็หนีกูเป่าใส่ผีผีก็พ่ายกูเป่าใส่ไม้ไม้ก็หักจักรวาลก็แตกน้ำก็แยกเป็นหาอากาศก็ลุกเป็นไฟกูจ้องมองฟ้าฟ้าก็เป็นสีชาติล่วงลาดหยาดหยด

0: ิครับ
1: เกิดอะไรขึ้น
0: นี่คือมนต์ของเผ่าพงอินทรีย์ที่มีชื่อว่ามนต์แสงแสนหา
2: เฮ้ยมนต์แสงแสนหาม
3: ันคืออะไรเหรอคำผา
2: เผ่าพงอินทรีย์จะใช้มนต์แสงแสนหาเพื่อควบคุมมนตราอาคมนอกจากชาวเมืองปักศรีนครแล้วผู้ที่อยู่ภายใต้ท้องฟ้าสีชาติแห่งนี้ก็จะไม่มีผู้ใดใช้มนตราอาคมได้

0: ดูไว้ซะถ้าหากพวกเจ้ายังยืนอยู่บนผืนแผ่นดินปักศรีนครไม่มีใครเอาชนะเผ่าพงศ์อินทรีได
1: ้นานิเจ้าต้องหนีไปไปไปปล่อยเถอะท่านพี่หยุดทำชั่วเสียที
2: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey

0: านเคยถามตัวเองบ้างหรือไม่ว่าเหตุใดเผ่าพงศ์เอซีของเราถึงได้กล้าและอำนาจมากถึงเพียงนี
1: ้อำนาจเป็นของคนที่เข้มแข็งเท่านั้นถ้าเจ้าไม่ประสงค์ที่จะมีอำนาจก็แสดงว่าเจ้าอ่อนแอและคนอ่อนแอมันต้องตาย
2: บี้

0: 你们要杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就杀，杀就 ว่าผู้ที่แข็งแกร่งจริงๆเป็นเช่นไร
1: หากเผ่าป้องเป็นซีคิดว่าตัวเองแข็งจริงนี่แล้วก็ทำไมต้องใช้มนต์แสงแสนหาควบคุมวิชาอาคมของผู้อื่นด้วยเราถ้าเจ้าแน่จริงแล้วก็ทำไมไม่มาสู้กันอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม
2: ตั้งกฎเกณฑ์ที่บิดเบี้ยวเอาชนะผู้อื่นแล้วยังจะมาอวดว่าตัวเองชนะข้านี่สมเพชเวทนาพวกเอ็นซีอย่างเจ้าเสียจริง
3: พี่อย่าท่านพี่
0: นี่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่บิดเบี้ยวแต่ว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของผู้มีอำนาจทั้งนั้น
1: หากผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงไม่จำเป็นต้องพึ่งอำนาจหรอกท้าวคำจันทร์ผู้ที่ขายอำนาจอย่างเจ้านั่นแหละที่เป็นผู้อ่อนแอ
2: ใช่เมื่อมีจิตใจที่อ่อนแอมันต้องการหาบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจเพราะว่าการมีอำนาจมันจะช่วยบดบังความอ่อนแอของเจ้า
3: พ่อเจ้าพี่นี
0: ่ไม่ใช่อำนาจแล้วสิ่งใดหรอที่จะสามารถทำให้จิตใจแข็งแกร่งได
3: ้ความรักยังไงล่ะท่านพี่อำนาจเป็นหอมหวานเพียงชั่วครู่ความรักจากคนที่เรารักจากครอบครัว
0: โอ้ป้าสิ่งเดียวที่กูหลงเหลือให้กับมึงมันมีแค่ความเกลียดชังเท่านั้น
4: สิ
2: ตัวประหลาดเช่นเจ้ามีคู่ควรที่จะได้ครอบครองคาถานพรัตน์แล้วเจ้าก็มีคู่ควรที่จะได้ความรักจากใครด้วยถ้าท่านหมายถึงความรักจากคุณพนาเข็มจะบอกอะไรให้นะการที่เราได้มีความรักและถูกรักต่อมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดแต่มันขึ้นอยู่กับการกระทำต่างหากและการที่ไม่มีใครรักท่านอาจจะเป็นเพราะท่านทำตัวท่านเองก็ได้
4: สิ่งเดียวที่กูต้องการ
2: คือใช้ชนะใช้ชนะที่แท้จริงคือการเอาชนะใจตัวเองข่มใจไม่ให้ทำชั่วต่างหากมึงไม่ใช่พ่อไม่ใช่ปู่มึงไม่ต้องมาสั่งสอนกู
3: เข้มไปไป
0: ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้นายไม่รู้ครึ่งช้าง
3: แม่
1: พ่อมานาลูกพ่อ
2: พ่อท่านแม
5: ่ในที่สุดพวกเจ้าก็พ่ายแพ้ให้กับความรักเพราะว่าพวกเจ้ามีรักพวกเจ้าก็เลยมีห่วงพอเจ้าต้องมาพวงห่วงพ่อห่วงแม่ของเจ้ากันเช่นนี้พวกเจ้าก็เลยพ่ายแพ้จนไร้สภาพ
6: รีบส่งคณะนักร้องให้ข้าซะเข้มอักษร
3: อย่าลูก
6: ไม่เช่นนั้นก็อย่าใช้กงเล็บเชือดคอพ่อกับแม่ของเจ้าซะ
2: อย่านะอย่าทำร้ายท่านพ่อกับท่านแม่เข้ม
7: เมื่อชีวิตขาดธรรมะคือขาดความเข้าใจในธรรมชาติพยามารย่อมถือกำเนิดขึ้นผู้ที่เป็นพยามารคือผู้ที่ถูกกิเลสตัณหาเข้าครอบงำอยากสมบูรณ์พยามารคือฝูงของสิ่งมีชีวิตที่ปรารถนาและเชิดชูในทรัพย์ลาภยศและอำนาจพยามารมีรัศมีอันร้อนแรงพวยพุ่งออกมาการกระทำที่รุนแรง เมื่อถูกปูงพญามารเข้าครอบงำเขาจึงเบียดเบียนฆ่าฟันผู้อื่นเพราะหลงคิดว่าตนมีอำนาจเหนือใครโดยที่ไม่รู้ว่าตนนั้นได้ตกอยู่ในอำนาจของพญามารแล้ว
8: ไอ้พวกอินทรีย์ชั่ว
5: เข็มยอมแล้วเข็มจะมอบคาถาอนุปัฏฐ์ให้กับท่าน
9: ไม่นะเข็มอักษรปล่อยให้พวกมันฆ่าพ่อกับแม่ไปเถอะอย่าให้คาถาอนุปัฏฐ์กับพวกมันลูกเจ็บ
6: รีบส่งคาถาอนุปัฏฐ์มาก่อนที่พ่อแม่ของเจ้าเสียเลือดจนตาย
5: ในฐานะที่เข็มเป็นหลานของท่านเข็มขอให้ท่านรักษาสัจจวาจาถ้าเข็มมอบคาถาอนุภารให้ท่านแล้วก็จงปล่อยท่านพ่อและท่านแม่รวมถึงพ่อของคุณพนาด้วย
6: อย่าลูกได้ถ้ารับปาก
10: เข็มลูกเข็ม
6: ในที่สุดอำนาจก็อยู่ในมือของข้า
10: เข็มที่มันเกิดอะไรขึ้นท่านพ่อท่านพ่อทำอะไรลูกสาวของข้า
6: จะไม่เคยมองข้าในแง่ดีเลยนะคำปาข้าไปทำอะไรนั่งตัวประหลาดนั่นแต่อายุใครของน่ะกำลังจะหมดแล้ว
11: เข็มดาวงูใหญ่ดวงสุดท้ายร่วงจากท้องฟ้าแล้ว
5: คุณพนาคะถ้าเข็มตายเข็มฝากคุณพนาด้วยนะคะ
6: ไม่ลูกเจ้าฝ่าฟังอะไรกับมันหรือว่าเจ้ามีแผนการที่คิดจะตระโดดมาข้าอย่างนั้นเหรอ
12: ไอตัวประหลาดพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้นะท่านพ่อ

0: วันคืนจันดาได้ผ่านพ้นไปแล้ว
1: กว่าที่เราสามพ่อแม่ลูกจะได้มากอดกันเช่นนี้มันก็สายไปเสียแล้วลูกพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อไม่สามารถช่วยอะไรเข็มได้เลย
2: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่แค่เราละ
3: คนคอนตร
2: งไม่พอเลยค่ะ
3: เขารู้กันว่าเราเก่ง
4: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
5: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยซูช

0: ลดการเสียฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอเคเฮอร์เบิลเบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
6: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส
8: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
12: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
14: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
15: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
16: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
17: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
20: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
21: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
22: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
23: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
24: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
20: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
25: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
22: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
20: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
24: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
20: ได้สิ
26: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
27: ครึ่ง
26: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
27: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
26: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
27: เพียง99 บาทต่อเดือน
26: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
27: โทรออก

0: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
1: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบอึดอัด
3: รู้จักคนนี้ปะ
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
6: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
5: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
6: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
5: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึง

0: บ้างเซียนกู
1: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
2: หอม
3: อะไร
2: ถั่วอยาก
3: ขั่ว
4: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
5: พากันจื้อจังคอยอย่าทำความสัว
6: เขากำพร้า
7: ตลอด20ปีที่ผ่านมาที่พวกเจ้าพยายามต่อสู้กับข้าโดยยึดถือความดีงามแต่เหตุการณ์ในวันนี้มันได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเจ้านั้นมันโง่การต่อสู้ไม่ใช่เรื่องความดีความชั่วแต่มันเป็นการพิสูจน์ว่าใครผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง
8: เฮ้พญาอินทรีไกรสอนในเมื่อกถานุพลัดกลับมีพลังครั้งหนึ่งข้าเดาว่าอินทรีย์ชั่วกับกอกอย่างท่านคงจะไม่ทำตามสัจจวาจาที่ให้กับเจ้าหญิงคิดเราสอนเอาไว้แน่ อ
7: ันนี้ช่างรู้ใจข้ายิ่งนะลำลาลูกชายท่านซะก่อนที่ข้าจะใช้คาถาทุกคนสังหารพวกเจ้าทุกคน
9: สันดานอินทรีย์เท่ามันเป็นเช่นนี้นี่เอง
8: นับปนาลูกพ่อขอโทษนะลูกพนาอุตส่าห์มาตามหาพ่อถึงเมืองบางวันแต่กลับจะต้องเอาชีวิตมาจบลงที่นี
6: ่พ่ออย่าโทษตัวเองเลยนะครับแค่พ่อปลอดภัยเนี่ยผมก็ดีใจแล้วครับ
10: ล่ำลากันเสร็จแล้วก็รีบสังหารพวกมันซะเถิดท่านพ่อข้าจะอ้วกกับความรักของพวกมันสองพ่อลูกทันที
7: คำผาก็จะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายว่าเจ้าจะกลับมาพักดีต่อพระพงศ์อินทรีย์กลับมาเป็นลูกชายที่เชื่อฟังข้าและทำตามคำสั่งข้าหรือไม
11: ่พ่อทำเรื่องชั่วข้าคงไม่อาจเชื่อฟังท่านพ่อได้ข้าขออยู่ข้างความดีข้าขอตายพร้อมกับลูกกับเมียของข้าดีกว่าพ
7: ่อง่อยที่นั้นตกกว่าตายจะเถอะไม่ต้องไรหรอกสิพาพญาอินทรีย์เจ้าไปหาจงเป็นพลังเกื้อหนุนนี้แก่ข้าควบคุมพลังอำนาจแห่งคาถานพรัตน์เฮ้ย
10: ท
7: ่
10: านพ
12: ่อท่านปู่เกิดอะไรขึ้นเหตุใดคาถานพรัตน์จึงไม่มีพลังอะไรเลย
7: เฮ้ย

0: ี่วะ
1: พี่ไอซีไกลสอนท่านโดนพวกเราหลอกแล้ว
2: นางบริษัทคนเฒ่าเข็มมีเรื่องอยากให้ช่วย
3: ท่านมีเรื่องอะไรจะให้ข้าช่วย
4: ขอพลังแห่งสายโลหิตของข้าทั้งเก้าเผ่าพงปลุกเสกคาถานพรัตน์ณบัดนี้โอมโลหิตาสมาหะโตโลหิตังสมาหะติ

0: องค์พระชาคุรีบอกให้พวกเรายึดมั่นในความดีเพราะยังไงความดีก็ไม่มีทางแพ้ความชั่ว
1: เฮ้บักสอนเห็นหน้าพนาพวกมึงไม่ยึดถือในคำพูดแล้วยังกล้ามายึดมั่นในความดีอย่างนั้นหรือไอ้พวกสารเลว
2: ยึดกับตัวสั่นเชียวละคงหวาดกลัวมากสิท่าพี่ใหญ่สีไกรสอน
3: นาพนาคือลูกชายของผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าถึงเวลาของลูกที่จะต้องแสดงให้พวกอินทรีย์ชั่วพวกนี้เห็นเสียทีว่าลูกชายของพ่อสามารถควบคุมพลังของคาถานพรัตน์ได้

0: อังคุโหมหาอังคุโหเอราวันโนชิเยเทนะไมติโกมหานุภาโวขอบารมีแห่งพญาช้างเอราวันเกื้อหนุนให้ข้าควบคุมพลังแห่งคาถานุภาพด้วยเถิด
1: อาจารย์ไอ้ดาวหาทางหนีตัวรอดให้ได้ไปเร็วพวกเจ้านี่กดแห่งกรรมไม่ได้หรอกพยานสิไกสอน
2: และพวกข้านี่แหละคือเจ้ากรรมในเวรของอินทรีชั่ว
1: ปล่อยข้าอีพวกพี่เราจะตาม
3: ทำไมพวกพี่กับลูกของเจ้าหยุดอยู่นี่ยังไงดีกับพี่ของเจ้าและยังกันพ่อแล้วก็หลานสาวของเจ้าจะสังหารใจเรื่องเจ้าไม่ลงคอหรือ
4: พูดได้เสียจริงเจ้าจะรู้ไหมเถอะว่ากินเลสที่ขังในจิตใจของพวกเจ้าเนี่ยมันทำให้พวกเจ้าอ่ะมีจุดจบเช่นนี้โอ้โหสิกรรมไม่เข็มเลยนะพญาอินทรีไกรสอนเข็มก็จะโอ้โหสิกรรมไม่ท่านเหมือนกันเราอย่าได้มีเวรกรรมต่อกันอีกเลย
0: อังคุโหมหาอังคุโหเอราวันสุชีเอชนะมหิติโกมหาอุภาโวขอบารมีแห่งพญาช้างเอราวันเกื้อหนุนให้ข้าควบคุมพลังแห่งคาถานุภาพด้วยเถิด
1: Right!

Ah!

0: ู่โหมหาอังคู่โหเอราวัณโนทิเยเชนะมหิทธิโกมหานุภาโวขอบารมีแห่งพญาช้างเอราวัณเพื่อหนุนให้ข้าควบคุมพลังแห่งคาถานุภาพด้วยเถิด
1: ถ้าชาติหน้านี้อีกกูจะมาแก้แค้นพวกมึง
2: รักโลภโกรธหลงคือตัวกิเลสกิเลสนั้นเป็นเจ้านายที่ร้ายกาจเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อใดมีความรักความโลภความโกรธความหลงเพราะเชื้อเกิดขึ้นในใจจงรีบสังหารมันเสียสังหารด้วยความแหลมคมแห่งปัญญาซึ่งก็คือความเข้าใจในอารมณ์หากเราสังหารกิเลสได้จิตใจของเราก็จะอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
3: เป็นไงบ้าง
4: เก็บส
5: มมันเหนื่อยไหมก่อนตายเข็มอยากเป็นคนถอนคำสาปท่านพ่อคำผา
4: เข็มลูกคือคนที่ปลุกพลังแห่งกระทานุพลัดใดด้วยลูก
6: เจ้าเข็มคือผู้ที่ทำให้ชาวเมืองบางบทได้หลุดพ้นจากอำนาจของไอ้พวกอินทรีย์ชั่ว
7: เข็มตอนนี้ความต้องการของเข็มที่จะถอนคำสาปให้เท้าคำผ่าใกล้สำเร็จแล้วนะ

ิวาวังทัตถวังพมัตถวังพมัตด้วยมนต์อำนาจแห่งคาถานาฏพันธ์จงเป็นพลังเกื้อหนุนให้แก่ข้าควบคุมอิทธิฤทธิ์ของคาถานพรัตน์ถอนคำสาปให้ท้าวคำผาพ่อของข้าด้วยเถิด

0: ถอนคำสาปไปท่านพ่อได้แล้วนะจ๊ะ
1: เข็มอับสอนลูกคือนางฟ้าของพ่อนะ

0: สักครู่ติดตามชมพูลังกาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จอบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าและผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช้จริง
1: มีปัญหาเหมือนกัน
2: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจริงจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผลอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผลอเป็นปิดประตูท
1: าง
2: แต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีแม่บ้านไหนอะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีได้เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่าหนึ่งเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกทีนี้ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
2: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้นสองแฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโกงแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านนะเขาใช้กันแล้วได้ผล
1: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มข้างนี่มันไม่ข้างไม่พอแม่อ่
2: ะมันต้องข้างกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่
1: า
2: โปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั้ย3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง 1,000
1: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แคปหน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มี

0: ถ้าจะส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แต่เดี๋ยวก่อนแม่
1: จ้าจ้า
0: ไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
1: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือน
0: Oh.
1: นะจริงๆเพราะว่า oh. อาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
0: ตายแล้วสวรรค
1: ์ไป
0: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
1: ควรไง
0: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะอ่ะ6เซตนะฮะ
1: ขายดี
0: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
1: ่
0: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู่
1: วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
0: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
1: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะ
0: แม่
1: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
0: อ่
1: ะปุ๊บไปบ้านไปบ้านเอ้า
0: วิ่งหนี
1: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
0: จิ้งจกหนีไป
1: แล้วแต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
0: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองอ่ะเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
1: ์ถูกต้อง
0: แต่ว่า
1: สมุนไพรไง
0: แม่ผมสูบเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
1: ้พี่จอบรู้ป่ะ
0: เป็นอันตรายไหม
1: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
0: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะ
1: อาทิตย์
0: แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็3 4วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองอุ้ยไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
1: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
0: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
1: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องหนึ่งมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ
0: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
1: โอ้สมัยก่อน
0: แล้วเราก็อันนั้นมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
1: พี่จ๊อบ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
1: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
0: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
1: คนอยู่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยไหมใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
0: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้
1: งจกต
0: ุ๊
1: กแกจ้ะ
0: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
1: ไล่หนูนกฟ้านะแม่พ่อหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
0: บอกก่อนนะว่า
1: ง่าย
0: ณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
1: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
0: แต
1: ่พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
0: นี่มันมาอีกแล้วอะ
1: โดดมาจะแถวหมอนทำไงก็ฉีดซีฉีดฉีดฉีดแบบนี้
0: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
1: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงนกเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้และฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
1: ่
0: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าจะกินน้ำลายจิ้งจก
1: ไอ้จริง ปล่า
0: เคยได้ยินนะ
1: อันนี
0: ้แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่
1: จิ้งจกไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงมงเชงเมงอ่ะป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมา

0: จิ้งจก
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
2: ว้าว
1: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเค้าเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอดไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
2: ตรงจุด
1: หมายถึงว่าไงแม
2: ่มันเล็งตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบปื๊ดปื๊ดตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3นะฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
1: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
2: ่
1: น
2: หอมด้วยเธอ
1: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะจิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
2: อันนั้นนึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
1: ฉีดไล่ทางนั้น
2: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบไง
1: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
2: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ยาวม็อบโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆค่ะ
1: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผู้ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

0: ม่ยุติธรรมเลยเป็นอย่างคนดีๆที่ทำด้วยความดีเหตุเพื่อคนอื่นมาตลอดชีวิตเพื่อต้องมีอายุแค่21ปีเท่านั้นไม่ใช่สิค่ะไรแพง
1: พวกเราสามคนพ่อแม่ลูกเพิ่งได้กลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่เวลาชีวิตของเข็มอับสอนกลับต้องหมดลง
2: ทำใจเถอะนาลินเราควรจะภูมิใจในตัวลูกสาวของเราเข็มอับสอนนางฟ้าของพ่อลูกได้ปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งดังที่ลูกตั้งใจเอาไว้
3: ใช่ครับเข็มได้ทวงบัลลังก์ให้กับเจ้านางนารินถอนคำสาปให้กับเท้าคำผาและยังสามารถเอาชนะพวกอินทรีย์ชั่วได้และยังช่วยทุกชีวิตในเมืองบางบทได้ด้วยเข็มเคยบอกผมนะครับว่าเข็มโชคดีมากที่ได้รู้วันตายของตัวเองทำให้เข็มได้ตระหนักรู้ว่าทุกวินาทีของชีวิตมันมีค่ามากๆแต่ผมก็ทำทุกอย่างกับเข็มจนคุ้มแล้วนะครับได้บอกลาได้บอกรักผมได้รักนางฟ้ายังเข็มแล้วนะครับขอให้ดวงวิญญาณเข็มไปสู่บนสวรรค์และขอให้เข็มเจอแต่ความสงบสุขนะ

0: มอแล้วรังคาแห่งข้าแต่เจ้าหญิงมีก่อน
1: แก้วอุรคาคือแก้ววิเศษที่ฝังอยู่ในกายของงูต้องบำเพ็ญภาวนาเป็นสิบสิบปีถึงจะครองแก้วอุรคานครได
2: ้ชาวเมืองทุกคนในเมืองบางบทต่างก็มอบแก้วอุรคาของตนให้กับเข็มอับสอนเพื่อเป็นการส่งเข็มอับสอนครั้งสุดท้าย
3: ดีแล้ว

0: ที่เขาพูดกันไว้ว่าอยู่ให้คนรักจากให้คนคิดถึงคนเรานั้นตายแต่ตัวเท่านั้นแต่ความทรงจำยังฝังแน่นอยู่ในใจเสมอคนที่ทำชั่วก็จะถูกจำแต่สิ่งที่ชั่วร้ายหากทำความดีก็จะถูกจำแต่คุณงามความดีอย่างเจ้าหญิงเข็มอักษร
1: เข็มชาวเมืองบางบททุกคนรักเข็มมากนะ

0: าคุรีมาซอยเข็มมันบ่จ้า
1: ข้าเพียงมาส่งเจ้าหญิงเคอสอนเท่านั้นแต่ปรากฏการณ์ในครั้งนี้ทำให้ข้าได้มองเห็นหนทางที่จะช่วยเหลือเข็มอับสอนได้แก้วอุรคามากมายจากชาวเมืองที่มอบให้เข็มอับสอนด้วยความเต็มใจผนวกกับพลังแห่งคาถานพรัตน์จึงทำให้ร่างของเข็มอับสอนสามารถดึงธาตุทั้งสี่กลับมาได
2: ้แสดงว่าเจ้าเข็มกำลังจะฟื้นขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: มิใช่เข็มอับสอนสิ้นลมหายใจไปแล้วหากต้องการให้เข็มอับสอนกลับมามีลมหายใจกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งก็ต้องมีคนช่วยและมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยได
3: ้ผู้ใดเจ้าค่ะองค์พระชังคุลี
1: สายเลือดผสมย่อมช่วยสายเลือดผสมได้โชคชะตาได้กำหนดมาแล้วให้เขาผู้นั้นเกิดมาเพื่อที่จะช่วยเข็มอับสอนปลุกชีพปลุกลมหายใจของเข็มอับสอนจำเป็นต้องใช้สายเลือดผสมของณพนาในการทำพิธีครั้งใหญ
2: ่ผมยินดีมอบสายเลือดผสมให้ครับองค์พระชังคุรี
1: ฟังข้าให้จบเสียก่อนหากพิธีปลุกชีพสำเร็จในกายของเจ้าจะไม่เหลือสายเลือดแห่งช้างอีกต่อไปเจ้าจะต้องเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาอายุที่ยืนยาวและพละกำลังดุจช้างสารในกายของเจ้าก็จะหายไปทันทีและเมื่อเข็มอับสอนฟื้นขึ้นมานางก็จะไม่เหลือสายเลือดอินทรีย์และสายเลือดงูนางจะเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาดังเช่นณพนาแต่หากว่าพิธีการปลุกชีพไม่สำเร็จผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดจะต้องตายเสียเองพวกเจ้าจะต้องตัดสินใจ

0: จ้าจงทำตามหัวใจที่ลูกต้องการเถอะนะพ่อคนนี้ภูมิใจที่ได้เห็นลูกชายเติบโตมาอย่างดีงามรู้จักรักและรู้จักเสียสละ
1: ขอบคุณมากนะครับพ่อผมรักพ่อมากนะครับ

0: ขอขอบใจในเพลงกับนางดวงมากที่เลี้ยงเข็มอักษรมาจนโตถ้าเกิดพิธีปลุกคืนชีพนี้สำเร็จเราสองผัวเมียขอฝากเข็มอักษรไปอยู่ที่เมืองมนุษย์กับพวกท่านได้หรือไม
1: ่ได้เลยเท่าคำผาคอยกับดวงนี่หักเข็มอักษรก็ลูกสาวแท้ๆพวกคอยนี่ต้องขอบคุณเสียเลยซ้ำที่พวกท่านทั้งสองนี่ไว้ใจพวกคอยดูแลเข็มอักษรต่อไป
2: พิธีปลุกชีพอาจจะช่วยชีวิตเข็มอักษรให้ฟื้นได้แต่ถ้าพิธีปลุกชีพไม่สำเร็จอาจจะต้องมีหลายชีวิตที่ต้องตาย
3: ข้ายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปลุกชีพเจ้าหญิงเข็มอักษร
4: ใช่เจ้านางนารินท่านอย่ากังวลไปเลยหากไม่ได้เจ้าหญิงเข็มอักษรช่วยปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์เมืองบางบทก็คงไม่กลับมาอุดมสมบูรณ์เช่นนี้
5: เจ้าหญิงเข็มอักษรคือผู้ที่ช่วยเหลือชาวเมืองบางบททำให้ชาวเมืองไม่ต้องทนทุกข์กับผู้ปกครองที่ไม่มีคุณธรรม
6: และข้าก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนจะปลุกชีพได้สำเร็จจะต้องไม่มีใครตายแม้แต่คนเดียว
7: ข้าขอบใจพวกเจ้ามาก
8: สาธุเด้อเทพไทยเทวดาพญาแถนขอให้พิธีปลุกชีพสำเร็จขอให้เข็มของแม่ฟื้นคืนชีพกลับคืนมาเด้อ

0: มโลหิตาสมหะโตโลหิตังสมหะติข้าขอมอบโลหิตแห่งเผ่าพงคันคาก
1: โอมโลหิตาสมหะโตโลหิตังสมหะติข้าขอมอบโลหิตแห่งนางปีศาจผมเทา
2: ข้าขอมอบโลหิตแห่งนางถาวันปลัย
3: ข้าขอมอบโลหิตแห่งเทพธิดาแห่งดอกไม
4: ้ข้าขอมอบโลหิตแห่งเผ่าพงวานร
5: ข้าขอมอบโลหิตแห่งเผ่าพงสุกร
6: ข้าขอมอบโลหิตแห่งเผ่าพงกลันทะ
7: ข้าขอมอบโลหิตแห่งเผ่าพงช้างสาร
8: ข้าขอมอบโลหิตแห่งเผ่าพงอินทรี
9: ข้าขอมอบโลหิตแห่งเผ่าพงงูเงี้ยว
10: โอมโลหิตาสมหะโตโลหิตังสมหะติข้าขอมอบโลหิตแห่งมนุษย์ครึ่งช้างเพื่อทำพิธีปลุกวิญญาณด้วยเถิด
11: ภาวนาเมฆลั่นฟ้าเปิดพุทธังบังเกิด
12: ปลุกชีพปลุกวิญญาณปลุกลมหายใจเปิดดินเปิดน้ำเปิดลมเปิดไฟเปิดโลกโลกวิถุ

0: มะภาทะพุทโธธัมโมสังโฆมีปันอากาสะกะทินังวิโสทยิ
1: การทำความดีการเสียสละทำเพื่อผู้อื่นนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความต้องการของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหากไม่ทำความดีไม่ฝึกจิตใจในเรื่องที่ดีๆความชั่วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายก็จะเข้ามาแทนที่และพอกพูนลามในใจได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวขอจงเชื่อและยึดมั่นในความดี
2: นกหัสดีลิงทูตแห่งสวรรค์ได้โปรดนะครับพาเข็มกลับมาหาผมผมสาบานแล้วก็สัญญาว่าต่อไปนี้ผมจะทำความดีคิดแต่สิ่งดีละเว้นแต่ความชั่วเข็มกลับมาหาผมนะเข็มได้ยินผมไหมเข็มกลับมาหาผมนะผมรักเข็มนะเข็ม

0: งเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
1: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
9: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด่วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
10: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยๆเฮ้ยอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
13: โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาย
14: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
15: โอเคเฮอร์เบิล

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
6: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
7: เดินระวังหน่อยดิวะ
8: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
7: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
9: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
8: ไอ้ขอฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
7: ้อะไรนะ
10: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
11: ฮอร์ไรซอน
4: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์รหัสบอดีนี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
12: ไปพบกับความวุ่นวายแบบวายป่วงของดิกเกอร์และความสนุกสนานแบบป่วนๆจากเจ้าแมวตัวนี
13: ้คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
16: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
18: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏ

0: มาก่อน
1: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะวะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
2: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
4: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
4: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
4: โทรออก
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ

0: ที่แห่งนี้คือที่ที่เข็มฝันเห็นมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆที่นี่คือวิหารนาคราชท่านตาของลูกได้เก็บคาถานพรัตน์ไว้ที่นี
0: ่ท่านตาชลธรเข็มทำสำเร็จแล้วนะเจ้าคะการตายของท่านตาไม่ได้สูญเปล่าคาถานพรัตน์กลับคืนสู่วิหารนาคราชอีกครั้งไม่ได้ตกอยู่ในมือของพวกอินทรีย์ชั่วเข็มขอกราบองค์พระชังคุลีที่ช่วยปกป้องคุ้มครองเข็มและทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เข็มเดินทางเข้าไปในเมืองบางบทจนถึงวันที่เข็มสามารถปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ได้เข็มขอให้คำมั่นสัญญาว่าเข็มจะยึดมั่นในความดีดังที่องค์พระชังคุลีได้เคยบอกไว้และอีกคนที่เข็มอยากจะขอบคุณมากที่สุดเข็มขอบคุณคุณพนานะคะที่คอยเสี่ยงตายและเดินทางเข้ามาในเมืองบางบทกับเข็มเข็มกับครอบครัวแล้วก็ชาวเมืองบางบททุกคนเป็นหนี้บุญคุณคุณพนาค่ะ
2: เข็มผมทำเพื่อคนที่ผมรักเนี่ยมันไม่ใช่หนี้บุญคุณอะไรเลยนะแต่ถ้าเข็มจะตอบแทนเนี่ยงั้นเข็มก็ต้องแต่งงานกับผม
3: คุณพนาพูดอะไรตอนนี้คะเนี่ย
2: ก็ต้องตอนนี้สิเข็มเราอยู่ด้วยกันสองคนแล้วก็มีพ่อแม่เข็มด้วยทั้งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเข็มแล้วก็พ่อแม่ที่เลี้ยงเข็มมาง
4: ั้นข้าให้นายเพ็งกับนางดวงตัดสินใจเรื่องนี้กันแล้วกันนะ
5: มาทางใดละดวงสิย่อมีเข็มเนี่ยลูกสาวเฮาแต่งงานกับคุณพ่อหน้าบ่
3: ก็ต้องเบิ่งสินสอดจากท่านหัสดีก่อนล่ะเนาะไอ้เพ็งลูกสาวข่อยข่อยก็เรียกมาอย่างดีของที่สิมาหมั่นมาแต่งมันก็ต้องเลือดต้องดูแน่ธรรมดาแล้วเนาะ

0: น้าขอให้สีคามและหนูมินตรามีชีวิตที่สุขสงบนะลูก
1: แม่อยู่ที่นี่แม่ต้องดูแลตัวเองดีๆและข้าสัญญาว่าข้าจะจำแม่ไว้ในหัวใจตลอดไป
2: มินกราบลาค่ะแม่แพงมินสัญญาว่ามินจะรักสีคามให้เหมือนกับที่แม่แพงรักทิดยืนค่ะ
3: หอดมือตายกูก็สิบ่มีวันลืมผมมึงเด้ออีหมูปลาบักลิงบักลอก
4: พบกันคือวาสนาจากลาคือโชคชะตากลับมาเพราะพรหมลิขิตพี่หมูป่าเลี้ยงเจ้าเข็มมาตั้งแต่แบเบาะต่อไปนี้เราคงไม่ได้พบกันอีกแล้ว
5: ทุกคนล้วนมีหน้าที่ของตนเจ้าเข็มได้ทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จสิ้นแล้วต่อไปพวกพี่จะทำหน้าที่ดูแลเมืองบทให้ดีเอง
2: เข็มรักพวกพี่นะจ๊ะ
5: โชคดีนะเจ้าเข็ม
2: จ้า
6: ไปลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่แล้วก็พญาสดีจะไปส่งลูกแล้วก็พวกเราทุกคนที่เมืองมนุษย์ด้วยนะ
7: ได้เวลาส่งเจ้าหญิงเข็มอัปสรกลับเมืองมนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตตนใดก็ตามขอให้พวกเจ้าจงยึดมั่นในความดียืนหยัดที่จะทำดีต่อไป

0: ณเบนจาผมจะรอคุณอยู่ที่นี่
1: คุณกระเชนพนา

0: จีดีของเขาสีบุญเน่าพวกเขาเดินทางกลับมาฮอดภูลังกาแล้ว
1: คุณกระเชน
2: เบญจา
3: แม
1: ่คุณกระเชน

0: กระเชน
1: จ้าแม่ครับไม่ใช่พ่อกระเชนหรอกครับแต่ว่านี่เป็นพญาช้างหัสดีที่ปกครองเมืองกุญชรนครแห่งเมืองบางบดอยู่ครับ
0: ฉันดีใจเหลือเกินที่ได้พบคุณอีกครั้งนะคะ
2: ผมก็ดีใจเหลือเกินเบญจาที่ได้พบกับคุณอีกครั้งหนึ่ง

0: คุณเก่งมากนะที่คุณสามารถเลี้ยงดูพนาให้เติบโตมาเป็นชายหนุ่มสมชายชาตรีผมภูมิใจในพนามาก
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ลูกใหม่ปะเนี่ย
7: เหมือนเดิม
8: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
12: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
13: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
14: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
11: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
14: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
11: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
13: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขามั้งล่ะ
11: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
15: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: ทำไงได้อ่ะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
17: แต่ทุกคนจะมางาน Good Boy Party ใช่ไหมครับ
18: พ่อทำไงดีลูก
16: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
19: ไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
15: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
20: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
1: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
21: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
22: ให้พากันจื้อจังไว้อย่าทำความสัวอย่าเมา
0: เบนจาคุณคงเหนื่อยมาก
23: ฉันไม่เหนื่อยเลยค่ะฉันมีความสุขมากกว่าตั้งหาก
0: คุณไม่โกรธผมใช่ไหมที่ผมทอดทิ้งคุณกับลูก
23: ไม่โกรธเลยค่ะคุณมอบของขวัญที่วิเศษที่สุดไว้ให้ฉันนั่นก็คือลูกชายของเราค่ะ
24: แม่ครับผ้าเช็ดหน้าที่แม่ฝากผมมาให้พ่อเนี่ยผมยังไม่ได้ให้เลยครับถ้างั้นแม่ให้พ่อเองดีกว่า
23: อย่างขี้ร้อนเหมือนเดิมเลยนะคะ
0: ผมยังเหมือนเดิมแล้วหัวใจของผมก็ยังรักคุณเหมือนเดิมเบนจาและคุณล่ะยังรักผมเหมือนเดิมหรือเปล่า
23: ฉันยังรักคุณเหมือนเดิมค่ะฉันมีสามีแค่คนเดียวเท่านั้นไม่ว่าชาตินี้เราจะได้พบกันอีกหรือไม่ฉันก็จะรักคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะ
0: ผมก็รักคุณเป็นใจ

0: เข็มลูกดูแลตัวเองดีนะลูกนะเข็มแบบสอนลูกเป็นนางฟ้าของพ่อนะลูกพ่อจะรักและจะคิดถึงลูกตลอดไป
1: ท่านพ่อและท่านแม่คือเลือดเนื้อคือหัวใจของเข็มเข็มจะสวดมนต์ขอพรทุกวันให้ท่านพ่อกับท่านแม่มีชีวิตที่สงบสุขนะจ๊ะ
2: ข้าขอฝากเข็มอักษรกับท่านทั้งสองให้ดูแลต่อถือว่าเข็มอักษรเป็นลูกสาวของท่านที่อาศัยท้องข้ามา
3: บ่ต้องเป็นห่วงเด้อเจ้านั่งหน้าลิ้นท่าคำผาถึงพวกข่อยสองผัวเมียเนี่ยสมบูรณ์คนลำรวยแต่พวกข่อยเนี่ยสัญญาว่าสิดูแลเข็มเนี่ยให้มีความสุขที่สุด
4: นอกจากพวกข่อยสองคนสิดูแลเข็มแล้วเข็มก็ยังมีคุณพนาซอยดูแลอีกอยู่เด้บ่ต้องเป็นห่วงเด
5: ้อ นพนาลูกพ่อนี่คือแหวนงาช้างเก่าแก่ของบรรพบุรุษเผ่าพงช้างสารของเราพ่อและแม่ขอมอบให้ลูกนำไปเป็นแหวนแต่งงานนะลูก
6: รักชอบผู้หญิงคนไหนใช้แหวนงาช้างเนี่ยสวมให้ได้เลยนะลูก

0: ผู้หญิงคนนี้แหละครับแม่ที่ผมจะแต่งงานด้วย
1: เมกฉันอยากได้แหวนบ้างอ่ะ
2: มันสิไปอึดไปอยากยังล่ะครับคุณแพทย์ภาษาแหวนเดี๋ยวผมสิไปเอาแหวนลูกสูบมอไซค์มาใส่ให้คุณแพทย์เลยนี่อีเข็มได้แค่วงเดียวนะเดี๋ยวผมเกทับมันลอยวงเลย
1: แต่งแบบนั้นไหมฉันอยากได้แหวนเพชร
2: มันคือกันนั่นแหละ
1: ไม่เหมือนถ้าเกิดนายมีนะอย่าหวังเลยว่าจะได้ฉันเป็นเมีย
2: เอ้า
3: อย่างวะ
4: ฉันตะกถินข้าไม่มีแหวนให้เจ้าหรอกนะ
5: ฉันไม่ได้หน้าเงินแบบยายแพทย์หรอกนะ
1: เดมิน
5: แค่นายรักฉันคนเดียวตลอดไปก็พอแล้ว
2: นี่คุณแพทย์มึงคุณมินตามตัวอย่างเลยนี่สินะเงินหลายนะ
6: คงได้เวลาที่พวกเราจะต้องกลับแล้วเขียนมักสอนมาให้แม่กอดหน่อยสิลูก
7: จ้าเลยตัวเองลูก
6: ขอบคุณลูกมากๆนะสำหรับในสิ่งที่ลูกทำให้กับเมืองบางบทพ่อกับแม่โชคดีมากๆที่มีลูกเป็นลูกสาวนางฟ้าของพ่อกับแม่

0: ข้าตื่นเต้นเหลือเกินคำผาที่ได้พบกับเข็มอักษรในรอบ10ปี
1: กลายร่างเป็นคนนี่เจ้าเป็นลูกของผู้ใดกัน

0: ของข้าเองท้าวคำผา
1: พ่อท่านแม่นี่ลูกสาวมินเองค่ะชื่อสีฟ้ามนุษย์ครึ่งงูตนเดียวบนโลกใบนี
2: ้แม่จ๋าเมื่อกี้หนูแปลงร่างเป็นงูสนุกสนุก
1: คะ
3: คราวหน้าจะนั่งหน้าลิ้นพานางแพงมานำเนเดอร์นางแพงเพื่อนสิได้ไม่เห็นหน้าร้าน
4: โอ้ยไม่รอกันเลยอ่ะกระดวงไม่ช่วยแพทเลย
5: ลูกไผ่ไผ่ผลิตออกมากับผ้ากระดูกเอาเองตัว
6: เวลาผ่านไป10ปีในเมฆกับแม่นางแพทมีลูก3คนเลยเหรอ
7: แน่นอนครับน้ำยาของผมนี่ค่อนข้างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพแห้ง
8: รอไป3
4: อย่าไปเชื่อทุกคนมันหื่นค่ะนี่แพทนั้นเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเนี่ย
9: แล้วพนาล่ะไม่มีหลานให้พ่อเหรอลูกหรือว่าน้ำยาของพนาใช้การไม่ได
10: ้อ๋อพ่อดูถูกผมไปเปล่า
11: คุณขเชนท้าวคำผาเจ้านางนารินได้หลานชายค่ะชื่อว่าภูวเดชแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินค่ะ
1: แล้วสิได้สมภูลูกไปไหว้คุณปู่คุณตาคุณยายเร็ว
6: ไปยิ้มใหญ่เลย
1: ชื่นใจจริงๆคำผาเรารับพาตัวหลานกลับเมืองบดกันดีไหม
6: แล้วพ่อแม่เขาจะยอมหรือนาลิน
9: จะยอมหรือไม่ยอมไม่ใช่เรื่องสำคัญท่านเท้าคำผาเราจะลักพาตัวสยามแม่นางนารินเชิญอุ้มไปเลย ไปอยู่เมืองบางหมดกับปู่ไหมลูก
2: ไม่ไปครับผมจะอยู่กับพ่อแม่กับคุณย่าถ้าคุณปู่คุณตาคุณยายอยากอยู่กับภูก็ออกมาอยู่ที่เมืองมนุษย์สิครับ
10: ยอดเอาไว้ครับปู่จะอยู่เมืองบางบดหรือว่าจะอยู่โลกมนุษย์กับหลาน
6: เอายังไงดีนารินท่านพญาหัสดี
9: ตอนข้ามีลูกชายข้าพยายามไม่ทำผิดกฎแต่พอเห็นหน้าหลานชายข้าชักไม่แน่ใจละเอาความผาแม่นางนารินไปไหมลูกไปอยู่กับปู่บัดยามตายสุดท้าย
8: ต้องรู้ว่าได้เอายัง

0: บบนี้ใช่ไหมเข็มที่เขาเรียกว่าความสุขที่แท้จริงเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ค่ะไม่มีความสุขใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับการได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ใช้ชีวิตกับลูกๆหลาน
0: ต่อให้เรามีคาถานุพรัตน์มีเงินเยอะแยะมากมายหรือว่ามีอำนาจขนาดไหนเนี่ยมันก็ซื้อความสุขพวกนี้ไม่ได้นะแม่ผลสุดท้ายสิ
2: เป็นจังได๋ขยะนี่ลำใหญ่ก็มีกว่า
0: พี่ไวครับ

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ไอ้แม่ครับ
3: Formos Omega 369
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: เก๋าเหรอ
15: ไม่เก๋าซาดินครับ
14: เปิดซะดีมั้ย
15: มาดิ
16: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
17: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
18: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
19: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
20: ไอ้แจ็คผิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
19: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
21: ที่มันมีฟันนี่หว่า
22: ทีเล็กมึงพาใครมาก
23: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
21: ที่เล็กเงา
22: ไอ้เดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงยังไม่บอกมึงเอาไงมา
24: จะคุย
25: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
26: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: พี่น้องเด้อเอาตัวเดียวบ่สดแห้งนี่นี่เอ้าเนาะย่านบ่อิ่มดารา
1: ฉันดาว
0: เก็บร้านเสร็จแล้วเข้าไปรับจ้างเกี่ยวของกันบ่
1: อุ๊ยก็เสียดายเด้อมูถ้ามีงานจ้างตอนบ่ายหรอแม่เอาไว้เดี๋ยวหน้าเด้อ
0: จ้า
1: อืม
2: อะไรครับ
3: ต้องมาจับต้องมา

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบกับนักร้องสาวหมอลำเสียงสวรรค์ดารามณีวรรณสุดๆจังหวะเลยพี่น้อง

0: วนขนาดนี้เนาะห้องย่ำได้กับมวนกินใจย่ำนั้นเสียดายว่าได้เป็นห้องออกเทปน้ำเผาง
1: ั้นที่ล่ะปี2ปีมานี่เทปนี้ซี่หนีเถื่อนนี่มันระบาดร้ายค่ะเพ่งเพ่งมันจะเพ่งมันก็บ่คุมเขาก็เลยบ่เฮ็ดเพ่งให้โอ้ยเสียดายอีหลีบุญนี่จะกำบังแท้ๆเนาะอีลา

0: ค่ะ
1: ขอบคุณแม่กับพ่อหลายๆที่ให้ดารามาห้องเพลงพอได้มีค่าเสียใจในครอบครัวเขาบ่ได้มาห้องเพลงซอยพ่อกับแม่นะดาราก็แย่กันล่ะจ้ะ
2: ดาราเอ้ยอย่าท้อเด้อลูกลูกน่ะเป็นคนดีจังใดก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนพ่อกับแม่จะเป็นกำลังใจให
3: ้สิ่งดีๆคือผมนี่บ่ว่า
2: บักชิว
3: ยังว่าย
2: ังได้สิกรรมอดีตที่ในพ่ออีกเนี่ย
3: ว่าเห็นหน้าแล้วมาแล้วพ่อเห็นหน้าผู้เดียวผมมีคนเห็นซอย
4: เอ้าก็เฝ้าหาเมียมาซอยตีลา
3: โอ้ยแม่คนอย่างผมบ่เอาใส่แบบนี้ผู้ใดเขาสิมาเอา
1: ก็ฮู้ตัวเองดีตัวล่ะ
2: พ่อกับแม่ไปก่อนเด้อ
3: พ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: พี่ดาราเข้าไปกินข้าวกัน
1: บ
3: ่
1: บ่ได้ดอกไอ้ทิวคอยต้องไปส่งเอ้ยดาวันกับไอ้โทษไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพอ่ะไปเร็วๆเดี๋ยวบ่ทัน
3: เดี๋ยว
1: ยังอีก
3: คอยไปนำเจ้าเรื่องมาดิไอ้โทษเป็นอ้ายคอยเอ้ยดาวันก็เป็นพี่น้องคอยคอยเขาเจ้าลองกันมิฉะนั้นแล้วเจ้าไปใช้คอยไปนำ
1: เฮ้ยก็ไม่เมาหลายไปมันสิบ่ทัน
5: ขอบใจเลยไอ้พรไหวป่ะดาวัน
1: ไหวจ้าไอ้โทษไอ้โทษเฮ้ยดาวันสิพากันไปแล้ว

0: บอกเอ้าคือว่าสิให้ดาราไปส่งท่ารถน่ะพอดีไอ้พรก็เอ่ยเพ่นสีเพิ่นสิขับรถไปเฮ็ดงานกรุงเทพเอ่ยก็ไปโทษก็เลยสิติดรถไปนําจ้ะ
1: เดี๋ยวอ้ายเนี่ยสิฝ่าไปเฮ็ดงานหาเงินมาใส่จ่ายซอยกันนี่ก็ใกล้สิเปิดเทอมแล้วชมพู่กับน่านฟ้าเนี่ยต้องใส่เงินหลายทิว
2: ครับไอ
1: ้ฝากเบิ่งลูกนี่เด้อ
2: สบายมากครับไอ้ชมพู่กับน่านฟ้ากับหลานผมเหมือนกันว่าแต่อ้ายซอยบอกน้องนี่อ้ายนี่นะไอ้บอกหวานๆนะผมเนี่ยตอนนี้สิตีกันตายแล้วครับคนเหี้ยงบ่กับบ่ม่วนแถมยังใจแข็งอีกได
0: ้ไผทิว
2: เหี้ยง
0: คั่นเจ้าฮู้จักเอากาดเอางานบ่ไปเล่นไผตีใกล้กินเหล้าคนจังข่อยสิไปเว้าอีหยังเจ้าได้ฮะ
2: แสดงว่าตอนนี้ถึงข่อยแม่นบ
0: ่โอ้ยถึงๆเหี้ยงล่ะบ่ทันได้เป็นแฟนเจ้าดิอย่ามาหาว่าไปทั่วเด้อสิไปคุยผู้สาวทางใดกันเล่นเตร่เซเลย
3: เอาเอาเอาถ้ากันไปเฮ็ดงานกรุงเทพกรุงไทยน่ะตั้งใจเฮ็ดเด้อเก็บเงินให้มันได้หลายๆลูกสู้สิได้เรียนสูงๆสิบ่ต้องมาลำบากคือพ่อกับแม่มัน
0: จ้ะแม
3: ่นี่เงินแม่สิให้ติดโตไปไปถ้าซื้อหยังกินเด้อกลัวเงินเดือนสู้สิออกน่ะมันก็คือสิเป็นเดือน
0: ขอบใจจ้ะแม่
4: ขอ200แม่
3: เอ้าบักอันนี
4: ้ขอสิเอาไปซื้อชุดเสื้อผ้างามๆขอให้ใส่ไปงานฤดูหนาวในอำเภอไปเด้อเอ้ยโชคดี
0: หันกูบ่ให้เงินมันยังหายากๆอยู่เห็นใจคนหาได้เป็นหยัง
4: นี่เอ้ยดีมากกับเงินแม่แม่แล้วสิให้ไปก็ได้ยังไม่อยากนําล่ะ
0: เงินแม่กับเงินเอ้ยเป็นคนหาเห็นบ่นี่งานมันยังหายากๆอยู่เอาไปใส่ใจในครอบครัวก่อนนี่ก็สิไปเล่นน่ะไปหาเอง
3: โอ้ยมึงสิไปยากอีหยังนําเขาปักหานั่นน่ะมันเรียนหนังสือกะเก่งสอดไปที่1ตลอดแค่มันไปเปิดสมอง100 200มันสิเป็นยังนักหนามึงนี่มากเป้ามากว่าให้แต่น้องตลอด
4: แม่ว่าถึงคอยไปละ
0: ปักหานโอ้ย
5: มันแย่งกับของเลยเด้อแม่
6: พี่พ่อยแม่

0: แม่ก็พอไปเห็นงานก่อนเด้อเสียเงินหลายๆมาซื้อขนมให้ลูกหลานกินซื้อเสื้อผ้างามๆให้ลูกแม่ได้ใส
1: ่ฉันพูบ่อยากให้แม่ไปแม่กับพ่อว่าไปได้บ
2: ่ถ้าพ่อกับแม่บ่ไปเนี่ยบ้านเฮาก็สิบ่มีเงินใส่ได้ลูกพ่อกับแม่ไปบ่โดนเด้อลูกเดี๋ยวก็กลับมาคือเก่าหนูนะอยู่กับหน้าดารากับอาชิวก่อนนะลูกยาย
3: ชมพู่น่านฟ้าอยู่กับอาชิวกันนะลูกเด้อเดี๋ยวอาชิวสิพาไปเรียนตรงหน้าไปเลี้ยงไก่พร้อม
4: ได้เลยครับอาชิวอยู่กับอาชิวอ่ะบ่เหงาเลยน่านคอนเฟิร์ม
3: ยายได้ลูก
0: ไปบ่โดนดอก

0: โทษนะครับ
1: ค่ะพอดีเราสองคนอยากมาสมัครงานค่ะ
2: ช่วงนี้พนักงานเต็มแล้วค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: บนเส้นทาง
0: มีรักคุ้มทุนขอร้องนะครับเจ๊รับผมกับเมียไปทำงานนะครับผมกับเมียเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะครับ
1: พอดีอู่เจ๊น่ะทำงานเต็มไปหมดเลยจ้ะรับไม่ได้แล้วจ้ะ
3: หนูไม่รับค่ะ

0: คนน่ะพลาดอ่ะมันลำบาก
1: มันเป็นหยังดอกอ้ายจังได๋เฮากับผัวเมียกันนาหวันดีใจซะอีกที่เฮาได้มานำกันเฮาสิได้ซอยกันหาเงินส่งกลับไปให้ลูกอ้ายเนาะ
0: อดทนออกกันเด้อดาวเดี๋ยวบ่เข้ากันได้ง่ายกันแล้ว

0: อ่อนๆลูกขอว้อนเพิงบุญพระศรีวสุนทราไทยบัดนี้ลูกขอน้อมระลึกจิตไว้เจตจำนงบูชาแม้ท่อระนี่แพกรรมคำคุณให้ซอยแย้งเด้อแม่เด้อใบบุญเหี้ยมสางแต่ปางคังยังยืนนำทรงสะทอนมาสยุมพรกับเกื้อหนุนน้ำเด้อแม่เจ้าสาธุเด้อเด้อแม่เจ้าตั้งสิทธิพระพรชัยวายแม่ท่อระนีทาน
1: ชมพู่น่านฟ้าแม่ท่อระนีเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เมตตากรุณาเพิ่นเป็นจุดกำเนิดสิ่งที่มีชีวิตบนโลกใบนี้เพิ่นมีความเข้มแข็งอดทนแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความหนักแน่นฉะนั้นแล้วชาวนาคือจังเฮานี่ก็ต้องไหว้แม่ท่อระนีสู่ปีสืบทอดกันมาลูกหล้า
2: จ้า

0: จังไดลูก
1: ตะกี้นาดาราฟ้อนงามงาม
0: ฟ้อนแล้วอยากฟ้อนเป็นปะล่ะ
1: อยากจ้ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวน่าสอนหน่อยนะบ
1: ่เอาจ้ะ
2: นี่เด้คนงามว่ะทิวงามบ
1: ่งามงามครับงาม
0: เอ้ยทิวตัวเฮ็ดอีหยังของเจ้านี่ฮะ
2: เอ้าก็เฮ็ดมงกุฎให้แฟนข่อยนี่
0: ยังมาหาสลอแสแลเด้ขอบ่เคยเป็นแฟนกับเจ้า
1: เอาไป
2: โอ้ยมันสิพังเบิดนี่แหม
0: คงพังเบิด
2: เจ้าจำบ่ได้ติดาล่ะตอนอยู่ม.6 นะเจ้าจับมือข่อยไปเบิ่งหมอลำ2คนแล้วขากลับอ่ะเจ้ายังให้ข่อยหอมแก้มพร้อมมันแปลว่าหยัง
1: ฮะหอมแก้มนำบ
0: ่เอาเลยทุกคนข่อยก็แค่ลองคุยเบิ่งบ่ทันได้เป็นแฟนกับเจ้าจักหน่อย
2: ตอนเนี้ยจะมาเป็นแฟนข่อยอีหลีติล่ะ
3: มึงบักทดมันเป็นลูกเคยผู้เดียวนะลูกสาวกูกระทุกพ่อตายแล้วสิมาได้มึงอีกคนนึงมาเป็นลูกเคยน่ะกูบ่เอาดอก
2: โอ้แม่ความฮักนั่นน่ะมันใส่หัวใจได้เหรอแม่ถึงผมก็ไปทดสิเป็นลูกกำพร้าทรัพย์สินก็บ่หลายแต่แม่อย่าลืมเด้อว่าไอ้ทดกับเอ้ยดาวันน่ะก็อยู่กันแบบมีความสุขแม่นบ่ผมเป็นยังสิมากับดาราบ่ได้เน
3: า
2: ะ
3: เอออันนั้นก็ส่วนของเขามันดีไปแต่ว่าอีดาราเนี่ยให้มันไปได้ผู้รวยๆผู้ดีๆเนี่ยกูเบื่อความทุกข์ความยาก
2: เบื่อความทุกข์บ่แม่
3: เออ
2: เอาข่อยก็บ่ได้ทุกข์เด้ล่ะข่อยก็มีหลายเด้ล่ะ
3: มีหยัง
2: มีหนี
3: ้เออน่าจะมึงหั่นน่ะมึงควรเป็นหนี้หั่นน่ะ
2: บ่ฮักอีหลีติ
3: มึงอย่ามาบอกสลอแสแลกับกูเด้อ

0: บ่ฮักกับบ่ฮักเอาสิแม่ข่อยมีหน้าสิให
1: ้หยัง
0: นี่ดิอ้าวคือๆได้แม
1: ่คือหยังบักทิ้ว
0: คืออีดีได้แม
1: ่คือหยัง
0: คือหยักโอ้ไปเด้อดารา
2: ไปดิกินไปด้วยเนี่ย
3: อยู่แล้วบ่ต้องห่วง
2: เร็ว
3: วีล่า
0: เฮ้ยหันพ่อไปซอยเพิ่นเฮ็ดเวียก
2: โอ้ผมไปดอกไอ้ข้านแดดฮ้อนมันนี่ว่าสิไปอยู่หั่น
0: ได้หยังกินน่ะ
3: ปลาดุกย่างไอ
0: ้โอ้มันจะแซ่บเด้อวะ
2: เอานี
3: ่ตกไปวังนึงนี่แ
2: ม่น้ำร่าเริง
0: โอ้
2: ยกโลด
0: บอกใหญ่มานี่บ่ครับ
2: อื้อนั่นละยกเอ้ย
4: ทิวอาทิวนั่นพ่อน้องมาเล่นน้ำ
5: ดีแล้วลูกอย่าไปเล่นไกลเบื้องน้องดีๆด้วยนั่นป่ะ
4: ครับ
5: ชมพู่เบื้องเจ้าของเด้อ
4: จ
5: ้
4: า
5: ไป
4: ครับ
5: อย่ามาบ้านแหย่ก่อน
6: คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่3ตุลาคม
4: ครับผม
3: ช่วงนี้เป็นเหมือนกันไหมพอแบบฝนตกนิดนึงปุ๊บใจหายเลยอ่ะ
5: จริง
3: มันจะระแวงขึ้นมาทันที
4: กลัว
5: โดยเฉพาะเส้นเพชรบุรีค่ะขับมาทีไรพอฝนตกคือแบบอย่าพึ่งนะ
4: เอาอย่างเงี้ยคือแบบจะเอาอีกแล้วหรออย่
3: าง
4: เง
3: ี้
4: ย
3: มีหลายคนมีอาการอย่างนี้นะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพเขาบอกมันยังหวาดผวา
4: จริง
3: เออหลายพื้นที่เนี่ยบางจุดเนี่ยน้ำก็ยัง
4: ป้ายทะเบียนยังหาไม่เจอเลย
3: เอาหรอ
4: ยังหาไม่เจอเลยอย่าขออย่าพึ่งตกมาเสริมได้ไหม
3: เออแต่ไม่ทันแล้วค่ะยศเพราะว่าดูเหมือนสถานการณ์อากาศมันกลับมาอีกแล้ววันนี้กรุงเทพอ้าวมาแล้วค่ะนี่บรรยากาศช่วงบ่ายที่ผ่านมาเที่ยงเที่ยงยาวจนถึงบ่ายฝนก็ลงมาซ้ำอีกแล้วนะคะเขาบอกตกที่ไหนบ้างมีดอนเมือง

0: หลัก 4หนักนะ
1: ค่ะ
0: สายไหมบางเขนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนี่ดู
2: ลมแรงมาก
0: โอ้ฟ้าเป็นขาวๆแบบนี้อันนี้น่าจะสายไหมนะคะท้องฟ้ามองไม่เห็นเลยฝนหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและหลายจุดมีลูกเห็บเอ๊ะเดี๋ยวนี้ยังไงเนาะกรุงเทพ
2: นั่นน่ะสิ
3: มันปกตินะตั้งแต่
2: วันก่อนหน้านี้แล้ว
0: ไหนแต่ไรเราไม่เคยเจอลูกเห็บในกรุงเทพเนา
2: ะ
0: แต่ช่วงเนี้ยอ่ะวันก่อนก็มีวันนี้ก็มีนี่มีคนแต่อย่าไปกินนะคะ
2: กินไม่ได้นะกินไม่ได้นะ
0: เออมีคนนั้นไปทำคอนเทนต์น่ะเห็นไหมอ
1: ันตรายเนาะมันสกปรกนะ
0: ไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้เขาเก็บมาโชว์ให้ดูได้อยู่นะคะที่หนักๆอย่างที่บอกโลตัสหลักสี่อยากให้คุณผู้ชมดูภาพโลตัสหลักสี่หนักมากตกลงมาพร้อมกับลมกระโชกแรงและนี่ดูต้นไม
1: ้อุ้ยเอียง
0: คือมันแรงมากถอนเลยนะ
2: ลงมาเลย
1: ต้นใหญ่มากนะ
0: แล้วถอนโคนออกมาเลยเห็นไหมคะเนี่ยปึ้งล้มทั้งต้นถนนหลายสายก็อย่างที่เราเห็นในภาพเลยค่ะน้ำท่วมขังจนถึงฟุตปาดนี่คือช่วงเที่ยงบ่ายๆที่ผ่านมาทีนี้อีกจุดหน่อยนะเคหะร่มเกล้าเป็นยังไงแล้ว
2: โอ้
0: นี่ค่ะน้ำเริ่มลดนะและที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือท่อซิ่งท่อซิ่ง4ตัวสุดยอดจริงนะท่อซิ่งกำลังเยอะจริงๆเร่งสูบต่อเนื่องเลยแต่ว่าเขาบอกบางจุดบางพื้นที่ก็ยังสูงอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเตรียมและจะเสริมจะเติมเข้าไปอีกจะเพิ่มเครื่องสูบเข้าไปเป็น8ตัวคูณ2ไปเลยเน
2: า
0: ะจากเดิม4เน
2: า
0: ะ
2: ใส่ไปเลย8
0: และก็คำนวณแล้วว่าอย่างน้อยๆน่าจะคลี่คลายภายใน2วันแต่ทีนี้อ่ะถ้าสูบออกไปได้แล้วสิ่งที่ต้องระวังต่อคืออะไรฝนมันจะเติมมาหรือเปล่าน
2: ั่น
1: น่ะสิ
2: อัน
1: นี้น่ากลัวนะ
0: นะคะอาจจะมีฝนระลอกใหม่อาจจะมีน้ำจากพื้นที่อื่นๆชาวบ้านเขากังวลนะคะคือถึงแม้ว่าจะสูบจะระบายออกไปได้แล้วแต่ถ้ามันมีเข้ามาสมทบจากภายนอกระดับน้ำก็อาจจะลดได้ช้าลงวันนี้เจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่จริงๆนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยระดับน้ำก็ยังสูงอยู่นะคะในขณะที่ปทุมวันนี้ก็ฝนตกนี่คุณผู้ชมใครอยู่แถวปทุมบ้างฟ้าร้องลมพัดแรงหลายจุดเลยนะคะเทศบาลนครรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีคลองหลวงสามโคกนะคะลำลูกกาปทุมธานีบอกว่าคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเก็บของขึ้นที่สูงในทันทีเขาเตือนแล้วนะคะ
2: ร
0: ับมือฝนระลอกใหม่แล้วก็จะเจอน้ำทะเลหนุนด้วยช่วงตั้งแต่วันที่5จนถึง10ตุลาคม
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต้องยอมรับนะเวลามันอยู่ในสถานการณ์คับขันน้ำจะท่วมไม่ท่วมแล้วฝนจะมาไหมมันเกิดความเครียดเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อยากให้ดูบรรยากาศความชุลมุนที่อบต.คลอง3จังหวัดปทุมธานีเครียดเลยค่ะชาวบ้านเถียงกันเดือดเลยเถียงกับนายกอบต.คลอง3ตอนที่เขาเอาเครื่องสูบน้ำมาติดหน้าหมู่บ้านจะระบายน้ำมันนะคือมันเหม็นอะพอมันท่วมมาหลายวันปุ๊บกลิ่นมันเหม็นมาก
1: ค่ะดู
0: ชาวบ้านโอ้โหนี่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเห็นแค่ภาพอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่กลิ่นมันเหมือนมาเลยอ่ะ
2: เป็นภาพที่มีกลิ่นอ
0: ่
2: ะ
0: เกิดฟองอ่ะยศเห็นไหม
2: ขยะมันก็ลอย
0: เออแล้วมันหลายวันแล้วเนี่ยแต่นี้สิ่งที่ชาวบ้านเขาเครียดเขากังวลว่าเอาถ้าสูบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำจากคลองไหลย้อนเข้ามาหรือเปล่าเขากังวลก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ตึงเครียดเกือบปะทะกันเลยอ่ะลองดูหน่อยค่ะ
4: ที่เนี่ยนะกับอบต.ไอ้เนี่ยกับหมู่บ้านเนี่ยมันยืดเยื้อกันมานานแล้ว
5: มันไม่ได้ยืดเยื้อกันมานานคือเขาทำอะไรน้ำอ่ะมันบล็อกไม่ได
4: ้มันต้องมีวิธีบล็อกสิพี
5: ่แล้วเขามาทำตอนน้ำท่วมมันจะทำได้ยังไงทำไมไม่ทำตอนน้ำลงแล้วระยะเวลา
4: ไอ้ตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับ
5: คือมันแผลไปเรื่อยนิติเนี่ย
4: หมู่บ้านสาม
1: โอ้ย
0: ใช่ไหมเห็นไหม
1: ปะทะเบาๆนะ
0: โอ้คือทุกคนต่างก็เป็นห่วงอ่ะคือไม่รู้อ่ะก็หน้าบ้านฉันอ่ะมันมาอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: มันสูบไปเดี๋ยวนะมันท่วมเยอะขึ้นกว่าเดิมล่ะบ้านฉันเดือดร้อนหนักกว่าเดิมอีก
0: เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาคลาสสิกคล้ายๆตอนน้ำเหนือมาจำได้ไหมระบายจากตรงนี้มันก็ไปโผล่ตรงนู้นนะคะมันก็เป็นความตึงเครียดสุดท้ายเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่านายกอบต.คลอง3ที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยได้จนกระทั่งเหตุการณ์ก็ค่อยๆสงบลงนะคะหลังจากนั้นทีมประดาน้ำเขาก็ไปเจอว่าเอ้ามันมีท่อมันเปิดอยู
2: ่
0: ตรงคลอง นะคะเป็นช่องทางให้น้ำไหลเข้าพื้นที่เขาก็เลยเตรียมเดี๋ยวจะเอากระสอบทรายนี่แหละเอาไปปิดทางน้ำมาไว้ก่อนแล้วก็จะเร่งสูบน้ำเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลเข้าไปเติมในพื้นที่ได
2: ้นะฮะอันนี้ปทุมธานีไปดูในพื้นที่นนทบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมครับในช่วงที่ฝนตกลงมานะฮะเนี่ยเป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้ากำลังตั้งเต็นท์ขายของกันเลย
0: มันหยุด
2: ขายของได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้
2: ขายไม่ได้เลยคุณผู้ชมเก็บของกันแบบจ้าละวันเลยนะฮะและเห็นบอกว่าหลังจากที่ฝนตกลงมาถนนแจ้งวัฒนะพอพูดถึงชื่อถนนนี้แน่นอนน้ำมาเลย

0: โดยเฉพาะเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาซึ่งจุดนี้เนี่ยทางปปครับก็เดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพหลักนะฮะในการที่จะประสานกับท้องถิ่นเพิ่มเติมครับ
1: จะให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ให้เจ้าหน้าที่นะครับทุกที่จะต้องไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่อย่างไรก็ตามกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
0: และทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเยียวยาในกรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วน
2: ะ
0: ในการยื่นเพื่อที่จะลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา2แหล่งด้วยกันแต่ทีนี้2แหล่งที่ว่านี้เนี่ยต้องลงทะเบียนแยกกันนะเอาในส่วนของรัฐบาลก่อนที่สูงสุด 9,000 บาทเนี่ยคุณจะต้องไปลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐฝั่งซ้าย
2: ะ
0: นะฮะหรือถ้าลงไม่เป็นผ่านทางแอปทางรัฐเนี่ยคุณเอาหลักฐานไปยื่นได้ที่สำนักงานเขตก็ได้ซึ่งตรงนี้เป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะฮะตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลแต่ก็มีเงินอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเงินช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครนะฮ
2: ะ
0: เรื่องของการซ่อมแซมต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมไปยื่นออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นะฮะก็คือ claim.bangkok.go.th ครับหรือใครไม่สะดวกก็ไปเอาหลักฐานไปยื่นที่สำนักงานเขตก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงท็อฟฟี่ฟองดูก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะที่สามารถที่จะยื่นเรื่องของเงินเยียวยาได้เหมือนกันนะฮะก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับในส่วนของกทม.ก็จะเป็นค่าซ่อมแซมความเสียหายตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นลงทะเบียนได้เลยนะฮะ
2: ใช่แล้วค่ะก็ลองดูเนาะเผื่อใครจะไปทำเรื่องอะไรแบบนี้เมื่อกี้ยศพูดคำว่าสำนักงานเขตปั๊บนึกถึงประเด็นดราม่าเรื่องนี้เลยนะคะมีคุณลุงคนหนึ่ง
3: ทำไมคะ
2: ที่เขาเอาเอกสารนะไปขอยื่นรับเงินเยียวยาที่สำนักงานเขตแห่งหนึ่งแล้วถูกเจ้าหน้าที่ดุคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าโดนดุแต่พอคุณลุงออกมาคุณลุงก็บอกว่าเนี่ยข้างในเขาพูดว่าควรจะหัดเรียนรู้การลงทะเบียนทางออนไลน์ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ซะบ้าง
0: ม
2: ันจะสะดวกกว่านี้
3: แล้วลุงยังไงอ่ะ
2: ลุงร้องไห้เลยค่ะ
3: ฮัลโหล
2: ใช่คือร้องไห้เสียใจเรื่องนี้นี่จะถึงผู้ว่าชัดชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ว่าชัดชาติขอโทษ
0: ครับ
2: คือขอโทษประชาชนแล้วก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่เลยนะว่าอุ๊ยเนี่ยคือให้บริการประชาชนอ่ะขอแบบให้บริการอย่างดีที่สุดได้ไหมไปฟังค่ะ
4: มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วเจ้าที่เขตราชบังพูดไม่ดีกับประชาชนนะก็ได้กำชับแล้วอย่างเงี้ยห้ามไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด
2: มันก็คือเข้าใจว่าบางทีแบบว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอาจจะทำงานเยอะงานก็หนักเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าแบบประชาชนที่ไปเขาหวังว่าเราเป็นที่พึ่งอะเนาะ
0: ถูกต้องแล้วคือก็ต้องเข้าใจไงว่าบางคนเนี่ยพอบอกว่าลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ทำให้ทุกคนผู้สูงอายุอย่างเงี้ยคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่หลายคนทำไม่เป็นอะเพราะฉะนั้นที่พึ่งของเขาคือสำนักงานเขต
2: ใช่เจ้าหน้าที่เอาง่ายๆไม่ต้องถึงคุณลุงคุณป้าฉันค่ะ
0: ครับ
2: บางอย่างอ่ะยังงงเลยจะเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกว่าหุ้ยเมื่อไหร่ขั้นตอนกลัวผิดจังเลยอะไรเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือแบบไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยบางทีเราก็ต้องใจเขาใจเรานะคะเพราะแบบมันถ้ามันยากก็ต้องค่อยๆอธิบายไป
0: ครับผมนะฮะแต่เห็นบอกว่าช่วงค่ำนี้กทม.ใช่ไหม
2: ใช่
0: เขาเจอฝนใช่ไหม
2: ฝนตกหนักสลับเบานะคะแต่อาจจะตกแช่เป็นชั่วโมงได้นะคะในพื้นที่มีที่ไหนบ้างเยอะอยู่นะวัฒนาจตุจักรบางเขนรามอินทราประเวศสวนหลวงดอนเมืองหลักสี่สายไหมลาดพร้าว
0: หลายพื้นที่เลย
2: ในพื้นที่มาก
3: นะ
0: วิดนะวิดเลยเพราะมีเขตบ้านตัวเองอยู่ด้วย
2: สวนหลวง
0: ใช่ไงนั่นน่ะสิคุณผู้ชมครับแต่เราพักเรื่องของน้ำนะฮะไปดูเรื่องของกีฬากันหน่อยดีกว่ากับมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียที่ทัพนักกีฬาไทยของเรายังคงเดินหน้าทำแต้มได้อย่างดีเยี่ยมครับ
5: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: ซึ่งการแข่งขันครับในมหากรรม

0: กีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นนะฮะกับการแข่งขันเทควันโดชายประเภทรุ่น68กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศครับหยูบัลลังนะฮะก็โชว์ฟอร์มสุดแกร่งครับทำแต้มเอาชนะนักกีฬาจากอิหร่านไปได้2-0ยกด้วยกันนะฮะก็ผงาดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นสมัยที่2ของเจ้าตัวครับหลังจากในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียครั้งก่อนหยูบัลลังเคยคว้าเหรียญทองมาแล้ว1สมัยด้วยกันครับ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
2: เรื่องของฝนยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเขาบอกระยองวันนี้เจอหนักมากนี่ระยองนะคุณผู้ชมอุ้ยแล้วดูเต็นท์
3: มาจากไหนอ
2: ่
3: ะ
2: เต็นท์ทั้งหลังอ่ะมันปลิวไปต่อหน้าต่อตา
0: ครับ
2: นี่ค่ะความแรงแล้วก็หลายๆพื้นที่เทือกเขาสอยดาวเขาคิดชะกูดอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรัวพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรองฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
6: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม่
10: ใช้นี
12: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
12: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
14: ่ Is that good

0: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สุดใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน559ซีเลีย
15: โทรออก
16: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
17: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
18: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
21: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
20: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
21: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
22: อ่ะคุณผู้ชมมาดูฝนตามพื้นที่จังหวัดอื่นๆหน่อยนะคะคือเราอาจจะอยู่กรุงเทพนะอ่ะใกล้ตัวเจอฝนคนต่างจังหวัดก็เยอะและโดนหนักเหมือนกันบางจุดเจอทั้งน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงก็คือทั้งภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางโดนหมดนะคะอย่างให้ดูที่แรกก่อนระยองระยองหนักมากภาพน่ากลัวนี่
23: มันมาจากไหน
24: อันนี้น่ากลัวจริง
22: ตำบลมามยะมาบยางพร
23: ครับ
22: อยู่ที่อำเภอปลวกแดงลมมาแรงมากนี่น่าจะเป็นกล้องวงจรปิดเนาะ
24: ค่ะ
22: แล้วเห็นไหมภาพคือมันสั่นเลยอ่ะ
23: กล้องสั่น
22: มันแรงมากอ
24: ่ะอันนี้เต็นท์เนี้ยไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมมันมาจากที่อื่น
23: มาจากที่อื่นไม่ใช่ของบ้านนี้
22: แล้วดูเอาเดียสมมติไปบ้านเดีย
24: ตกใจดิเห็นกล้องวงจรปิดอะไรอ่ะ
22: ใช่แล้วมาทั้งหลังอ่ะ
23: จริง
22: เนี่ยเห็นไหมคะที่เห็นนี่คือเขาเต็นท์อันนี้เขาเดินทางไกลมา30เมตรนะ
24: ฮะ
23: แล้วเลือกลงจอดที่นี่พอดีด้วย
24: บ้านเดียวว
23: ันนี
22: ้เนี่ยค่ะปิวมาแบบนี้แล้วที่เราเห็นอาจจะดูมองแต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดอ่ะขาเต็มเป็นเหล็กอ่ะ
23: ครับ
22: ตัวขาเหล็กอ่ะกระแทกเข้ากับรถเก๋งที่บ้านหลังนี้นะ
23: นี่กระจกแตกเลย
22: เป็นรูเลยเห็นไหมคะตัวรถก็บุบเพราะว่าขาเต็มมันเป็นเหล็กอ่ะทีนี้พอมันลมมันมามันก็พุ่งกระแทกเข้าไปอย่างแรง
24: โอ้ยอันเนี้ย
22: โอ้ยอันนี้เป็นรูเลยอ่ะ
24: อันนี้บ้านไหม
22: ตัวบ้านน่าจะเป็นผนังบ้านนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นรูเลยทีนี้เจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังเขาบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีฝนตกแหละหลังจากนั้นมันก็มีพายุพัดแรงมาก บ้านของเขาเนี่ยเป็นแค่หลังเดียวที่เกิดความเสียหายส่วนบ้านข้างๆไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะสงสารจริงๆเห็นใจเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เวลาลมแรงๆอาจจะต้องดูหน่อยเนาะในบ้านในพื้นที่เราพวกเต็นท์แบบนี้มันมีโอกาสมากที่มันจะปลิวนะคะสิ่งก่อสร้างอะไรที่มันเป็นการชั่วคราวที่ส่วนจันทบุรีจันทบุรีก็หนักเพราะเจอน้ำป่าลองดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
0: น้ำป่ามาเหมือนวันนั้นเลยนะคะไปถึงตรงนู้นเลยน่ากลัวกว่าน่ากลัวพอๆกับคราวที่แล้วเลยนะคะนู่นสูงท่อนใหญ่โอ้ยพังอย่างนี้พัง
22: โอ้ยตอนแรกๆพี่เขาก็รายงานซอฟๆเนอะ
23: ครับ
22: น้ำป่ามาจ้า
23: หลังๆก็เริ่มมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพัง
1: งงต้นไม้มาเท่านั้นแหละอารมณ์มา
23: แล้วประเด็นคือถ้ารูในน้ำนะมันจะมีจังหวะหนึ่งเห็นเป็นท่อนสูงไหลมาตามน้ำและคิดว่าท่อนสูงขนาดใหญ่มันกระแทกบ้านทำไงอ่ะ
22: ก็พังจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือที่เป็นน้ำป่าจากเทือกเขาสอยดาวนะคะหลากลงมาแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยมาเร็วนะคุณผู้ชมหลากมาเร็วและรุนแรงด้วยเข้า2พื้นที่ของหมู่บ้านในเขตอำเภอเขาคิดชะกูดโอ้ยนี่บ้านเลยนะ
23: ไม่อยากจะนึกเลยอ่ะ
1: แรงมากแรงมาก
22: แรงนี่ไงดูดิเข้ามาถึงข้างในบ้านนะคะทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายขนของขึ้นที่สูงเขาบอกไม่ทันนะเวลาน้ำป่ามันมาเนี่ยคุณขนของไม่ทันหรอก
23: มาไวมาก
22: พื้นที่เพิ่งจะโดนน้ำป่าหลากไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน
23: ครับ
22: คือเอาง่ายๆน้ำเพิ่งแห้งไปแค่ไม่กี่วันนะคะ
23: เพิ่งทำความสะอาดไป
22: แล้วมาเจออย่างนี้ซ้ำอีกนะคะนี่คือที่จันทบุรี
1: ค่ะ
22: อีกจุดนึงปราจีนบุรีไหนดูหน่อยซิภารกิจไปช่วยน้องหมา

0: นี
1: ่นี่เหรอ
0: ใส่ชูชีพอยู่ใส่ชูชีพอยู่
1: เฮ้ยดูลูก
2: คือจะไม่มองไม่เห็นเลย
1: นี่นี่คุณผู้ชม
0: เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
2: เกาะไว้ลูก
0: เกาะไว้ด้วยใส่ชูชีพด้วย
1: เขาบอกงี้น้องหมาตัวนี้ตอนแรกอะไปเกาะเสาไฟฟ้าอยู
0: ่ครับ
1: เออมันก็คงหนีน้ำท่วมอะเน
0: า
1: ะ
0: เออนี่ดูสิหน้าตาเหงาหงอยเศร้าซ้อยเลย
1: เลี้ยงต่างๆน้องก็ไปเกาะเสาไฟฟ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยแล้วเจ้าหน้าที่ก็น่ารักเนาะคงรู้ว่าน้องหมดแรงอ่ะใส่ชูชีพซะเลยกันเหนียวเออเผื่อตกเน
0: า
1: ะรักให้เรียบร้อยใช่
0: แล้วเขา
1: บอกว่าพอขึ้นเรือมาปั๊บใส่ชูชีพปุ๊บเนี่ยค่ะน้องนั่งนิ่งเลย
0: นี่อ่ะเกาะเรือไว้หน่อย
1: ไม่ไปแล้วล่ะครับผมไม่ไปไหนแล้วล่ะ
2: เห็นแล้ว
0: น้องนั่งนิ่งเลยอ่ะ
1: เนี่ยค่ะอ่ะก็ช่วยกันนะคะทั้งคนทั้งสัตว์นะคะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยจุดนั้นยังท่วมสูงถึงหน้าอกนี่ไงเน
0: ี่
1: ยพี่คนนี้เขายืนเห็นไหมคะ
2: ค่ะ
1: ไปถึงระดับหน้าอกเลยตลอดทั้งวันนี้ทีมกู้ภัยก็ยังดำเนินภารกิจอพยพผู้ประสบภัยทั้งวันนะคะทีนี้อีกหนึ่งภารกิจไปดูหน่อยแอบนี่ก็น้องหมาไปรับมาไปช่วยมา
0: หลายตัวเลย
1: อีกภารกิจหนึ่งเขาบอกเป็นแม่ลูกอ่อนเลยค่ะคุณแม่ลูกอ่อนเพิ่งจะคลอดลูกได้แค่7วันก็อยู่กับเบบี้อะค่ะยังคารกเล็กอยู่เลยนี่อู้ตายแล้ว
0: ก็7วันเองอะ
1: ใช่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือมาได้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกโอ้ส่งกำลังใจให้นะคะปลอดภัยทั้งคู่อีกจุดหนึ่งอันนี้ต้องระวังเลยนะคะอยากจะเอามาเตือนไว้เพราะมาพร้อมน้ำจริงๆก็คือเหตุการณ์ไฟดูดเนี่ยค่ะต้องระวังอำเภอศรีมโหสถนะคะนายทองพิมพ์ม่วงพรมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ตำบลคูลำพันถูกไฟดูดแล้วคุณลุงทองพิมพ์คนนี้แกกำลังเอาเสบียงไปแจกชาวบ้าน
2: ค่ะ
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านไปช่วยเนี่ย
0: กำลังไปช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เลยอ่ะ
1: ลงน้ำไปแบบนี้ปรากฏว่าเจอไฟฟ้ารั่ว
2: คือ
1: มันมองไม่เห็นนะอย่างหนึ่งเนี่ยลุยน้ำท่วมไปเนี่ยในน้ำท่วมไม่ได้มีแค่แบบงูหรือสัตว์มีพิษสิ่งที่ต้องระวังมากเลยก็คือไฟฟ้ารั่วนะคะมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องระวังอันตรายมากๆส่วนอีกเรื่องนึงนอกจากน้ำกับไฟแล้วดูหน่อยนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ตกท่อเหรอ
0: เออตก
1: มันไม่เห็นใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: อ่ะลองดูหน่อยค่ะ
3: เอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลยเพราะยังไงเราผ่านโรงพยาบาลอยู่แล้วเอาเข้าโรงพยาบาลก่อน
1: อุ้ยซีเรียสนะคะคือคุณยายมองไม่เห็น
0: ใช่ฮะ
1: มองไปมันก็น้ำหมดอะเนาะ
0: ถูก
1: มันเดาไม่ออกนะตรงไหนถนนตรงไหนท
0: ่อสีมันขุ่นๆด้วย
2: ใช
1: ่ใช่พอแกเดินไปสุดท้ายพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำแล้วถูกกระแสน้ำดูดจนกระทั่งร่างเนี่ยจมหายไปเพราะดีมากนะกู้ภัยทีมเนี่ยเขาเดินผ่านมาพอดีก็เลยมาให้การช่วยเหลือได้ทันแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้เอามาเตือนนะคะเออรวมมาหลายๆเรื่อง
2: ค่ะ
1: อีกจุดนึงค่ะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีชุมชนท้ายตลาดหลวงหลายครอบครัวเขาอพยพมาอาศัยนะคะก็ไปอยู่บนพื้นที่สูงแล้วก็ปล่อยข้าวของเครื่องใช้คือต้องปล่อยจมน้ำมันเก็บไม่ทันจริง
2: ๆ
1: น้ำมาเร็วชาวบ้านหลายคนเล่าให้ฟังบอกที่ผ่านมาเนี่ยเขาแทบไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยส่วนใหญ่คือมาไม่ถึงจุดคือถนนใหญ่อาจจะถึงแต่พวกตามซอยกลางซอยไม่ไหวจริงๆตัดสินใจเสี่ยงตายเขาทำไงรู้ไหมคะปีนกำแพงแล้วข้ามไปเอาข้าวจากฝั่งค่ายทหารมากิน
2: โ
1: อ้ยเนี่ยฟังชาวบ้านเล่าหน่อยค่ะ
4: เพราะว่าเกิดมาในชีวิตแม่61ปีแม่ไม่เคยเจอแบบนี้มีแค่ท่วมพื้นถนนนิดๆหลังบ้านก็นิดๆไม่เคยขนาดนี้เนี่ยครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกจริงๆเลยเราไม่คิดเลยว่าจะถึงขนาดนี้เราไม่คิดจริงๆพอเห็นมาพอเห็นวันท่ามสุดมาดีใจมากรู้ว่าเป็นรถกู้ภัยมาก็ดีใจว่าเออมีกู้ภัยเข้ามาหาเราแล้วนะแต่ไม่คิดว่าเป็นวันสร้างสุขพอเห็นว่าเห็นป้ายวันสร้างสุขแม่ยิ่งดีใจมากเพราะแม่ดูทุกวันว่าเออเมื่อไหร่จะถึงเรามั่งเนาะเมื่อไหร่จะถึงเรามั่ง
2: อุ้ยถึงแล
1: ้
2: ว
1: คุณแม่ดีใจน้ำตาไหลเล่าเองก็เหมือนกันนะคะดีใจเหมือนกันที่ได้เจอนะคะได้เจอชาวบ้านแล้วก็ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือถึงจุดนี่แหละค่ะคือสิ่งที่วันสร้างสุขของเรากำลังมุ่งหน้าแล้วก็ไม่ลดละที่จะทำต่อไปเข้าไปให้ถึงผู้ประสบภัยตัวจริงไม่ว่าคุณจะอยู่ลึกแค่ไหนนะคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่ไปเวลาเราลงไปเนี่ยเราจะไปพร้อมกับเรือวันสร้างสุขนะคะแล้วก็สมาคมภาคีเครือข่ายกู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาฮับเอาถุงยังชีพไปเนี่ยค่ะแบกกันไปแบบนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งมาจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์เราเอาไปถึงที่แล้วก็ไปแบบนี้เลยค่ะไปแจกจ่ายให้ถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรเทา

0: ความเดือดร้อนในเบื้องต้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะฮะส่วนที่ฉะเชิงเทราใกล้ๆกรุงเทพกันหน่อยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าก็ยังวิกฤตนะฮะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยหลายพื้นที่นะทั้งท่าตะเกียบพนมสารคามราชสารบางคล้าคุณผู้ชมคือพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกเลยบอกไม่เคยท่วมมาก่
0: อ
1: นแต่รอบนี้มันก็ดันท่วมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายหมู่บ้านทั้งตอนนี้เนี่ยรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะฮะต้องใช้เรือเท่านั้นแล้วมีบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมครับประสานกู้ภัยให้เข้าไปช่วยเหลือหน่อยเพราะในบ้านมีแมวเปอร์เซีย18ตัว
0: โอ้โห
1: เสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ช่วยนำหญิงวัยชราวัย80ปีที่ป่วยหลายโรคเนี่ย ออกมาเพราะว่าติดอยู่ในบ้านนานกว่า4วันแล้วก็มีการนำคนส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยส่วนน้องแมวเองเนี่ยคือเขาอยากจะย้ายน้องแมวแหละแต่ว่าศูนย์อพยพเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมเพราะบางคนแพ้ขนแมวณตอนนี้เขาก็เลยจะมีการวิธีการก็คือเดี๋ยววันนี้คนออกมาก่อนน
0: ้
1: องแมวยกเธอให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้และเดี๋ยวจะมีการค่อยๆเข้าไปดูทุกๆวันเพื่อดูความปลอดภัยเข้าไปให้อาหารน้องด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ในฉะเชิงเทราแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์นึงคุณผู้ชมครับมันเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือรถพ่วงข้างขี่มาแล้วพยายามฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวลองไปดูกันหน่อยครับนี่และสุดท้ายนี่ไม่ได้ขี่นะฮะไหลตามน้ำนะ
2: เล่นไปเองเหรอ
1: ไปตามน้ำเลยแล้วพยายามจะหักเลี้ยวซ้ายด้วยแต่ไปไม่ได้สุดท้ายนี่ก็ไหลตามน้ำไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายถูกซัดติดอยู่ที่พุ่มไม
0: ้
1: คนซ้อนโชคดีกระโดดเกาะพุ่มไม้รอดตายหวุดหวิดคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยเอามาย้ำเตือนกันนะฮะว่าถ้าเจอกระแสน้ำเนี่ยอย่าขี่ฝ่าเด็ดขาด
0: ใช่
1: เพราะว่าเราไม่รู้เลยนะฮะว่าน้ำมันแรงมากน้อยแค่ไหน
0: นี่เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเวลาฝ่าไปแบบเนี้ยล้อมันจะลอย
1: ใช
0: ่จังหวะคือพอน้ำมันท่วมอ่ะสุดท
1: ้
0: ายอ
1: ่
0: ะล้อมันจะลอยแล้วมันจะยกไปเองอ่ะ
1: เหมือน
0: สุดท้ายคุณจะควบคุมอะไรมันไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: คือเหมือนเวลาที่เราขับรถแล้วไปเจอแอ่งน้ำอ่ะแล้วมันมีอาการเหินน้ำพอเหินน้ำเสร็จปุ๊บเราจะบังคับเลี้ยวซ้ายขวาไม่ได้เลยม
3: ัน
1: จะคล้ายๆกัน
3: หลายคนที่ขับฝ่าเขาอาจจะคิดว่าความหนักของรถมันหนักหรือเปล่าอาจจะลุยไปได้อะไรคือไม่ได้เลย
0: ความหนาแน่นของมันไม่ได้
1: จริงๆรอบล่าสุดที่ผมขับรถไฟฟ้าว่าหนักๆใช่ไหมรถไฟฟ้าเจอกระแสน้ำพัดมา
0: ลอยม
1: ารถยังโครง
0: จริงเหรอ
3: น่ากลัวนะ
1: ยังน่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นอย่าขับฝ่ากระแสน้ำไม่ว่าคุณจะเป็นรถอะไรก็ตามเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าน้ำมันแรงมากน้อยแค่ไหนเอาความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดชัยนาทกันหน่อยครับเพราะว่าชัยนาทก็เป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะฮะที่เจอกับน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ลุ่มต่ำในสัพพยาคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพยาก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ติดต่อกันแล้วทำให้ณตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนบางจุดท่วมหนักถึง2เมตรมิดหัวน
0: ะ
1: 2เมตรเนี่ยคือชาวบ้านก็ต้องสุดท้ายนะฮะอพยพเข้าของไปกางเต็นท์อยู่บนถนนแทนเพราะว่าถนนเนี่ยมันสูงกว่าบ้านแล้วนอกจากอยู่บนถนนแล้วนะฮะตอนนี้เห็นบอกว่าชาวบ้านบางคนเองเนี่ยก็ต้องมีการตั้งร้านขายของเลยอ่ะเอาง่ายๆเพื่อดำรงชีวิตเนี่ยอยู่กันแบบเนี้ย
0: เ
1: ป็นภาพเอาจริงๆนะเกิดขึ้นทุกๆปีที่เราจะเห็นภาพแบบนี
3: ้
1: แล้วมีคนอพยพไปแล้วเนี่ยกว่า 7,500 ครัวเรือนอันนี้คือหนักมากๆนะคุณผู้ชมและนอกจากชัยนาทเนี่ยคือผู้ชมอย่างที่บอกคุณผู้ชมชัยนาทเนี่ยคือมันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่รับน้ำกับเขื่อนเจ้าพยาด้วยนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอยระวังกันหน่อยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าทีมงานวันสร้างสุขของเราก็เป็นหนึ่งทีมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะก็หลังจากนี้นะคะทั่วทั้งประเทศไทยก็จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอเป็นสะพานบุญเนาะให้คุณผู้ชมค่ะส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนนะคะร่วมกับมูลนิธิเลวัตพุทธินันท์คุณผู้ชมสามารถบริจาคได้ผ่านบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนั่นเองนะคะหรือไม่ก็สแกน QR code เลยก็ได้ผ่านทางหน้าจอทีนี้มาดูยอดบริจาคล่าสุดกันบ้างนะคะเมื่อเวลา 4:00 น.ที่ผ่านมาตอนนี้เราอยู่ที่ 1,136,066 บาทขอบคุณด้วยทุกคนเลยที่ร่วมบริจาคกันเข้ามานะคะ
0: ใช่ค่ะนี่คือน้ำใจจากคนไทยที่จะส่งต่อไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยชาวไทยเราด้วยกันผ่านโครงการวันสร้างสุขนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำเก่ายังไม่ทันแห้งเลยแต่ว่าสิ่งที่กังวลต่อมาก็คือฝนใหญ่ อาจจะมาแล้วนะคะช่วงวันที่4จนถึง7ตุลาคมนี้หลายคนกังวลแล้วโอ้น้ำเก่ายังระบายไม่หมดเลยอ่ะฝนระลอกใหม่ก็มาเจาะแล้วนะคะก็อาจจะเจอเพราะสภาพอากาศตอนนี้แปรปรวนก็บอกจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยมันมาจากสภาพอากาศในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูมาจากลมใต้พัดความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมพื้นที่ทีนี้พอมันพัดมาแล้วมาเจออากาศร้อนสะสมแดดจัดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็เลยเอื้อต่อการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ
1: ่
0: จนเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงคือมีคนถามเยอะนะเอ้ยทำไมอ่ะไอ้กรุงเทพเราแบบฝนตกซ้ำแล้วซ้ำอยู่อย่างนั้นอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นระบบอากาศที่มันเติมเข้ามาเรื่อยๆ
1: ค่ะหมุนวนอยู่ตรงนั้น
0: มันก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะเกิดกลุ่มเมฆฝนน่ะซ้ำอยู่อย่างเงี้ยนะคะต้องทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เลยไล่ไทม์ไลน์ฝนระลอกใหม่นะคะอ่ะฟังตั้งใจดีๆเลยนะคุณผู้ชมจะเริ่มตั้งแต่วันที่4ตุลาคมภาคเหนือตอนบนอีสานจะเจอฝนหนักบางแห่ง 5-6 ตุลาคมฝนจะขยายลงมาถึงกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลังจากนั้น7ตุลาคมฝนจะเปลี่ยนไปทางฝั่งตะวันตกค่ะทีนี้ถามว่าจุดไหนต้องจับตาเป็นพิเศษกรุงเทพฝั่งตะวันออกทั้งลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีซึ่งถ้าฟังตามจุดเนี่ยหลายพื้นที่น้ำยังไม่หมดเลยนะรอบก่อนใช่ไหมคะซ้ำจุดเดิมเลยเพราะนั้นถ้าเกิดน้ำใหม่มาเนี่ยอาจจะต้องกลายเป็นภาระในการระบายน้ำได้นะคะโจทย์สำคัญตอนนี้ก็คือไม่ใช่แค่ฝนตกหนักแค่ไหนแล้วแต่ปัญหาคือน้ำเก่าจะระบายทันหรือไม่ก่อนที่ฝนก้อนใหม่มันจะเติมเข้ามาซ้ำนะคะมันก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ธรค่ะอาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศอาจารย์ธรท่านน่ารักมากนะทำคลิปอธิบายเอาไว้นะคะท่านบอกฝนรอบใหม่เนี่ยมันลักษณะแตกต่างจากรอบอื่นๆที่ผ่านมาส่วนใหญ่มันจะไปตกบ่ายถึงค่ำไม่ได้ตกแช่ยาวต่อเนื่องหลายชั่วโมงวันที่4ถึง5ตุลาคมภาพรวมยังเป็นฝนตามฤดูกาลนะคะแต่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือบางจุดที่น้ำในคลองหรือว่าพื้นที่รับน้ำมันยังเต็มเพราะถ้าฝนเติมลงมาอีกก็จะทำให้ระดับน้ำมันสูงขึ้นพื้นที่ในเมืองที่น้ำแห้งไปแล้ว 2-3 วันเบื้องต้นยังไม่ต้องกังวลจริงเหรอคะอาจารย
1: ์ครับ
0: โอเคใช่ไหมคะ เราอยู่ในโซนนี้ค่ะ แห้งไปแล้วอาจารย์บอกยังไม่ต้องกังวลว่ามันจะท่วมซ้ำลักษณะเดียวกับรอบก่อนนะคะส่วนน้ำเหนือคนถามกันเยอะน้ำเหนือยังไงน้ำเหนือบริเวณนครสวรรค์เริ่มลดลงมีการเร่งพร่องน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำก็ยังต้องติดตามสถานการณ์ค่ะ
2: ตอนนี้เขาก็พยายามจะเร่งพร่องน้ำตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเพื่อที่จะมารับฝน4 5 6 7แต่ก็คิดว่าคงรับมือได้เนื่องจากฝนมันก็ตกแบบไม่ใช่ตกแช่แบบคราวก่อนนะฮะก็คงจะไม่มีปัญหาในเรื่องน้ำเหนือมากนักยกเว้นพื้นที่รับน้ำเช่นแถวปทุมหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังมีน้ำแช่อยู่เลยจากป่าสักจากทางด้านต่างๆเนี่ยด้านนั้นเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดฝนเพิ่มปริมาณน้ำลงมาเนี่ยก็คงจะทำให้น้ำสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองอย่างผมอย่างเอกมัยแห้งไป 2-3 วันแล้วหรืออะไรต่างๆอย่างเนี้ยก็คงไม่ได้กังวลมากมายนะครับ
1: ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมหลายคนกังวลเรื่องของน้ำเหนือว่ามันจะมีผลกระทบทำให้กรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมเหมือนปี54หรือเปล่าจริงๆแล้วอาจารย์เสรีเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้นะฮะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูตามข้อมูลนะคุณผู้ชมครับทั้งการดูปริมาณน้ำหลากสะสมนครสวรรค์การอัตราการไหลผ่านนครสวรรค์รวมไปถึงปริมาณฝนสะสมภาคเหนือเทียบกับปัจจุบันกับปี54ยังต่างกันเยอะยังต่างกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันแม้ว่าภาพรวมน้ำเหนือเนี่ยปีนี้ค่อนข้างน้อยกว่าปี54แต่อยุธยาเป็นจังหวัดที่อาจารย์บอกว่าต้องเฝ้าระวังคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะรับจากทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักด้วยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยทั้งเสนาผักไห่บางบานบางไทรบางประอินซึ่งบางชุมชนเนี่ยน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงแล้วกว่า 1-2 เมตรด้วยครับ
4: ปริมณฑลนะครับเบาแต่ปทุมธานีในตอนบนเห็นไหมฮะท่านเห็นนี่เฉดสีฟ้าเห็นไหมฮะนนทบุรีเห็นไหมฮะแน่นอนสมุทรสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเขาท่วมอยู่แล้วก็จะโดนอย่างนี้นะครับไปถึงนครปฐมเห็นไหมเฉดสีฟ้าเหล่านี้นะครับแต่ที่หนักที่สุดท่านดูที่อยุธยาเห็นไหมเสนาบางบานผักไข่จะหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะฉะนั้น ตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาหนักเราต้องยอมรับเขาหนักนะครับเพราะว่า
1: คือเขาคาดการณ์เนี่ยว่าน้ำเหนือจะมาถึงอยุธยาเนี่ยคือวันนี
3: ้
1: แล้วหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันจะมาถึงปทุมนนท์แล้วก็กรุงเทพด้วยนะฮะก็คือช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยคันกั้นน้ำของกรุงเทพนะฮะออกแบบมาเนี่ยสามารถรองรับอัตราการไหลสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่กรมชลตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยผ่านออกมาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่ายังพอรับได้อยู่แต่พื้นที่แนวนอกคันกั้นน้ำอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะฮะตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังหน่อยเพราะจะเจอทั้งน้ำเหนือฝนตกหนักแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยเพราะฉะนั้นช่วง 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลเตรียมปรับลดการระบายน้ำเพิ่มเติมนะฮะเพื่อที่จะเตรียมรองรับนะฮะเรื่องของสถานการณ์น้ำส่วนปภ.ก็มีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงกรุงเทพครับต้องคอยเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำนะฮะ
3: ใช่ค่ะคือก็ไม่แค่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนาะเขาประกาศเตือน76จังหวัดเลยนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครว่าให้เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่4-7ตุลาคมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังนะคะโดยเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรรถปฏิบัติการแล้วก็ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตแล้วก็รอพร้อมที่จะช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงแต่ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ติดตามประกาศแบบใกล้ชิดแล้วก็ย้ายของขึ้นที่สูงแล้วก็รวมไปถึงดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันค่ะว่ากำลังเร่งระบายน้ำที่ตกค้างในกรุงเทพนะเพื่อที่จะเตรียมรับฝนระลอกใหม่วันที่4-10ตุลาไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์โดยรอบด้วยทั้งระดับน้ำในพื้นที่ปลายทางน้ำทะเลหนุนเพราะถ้าเกิดว่าเร่งระบายในช่วงที่ปลายทางก็รับน้ำไม่ได้เนี่ยน้ำมันก็จะไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่เดิมอยู่ดีนะคะซึ่งทางด้านกรมชลประทานเนี่ยก็เลยต้องวางแผนนะคะระบายน้ำแบบต่อเนื่องแล้วก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกันเนี่ยทุกเช้าเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำเรื่องนี้สำคัญมากนะ
1: ครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามสถานการณ์น้ำกันนะฮะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมันหลายพื้นที่มันหนักหน่วงมากๆและมีพื้นที่นึงที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบหนักจริงๆ
0: ค่ะ
1: สวนสยามโอ้โห
0: 270
1: ไร่คุณผู้ชมครับเต็มไปด้วยน้ำทั้งหมดเลยถึงขั้นว่าผู้ก่อตั้งสวนสยามออกมาเปิดใจเลยนะว่าถ้ามันหนักขนาดนี้อาจจะต้องปิดตัวลงเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้กันช่วงหน้าครับ
3: ค่ะ

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: เนสกาแฟ Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
6: อร่อยไปอีก
7: เพิ่มกาแฟ
4: สูตรใหม
8: ่ร้องหน่อยนะ

0: อร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
0: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้อย่าสนุกอ่ะ
6: มันต้องมีตัวเปิด
7: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
8: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
9: ไม่เดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ไอเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไอเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: อยากผมยาวสวยทำไงดี
12: ใช้ซันซิลแคลเฟอรอนลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
13: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นหนึ่งแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นหนึ่งแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
14: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
13: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
14: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่น
13: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
14: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
16: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
15: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
16: ผิวดูใสฉ่ำ
15: ต้องโดน
17: ใหม่ซิตราน
18: ี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
19: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
18: ภูเขาไฟลาวา
19: โฟมอสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
20: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
21: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
22: ดาวนี่ลักษ
23: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
24: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
0: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมรอบล่าสุดที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันหนักหน่วงมาก
1: ๆ
0: หลายพื้นที่ที่มันไม่เคยท่วมอย่างปี54เนี่ยบอกว่าหนักๆแล้วใช่ไหม
1: แ
0: ต่สวนสยามก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่รอบนี้เนี่ยมันต่างกันคุณผู้ชมครับถึงขั้นเจ้าของออกมาบอกเลยบอกว่าอยากจะขายนายกหมื่นล้านเพราะณตอนนี้เนี่ยรายได้เขาขาดจากที่เคยได้วันละ1ล้าน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ศูนย์เลยนะฮะ
5: โอ้นี่เหรอข้างในสวนสยาม
0: ภายในสวนสยามตอนนี้มันเต็มไปด้วยน้ำคือทุกโซนอะเอาง่ายๆทั้งโซนเครื่องเล่นโซนทะเลเทียมเครื่องเล่นนำเข้าต่างๆระบบไฟฟ้า

0: ท่วมเสียหายหนักไปหมดเลย270ไร่ด้วยกันคุณผู้ชมนะฮะน้ำท่วมเกือบ 100% คือก็บอกว่าเปิดมานานกว่า47ปีเนี่ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องปิดตัวลงหรือเปล่านะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับน้ำมันมาเร็วมากๆนะฮะเวลาเตรียมตัวก็ไม่มีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยภายในสวนก็ต้องอพยพหนีน้ำกันและเห็นบอกว่าไม่สามารถช่วยกวางเนื้อทรายบางส่วนได้ด้วย
1: โอ
0: ้
1: ย
0: อันนี้น่า
1: สงสาร
0: น่าสงสารมากๆคุณผู้ชมอ๋อ
1: น
0: ี่
1: ข
0: ้
1: างใน
0: นี่คือเขาพยายามรับมือเต็มที่แล้วอ่ะแต่ด้วยความที่มันไม่ทันจริงๆนะฮะในขณะที่ดร.ชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศครับผู้ก่อตั้งสวนสยามวัย90ปีเนี่ยออกมาเปิดใจเลยนะฮะบอกว่านี่ถือเป็นมหาอุทกภัยครั้งที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าน้ำเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็ตามแต่ความเสียหายมันหนักมากๆทั้งค่าซ่อมทั้งค่าจ้างพนักงานไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเครื่องเล่นเนี่ยถูกน้ำท่วมพังเสียหายต้องให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาประเมินก่อนจะซ่อมแซมน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนถึงจะกลับมาเปิดได้อีกรอบนึงนะฮะและสิ่งที่หนักใจมากที่สุดเนี่ยจากเดิมอย่างที่บอกว่าเคยได้รายได้เฉลี่ยวันละประมาณ1ล้านแต่ณตอนนี้เนี่ยคือมันไม่มีรายได้เข้ามาเลยเพราะมันยังไม่สามารถเปิดได้เงินในคลังเงินสำรองก็หมดไปแล้วนะฮะพยายามทำอาหารเลี้ยงพนักงานกว่า400คนทุกวันแต่มันก็เริ่มแบกรับไม่ไหวแล้วเหมือนกันคือก็เข้าใจแหละพนักงานบางคนอาจจะต้องลาออกด้วยนะฮะหร
1: ือ
0: ว่าต้องไปหางานใหม่เพราะว่าตอนนี้มันคือวิกฤตจริงๆ
2: รอไม่ได้
0: ใช่มันรอไม่ได้คือตัวเขาบอกมันท้อมากนะนอนไม่หลับมา7วันแล้วอ่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมนะฮะคือเขาบอกว่าสิ่งที่มันทนไม่ได้หนักๆเลยคือเห็นสิ่งที่ตัวเองสร้างมากับมือเสียหายไปแบบต่อหน้าต่อตาแบบนี
1: ้
0: แม้ว่าใจมันอยากจะสู้นะแต่ต้องหากรับภาระวิกฤตนี้เพียงแค่ลำพังคนเดียวก็อาจจะไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆครับ
3: หนักมากคราวนี้หนักที่กว่าที่ไปซื้อทุกเกิดมาไม่ได้เจอผมว่าไม่ต่ำกว่า300ล้านนะไม่ต่ำนะต้องจุกขึ้นไป
4: มีเฉียด500ล้านครับ
3: เฉียดครับถ้าเรายังมีเงินใจเงินเด็กอีกสักเดือน2เดือนตอนนี้เงินหมดคลังเลยครับ
5: คือยังคงจ้างไว้อยู่ถูกไหมคะยังคงช่วยยังคงเอื้อพนักงานอยู่นะคะ
3: ตอนนี้ก็ยังประชุมอยู่ฮะว่าบางคนเขาก็ตอนนี้ถ้าเงินไม่เขาเดือน2เดือนเนี่ยเขา
0: คือพยายามจะหาเงินมาฟื้นฟูกิจการนะทั้งไปติดต่อธนาคารบ้างไปขอความช่วยเหลือจากภาครัฐบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสามารถประคองกิจการต่อไปได้หรือเปล่าก็ถ้ามันไปต่อไม่ได้จริงๆก็อาจจะจำใจต้องขายสวนสยามทั้งที่ดินแล้วก็เครื่องเล่นทั้งหมดนะฮะหมื่นล้านเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยมาจัดการกับภาระต่างๆทั้งเรื่องของเงินชดเชยให้กับพนักงานด้วยคือเขาบอกว่าจากสวนสนุกที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยมากว่า47ปีอนาคตของสวนสยามอนาคตของพนักงานกว่า400คนตอนนี้เนี่ยมันแขวนอยู่บนเส้นได้เลยคือมันไม่แน่นอนจริงๆนะฮะว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าหรือมันจะกลายเป็นจุดสิ้นสุดตำนานทะเลกรุงเทพไปตลอดกาลโอ้โหฟังแบบนี้มันน่าเศร้าใจเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่จุดนี้หรอกเพราะว่าน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยผู้ประกอบการร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยบางร้านก็เพิ่งจะเปิดร้านได้ไม่นานก็มาเจอกับน้ำท่วมพังเสียหายไปอีกเหมือนกัน
2: จริงนะคะคือหลายเรื่องเอาจริงช่วงน้ำท่วมนะคะนอกจากจะต้องระวังทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินแล้วหนึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมเองหลายๆคนก็เจอและยศก็เจอก็คือป้ายทะเบียนหลุดหาย
0: ยังหาไม่เจอเลย
1: ทั้งนั้นเลยลอยกันเต็มเลยอ่ะ
2: คือเยอะมากๆจริงเอาเป็นว่ารถใครที่ลุยน้ำลึกๆอ่ะ
0: คร
2: ับ เกือบจะ 100% นะที่ไม่ข้างหน้าก็ข้างหลังอย่างเงี้ยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็เลยมีโปรแกรมเมอร์หนุ่มรายหนึ่งเขาพัฒนาเว็บไซต์ค่ะเป็นศูนย์กลางเลยในการรวบรวมข้อมูลป้ายทะเบียนที่พบว่าตกหล่นใช้ AI เนี่ยในการช่วยอ่านตัวเลขจากภาพ
0: ครับ
2: คืออันเนี้ยหลายคนป้ายทะเบียนหลุดเนี่ยนะนายอั๋นหรือว่านายสิริวัฒน์วังหอมนะคะเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวไทยเขาพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเลยชื่อว่า findmyplate.iann.comนะคะคุณผู้ชมเอาจริงถ้าเกิดว่าใครหายเนี่ยอยากให้ลองเข้าไปห
0: า
2: เพราะว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันมีการรวบรวมข้อมูลป้ายทะเบียนที่สูญหายเอาไว้ให้เจ้าของอ่ะสามารถเข้ามาแล้วก็ค้นหาได้ง่ายเว็บไซต์เนี่ยแบ่งการทำงานออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะคะเป็นการนำเข้าข้อมูลก่อนผู้ที่พบป้ายทะเบียนตกหล่นเนี่ยให้เอาหมายเลขหรือว่าภาพป้ายทะเบียนของตัวเองเนี่ยมาแจ้งในระบบก่อน
1: ค่ะ
2: เขาจะมี AI ในการช่วยอ่านทั้งตัวเลขตัวอักษรนะคะโดยอัตโนมัติเลยเขาบอกว่าแม้ ้ในภาพนั้นภาพเดียวจะมีหลายป้ายทะเบียนหลายแผ่นเนี่ยระบบเขาก็จะช่วยแยกข้อมูล
6: ใช่
2: กวาดให้หมดแล้วก็แยกเป็นคนๆเป็นป้ายๆแบบนี้เลยส่วนที่2ก็คืออาสาสมัครค่ะมีอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยตรวจสอบ

0: อบแล้วก็แก้ไขข้อมูลที่ AI เนี่ยอาจจะตกหล่นผิดพลาดหรือว่าอ่านผิดให้ฐานข้อมูลเนี่ยมันมีความถูกต้องมากขึ้นนะคะส่วนสุดท้ายส่วนที่3ก็คือการค้นหาคือเพียงแค่เจ้าของอ่ะเขากรอกหมายเลขทะเบียนของตัวเองลงไปในระบบ
1: ค่ะ
0: แค่นี้ตรวจสอบได้เลยว่ามีการพบป้ายของตัวเองอยู่หรือเปล่า
2: เหมือนลอตเตอรี่อย่างเงี้ยหรอ
0: ใช
3: ่คล้ายๆอย่างนั้นเลย
0: แต่อันนี้บอกว่าถ้าสมมุติว่ามีการพบอ่ะแล้วถูกเก็บอยู่ที่ไหนด้วยนะ
2: เออดีจังเลย
3: ใช่เขาจะชี้ระบุพิกัดเลย
0: เอออันนี้ดีมากเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยโดยตรงแต่เขาอ่ะก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีในด้านเทคโนโลยีนี่แหละมาช่วยแก้ปัญหาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันแล้วเขาก็มีแนวคิดต่อยอดจากนี้ด้วยนะ
3: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาอยากจะพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในอนาคตด้วยค่ะ
4: ยินดีครับที่แบบเหมือนเราอาจจะไม่ได้มีแรงที่จะไปช่วยในทางแบบเดินลงพื้นที่จริงแต่เราใช้วิชาชีพที่เราเปิดที่เราถนัดในสาขาที่เราถนัดมาช่วยในแบบนี้ดีกว่าน
0: ี่เห็นไหมล่ะคุณยศคุณลองเข้าไปใช้หรือยัง
5: อุ้ยเรียบร้อยครับ
2: แต่ไม่เจอครับต้องมาดูงานกับน้องเขาแล้วนะ
0: จริง
5: เอาจริงๆไม่ใช่แค่เว็บนี้นะยังมีอีกหลายเว็บเหมือนกันที่นักพัฒนาเขาพัฒนาเข้ามา
2: ดีมากเลยอ่ะ
5: ดีมากๆนะซึ่งหลายคนพูดเลยบอกว่าทำไมหน่วยงานรัฐถึงไม่มีอะไรแบบ
2: นี้บ้างอันนี้อาจจะขยาย
0: หรือไม่ก็มาจ้างเขาก็ได้อ่ะ
5: เออ
0: นี่แต่อันนี้เว็บไซต์นี้เขาเพิ่งเปิดใช้งานได้5วันนะคะแต่ว่าทีมข่าวก็ตรวจสอบเข้าไปคุณยศก็เข้าไปลองใช้แล้วนะคะก็มีข้อมูลว่ามีป้ายทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ย 15,742 แผ่น
2: ก็แสดงว่ารถเป็นหมื่นคันนะ
5: ใช่
0: แล้วที่ยังไม่เจอก็ของยศอีกโห
5: ยังไม่เจออีกเหมือนกันตอนนี้ผมคาดเดาไปแล้ว
0: ว่ารถจะซ้ำเติมผมทำไมครับเนี่ย
5: ผมคิดในใจแล้วมันน่าจะไหลตามกระแสน้ำลงคลองไปแล้วแหละออกอาจจะออกสู่ทะเลไปเรียบร้อยแล้ว
2: ยังไม่หมดหวังยังไม่หมดหวัง
0: ไปไกลเหมือนกันนะคะ
2: อันนี้สนับสนุนจริงๆนะคะทำมาดีๆแบบนี้คุณผู้ชมในช่วงน้ำท่วมแบบนี้แน่นอนว่ามีพี่น้องชาวไทยเราหลายท่านเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบล่าสุดเนี่ยทางซัมซุงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยสามารถผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ติดตามกันเลยค่ะ
6: บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมและกรุงเทพมหานครสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น36เครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย4แห่งทั่วกรุงเทพได้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งมีประชาชนกว่า 1,500 คน
7: ผู้ที่พักพิงเนี่ยค่ะก็จะมาจากส่วนมากมาจากในชุมชนย่านเคหะร่มเกล้าค่ะซึ่งเป็นผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะหลายๆคนนะคะออกจากบ้านมาอพยพมาโดยที่ไม่ได้นำสิ่งของติดตัวมาแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าที่จะใช้เปลี่ยนก็ได้รับความสนับสนุนนะคะเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าค่ะจากทางซัมซุงซึ่งก็เข้ามาแล้วก็ช่วยในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้มากเลยเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีสถานที่ตากผ้าค่ะปัจจุบันก็ประชาชนที่พักอยู่ก็อาจจะต้องซักแล้วก็ตากตามบริเวณทั่วๆไปอยู่ค่ะ
6: นอกจากนี้ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยณศูนย์ช่วยเหลือรามอินทราสะพานสูงและมีนบุรีพร้อมตั้งจุดให้บริการซักอบผ้าฟรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นรวมถึงส่งทีมงานลงพื้นที่มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นในพื้นที่สะพานสูงเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยทันทีขณะเดียวกันซัมซุงยังเร่งดูแลลูกค้าเพื่อช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์เสียหายจากน้ำท่วม
8: ในฐานะตัวแทนจากซัมซุงนะครับวันนี้เราก็เข้ามาช่วยนะครับผู้ประสบอุทกภัยทางซัมซุงเนี่ยมีความช่วยเหลือเร่งด่วนที่นำเข้ามาสำหรับที่ศูนย์ประสบภัยไม่ใช่เฉพาะที่ลาดกระบังนะครับเราส่งไปทั้งหมด36ตัวที่4ศูนย์ด้วยกันก็มีที่ลาดกระบังนะครับที่มีนบุรีที่รามอินทราแล้วก็ที่สะพานสูงนะครับเพื่อจะช่วยบรรเทาอย่างเร่งด่วนให้กับผู้ประสบภัยนะครับ
6: สำหรับการดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบซัมซุงมอบสิทธิพิเศษฟรีค่าแรงช่างและค่าตรวจเช็คสภาพเครื่องสำหรับโทรศัพท์มือถือและส่วนลดค่าอะไหล่ 50% สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมขยายการรับประกันงานซ่อมจาก90วันเป็น120วันสำหรับลูกค้าที่แจ้งซ่อมผ่าน SmartThings หรือ Samsung Members ระหว่างวันที่26กันยายนถึง31ตุลาคม2569และมอบส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่ผ่านทาง samsung.com จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569
2: สถานการณ์น้ำท่วมคุณผู้ชมคะทั้งเหนือทั้งอีสานก็เจอนครสวรรค์เดี๋ยวให้ดูภาพดูสิเกือบจะมิดนั่นน่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อย่างน้อยๆ อกได้นะคะคันดินกั้นน้ำที่คลองท่าขนมจีนปรากฏว่าคันดินมันแตกมันพังทลายสภาพกลายเป็นแบบนี้ท่านนายก

มนตรีเห็นบอกลงพื้นที่ด้วยนี่นำทีมไปเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยที่นครสวรรค์เดี๋ยวไปจุดไหนยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ

0: แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirXGO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirXGO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อง
1: านเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ได้ไหมครับ
2: Formos Omega 369
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจะหลดปลายลองเลย
9: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
11: Too hot to handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
13: Breeze สูตรซักด่วน
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
15: จ้างสดไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
17: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
15: วะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
17: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
20: ครึ่ง
19: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
20: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
19: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน559ซีเลีย
20: โทรออก
21: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
22: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
21: เพราะเราปิดผมขาว
22: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
22: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
23: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
24: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหรา

0: อลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: Moncler Au Mirau
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: Nescafé Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีก
6: เพิ่มกาแฟ
5: สูตรใหม
7: ่ลองหน่อยนะ
8: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันปะ
9: แต่ทุกคนจะมางาน Good Boy Party ใช่ไหมครับ
10: พ่อทำไงดีลูก
8: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
11: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
12: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
13: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพร
14: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
15: อ่ะคุณผู้ชมเรามาตามสถานการณ์น้ำอีกสักจุดหนึ่งก่อนนะคะนครสวรรค์เพราะว่าค่อนข้างหนักนะจุดนี
16: ้ใช่ครับ
15: เขาบอกเป็นดินกั้นน้ำอ่ะที่คลองท่าขนมจีนนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์พังทลายลงมาทีนี้พอคันกั้นน้ำแตกสภาพเนี่ยค่ะ
17: สูงมาก
15: โอ้โหแทบจะอีกนิดนึงจะมิดหัวอยู่แล้วเห็นไหมคะระดับน้ำในแม่น้ำปิงตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นจนล้นฝายกั้นน้ำบางพื้นที่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตชุมชนอย่างเช่นบ้านบางม่วงในตำบลวัดไทรระดับน้ำก็สูงนะคะประมาณสักข้อเท้าแล้วก็บอกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้นอนละค่ะช่วงนี้นี่ท่านไปนครสวรรค์นะคะไปติดตามสถานการณ์ไปมอบถุงยังชีพไปให้กำลังใจประชาชนที่บ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์นายกกำชับจังหวัดที่ยังเจออุทกภัยบอกต้องช่วยเหลือประชาชนนะคะต้องเข้าไปให้ทั่วถึงแล้วก็เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ด้วยตอนนี้สั่งเลยทุกจังหวัดคุณต้องจัดตั้งศูนย์บัญชาการต้องเตรียมกำลังเตรียมเครื่องมือรวมไปถึงสำคัญมากคือต้องมีแผนอพยพนะคะส่วนทางอีสานค่ะฝนถล่มหนักที่จังหวัดนครราชสีมาน้ำป่าหลากท่วมบริเวณผิวจราจรมอเตอร์เวย์ M6
16: เส้นทางสำคัญเลย
15: สีคิ้วกำลังจะไปหรือเปล่าคะ
16: ใช่ฮะ
15: นี่อ่ะคุณผู้ชมอัปเดตไปด้วยกันนะคะเผื่อว่าใครช่วงนี้อาจจะต้องมีเดินทางจุดไหนต้องเลี่ยงอันนี้ M6 ช่วงอำเภอสีคิ้วนะคะสร้างความเสี่ยงให้กับผู้ใช้เส้นทางขณะที่ตัวเมืองก็มีน้ำท่วมหลายจุดเหมือนกันโดยเฉพาะบริเวณตลาดเซฟวันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอฝนมันตกหนักๆเนี่ยต้นไม้ใหญ่ก็หักโค่นทับเสาไฟฟ้าด้วยนะคะอันนี้ภาพรวมของนครราชสีมาเนี่ยเวลาทักไปแล้วไปเจออย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้
16: ใช่ฮะ
15: ใช่ไหมคะอ่ะบุรีรัมย์หน่อยค่ะอำเภอลำปลายมาดเป็นมวลน้ำจากหลายอำเภอไหลมาสมทบกับลำน้ำมาดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมถนนนะคะระดับน้ำเขาบอกสูง 30-50 เซนเลยยาวประมาณ1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยอะค่ะคือชาวบ้านเนี่ยเขาเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไถของอบต.ข้ามฝั่งเพราะมันไปไม่ได้เนี่ยต้องใช้วิธีอย่างเงี้ยนะคะภาพรวมตอนนี้6หมู่บ้าน 1,000 หลังคาเรือนนาข้าวเนี่ยเสียหายไป 3,200 ไร่ส่งกำลังใจนะคะชาวบุรีรัมย์อีกจุดนึงค่ะหนองคายทางอีสานวันนี้ก็เจอทั้งฝนทั้งลมพัดแรงเขาบอกว่าเต็นท์เนี่ยเตรียมเอาไว้จัดกิจกรรมริมโขงล้มพังหมดเลยเก้าอี้กระจัดกระจายอุปกรณ์เวทีนี่เห็นไหมเวลาลมมาเนี่ยเต็นท์ไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณจะจัดงานกลางแจ้งต้องระวังเอาไว้มากๆนะคะส่วนเขตตัวอำเภอเมืองก็เจอฝนฟ้าคะนองมีฟ้าร้องฟ้าผ่าทางจังหวัดต้องรีบออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเลยว่างดหรือว่าหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
16: ครับผมนะฮะส่วนที่ยโสธรคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยคือเขามีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะฮะและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ย4อำเภอ17ตำบล80หมู่บ้านนะฮะเพราะว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า 2,100 รายด้วยกันและพื้นที่การเกษตรก็ต้องบอกว่าเสียหาย

ไม่น้อยเลยนะฮะ 19,500 ไร่ครับและนอกจากนี้ยังมีถนนชำรุดเนี่ยอีก2จุดด้วยกันน้ำเนี่ยท่วมขังนานหลายสัปดาห์แม้ว่าล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ตามนะฮะเพราะว่าแหล่งน้ำสำคัญเนี่ยแนวโน้มมัน

0: รุงเทพแล้วเนี่ยแถบจังหวัดชายทะเลตะวันออกจังหวัดชายแดนตะวันตกเองเนี่ยก็เจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและรุนแรงสร้างความเสียหายหนักมากๆดังนั้นเลยบอกว่าอยากจะขอเสนอรัฐบาลครับปรับระบบการบริหารจัดการน้ำครั้งใหญ่เลยนะฮะเสนอสิ่งที่เรียกว่าอภิวัตน้ำท่วม12ข้อด้วยกัน1เลยคือเปลี่ยนมุมมองเรื่องของน้ำก่อนนะฮะไทยเราต้องเตรียมรับมือน้ำมากครับจากมรสุมแล้วก็ร่องฝนนะฮะไม่ใช่เน้นแต่น้ำแล้ง
1: ค่ะ
0: 2คือต้องจับตาดูร่องฝนครับให้ความสำคัญกับร่องความกดอากาศต่ำซึ่งมีผลต่อฝนอย่างมากนะฮะ3เราต้องวางแผนในการรับมือ climate change ด้วยครับวางแผนรับสภาพอากาศแปรปรวนและฝนที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นได้4คือการเร่งระบบระบายน้ำสำคัญต้องมีการปรับระบบชลประทานนะฮะให้สามารถระบายช่วงน้ำท่วมได้5ก็คือไทยต้องทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรต้องมีการวางแผนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำไปพร้อมๆกันนะฮะ6คือต้องสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่ทางเบี่ยงน้ำทางผันน้ำแล้วก็การผันน้ำข้ามลุ่มน้ำต่างๆ7ครับประเทศไทยต้องการเขื่อนที่สามารถคุมน้ำของต้นน้ำยมแม่น้ำสะแกกรังแล้วก็แม่น้ำชีครับโดยบอกว่ารัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจนะฮะและ NGO ต้องเลิกค้านสักทีนึงด้วย
1: ค่ะ8นะคะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำโดยให้ความสำคัญเทียบเท่าถนนท่าเรือและสนามบิน9ประเทศไทยจะต้องยุติการถมและการลดขนาดทางน้ำธรรมชาติ
2: ค่ะ
1: 10ค่ะตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำรวมหน่วยงานและเพิ่มภารกิจด้านระบายน้ำแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ11ค่ะรัฐต้องปฏิรูประบบเตือนภัยและดึงเครือข่ายชุมชนเนี่ยเข้าร่วมด้วย12ค่ะต้องมีการจูงใจทำแก้มลิงโดยพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินที่นำไปใช้เป็นพื้นที่เก็บน้ำนั่นเอง
2: คือจริงๆพวกข้อเสนอแนะเหล่านี้มีผลมากนะอย่างไปหาข้อมูลมาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยทำไมได้ยินไหมโตเกียวฝนตกต่อเนื่องเป็นเดือนน่ะ30กว่าวันแล้วเขารับมือยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของโครงสร้างต่างๆซึ่งเทคโนโลยีต่างๆในการพยากรณ์อากาศเราก็มีเราก็ทัดเทียมกันนะโครงสร้างต่างๆในการรับน้ำเราก็คล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งนึงที่ต้องเราต้องดูว่าเป็นต้นแบบเลยคือมันทำงานร่วมกันมันทำงานร่วมกันเป็นระบบแบบนี้แหละค่ะก็ไล่เรียงมา12ข้อแบบนี้นะคะพอถ้าทำงานร่วมกันประสานกันเป็นระบบเดียวกันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะสามารถช่วยป้องกันได้เยอะ
1: จริงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราระมัดระวังกันไปตอนกันไปก่อนเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนค่ะช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยวันที่4ตุลาคมเนี่ยฝนจะเริ่มเน้นภาคเหนือและภาคอีสานค่ะก่อนที่จะขยับลงภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมเนี่ยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ติดตามคำเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็คือสัปดาห์หน้าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ยาวๆไปตั้งแต่4ถึง7ตุลาคม
1: 4ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะ
2: ใช่แล้วก็ยาวไปทั้งสัปดาห
1: ์
2: ยังวางใจไม่ได้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวค่ะเราจะให้ดูหน่อยคุณผู้ชมอันนี้เป็นเหตุระทึกนี่นนทบุรีเหรอคะเขาบอกอาคารพาณิชย์ไหนดูหน่อยสิเนี่ยหลังเนี้ยเขาบอกสูง3ชั้นแล้วอยู่ๆมันร้าวอ่ะมันร้าวปูนมันกระเทาะออกมาจากอาคารตอนนี้คือเสียวอะไรรู้ไหมเสียวว่ามันจะถล่มเนี่ยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบดูว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นค
1: ือ
2: เขายังไม่รู้สาเหตุแต่เนี่ยคุณผู้ชมดูสิหลุดกระเทาะออกมาแบบนี้แล้วมันจะอันตรายไหมมันจะถล่มหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองมาแนะนำนะคะวันนี้ติดตามพร้อมๆกันกับคุณอู๋คุณอู๋สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับวันนี้อยากมาแชร์ว่าไม่มีใครอยากจากคนที่เรารักไปแต่บางครั้งเรากำลังเดินเข้าไปสู่วันนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะ อย่างผมฮะเป็นเสาหลักของบ้านนะครับทำงานหาเงินแทบทุกวันไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะครับเวลาเหนื่อยก็จะหาของหวานของมันของทอดมากินครับเพราะมันกินง่ายมันทำให้รู้สึกว่ามีแรง แต่ผมใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายสิบปีครับจนเริ่มมีอาการ

0: ากแห้งอยู่ตลอดเวลาครับเข้าห้องน้ำบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนครับเหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยเป็นแผลทีนึงก็หายช้ามากครับชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้ารู้สึกแน่นๆจุกๆด้านขวาใต้ชายโครงนี่อีกนะฮะท้องก็อืดครับน้ำหนักตัวก็ขึ้นง่ายตัวก็บวมครับจนวันหนึ่งไปตรวจร่างกายครับพบว่าเป็นทั้งน้ำตาลสูงไขมันสูงฮะและที่ช็อกเลยคือมีภาวะไขมันพอกที่ตับคือซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้นะฮะมันจะลุกลามได้ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นอะไรไป
1: คร
0: อบครัวผมจะอยู่ยังไงเพราะว่าผมเป็นเสาหลักของบ้านนะฮะผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำวิธีในการดูแลมาหลายวิธีครับแต่ละวิธีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงซึ่งผมเองมีโรงงานเป็นของตัวเองนะครับเลยตัดสินใจค้นคว้าวิจัยหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยนะฮะการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะโรงงานผมมีมาตรฐานสากลนะฮะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือในทันสมัยนะครับผมทดลองกับตัวเองจนเห็นผลครับคุณยศได้มาเป็นตัวนี้ฮะ
1: ม
0: ัลละขี้นกพลัสนะครับซึ่งเป็นสูตรที่เข้มข้นมากนะฮะที่ผมใส่สารสกัดธรรมชาติมากถึง6ชนิดนะครับมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยควบคุมเขาเรียกว่าลดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับนะฮะมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญฮะหลังจากที่ผมได้ลองทานไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าปากไม่แห้งเหมือนก่อนละนะครับไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนแล้วรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะฮะผมก็เลยกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆทุกวันนี้กลับมามีแรงนะฮะท้องไม่อืดนะครับอาการชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็ไม่มีแล้วนะฮะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตัวก็ไม่บวมละล่าสุดกลับไปตรวจอีกครั้งครับผู้เชี่ยวชาญชมเลยเพราะว่าค่าต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลนะฮะไขมันที่ตับมันก็ดีขึ้นคร
1: ับ
0: ผมได้ยินแบบนี้ผมก็ดีใจมากเพราะจะได้อยู่กับคนที่ผมรักไปอีกนานๆนะฮะดังนั้นวันนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปนะฮะมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับนะคุณลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลนะฮะอยากให้ลองมัลละขี้นกพลัสตัวนี้ดูนะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับผมมาเองเลยเจ้าของโรงงานอย่างผมมาเองนะฮะมัลละขี้นกพลัส2กล่องปกติ 2,000 บาท
1: ครับ
0: แต่วันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทครับเฉพาะคุณผู้ชมที่โทรพามาภายใน99สายแรกผมจะขอแถมเพิ่มให้นะฮะ
1: ครับ
0: 1กล่องครับคุณยศ
1: ครับผม
0: 2กล่องครับ
1: 2ครับ
0: 3ครับ4ครับนี่ฮะจัดหนักให้เลย2แถม4ครับ
1: ครับ
0: นี้แต่ช่วงนี้เข้าใจดีว่าหลายคนจะซื้ออะไรก็ตามนะฮะต้องเลือกที่คุ้มๆและดีที่สุดถ้างั้นเอาแบบนี้นะ
1: ยังไงฮะ
0: ผมให้เฉพาะวันนี้พิเศษเลย
1: ครับ
0: รบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยนะฮะและรบกวนแก้ไขให้ผมทีช่วยหยิบของแถมให้ผมด้วยผมจะแถมเพิ่มให้สดๆกลางรายการนี้เลย
1: โอ้เพิ่มเท่าไหร่ฮะ
0: แถมเพิ่มให
1: ้
0: เป็นกล่องที่5และกล่องที่6ครับวันนี้เป็น2แถม6ทั้งหมดนี้8กล่องไปเลยครับ2แถม6 8กล่อง999บาทโทรมาที่021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมแถมให้เยอะขนาดนี
1: ้
0: ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีต้องบอกว่าที่นี่ที่เดียวนะฮะมัลละขี้นกพลัสตัวนี้มีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันและลดการสะสมของไขมันที่ตับเป็นอย่างดีเลยมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญฮะ
1: ครับ
0: ปกตินะ2กล่องเนี่ยของมัลละขี้นกพลัสเนี่ยราคาเกือบ 2,000 บาทนะวันนี้ผมลดให้เหลือ999บาทเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง8สายสุดท้ายแล้วครับคุณยศ
1: ครับ
0: ใช่ครับรีบโทรให้ทันนะครับถ้าโทรทันจะแถมให้อีก6กล่องไปเลยวันนี้2แถม6นะฮะ8กล่อง999บาท8กล่อง999บาทราคานี้คุ้มมากๆโทรมาที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE @au68 นะฮะเซตนี้หมดแล้วหมดเลยรีบโทรให้ทันนะฮะ
1: ครับ
0: ใครที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับหรือคุณลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลอยากให้ลองกินมัลละขี้นกพลัสตัวนี้ดูนะครับแล้วตอนนี้
1: อุ้ยสายหมดแล้วฮะ
0: ทีมงานยกป้ายสายหมดแล้วครับ
1: อุ้ยเอาไงดี
0: ผมขอต่อเวลาพิเศษให้นะครับ
1: ครับ
0: รีบโทรให้ทันก่อนจบรายการนะฮะผมให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วต้องโทรให้ทันนะครับ2แถม6

0: กล่อง999บาทนะฮะ8กล่อง999บาท02113168ครับ02113168ลาย SIAU 68นะ2แถม6 8กล่อง999บาท02113168ครับ02113168นะฮะลาย SIAU 68หลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วรีบโทรให้ทันนะครับ
1: ครับ
0: ผมทานตัวเนี้ยมาต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับตอนเนี้ยท้องก็ไม่อืดแล้วอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าที่เคยเป็นไม่เป็นแล้วด
1: ี
0: ขึ้นหมดเลยค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันที่ตับนะฮะก็ดีขึ้นนะฮะผมก็เลยอยากแนะนำให้ทุกคนนำไปทานในการดูแลสุขภาพนะฮะวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษครับ2แถม6ให้แค่รายการนี้เท่านั้น8กล่อง999บาทครับ8กล่อง999บาท02113168ครับ02113168นะฮะ99สายโซเอาไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้ต่อเวลาพิเศษให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่ต้องโทรในเวลาเท่านั้นนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะฮะรีบโทรให้ทันนะครับ2แถม6 8กล่อง999บาท02113168ครับ02113168ไลน์ SIAU 68นะฮะมั่นใจได้ผมเป็นเจ้าของโรงงานเองโรงงานผมมีมาตรฐานผมใช้กับตัวเองผมกินด้วยตัวเองนะฮะมั่นใจได้แล้วผมอยากแนะนำให้ทุกคนเอาไปดูแลสุขภาพวันนี้โปรโมชั่น2แถม6 8กล่อง999บาท1นาทีสุดท้ายนะฮะโทรให้ทันผมไม่จำกัดจำนวนสายแต่เหลือไม่ถึง60วินาทีแล้ว02113168ครับ8กล่อง999บาท8กล่อง999บาท02113168ไลน์ SIAU 68นะฮะใครที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลอยากให้ลองกินมะละขี้นกพลัสตัวนี้ดูนะครับวันนี้2แถม6 8กล่อง999บาทครับ8กล่อง999บาท02113168ครับ02113168ไลน์ SIAU 68นะฮะ8กล่อง999บาทกดเลยครับ02113168 20วินาทีสุดท้ายกดเลย
1: ครับ
0: 02113168ลาย SIAU 68นะ2แถม6 8กล่อง999บาท02113168ครับ02113168ลาย SIAU 68นะครับ8กล่อง999บาทเท่านั้นครับคุณยศครับ
1: โปรนี้พิเศษเฉพาะรายการข่าวแหกโค้งเท่านั้น
0: ถูกต้องครับ
1: ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: โปรดีๆโปรคุ้มๆแบบนี้ของพี่อู๋ด้วยครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมกดให้ทันนะคะกลับมาดูเรื่องของอาคารพาณิชย์แถวนนทบุรีคือตอนนี้หลายคนแตกตื่นว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันกระเทาะมันล่อนออกมาตอนนี้คนกังวลแล้วค่ะว่าตึกจะถล่มหรือไม่ค่ะ
3: มันลั่นเป๊ะเป๊ะอยู่ไงอย่าไปใกล้ลูกอย่าไปใกล้หนูอย่าไปใกล้ตึกนะ
2: นี่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้บรรยายเลยเนาะตึกมันลั่นเน
1: า
2: ะ
1: เป๊ะๆๆๆนะอย่าเข้าไปใกล้เลย
2: เนี่ยค่ะ
1: ออกมา
2: ทีนี้ดูไกลๆมันอาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะคุณผู้ชมคือเขาบอกเนื้อคอนกรีตของเสาอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นมันกระเทาะหลุดล่อนออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุเอาแล้วอุ๊ยอันนี้เห็นชัดแล้ว
4: ร้าวเยอะ
2: อุ๊ยเป็นแนว
4: ลากลงมาเลยอ่ะ
1: อุ้ยทำไม
2: แอบน่ากลัวเหมือนกันเอ้ยนี่ไงมีเศษหล่นลงมาเห็นไหมคะชาวบ้านก็เลยรีบเตือนคนอื่นๆบอกดูห่างๆนะอุ้ยอันนี้เยอะเห็นไหมคะเขากลัวมันจะถล่มลงมาทีนี้หลังเกิดเหตุเจ้าของคลิปก็เลยรีบไปแจ้งตำรวจตำรวจมาปั๊บอบพยพคนในอาคารก่อนเลยออกมาข้างนอกก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะเอาโพลิสไลน์มากั้นเขตแนวเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าเจ้าของอาคารชื่อว่าคุณอารีวันอายุ57นะคะเธอบอกว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยมีทั้งหมด5คูหาสร้างมานาน20ปีแล้วมีผู้อาศัยอยู่4รายหลังเกิดเหตุเธอก็ได้แต่ฉวยของมีค่านิดๆหน่อยติดมาของจำเป็นเอาออกมาแล้วก็ไปหาห้องเช่าแถวนั้นอยู่เป็นการชั่วคราวรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าไอ้เนื้อคอนกรีตของเสาอาคารที่มันหลุดเนี่ย มันหลุดเพราะอะไรค่ะ
5: แบบไม่เสร็จอีกประมาณนี้แรกมันจะเป็นเศษแบบนี้
6: ครับผม
5: เศษสะเก็ดเล็กๆเล็กๆพวกมาก่อน
6: ครับ
5: แล้วสภาพมันก็จะเป็นประมาณชิ้นอย่างนี้คุณมาแล้ว
6: ก้อนใหญ่คุณ
7: ตึกนี้มีกี่คูหาครับ
5: ทั้งหมดก็มี5คูหา
7: 5คูหาหาห้องเช่าใกล้ๆก่อนเน
5: า
7: ะก็เดี๋ยวเราต้องรอเจ้าหน้าที่ก่อนเนาะ
2: อ่ะทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะตัวแทนสภาวิศวกรรมพร้อมเจ้าหน้าที่กรมโยธาและผังเมืองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนี่ไปดูต้นตอหน่อยว่า

0: เอ๊ะยังไง
1: มันเกิดอะไรขึ้น
0: ปรากฏว่าเขาไปเจอหัวเสาของอาคารคอนกรีตมันหลุด
1: ครับ
0: นะพอเขาเปิดไปดูเนี่ยเห็นเหล็กเส้นข้างในมันคดมันงอไหนดูดินี่เหรอ
2: มัน
0: เขาบอกว่ามันคดสภาพคือมันงออยู่ก็คาดว่าต้นเหตุเนี่ยมาจากอาคารทรุดตัว
1: ครับ
0: นะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขแล้วก็ประสานไปยังบริษัทรับเหมาให้ไปเอาเสาเหล็กขนาด8นิ้วเอามาค้ำเสาต้นที่ชำรุดเอาไว้4ต้นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะจะตัดเสาต้นที่ชำรุดออกแล้วจะสร้างเสาต้นใหม่ขึ้นมาทดแทนแต่วงเล็บว่าระหว่างนี้คนอยู่ไม่ได้ต้องอพยพงอก่อนนะคะเดี๋ยวรอเขาแก้ไขเสร็จให้เรียบร้อยค่ะ
3: ใช่ค่ะท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาดูข่าวดีๆกันบ้างที่พัทยานะคะมีพี่วินเนาะเขาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เป็นกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะคะแล้วในนั้นเนี่ยมีเงินสดประมาณ 16,000 บาทแล้วก็มีเอกสารสำคัญเจ้าตัวตัดสินใจส่งให้ตำรวจช่วยตามหาเจ้าของจนเจอเนี่ยค่ะ
1: ครับ
3: โอ้คุณผู้ชมคือทันทีที่นักท่องเที่ยวเห็นหน้าพี่ประสิทธิ์เนาะที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้เจ้าตัวรีบเข้าไปจับมือแบบขอบคุณใหญ่เลยอ่ะเนี่ยคือเขาคงดีใจมากๆจริงๆ 16,000 บาทนะ
1: มอบสินน้ำใจด้วย
3: ใช่นะคะมอบให้กับพี่ประสิทธิ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองค่ะประมาณ 20:00 นนะคะพี่ประสิทธิ์เนี่ยขับวินอยู่แถวปากซอย10ชายหาดพัทยาก็ไปส่งลูกค้าในซอย6นะคะแล้วก็ไปพบกับกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลตกอยู่บริเวณร่องระบายน้ำอยู่ด้านหลังศาลเจ้าพ่อเกตงาม
0: ค่ะ
3: พอหยิบมาดูข้างในมีเอกสารสำคัญมีเงินสด 16,000 บาทก็เลยตัดสินใจเอาไปให้ตำรวจดีกว่าไปตามหาเจ้าของดีกว่าแล้วผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียแล้วก็มาพร้อมกับเพื่อนหญิงชาวไทยเดินทางมาที่โรงพักเลยเพราะว่าทราบข่าวว่ามีคนเก็บกระเป๋าของตัวเองได้เจ้าตัวบอกว่าก่อนหน้านี้ไปเดินเล่นเดินเล่นอยู่ชายหาดพัทยากับเพื่อนแล้วพอกลับที่พักก็งงว่าเอ้ากระเป๋าสตางค์หล่นหายที่ไหนไม่รู้หล่นไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนได้รับการติดต่อว่ามีผู้เก็บได้ก็เลยรีบเดินทางมารับคืนส่วนพี่ประสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เจอกระเป๋าแล้วก็รู้ว่าเอ้ยเป็นของนักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วภายในก็มีเงินสดก็ค่อนข้างเยอะอะเนา
0: ะ
3: ก็รีบเอาไปส่งตำรวจนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวคนที่ทำหายจะได้รับความเดือดร้อนเพราะในนั้นก็มีเอกสารอะไรต่างๆด้วย
1: ค
3: ือเหตุการณ์นี้อะคุณผู้ชมขนาดเรานะดูข่าวอยู่อย่างนี้เรายังรู้สึกว่าน่าประทับใจแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียท่านนี้เขาประทับใจมากแล้วก็สะท้อนถึงน้ำใจของประชาชนในพื้นที่พัทยาเลยนะว่าถึงแม้จะเก็บทรัพย์สินอันมีค่าได้แต่ก็เลือกที่จะส่งให้ตำรวจ
1: ใช่แล้วนะฮะถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเราด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของซีรีส์กันดีกว่าอยากจะชวนคุณผู้ชมดูซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตกันเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทั้งโตเกียวและบลูเข้มข้นมากๆเลยนะฮะจากความรู้สึกที่มันเกินเพื่อนครับทั้งคู่กับต้องเก็บความรู้สึกทุกอย่างเอาไว้แบบเป็นความลับเพราะถ้าครอบครัวรู้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหความขัดแย้งของ2ตระกูลอาจจะบานปลายหนักขึ้นไปอีกนะฮะขณะเดียวกันเรื่องของ2ครอบครัวก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะฮะความลับของทั้งคู่มากยิ่งขึ้นอย่างเสียโปครับส่งอี้ลูกชายของตัวเองเนี่ยไปเจรจากับลูกสาวของคุงปุริมครับงานนี้ทำให้สถานการณ์ของโตเกียวและบลูเนี่ยน่าเป็นห่วงขึ้นทุกทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันกับ EP 5จะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะติดตามกันได้กับจูเลียตแอนด์จูเลียต EP 5และรับชมครับจูเลียตแอนด์จูเลียตอันคัทเวอร์ชันย้อนหลังได้ผ่านทางแอปวันดีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโหลดแอปวันดีติดมือถือกันไว้พิเศษสุดๆครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะแพ็กเกจวันดีพรีเมียมครับจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนะฮะสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
0: เอาล่ะค่ะหมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเนื่องจากวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านดร.ฟรังค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายนาซานอามิดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานประกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์การทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่ง

ิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์การทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจมีพลเรือเอกพวงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทางนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทรานิมิตวัดสิงห์คูยางวัดเพียระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพธิ์ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นนายประภากรรัตนพันธ์และคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติในบริทเฮาส์นนทบุรีและกลุ่มเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งและวัดบ้านผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทบิ๊กแร็กบ็อกซ์จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมูลนิธิหัวเสียประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงษ์ขจรรัตนเศษนายเมธีขันทองและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสักกระสาบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกดม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นส่วนบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจิรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซ่าจังหวัดนครราชสีมาวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 19:00 นบริษัทสำนักกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรม4รูปจากวัดประยุรวงศาวากรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่วัดบางเตยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมรวมเวลา5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายจะทำอาหาร 3,000 กล่องประกอบด้วยเมนูไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพไก่กระเทียมกระเพราไก่และไข่ต้มมีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติศิลปินนักแสดงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะชุมชนอ่อนนุชเคหะชุมชนร่มเกล้าและบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการเมนูที่จัดทำในแต่ละวันจะหมุนเวียนสลับกันไปเน้นวัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานได้รสชาติดีถูกสุขลักษณะอนามัยทั้งนี้ตลอดระยะเวลา5วันมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทำอาหารมอบให้กับประชาชนทั้งหมด 15,000 กล่องจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ

0: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
2: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
3: มึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงจะใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เว้ยนี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกหรอ
4: สวัสดีครับ
5: คุณมองซีเออร์ใช่ไหมครับมาเดทเหมือนกันเหรอครับ
3: เราจะทำให้เธอดูว่าเราจะแมทช์ได้กี่คน
5: แน่ใจนะว่าจะไม่เขียนสักชื่อเลยอ่ะ
3: มึงทำอะไรดีนมึงจะแมทช์กับทุกคนเลยอ่ะ
6: กูอ่ะชอบใจความเท่าเทียมว่ะ

0: อันนี้คือใส่อะไรเงี้ยเลยปะ
1: โอ้โหชิ้นโคตรใหญ่อ่ะ
2: น่าบอกว่ากระดูกต้นพริกยังจะมากินอีก
0: ก็ลองไงเปิดใจคดีนปะ
1: คนอะไร
0: ขัดใจก็โกรธตามใจจะมาหาเรื่องอีก

0: โอเคถามว่าชอบไหมอ่ะก็ไม่แต่พอได้มาลองเนี่ยก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมเธอถึงชอบ
1: กินดิ

0: โอ้ยังแซ่บเหมือนเดิมเลย
1: อารมณ์ดีขึ้นแล้วเรื่อง
0: ทำไมเราดูลมเสียจนสังเกตได้ขนาดนั้นเลย
1: เปล่าแค่คนเขาว่ากันว่าถ้าเราได้กินของที่ชอบก็จะอารมณ์ดีขึ้นไง
0: เธอก็เลยยอมตามใจเราเพราะเห็นว่าเราหน่อยก็เลยพามากินใช่ปะ
1: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันปะตามกติกาคืนใช้เวลาไปกับคนหน่อยเดี๋ยวไอ้หน่อยตามพอดีไม่เอาอะ

0: ขอบคุณนะที่สงสาร
1: มีอะไรให้สงสารเธอก็แค่ไม่มีใครแมทช์ด้วยเท่านั้นเอง
2: มีแค่เรา
0: เท่านั้นแหละขอบคุณ
2: กินเยอะๆของโปรดไม่ใช่หรอ

0: ูลืม
1: ที่มึงใช้วิธีลืมมึงไม่แม่งแอบหวานขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ขอโทษขอโทษดิพี่โจ
2: เมื่อก่อนเนี่ยมึงไม่ใช่แบบนี้เลยนะเว้ยแล้วเนี่ยร้านใหม่กูเพิ่งเปิดแท้ๆ
1: ยังไม่เคยมาเลยสักวันนะเว้ยพี่โจด่าขนาดนี้แล้วต้องมาแล้ว
3: กูมีนัดกับมอสไว
1: ้นั่นไงกูเดาผิดที่ไหนอะโอ้โหติดเธอขามกูไม่ว่านะเว้ยแบ่งเวลาให้เพื่อนบ้างครับ
0: เฮ้ยแค่นี้ก่อนนะ

0: มองนานไหมเนี่ย
1: นาน
0: ขอโทษครับมาเข้ามา
1: แล้วทำอะไรอยู่อ่ะก่อนจะมาเปิด
0: คุยโทรศัพท์อยู่อ่ะพอดีโอมกับบูมชวนไปร้านใหม่พี่โจ
1: ว่าละ
0: วันนี้คือวันศุกร
1: ์ไม่ออกหรอ
0: ไม่อ่ะอยากเข้ากับเธอมากกว่าโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยไปถึงเข้าบ้านเธอคิดอะไรของเธอเนี่ยเราไม่ได้คิดลึกกว่าเธอซะหน่อย
1: ปกติขับรถด้วยหรอไม่เคยขับเลย
0: กรุงเทพรถมันติดอ่ะขับแล้วงุนงิด
1: ทำไม
0: หรือสนใจอยากเป็นตุ๊กตาหน้ารถหรือจ๊ะ
1: มุกอะไรเนี่ย

0: นี่ขโมยตู้เย็นร้านอาหารมาปะเนี่ย
1: อะไรเธออย่าเวอร์เฮ้ยมีเนื้อสันคอพอดีเลยทำเซ็กป่ะ
0: อืมนี่อะอะไรอะ
2: ปลาสลิดเหรออ
1: ืมทำไมอยากกินป่ะยิ่งบางบอดแฮเลยนะเว้ย
0: รถนี่คืออะไรอะ
3: ซุปสต๊อกไงเนี่ยซุปคอมบุซุปไก่มีเวลาก็ทำแช่มัน
1: เวลาจะกินจะได้เร็วไง
0: เธอเป็นใครวะเนี่ย
1: ฉันละ
0: ช่วยอะไรบอก
1: สลัดก็ได
0: ้ได้ดิ

0: เออมีผักคอสอยู่ในตู้เย็นนะเอามาทำดิ
1: ผักคอสคืออะไร
0: พูดจริงไหมเนี่ยอ่ะสอบแป๊บนี่ไง
1: ผักซอส
0: นี
1: ่นึกว่าผักสลัด
0: ถ้าเธอจะเลือกผักสลัดเนี่ยเลือกผักกาดเลยไหม
1: โอ๊ย
0: เฮ้ยมันบีดแป๊บนึงไหน

0: เดี๋ยว
1: หายแล้วงั้นเชิญไปนั่งเลยครับเดี๋ยวเชฟดีนเนี่ยจะจัดการให้หมดเลย

0: ยังไงอร่อยไหมอร่อยอยู่
1: อร่อยอยู่แปลว่า
0: อร่อยอยู่แปลว่าอร่อย
1: คืนนี้นอนนี่นะ
0: ขอคิดด้วย

0: นี่ถึงกับต้องบิ๊กคลีนนิ่งต้อนรับเราเลย
1: ก็ปกติปะ
2: ขอคืนนะเก็บไม่หมด

0: เคยมีคนมาห้องนี้กี่คนแล้วอ่ะเล่นนัดบ้างปะ
1: ไม่เคยพาใครมาจริง
0: นี่เราคนแรกเหร
1: ออืมเราอาจจะเป็นคนพูดไปเรื่อยนะแต่เรื่องเนี้ยเรื่องจริงแล้วเราก็ไม่ได้โกหกด้วยเธอเป็นคนแรกเลยที่ได้เข้าห้องเรา

0: ให้สาบานเลยก็ได้
1: ไม่ได้พูดสักคำว่าไม่เชื่อ

0: เสื้อใส่พอดีป่ะ
1: ก็ใส่ดีนะ
0: ก็ใส่ไม่ได้เดี๋ยวเอาตัวใหม่ให
1: ้เราถ้ามาถึงเป็นคำว่าเลิฟอะไม่ใช่ไร
0: จริงๆตัวนี้สกินผิดมันเลยพิเศษกว่าตัวอื่นนั่งเฉยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบริการเอง

0: เธอเธอนอนไม่หลับอ่ะ
1: ได้ยินไหมพ่อหรือว่าเตียงเรานิ่มไปเหรอ
0: เปล่าแค่ไม่ชินอ่ะชอบนอนห้องตัวเองมากกว่า
2: เราขอกลับห้องนะ
1: โอเคเดี๋ยวเราเรียกรถได้ปะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียกเอง

0: สารภาพมาว่ามีโจทย์อยู่แถวนี้ใช่ไหม
1: ไม่มี
2: เอ้าไอ้ดีน
3: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: MN TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMM TV social media platforms
5: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swisse Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swisse Reju Plus

0: Lichen Reflection Concert.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Milk Love Whimsical House Fun Con tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
4: beauty sexy comedy of course
5: such a nut
4: And a little fantasy.
3: Anything else?
4: We are expecting you, honey.
3: Nam Tan Film Glamorous FanCon.

0: ว่า
1: Morning
2: วันนี้ไปไหนเปล่า
0: อยู่บ้านเคลียร์งานอะ
2: แล้วเคลียร์เสร็จไปไหน
0: เดี๋ยวมีนัดประชุมซูมกับลูกค้าคนใหม่อะแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะกี่โมง
3: รีมอสขอยืมตัวดีไปถ่ายคอนเทนต์แป๊บนึงนะ
4: เอ้า
0: ทำงานอยู่เหรอ
5: ทำงานอยู่ก็ไปทำงานดิ
0: มาก่อนนะ
2: เฮ้ยพวกมึงจะมาทำตอนนี้มึงเนี่ยหลังๆอะเริ่มหนัดยากขึ้นนะแถมมึงติดแฟนอีกกูกับมอสไม่ใช่แฟนกัน
3: จริงเหรอครับ
2: แต่ที่มึงกับมอสทำอยู่เนี่ยยิ่งกว่าคู่กูอีกนะ
3: อุ้ยแต่ว่าคู่เราดีอยู่แล้ว
2: โอ้ยโอ้ยงอนหนองอนหนอโอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: เพิ่งเห็นสเตตัสคุณเบเกิลนะครับมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเอ่ย
7: ไม่มีครับแค่ตั้งเลิกก็ใช้เฉยๆแล้วก็หวังว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้าง
6: ใช่เรื่องที่ไปบายเดทมาหรือเปล่าแจ้งข่าวดีเลยมั้ยครับ
7: ถ้าเป็นเรื่องคนนั้นไม่ได้คุยต่อแล้วครับ
6: เอาจริง
7: ๆถ้าคนถามคุณมองเซอร์ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าคุณมองเซอร์เขาก็ไปงานบายเดทมาเหมือนกัน

0: ผมไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับใครเลยครับคือผมรีบกลับอะครับ
1: โอ้เสียดายนะครับหรือว่าคุณเบเกอร์กับคุณมองซีเออร์จะได้เจอกันซะอีก
2: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับจะไม่มีใครเทผมใช่ไหม
1: ไปสิครับจะเทได้ไงนี่ผมเตรียมผมไก่กรอบไปให้น้องๆของเพื่อนแต่ละคนแล้วนะครับ
2: มาเลยครับนี่ผมอยากเจอทุกคนเลยเนี่ย
0: ดูน่าสนุกดีนะครับ
2: ดีครับแต่งานนี้คุณมองซีเออร์จะไม่เทผมใช่ไหมครับ
1: ถ้าเราไม่ได้เจอกันเนี่ย
2: ผมจะงอนคุณจริงๆแล้วนะ
0: พ่อทำไงดีลูก

0: อันนี้เหรอที่ลูกค้าบอกว่าอยากทำมัสคอต
1: แต่ไม่มีไอเดียอะไรมาให้เลยอ่ะ
0: มีแค่รวบก็ดีแล้วปะอย่างนี้ก็คิดอะไรก็ขายได้หมดอะ
1: ใครบอกงานที่ไม่มีกรอบอะยากสุดแล้วพี่เคยไปไหมที่เนี่ย
2: ไม่เคยไป
1: งั้นเดี๋ยวเราคงต้องหาวันไปอะดูแต่ในรูปแบบเนี้ยนึกไม่ออกว่าของจริงเป็นไง
0: ไม่ไง
3: รู้ทางไปด้วยอ่ะ
1: ก็คงต้องหารถตู้ไปอ่ะ
0: ดูลำบากเนาะ
1: ทำไงได้อ่ะก็ไม่มีรถอ่ะ
3: เป็นรถเราไหมล่ะ
1: ทำไมจะพาไปเหรอ
0: ก็เราสองคนยังไม่เคยไปต่างจังหวัดด้วยกันเลยนี่

อืม

0: เดี๋ยวไปร้านนี้ต่อกันรีวิวดีมากเลย
1: อุ๊ยอย่าเลยเนี่ยหน้ามาทั้งนั้นเลยเนี่ยเราว่าไม่สวยอย่างในรูปหรอกอย่าไปเลย
0: สวยไม่สวยเราบอกเองได
1: ้ของแบบนี้ต้องเห็นหน้างานก่อนมาถึงรู้อะไม่เอาอะอ้อมด้วยเนี่ยไม่ใช่ทางผ่านเลย
0: มันผ่านดูดิทำไมมันมีอะไรหรอถึงไปไม่ได้อะมีคนคุยเก่าอยู่ด้วยเนี่ย
1: เปล่าไม่มีจะอยากไปก็ไปดิ

0: สารภาพมาว่ามีโจทย์อยู่แถวนี้ใช่ไหม
1: ไม่มีคิดมากสั่งดิ
2: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอก

0: ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกว่านี่จังหวัดบ้านเกิดเธอแล้วนี่ก็ร้านพี่สาวเธอทำไมไม่พูดอะไรเลยอ่ะ
1: ก็ไม่คิดว่ามันสำคัญดิ
0: สำคัญดิเรายังเคยเล่าเรื่องพ่อแม่เราให้เธอฟังเลยหรือเธอคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่สำคัญอ่ะ
1: สำคัญครับขอโทษขอโทษกินนี่ไหมกินนี่ไหม
0: กินก่อนเลย
2: เป็นไงบ้างเครื่องดื่มอร่อยป่ะ
0: อร่อยดีครับ
2: แล้วนี่มาทำอะไรกันอ่ะมาเที่ยวอ๋อ
0: ผมมารีเสิร์ชงานนะครับเห็นว่าคาเฟ่สวยดีก็เลยแวะมาแต่ดีนอะไม่ได้บอกอะไรผมเลย
2: อ้าวไอดีไม่ได้บอกเหรอว่านี่มาร้านพี่โหนี่กะจะการซีนร้านฉันขนาดนั้นเลยไอเด็กเวนหรือไงไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
0: เพื่อนครับไม่ใช่แฟน

0: มีอะไร
1: ไม่ใช่แฟนจริงหรอ
0: ก็บอก
1: ถ้าไม่ใช่แฟนแล้วเป็นอะไร
0: เป็นเพื่อนไงเพื่อนจริง
1: ๆระวังไว้นะไอ้ความไม่ชัดเจนของแกเนี่ยมันจะทำให้เขาหลุดมือไปหาคนอื่นเออแล้วฉันก็โทรบอกแม่แล้วนะว่าแกมาแม่จะฉันลากแกกลับบ้านไปกินข้าวให้ได้เลย

0: เป็นกำลังใจให้พ่อด้วยนะลูก
1: กูเด้งมึงกินข้าวยังมึงกินข้าวยังเราไปนี่ได้หรอหืม
0: พ่อมันห่วยจังเลยลูกเอาไงดีอะกลับบ้านกันเลยไหม
2: ท่านครับคุณมองเซลใช่ไหมครับ
0: ครับเอ้ย
2: ชิบยินดีที่รู้จักนะครับ
3: ครับ
4: มาด้วยล่ะครับ
5: เปลี่ยนจากการฟังแค่เสียงมาได้เห็นหน้ากันจริงๆสักทีเนาะ
6: ตอนเด็กๆอ่ะดีเงียบๆแต่ตอนนี้ดี

0: อืดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirXGO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirXGO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
1: MM TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMM TV social media platforms
2: กลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
3: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่

0: Jan Jing Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
2: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ยูซารีนไทอะมิโดบอดี้โลชั่นตัวจริงดูผิวไบรท์ขนาดใหม่ต้องลอง
5: นมเปรี้ยวดัชมิลซัมเมอร์สดชื่นเวอร์มิกสนุกได้ทุกวัน
6: สวัสดีครับคือผมคือเพื่อนของผมที่เขารู้จักผมเขาชวนผมมาที่นี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอหมอปันที่นี่เนี่ยเฮ้ยบังเอิญจัง
7: ผมก็นึกว่าเพนจะเป็นใครสักคนในห้องนี้ซะอีกเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมน้ำก่อนนะครับ
6: ครับคนอื่นเขาจำพ่อได้หมดเลยลูกยกเว้นคนที่พ่ออยากให้จำ
8: เอาละครับสมาชิกกู๊ดบอยเฟรนลี่เดี๋ยวเรามานั่งล้อมวงพูดคุยกันดีกว่าเนาะเชิญครับเชิญคุณเชิญเข้าไปนั่งก่อนเนาะ
9: โอ้ยกินเยอะแล้วเนี่ยดูดิกินเยอะไหมเนี่ยกินเยอะปะก็ว่าอยู
8: ่โอเคครับวันนี้เราก็เปลี่ยนจากการฟังแค่เสียงมาได้เห็นหน้ากันจริงๆสักทีเนาะผมคือยูเซอร์คุณลุงถั่วตัดนะครับอ้าวต่อไป
10: ส่วนผมยูเซอร์ทัฟเฟอร์พิซซ่าครับผม
8: ทัฟเฟอร์พิซซ่า
10: ครับผม
11: ผมยูเซอร์มิสเตอร์ฮ่งครับ
12: มิสเตอร์ฮ่งนะครับ
13: ผมยูเซอร์ชามข้าวครับ
14: คุณบอสซ่าดีดีเรื่องจัดนะครับ
15: ขาคุณแล้วครับ
6: ผมไม่ได้อยู่ในแอปครับ
8: อ้าวคุณมองเซอร์ไม่ใช่เหรอครับ
6: เปล่าครับผมชื่อเทนไม่ใช่มองเซอร
8: ์แต่ตอนที่ผมเรียกคุณว่ามองเซอร์คุณก็พยักหน้าเลยครับ
10: แต่เสียงคุณนี่ก็เหมือนคุณมองเซอร์จริงๆเนาะ
8: เหมือนจริง
6: โอ้ยเปล่านะครับไม่ใช่แบบนั้นคือผมนึกว่าคุณเรียกผมว่าคุณผู้ชายครับแบบมองชูมองเซอร์อะไรแบบนี้ครับ
10: โอ้ยนี่อยู่ปารีสมั้ง

0: ผมว่าทุกคนเข้าใจผิดแล้วล่ะครับนี่คุณเทนนะครับแล้วผมรู้จักเขาอยู่แล้วเขาไม่มีทำเป็นคุณมองเซียได้หรอครับ
1: คุณเทนเนาะยินดีที่รู้จักนะครับ
2: ครับคุณเทน
1: ครับคนต่อไปเลย
0: ผมยูเซอร์เบเกิลสโมกแซลมอนครับ
1: อ๋อคุณเบเกิลนี่เองคุณเบเกิลมีเรื่องดราม่าแน่วันนี้

0: มาเร็วแม่ตั้งโต๊ะรอนานแล้วมาไปกัน
1: มาแล้วจ้าป่าร้อนๆเลยอ่ะนั่งน่ากินไหม
2: ไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีจะกลับมาก็ไม่คิดจะโทรมาบอกก่อนทำให้แม่เขาวุ่นวาย
3: จะมาหาให้ไม่ทัน
4: แต่ผมไม่ได้บอกให้เตรียมนะครับ
0: เป็นเรื่องปกติของที่บ้านอ่ะกินเยอะๆนะฝีมือแม่พี่เนี่ยอร่อยที่สุดในโลก
1: อะวอดลูก
5: ขอบคุณครับ
1: ไม่รู้จะบ่นทำไมลูกกลับมากินข้าวบ้านก็ดีใจแล้วมอดกินเยอะๆนะนานๆดีเนี่ยจะพาเพื่อนมาที่บ้านสักที
4: ได้ครับอร่อยครับ แม่กินบ้างสิตักให้แต่คนอื่นเดี๋ยวไงเนี่ยมอก็ต้องรีบกินรีบกลับไปทำงานอยู่ดี
3: ผมไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับไม่ได้กินของอร่อยๆแบบนี้มานานแล้ว
6: หนึ่งบอกว่าจะมาสกาวดูโลแล้วรีบกลับไปทำงานไง
3: ก็รีบแต่ไม่รีบเท่าเธอแม่ทำอร่อยกินดิ
1: เนี่ยตอนเด็กๆอ่ะดีเงียบคุณครูเขาบอกว่าไม่ค่อยพูดวันๆเอาแต่อ่านหนังสือแต่ตอนนี้แม่ดูช่องดีนน่ะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยพูดเก่ง
4: ๆน่าสนใจนะครับไม่เคยรู้ด้านนี้เลยนะเนี่ย
6: แม่อย่าไปโชว์รูปเก่าๆดีพูดทำไม
1: นี่มอสดูนี่รูปนี้ดูดีใส่แว่นดีหน้ากลมเลยลูกเนี่ยดีนน่ะเขาไม่ค่อยบอกอะไรแม่หรอกตอนนี้ที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างลูกดีนเนี่ยมีเพื่อนเยอะไหม
4: ก็เยอะนะครับเยอะมากด้วย
1: ดีเลยเดี๋ยวไว้วันหลังอ่ะชวนเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านให้ได้นะลูก
6: โหแม่เดี๋ยวเพื่อนต้องรีบกลับมีทำงานต่อเนี่ย
1: เอ้าไม่อยู่ค้างสักคืนหรอค้างสักคืนนะลูก
4: คืนนี้คงไม่ได้อะครับงานด่วนจริงๆครับ
1: ลูกเอานี่ไปด้วย
6: โอ้โหเยอะเกินแม่ใครจะกินหมด
1: มาขอกอดหน่อย
6: ให้ครับ
1: เดินทางปลอดภัยนะลูกกลับถึงกรุงเทพกันดีๆด้วยแล้วก็มีช่วงว่างก็มาหาแม่บ้าง
4: ถ้ามีโอกาสก็
1: พูดอย่างเงี้ยทุกทีเลยไปถึงกรุงเทพแล้วบอกแม่

0: ด้วยนะ
1: ครับแม่พร้อมไหมเชิญครับผมกลับก่อนนะครับแม่ขอบคุณนะครับ
0: แม่ต้องขอบคุณมอสมากกว่าฝากดูดีนด้วยนะดีนเนี่ยมันอยู่กรุงเทพคนเดียวมีอะไรก็ไม่ค่อยบอกแต่ถ้ามีหมอช่วยดูแลแม่ก็วางใจนะ
1: ครับไปแล้วครับก่อนนะเจอกันแม่
2: แล้วเธอโอเคเหรอถ้าคนที่บ้านเขาเข้าใจว่าเราเป็นแฟนกัน
1: ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ
3: เขาว่ากันว่ารอออนอ่ะทำให้รักแร้ดำ
4: เลิกหน่อยกับความเชื่อเก่าลองนี่ Nivea Extra Bright Gen ใหม
5: ่รวมพลัง AHA
6: และวิตซีเข้มข้น
5: ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า
6: พร้อมผิวดูไบรท์ใส
5: ผู้ทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5 วัน
6: Nivea E-Sport Skin

0: and tickets still available at Thai Ticket Major
1: ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
2: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
1: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
1: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
2: เริ่มเลย
3: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
4: beauty sexy comedy of course
5: such a nut
4: And a little fantasy.
3: Anything else?
4: We are expecting you, honey.
3: Namtan Film Glamorous FanCon.
6: Like the sun!
7: 300 milliliters. Be your original.
6: Like the sun!
7: Original number one brand Thailand 300 milliliters
6: like the soy อร่อยคุ้มค่า
7: it's real

0: William S. Drain Together Concert, 5th to 6th, December 2026, Impact Arena.
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียได
1: ้ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นโออิชิกรีนทีเนโกะคอลเลกชั่น

0: มองเสือเข้ามาพอดีเลยวันนี้หายไปไหนมาครับเนี่ย
1: ผมป่วยนะครับผมเลยไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไปจริงครับวันนี้มีคนบอกว่าชื่อมองเสือด้วยนะ

0: ไม่ได้ไปจริงๆครับเขาคงเข้าใจผิดนึกว่าทักทายแบบฝรั่งเศส
1: เอ๊ะไม่ได้ไปแล้วทำไมตอบเหมือนรู้เรื่องในงานเลยล่ะครับ
2: โทษทีนะครับที่ผมมาช้าไป
0: คุณเบก็มาก็ดีแล้วครับเรามาคุยท็อปปิกไหนกันดีครับวันนี
2: ้ก่อนที่เราจะเริ่มคุยผมมีเรื่องที่จะต้องบอกทุกคนนะครับ
1: หลังจากนี้ผมคงไม่มีเวลาเข้ามาออนแอนนี่แล้วล่ะครับ
2: หลังจากนี้ผมคงจะยุ่งมากๆทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็ที่ผมไม่ได้บอกทุกคนในงานวันนี้ก็เพราะว่าผมกลัวว่าทุกคนจะเศร้าครับ
1: แต่ถึงผมจะไม่ได้เล่นแอปนี้แล้วอ่ะ
2: ทุกคนก็ยังสามารถมาเจอผมตัวเป็นๆได้ที่คลินิกนะครับ
1: เอ๊ะคุณเบเกิลเป็นหมอครับเนี่ย
2: ใช่ครับผมชื่อปันเป็นสัตวแพทย์เป็นเจ้าของคลินิก Buddy Hill ถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอผมก็ทักกันได้นะครับ
1: โหเสียดายอ่ะจะไม่ได้ยินเสียงคุณเบเกิลแล้วจริงเฮ้ยต้องเรียกหมอปันแล้วต่างหาก
0: หมอปันครับ
2: ครับ
0: หมอปันรอผมหน่อยนะครับผมจะไปหาที่คลินิกครับ
2: ถ้าจะมาก็ต้องมาตอนนี้เลยนะครับแต่คลินิกปิด 3 ทุ่มนะครับ

0: เสียงวิ่งปะ
1: คุณมองเสียงเหรอ
0: ไปล้างคุณเบเกิลให้ได้นะครับแถวคลินิกของบันในแมปแดงทุกเส้นเลย
1: โอ้โหวันนี้รถติดมาก
0: คุณมองเสียงจะไปทันไหมเนี่ย
2: รถติดมากเลยครับคุณเบเกิลรอผมหน่อยนะครับ

0: แลนด์วิวครับ
1: รถเยอะจังวะ
0: มันจะมีซอยลัดอยู่หลังตลาดนะครับ
1: พี่ซอยตรงหลังตลาดอ่ะพี่เข้าไปเลย
0: ถนนหน้าคลินิกติดมากอ้อมไปด้านหลังดีกว่าครับ
1: พี่ตอนนี้เข้าเลยพี่จอดข้างหน้าตัวมินิมาร์ทเลยพี่ไม่ต้องทอนะ

0: หมอปันครับถ้าผมสารภาพอะไรไปหมอปันอย่าโกรธผมเลยนะครับผมคุมองเซอร์ครับ
1: อ๋อผมรู้อยู่แล้วล่ะครับ

0: ผมก็นึกว่าเพนจะเป็นใครสักคนในห้องนี้ซะอีก
1: ผมชื่อเทน
2: ผมชื่อมองเชอร
1: ์สวัสดีครับทีเล็กแขนยาว

0: ผม
1: คุณบองเซเออร์อยากบอกอะไรกับผมไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: วันที่เราไปบลายเดทอ่ะผมรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าเทนคือทีในแขนยาวอ่ะ
0: รู้ตั้งแต่วันนั้นเลยเหรอครับ
1: เปล่าผมรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก็แอบผิดหวังนิดหน่อยคิดว่าวันนั้นเทนจะบอกผมซะอีกมันคือมองเสียเอออ่ะ
0: หมอปันไปโกรธผมเลยเหรอครับที่ผมปิดบังหมอปันมาตลอดแถมยังโกหกตั้งหลายครั้งด้วย
1: ก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นแต่อย่างน้อยวันนี้ผมก็ดีใจแล้วล่ะครับที่เทนกล้ามาหาผมสักที

0: คืนนี้เราขอนอนห้องเธอได้ปะ
1: วันนี้เธอกลับไปก่อนเถอะ
0: ขอโทษนะ
2: เธออึดอัดหรือเปล่า
1: ทำไมเราถึงต้องอึดอัดอ่ะ
2: ก็พี่เดือนขอฟอร์จีเธอด้วยเธอไม่ต้องรับเลย
1: ทำไมเราจะไม่ได้ก็แค่เป็นเพื่อนกันในไอจีไงพี่สาวเธอก็น่ารักดีนะ
2: ก็ปกติเธอไม่ค่อยรับใครเป็นเพื่อนในไอจี
1: แล้วทำไมถึงจะเป็นเพื่อนกับพี่สาวเธอไม่ได้คนที่บ้านเธอก็นายศกมีแค่เธอนั่นแหละที่ดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะคุยกับคนที่บ้าน
2: แล้วเธอโอเคเหรอถ้าคนที่บ้านเขาเข้าใจว่าเราเปลี่ยนแปลงกัน
1: เข้าใจไปแบบนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะไปก่อนนะ

0: น้องมอสน้องมอสนี่เหมือนเดิมเลยนะ
1: รู้จักคนชื่อเมธปะ
2: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
1: เจอจังๆเลย
3: พี่เมธยังลงสีแม่เหมือนเดิมเลยนะครับ
0: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละเหมือนกับมอสไง
4: มอสกลับมาว่าลูกได้ไหม
0: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความจริงของมอสอีกครั้งนึงนะ
5: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมจะได้จบบอกว่ามึงไงชอบเขาน
3: ี่เมาปะ
1: เมาอะไร
3: หึงเหรอ

0: โทษครับผมให้ยามไปตามแท็กซี่ให้แล้วนะครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: พี่เอคะรบกวนถ่ายคลิปให้เอหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวพี่เอกดปุ่มแดงเลยนะคะเดี๋ยวนี้ต้องรู้นะคะ
0: ครับครับครับ
2: พร้อมนะครับ
1: ค่ะ
2: 1 2 3ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ครับนี่ครับผม
1: ค่ะขอเช็คแป๊บนึงนะคะ

0: โหทำยังไงครับคุณเอ๋ยจากในห้องเนี่ยหายตัวมาโผล่หน้าห้องแล้วก็มาโผล่หน้าคอนโดเนี่ย
1: ไม่ยากค่ะพี่เอ๋เอาไว้ว่างเดี๋ยวเอิงสอนนะคะ
0: ขอบคุณครับเอาคุณ
2: จะไปไหนหรอ
3: คุณเอ๋ยก็คงรำคาญเฮียแหละมั้งก็เลยจะหนีเฮียไปบวช
2: เฮียไปเลยผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน
4: เขาลงไปไหนครับ
1: พอดีว่าพ่อฉันป่วยนิดหน่อยอ่ะก็เลยจะกลับเยี่ยม
2: เอาหรองั้นให้ผมไปด้วยไหม
1: ในฐานะอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: ในฐานะลูกเขยก็ได้ถ้าคุณยินยอม
3: ขำขำง่ายๆแบบนี้เป็นว่าคงไม่ได้แล้วแหละเฮียถ้าไปได้คงเป็นฐานะเดียวอ่ะฐานะหมาที่คุณเอ๋ยเขาเลี้ยงไว้อ่ะเฮียเฮ้ยไปขอโทษเฮียคงไม่ได้อีกเหมือนกันอ่ะเขาไม่เอาหมาขึ้นเครื่อง
2: ว่างมากใช่ไหมไอ้เป็ดว่างมากมันเข้าไปเรียบันไดหน้าลิฟต์รอเลยนะ
1: นี่ค่ะ
2: นี่เดินทางดีๆนะเขาสัญญาว่าเขาจะทำตัวเป็นแฟนที่ดีไม่หนีเที่ยว
1: เลอะเทอะ

0: อ๋อแล้วก็ฝากบอกพ่อกับแม่คุณด้วยนะว่าลูกเคยคิดถึงสวัสดีครับ
1: ไปแล้ว
2: ขอบใจนะนายตั้ม
0: บาย

0: พอหยอดคุณนึงเอ๋ยเขานิดหน่อยเนี่ยกลับมายิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะเฮียนี่คุณนึงเอ๋ยเขาอาจจะโกหกเฮียก็ได้ว่ากลับไปเยี่ยมพ่อแต่จริงๆแล้วเขากลับไปแต่งงาน
1: โอ้โหปากอย่างนี้นะว่ามันต้องเรียนบันไดละนี่เรียนนี่ไหมเอาไหม
0: เด็ดยอกไอ้เฮียแหมจริงๆแล้วเขากลับไปเยี่ยมพ่อแหละแต่อาจจะเป็นพ่อผัว
1: หูไม่เป็ดพ่อผูหัวงามปานแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผัวอยู่นี่พอดีก็ดีแล้วว่าคือเมียซื้อเป็ดพะโล้ของโปรดของผัวมาฝากค่ะ
0: มึงจะเอาอะไรเนี่ย
1: เอาทำไมชอบมองเมียในแง่ร้ายตลอดเลยอ่ะเนี่ยเมียซื้อมาฝากด้วยความรักจริงนะ
0: เดี๋ยวจริงแล้วบอกความจริงกูมา
1: ก็คืออย่างนี้เพื่อนพ่อกูดิได้ไปเห็นตอนกูจ่ายหนี้บัตรเครดิตอ่ะก็เลยไปฟ้องพ่อกูกูนี่ก็เลยต้องโกหกพ่อกูว่ากูไม่ได้ไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตแต่กูเอาเงินไปฝาก 100,000 บาทพ่อกูเลยขอดูบัญชีกูอ่ะ
0: ก็คือตอนนี้บัญชีมึงมีไม่ถึงแสนว่างั้นแล้วมีเท่าไหร
1: ่5
0: 5,000
1: 500500เอง
0: มึงบ้าปะเนี่ยมึงมี500แล้วมึงบอกพ่อมีแสนนึงได้ไงวะเนี่ยมึงเอาอะไรคิดเนี่ยฮะโอ้ยเฮียนี่ถ้าพี่ชีต้าใช้สมองคิดเนี่ยคงไม่บอกพ่อหรอกเอาเงิน 100,000 ไปฝากเนี่ยเขาคงใช้เล็บผมคิดมั้ง
1: จะตามมึงต้องช่วยกูนะเว้ยขืนพ่อกูรู้ว่ากูทำงานมา3ปีแล้วมีเงินเก็บแค่500พ่อกูฆ่ากูแน่เลยอ่ะกูขอยืมเงินมึงสัก100,000ได้ไหมอ่ะไปใส่ธนาคารหลอกพ่อกูแล้วเดี๋ยวกูคืนให้นะ
0: ไม่กูบอกมึงอีกครั้งละทำงานนะเก็บเงินบ้างไม่ใช่เอาเงินไปเปย์ผู้หมดหมดตัวแล้วเนี่ยมึงเนี่ย
1: เออกูสัญญาเลยว่าหลังจากนี้กูจะเปย์ผู้น้อยลงแล้วก็เก็บเงินให้มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้กูขอยืมเงินมึงก่อนได้ไหมอ่ะ
0: มึงสัญญาอีกครั้งละฮะแล้วมึงเคยทำได้ไหมดีครั้งนี้พ่อมึงจะได้รู้เลยว่ามึงทำงานแล้วเอาเงินทั้งหมดไปเปย์ผู้หมดตัวเลย
1: มึงไอ้ตั้มมึงพูดอย่างนี้หมายความว่ามึงจะไม่ให้กูยืมใช่ไหม
0: โอ้โหนี่พี่ชิต้าเฮียพูดขนาดนี้แล้วพี่ชิต้าไม่เข้าใจเหรอโอ้โหไม่ดีหรือฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ย
1: กูเข้าใจเว้ยแต่กูไม่คิดว่าเพื่อนกูจะแลน้ำใจขนาดนี้ไงถอยด้วยแลน้ำใจเป็ดจะไปอ่ะเมื่อกี้ที่พี่ตกไปอ่ะพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่รู้ว่าเป็ดไม่ได้เป็นคนแรงน้ำใจหรอกเป็ดที่พี่ยืมแล้วใช่ไหม
2: โอ้โหพี่ชีต้าพูดขนาดนี้แล้วเป็ดคงต้องให้ยืมแล้วแหละ
1: เห็นไหมนี่ขนาดเป็ดไม่ใช่เพื่อนของกูแท้ๆนะมันยังไม่แรงใจเหมือนมึงเลยตั้มโอ้โ
0: หอันนี้เอาไปบาทนึงแสนนึงอ่ะเป็ดไม่มีให้หรอกแต่ถ้าบาทนึงอ่ะเป็ดมีให้
1: มึงเก็บไว้อะม่ามึงอมต่ออะม่ามึงตายเหรอไอ้เป็ดแต่ไม่เหลืออื่นนะอันนี้กูเอาไอ้พวกแรงน้ำใจไอ้ยาจกแรงน้ำใจที่มีน้ำใจกูไม่อยู่ต้องมีสองคนก็ได้กูไปอยู่วีเจก็ได้ว้ยฉันจะไป
0: นี่เฮียว่าเจออ๋อจะให้พี่ชีต้ายืมเงิน 100,000 ป่ะไม่อะแต่เป็ดว่าให้แค่เงิน 100,000 เอง
3: กูว่าไม่พนันคนละ100ป่ะล่ะ
0: อ้าวอย่างงี้ก็ได้สิครับ
2: มา
0: ฮัลโหลเจ๊เหรอถ้าเกิดชาตรีมันขึ้นมายืมเงิน 100,000 นึงอ่ะไม่ต้องให้นะเว้ยเออโอเคเฮ้ยเป็นไงอ่ะ
3: เอามา100นึง
0: โอ้ยมึงโกงกันชั้นเลยนี่หว่าไอ้เฮีย
3: ไม่โกงเว้ยกูจะนิสัยชาตีมัน

0: ุณแม่คะลูกมีเรื่องเดือดร้อนนะคะคุณแม่ช่วยลูกหน่อยนะคะ
1: กูไม่ให้ยืม
0: ขอบคุณค่ะนี่มึงได้ยังไงอ่ะว่ากูจะเข้ามาขอยืมเงินมึงอ่ะ
1: My little buffalo ลูกน้อยของแม่นี่การที่มึงจะเดินเข้ามาในห้องนี้เนี่ยมีแค่2เรื่องเท่านั้นถ้าไม่ใช่เรื่องอวดผัวที่มึงจะเข้ามาด้วยหน้าตาชื่นบานเหมือนควายที่เพิ่งเล่นคนตมเสร็จมามึงก็จะเข้ามาด้วยเรื่องร้อนเงินเหมือนควายหน้าแรงที่ไม่มีหญ้ากินแบบนี้ยังไงล่ะ
0: มองขาดจังเลยอ่ะสมแล้วที่เป็นเพื่อนรักของกู
1: ไม่ต้องมาชมกูไงกูว่าไม่ยืมมึงมาจากผืนนาผืนน้อยผืนไหนมึงกลับไปเลยเสียเวลากูหมดกูมังชื่นชมนาฬิกาของมนุษย์อยู่ที่มีเวลามาฟังเรื่องของกูควายมึงหรอก
0: มึงอ่ะใช้เงินไม่เป็นโง่เนี่ยขอกูพูดอะไรหน่อยได้ไหมโรเล็กซ์เนี่ยมึงซื้อมามึงได้อะไรคะถ้ามึงให้กูยืมเงิน 100,000 บาทนะเว้ยกูบอกเลยนะคะมึงจะได้ทาสผู้ซื่อสัตย์กับมึงตลอดไปเลยนะเว้ย
1: จริงๆเนี่ยก็จริงของมึงเนาะแต่เผอิญว่าโรเล็กซ์เรือนนี้กูไม่ได้ซื้อเองสตีฟเขาซื้อให้กูโว
0: ้โอเคงั้นถ้าเกิดว่ามึงยอมให้กูยืมเงินมึงนะเว้ยกูจะยอมทำเรื่องชั่วๆทุกอย่างให้มึงเลยอะ
1: แต่ปีนี้มันปีใหม่แล้วนะเว้ยกูว่ากูจะเป็นคนดีละให้สมกับปี2019ปีหมูทอง
0: เฮ้ยมันก็ดีเลยโป๊ะเฉะมากเลยก็คือว่าถ้ามึงเริ่มต้นปีด้วยการให้กูยืมเงินใช่ปะก็เป็นเรื่องดีเรื่องแรกของปีไงคะ
1: แต่กูไม่อยากเป็นคนดีขนาดนั้นน่ะมึงเอาไป100,000เนาะไปซื้อลอตเตอรี่เผื่อมึงจะถูกหวยสัก6 ล้าน
0: แกทำไมได้นะกูถึงได้มีแต่เพื่อนที่มันแรงน้ำใจวะกูมีคนอื่นก็ได้เว้ยเอา100,000เจ็บเยอะไม่ตกน้อย
1: อะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะปัญหาชนชั้นกลางอ่ะทำไมไม่รู้จักทำตัวให้รวยๆกันบ้างอ่ะฮะมันยากที่ไหนไม่เห็นจะยากเลยลูกสาวลูกโลลูกเหล็กสวยจังเลยอ่ะนาฬิกาอะไรก็ไม่รู้อ่ะวางอยู่ในห้องนี่ก็แบบห้องดูแพงกันมาเลยอ่ะพูดได้ไหมเนี่ยมหัศจรรย์
2: นิ่มๆชาไข่มุกที่ขมขู่ให้พี่ซื้อมาให้อ่ะ
3: ขอบคุณจ้า
2: พี่ไปทำงานก่อนนะ
3: โอ้ยเดี๋ยวสิจ๊ะจะรีบไปไหนล่ะจ๊ะนิ่มๆยังไม่ได้ให้รางวัลที่พี่เป็ดดูแลนิ่มๆอย่างเต็มใจเลย
2: รางวัลอะไรอ่ะ
3: ยืนหน้ามาก่อนจ้ะเดี๋ยวบอกถ้าพี่เป็ดโวยวายเนี่ยเรื่องที่เราได้เสียกันในคืนนั้นถึงหูนะเต็มแน
2: ่มีเรื่องอะไรสินคะ
3: อ๋อก็พี่เป็ดนะสิจ้าตอนนี้เขาจีบฉันอยู
2: ่จริงหรือไม่เป็ด
3: จะแค่จีบฉันหรือว่าจะมากกว่านั้นเพราะถ้านัดเต็มรู้เนี่ยพี่กับฉันได้แต่งกันแน
2: ่ก็
0: ว่าไง
2: ก็คุยคุยกันอยู่อ่ะเพื่อเต็มนี่มีพี่ไปทำงานก่อนนะ
4: เฮ้ยตั้งใจทำงานนะจ๊ะ
0: ว่าไปแล้วไอ้นิ่ม
3: ไงล่ะ
0: เองไปทำผงร้อนมังกรล้ำใส่มาหรือไงตะเกียบเองเป็นขี้มังยี่จี้เสียงั้น
3: ระดับฉันเนี่ยจะไปทำของไปทำไมสวยจริงไม่อิงไสยศาสตร์อยู่แล้วพง
0: รีบขับมาเลยจ้าไปอยู่ตรงนู้นด้วยกันเลยอย่างตามอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะทางนาเต็มนี่ฉันรักแล้วก็เคารพแล้วก็น้องนิ่มๆแล้วก็น้องโซดาเนี่ยเราก็อยู่กันมาสักพักนึงแล้วว่าเราก็อยู่กันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเนาะ

0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่นั่นหมายความว่าเวลาที่เราคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเดือดร้อนก็พร้อมที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: เนาะ
2: คุณจิต้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยถึงได้เปลี่ยนจากหน้าหมาเป็นหลังมือขนาดนี
0: ้พี่เต็มมานี่ทำไมต้องพูดห่างเหินกันขนาดนี้ล่ะคะคุณชีตองคุณชีต้าอะไรเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะหนูอยากให้น้าเรียกหนูหรือว่าคิดกับหนูว่าแบบหนูเป็นลูกเป็นหลานสักคนนึงอะค่ะเรียกว่าน้องชีต้าก็ได้น่ารักคิ้วๆคนในครอบครัวเขาก็เรียกกันอย่างนี้นะคะ
2: มีอะไรก็บอกมาตรงๆเถอะครับ
3: คนลุกไปหมดแล้วเนี่ย
0: ได้กันเข้าเรื่องเลยดีกว่าน้าเต็มน้องนิ่มๆแล้วก็น้องโซดาในฐานะที่เราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วว่าใครที่พอจะมีเศษเงินให้พี่ยืมสักแบบ100,000 บาทมีไหมอ่ะขอยืมเงิน100,000 บาทเลยทำไมต้องวิ่งหนีด้วยวะโอ้โหนี่พอฉันบอกว่าจะขอยืมเงิน100,000เนี่ยขยันขึ้นมาเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้ล้อเล่นมันนี่ก่อน
3: จะเล่นยังไงปวดใจจังวะ
0: ที่บอกว่าขอยืมเงิน100,000อ่ะฉันรอเล่นแหมแล้วก็หนูก็แค่หยอกเฉยๆแล้วเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแท้ๆก็แค่ขอยืมคนละ30,000เองรวมๆกันใช
2: ่ๆพี่แต้มอุ๊ยอุ๊ยโอ๊ย
4: เป็นไรหรือเปล่าครับ
0: เปลี่ยนคำถามได้มั้ยคะ
4: ใช่ผมถามได้เหรอครับ
0: ก็ถามว่าเป็นแฟนกันไหมไงคะมียิ้มด้วยปกตินะเวลาไปชนเขาเนี่ยก็จะโดนกระทืบใช่ไหมชนมาได้เว้ยขอบคุณองค์แม่มากๆเลยนะคะที่ส่งคนนี้มาให้
4: ลูกไหวไหมครับ
0: ลุกไม่ค่อยขึ้นนะคะ
4: มันเป็นผมเชื่อครับ
0: โอเค
5: โอ้โหเทคนิคนี้ต้องจด
4: ถึงว่าครับขอตัวผมมาดีไหมครับผมจะลุกขึ้นได
0: ้อุ้ยขอโทษค่ะรู้ด้วย
3: โอ้ย
0: ดูจบขอโทษค่ะฉันเป็นคนซุ่มซ่ามอย่างเงี้ยแหละไอ้บ้าเอ้ยหน้าก็เลยไปชนกับปากคุณเลยอ่ะ
4: ไม่เป็นไรครับ
0: ชื่อชีต้าค่ะ
4: โจครับ
0: สแกนดูรวยเวอร์คนนี้แหละเทพบุตรส่งมาโปรดแค่เงิน100,000เนี่ยนะเขาต้องมีให้กูอยู่แน่ๆแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยกูต้องสละตัวเองไปเป็นเมียเขาก่อน
4: กินทั้งคู
0: ่ใครก็ได้ไม่มีอะไรจะคุยต่อแล้วอะค่ะงั้นเราขึ้นห้องเลยไหมคะ
6: อีกสักครู่ติดตามชมเสือชนีเก้ง
7: หลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

นมาเช็คหน้านิดนึงแม่เดินไปที่หน้ากระจกตอนเช้าลองเช็คซิว่าเส้นบนนี้มันมาหรือยังตั้งตรงคิ้วจับจีบตรงนี้มาหรือยังหางตามาไหมใต้ตาลึกหรือยังริ้วรอยหน้าแก้มร่องน้ำหมากเนี่ยลากลงมาถึงนี้หรือยังถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรามา

0: และส่งให้ฟรีด้วย
1: คุ้มมากๆฉะนั้นต่อสายไว้นะคะอันนี้คือโปรที่ลูกค้าต้องแย่งกันลองสูตรนี
0: ้ใช่ถ้ามีที่บ้านแล้วยังเจอปัญหาผิวหน้าแบบที่ส่องกระจกไปแล้วเราไล่เรียงกันไปคุณแม
1: ่
0: งั้นเปิดใจกับตัวนี้ไหมเพราะยูสตาร์อยู่คู่คนไทยมาเป็นปีที่25แล้วนะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะคุณแม่80อัพปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่เช็คเลยโอ้โห
1: มีอยู่แล้ว
0: นี่ไงปีนการ่องน้ำหมากลากน้ำลึกแต่หลังจากใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงคุณแม
1: ่
0: ให้ภาพเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นคำตอบแล้วกันว่าความสดใส
1: โอ้วันนี้ครีมสูตรใหม่ยูสตาร์ฝาสีม่วงกระปุกใหญ่อันนี้ค่ะวันนี้ซื้อ3แถม2 5กระปุกใหญ่ๆแบบนี้ยังไม่พอแถมสบู่ให้อีก2ก้อนพร้อมถุงตีฟองอีก2ชิ้นทั้งหมดนี้จากปกติ 4,000 5,000 จ่ายแค่999บาทตกเฉลี่ยกระปุกนึง111บาทคุ้มมากๆค่ะใครอยากได้แล้วโทรได้เลยที่เบอร์028179925ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
0: ความเข้มข้นของครีมเรามีและเอาเทคนิคไฟลี่ไป
1: ไหนลอง
0: นะคะเวลาทาคุณแม่ด้วยเนื้อครีมของเราที่มันรู้สึกว่าละมุนร
1: ู
0: ้สึกว่าเย็นสบายเราทาย้อนแรงโน้มถ่วงขนาดคุณแม่ไฟลี่เองอันนี้68ปีแล้วนะเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอปัญหาริ้วรอยของช่วงวัยเจอมาหมดแล้วคุณผู้ชมขาใช
1: ้
0: เพราะพอใช้
1: นี่หลังจากใช้
0: ถูกต้องคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่ผิวสดๆแล้วไม่ได้มาเป็นภาพนิ่งนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วนี่แม่หน้าสดปะ
0: หน้าสดคุณผู้ชม
1: และวันนี้จากปกติกระปุกหนึ่งเนี่ย850บาทวันนี้ซื้อ3แถม2 5กระปุกใหญ่ๆแบบนี้ยังไม่พอแถมสบู่ให้อีก2ก้อนพร้อมถุงตีฟองอีก2ชิ้นทั้งหมดนี้จากปกติ 4,000 5,000 จ่ายแค่999บาทตกเฉลี่ยกระปุกหนึ่ง111บาทคุ้มมากๆค่ะ
0: ไม่ได้ฟังผิดด้วยนะแม่โทรออกเลย028179925จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเห็นของหน้าบ้านค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้กระปุกละ111บาทแล้วได้ครีมกระปุกละ100กรัม
1: คุ้มมาก
0: คือใหญ่มากเยอะมากคุ้มมากแล้วมันใช้ได้นานมากคุณผู้ชมขาตัวแทนของผู้หญิงวัยเลข้าอย่างพี่หยานี่บอกเลยค่ะว่าปัญหาดูสิโซมตลอดเหมือน
1: คนทำงานเยอะแกออกกองตลอดอ
0: ่
1: ะ
0: แต่หลังจากใช้ฝาสีม่วง
1: โอ้แล้วเนี่ยมันดูแลดูกระชับขึ้น
0: จริง
1: แล้วเนี่ยผิวสดสดตอนทาเนี่ยวัย50เอาอย่างเงี้ยไหม
0: เคล็ดลับและเทคนิคพี่หยาเลยนะหน้าร่องแก้มใต้ตาใต
1: ้
0: คางกระชับลากไปที่คอคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยมันต้องเป็นเนื้อครีมที่สัมผัสที่รู้สึกว่าทาไปแล้วเย็นสบายและความเย็นจากสาหร่ายหิมะพี่มะคุณแม่ๆหลายคนบอกว่าโอ๊ยอยากได้อะไรแบบนี้วันนี้จัดคุณแม่เพราะอะไรนี่คือการเปิดตัวและยังร็อกราคานี้ให้อยู่กับยูสตาร์ฝาสีม่วงสูตรคอลลาเจนบูสเตอร์เข้มข้นแบบตรงจุดวันนี้ปกติ1กระปุก850บาทวันนี้ซื้อ3แถมฟรีอีก2ได้ไป5แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมวันนี้แถมเพิ่มไปเลยนะคะสำหรับสบู่รกแกะทองคำอีก2ก้อนและก็ให้ถุงตีฟองอีก2ชิ้นหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขา9ชิ้นราคารวมราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายค่ะวันนี้จ่ายแค่999บาทและจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยรีบโทรด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์028179925ย้ำค่ะ028179925รีบโทรด่วนๆค่ะ
1: สูตรเนี้ยเหมาะกับใครบ้างพลอยลี
0: ่โอ้โหเหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะแม่ๆที่หน้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าร่องน้ำหมากลากน้ำลึกนะคุณผู้ชมขาหลายคนบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเหมือนกันวันนี้เติมไปเลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมขากับคอลลาเจนฝาสีม่วงเน้นย้ำ
1: แต่ก่อนอ่ะเวลาพี่ซื้อครีมแพงพี่ไม่กล้าทาคอพ
0: ี่ไม่กล้าทาหรอกค่ะร้อยทั้งร้อยพลี่ก็อยู่จุดนั้นมาพี่มะเขียวถั่วแดงบางทีไปได้ครึ่งหน้า
1: 40ใช้ได้ไหม
0: 40ใช้ได้ก็ยืนใช้อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
1: 50ล่ะ
0: 50ยิ่งต้องการเลยปัญหามาแน่นแล้วนะ
1: 60
0: ดูเจ๊หมีเลยค่ะคุณแม่พลอยลี
1: ่80เอาไว้คุณยาย
0: 80เรามีภาพให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าวัยไหนๆกับยูสตาร์ของเรามีทั้งรกแกะนะนำเข้าจากออสเตรเลียหน้าจอตอนนี้คุณแม่ค่ะ028179925
1: ลด
0: 028179925 9ชิ้นเอาไปเลยได้ไปด้วยนะถ้าโทรทันในรายการสำหรับสบู่รกแกะผสมทองคำให้ไปอีก2ก้อน2ก้อนนี้700แล้วนะคุณแม
1: ่
0: ยังไม่พอให้ถุงตีฟองอีก2หมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายแค่999บาทค่ะ
1: โทรได้เลยค่ะ028179925โทรช้าไม่ได้แน่นอนโปรเนี้ยเพราะว่ามาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะ
0: หมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมค่ะอยากให้เปิดใจลองจริงยิ่งถ้าใครมีครีมอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันเห็นผลเลยวันนี้เปิดใจกับยูสตาร์999บาทรีบโทรออกที่เบอร์028179925เน้นย้ำว่าจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: นี่คือการเปิดตัวและยังร็อกราคานี้ให้อยู่กับยูสตาร์ฝาสีม่วงสูตรคอลลาเจนบูสเตอร์เข้มข้นแบบตรงจุด

0: นี้ปกติ1กระปุก850บาทวันนี้ซื้อ3แถมฟรีอีก2ได้ไป5แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมวันนี้แถมเพิ่มไปเลยนะคะสำหรับสบู่รกแกะทองคำอีก2ก้อนและก็ให้ถุงตีฟองอีก2ชิ้นหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะ9ชิ้นราคารวมราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายค่ะวันนี้จ่ายแค่999บาทและจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยรีบโทรด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์028179925ย้ำค่ะ028179925รีบโทรด่วนๆค่ะ
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้แท้แดนเชิญค่ะคุณโจเนี่ยห้องเขาเอง
4: ห้องหรูจังเลยนะครับน่าอยู่มากเลยอะ
3: ในห้องนอนน่ะน่าอยู่กว่าดีอีกนะ
4: แต่ผมว่าในห้องนอนมันเบสิกไปอะครับอย่างผมอะโซฟาดีกว่าครับ
3: คนบ้า
5: เคาน์เตอร์ครัวดีกว่า
3: เพราะว่าฉันก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันเขายังไม่เคยลองเลยตรงนี้น่าเขาจะมีอย่างนี้ที่
4: ตรงไหนก็ได้ครับ
3: ตรงไหนก็ได
6: ้เฮ้ย
3: เรื่องอะไร
6: ใครอ่ะ
3: กูเพิ่งเจอเขาข้างน้ำเมื่อกี
6: ้ฮะ
3: อืม
6: มึงเจอเขาเมื่อกี้แล้วมึงพาขึ้นมานี่เลยเหรอ
3: นี่ตั้มมึงช่วยดูคนจัดการแต่งตัวเขาหน่อยไหมฮะดูแพงดูรวยขนาดนี้คงจะเป็นโจรมาขโมยของในห้องมือหรอกมั้งและอีกอย่างนึงนะคุณโจเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ให้กูยืมเงิน 100,000 บาทไปหลอกพ่อกูเว้ยไอ้เพื่อนไร้น้ำใจคุณโจหา
4: ครับ
3: นี่ไอ้ตามเป็นรูเมทของเขาเอง
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: รู้จักแล้วนะคุณโจค้างั้นเดี๋ยวคุณโจเข้าไปรอเขาที่ห้องนะแล้วก็ล้างมะละกอให้สะอาดเดี๋ยวเขาจะเข้าไปตำส้มตำให้กินนะ
4: อย่านานนะ
3: ไม่นานหรอกห้องอยู่ทางนี้ค่ะเข้าไปก็เจอประตูพอเจอประตูก็จะเปิดจะปิดก็ได้ค่ะแล้วแต
4: ่เร็วๆนะครับ
3: แป๊บเดียวตำถ้าเกิดว่าคืนนี้มึงอยากจะดูทีวีได้นะเว้ยช่วยกรุณาเปิดเสียงให้มันดังๆหน่อยนะเผื่อว่าคืนนี้เนี่ยกูกับคุณโจเนี่ยจะตำส้มตำกันเสียงดังน้ำเยอะมากเลยอ่ะ

0: นทางถึงขั้นยอมไปเป็นกะหรี่ปั๊บแลกเงินแสนแล้วหัว
1: พูดเกินไปไอชาตรีมันคงคบคุณโจเนี่ยไม่ได้หวังแค่ให้เขาช่วยเรื่องเงินอย่างเดียวหรอกมันก็คงชอบคุณโจด้วยแหละ
0: แต่จะว่าไปพ่อชิต้านี่มันก็เกินไปหนึ่งเว้ยนี่ลูกโตถึงขั้นเป็นพญาควายแล้วว่าไม่จะมาขอดูบัญชีเงินเก็บลูกอีกอ่ะ
1: จะโทษพ่อก็ไม่ได้นะเว้ยไอชาตรีมันก็ทำนิสัยไม่รู้จักโตสักทีพ่อมันต้องทำแบบนี้แหละ
0: ไปโซนย้อยเองลำไยว่าคนนั้นก็ไม่ได้ว่าคนนี้ก็ไม่ได้ว่ามึงไปบวชดีไหมต้าม
1: กูไม่ได้บอกว่าไม่ได้เว้ยแต่ที่กูพูดให้มึงฟังเนี่ยคือกูพูดความจริงนะและที่กูปรึกษามึงเนี่ยกูก็ไม่ได้ให้มึงนั่งด่าใครกูเนี่ยเป็นห่วงว่าไอ้ผู้ชายที่ไอ้ชาตรีพามาเนี่ยจะหลอกมันอีกหรือเปล่ากูอยากให้มึงสแกนดูให้หน่อย
0: โอ้ยคงไม่ต้องหรอกก็เท่าที่มึงเล่ามาอีคุณโจอะไรเนี่ยเขาดูเป็นคนรวยดีเนี
2: ่ยแต่ว่าคนรวยก็ชั่วได้นะจ๊ะดูอย่างหมาดำสิจ๊ะรวยจะตายยังทำชั่วได้เลย
0: เต็ม
3: ครับ
0: ทำไมไม่เอาผ้าฟาดหัวมามันด่าฉันอยู่เนี่ยยืนนิ่งทำไมเนี่ย
3: ฟาดไม่ได้หรอกครับพอไอ้นี่มันพูดความจริงอ่ะเอาฝ่ายหมาดำยังหลอกพวกผู้ชายทีเดียวทั้ง4คนเลย
0: แบบนั้นเขาไม่เรียกว่าชั่วเขาเรียกว่าบริหารสิ่งเนี่ย
1: มึงชั่วมึงยอมรับเหรอไอ้เจ๊แต่ที่นิ่งพูดก็น่าคิดเหมือนกันนะคนรวยก็ชั่วได้นี่หว่า

0: บ้าเอ้ยทั้งกระเป๋ามีเงินแค่200จะเทยอะไรวะจนจนมีเราจะไปขายได้มั้งวะเนี่ยนี่มันกล้องราคาเป็นแสนเลยนี่ว่ามีค่อยคุ้มค่าตัวหน่อยเว้ยโอ้ยโจตื่นก็ไม่ยอมปลุกเขาเลยนะก็โจเห็นชิต้าหลับอยู่ก็ไม่อยากปลุกไง
1: น่ารักจังเลยค่ะคือโจอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยนะไหนๆเราก็กินกันแล้วอะถ้าว่าอยากจะรบกวนโจนิดหน่อยอ่ะคือเขาอยากจะขอยืมเงินโจสัก 100,000 บาทได้ไหมเดี๋ยว3ชั่วโมงออกคืนให้เลย
0: เอาเท่าไหร่ล่ะ
1: 100,000 บาท
0: เอาเลขบัญชีมา
1: หุยขอบคุณนะโจน่ารักมากเลยอ่ะ
2: ทำไมกล้องนี้เหมือนกล้องไอ้ตั้มเลยอ่ะบอกนะว่าไอ้โจมันเป็นโจร
1: โจกล้องอะไรหรอที่อยู่ข้างหลังอ่ะ
0: อ๋อก็กล้องโจเองนั่นแหละโจเพิ่งไปมาที่รถเมื่อกี้อ่ะ
1: ใช่หรอตอแหลมึงกำลังจะขโมยกล้องของเพื่อนกูใช่ไหม
0: ไม่ได้ขโมยยิ่งไม่จำน้ำ 3-4 วันเองเดี๋ยวก็ไทยมาคืนน่ะ
1: แล้วเมื่อกี้จะมาขอเลขบัญชีจากกูถูกอีกเตี้ยเอ้ยนี่มึงอ่ะโจจากกูอีกขโมยกล้องเพื่อนกูเนี่ยมาเลยมึงรีบออกจากห้องเพื่อนกูเลยนะก่อนที่กูจะแจ้งตำรวจจับมึงไปเฮ้ยอีเตี้ยตอนแรกก็คิดว่ารวยโถที่ไหนได้ก็เป็นโจรแล้วที่แต่งตัวมันดีๆเนี่ยของปลอมเท่านั้นสินะหมดแล้วความหวังสุดท้ายของกูเนี่ยแล้วทีเนี้ยกูจะเอาเงินที่ไหนตั้ง100,000 บาทไปใส่บัญชีเพื่อให้พ่อกูดูวะเนี่ย

0: ว่าเราจะเอากล้องไปจำนำดีกว่าแล้วก็ถ่ายออกมาภายในวันเดียวก็ได้นี่ว่ากล้องมันไม่น่าจะถึงแสนบ้างวะแล้วอะไรที่มันราคาถึงแสนวะ
2: ถึงแสน
0: ปิ๊งปองเฮ้ยพี่เอจะตามเข้ามาทำไมเนี่ยขอบคุณพี่เอนะคะที่มาเปิดห้องอีเจให้ฉันน่ะแต่อย่าลืมสัญญานะว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดเกี่ยวกับว่าที่ฉันให้พี่เอเนี่ยมาเปิดห้องอีเจให้ฉันน่ะ
3: ประทานโทษแล้วทำไมต้องทำรับรับล่อๆด้วยล่ะครับมีอะไรหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีอะไรคือฉันจะทำเซอร์ไพรส์อีเจมันน่ะ
3: ครับผมจะปิดปากเงียบกริบเลย
0: เงียบ
3: ว่าแต่เซอร์ไพรส์อะไรเลยครับ
0: จัดงานครบรอบวันตายของอีเจมันนะจ๊ะแหมเนี่ยฉันจะทำเซอร์ไพรส์อะไรให้มันมันก็เรื่องของฉันไหมพี่เอ๋กลับไปได้แล้ว
3: โอเคซึ่ง
2: เงียบจริงๆถูกต้อง
0: เฮ้ยตัวเลขลูกหนูอยู่ไหนเนี่ยมาหาแม่มาลูกมากุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กออกมาโมโมโมโมโมโมโมตัวเล็กลูกไปแล้วอยู่ตรงนี้ตัวเล็กลูกสุดท้ายก็หนูก็เจอกันแล้วนะจ๊ะที่บ้านพี่เลี้ยงขาคือฉันไม่ได้เข้ามาขโมยนะฉันแค่อยากจะขอยืมโรเล็กของอีเจเนี่ยไปจำนำก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนให้ฝากไว้อีเจด้วยนะคะอีเจกูบอกผีบ้านผีเรื่องของมึงแล้วนะเว้ยว่ากูเนี่ยแค่เข้ามาขอยืมโรเล็กซ์ของมึงไม่ได้จะขโมยนะคะเข้าใจไหมแล้วมึงโอเคปะ
4: โอเค
0: เป็นยังไงครับเพื่อน

0: สวยแล้วไอ้กูเฮียนัดเที่ยงดันมาซะบ่ายสองโดนเฮียด่าแน่เอาไงดีวะรู้แล้วก็ตั้งนาฬิกาใหม่อยู่วะแค่นี้ก็ไม่โดนเฮียด่าแล้วแป๊บเที่ยง
1: เอาเฮียดีครับคุณรับมากี่โมงไอ้เป็ด
2: ก็เที่ยงเฮีย
1: แล้วมากี่โมง
2: เที่ยงดูดิเห็นไหม
3: เที่ยงเที่ยง
0: นี่เลย
3: แอบตั้งนาฬิกาใหม่วิธีนี้กูใช้แต่โมหกแล้ว
2: โอ้นี่อย่าบอกนะเฮียนี่ทั่วนั่นแต่โมปลายเลยเนี่ย
4: เดี๋ยวมึงจะโดน
2: อยากนะ
5: อีตั้มอีตั้มสวยแล้วอีตั้มนาฬิกาโรแล็กกูหาย
1: ฮะ
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
12: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
14: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
16: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
17: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
10: ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: สวัสดีครับทุกท่าน
2: สวัสดีค่ะ
4: ไม่ทราบห้องไหนก็จุดเกิดเหตุครับ
2: ห้องนี้เลยค่ะคุณตำรวจคะยังไงต้องหานาฬิกามาคืนฉันให้ได้เลยนะคะ
4: ผมเข้าใจนะครับว่าของมันแพง
2: เรื่องราคาเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกค่ะโรเล็กเรือนเดียวเนี่ยนั่งกระพริบตาแป๊บเดียวก็ได้ไปแล้วค่ะแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจรู้ไหมคะว่าคนที่นี่เนี่ยเขาเรียกดิฉันว่าอะไรเขาเรียกว่าสู่สีไทยเฮาแล้วสู่สีไทยเฮาของฉันเนี่ยเดินเจอมาขโมยของในห้องแบบเนี้ยคนในการปกครองค่ะเขาจะรู้สึกยังไงคะ
4: ผมว่าคุณบอกเพื่อนคุณนี่เองนะครับที่ดูหนังจีนมากไปป่ะเนี่ยเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยผมจะให้สายสืบติดตามคนร้ายมาได้นะครับผมขออนุญาตนะครับ
2: เชิญเลยดูเลยดูเลยค
4: ่
2: ะ
4: ไหนดาบ
2: ไหนไหนดาบ
5: ก็จริงจังหน่อยไหม
6: โจรเข้าห้องได้ไงวะ
7: ฮัลโหลครับพ่อนี่ถ้าพ่ออยากรู้เนี่ยว่าเงินในบัญชีหนูมีเก็บอยู่เท่าไหร่อ่ะพ่อไปขอสมุดบัญชีของหนูจากแม่ได้เลยครับ

0: ว่าหนูฝากไว้แล้วแล้วอีกอย่างนึงนะคะหัดเชื่อหนูบ้างเถอะพอหนูบอกว่าหนูมีเงินเก็บก็คือหนูมีเงินเก็บค่ะพ่อหนูโตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะกลับเข้าไปเอาฉลาดจังเลยอะค่ะคิดได้ยังไงอะขโมยโรเล็กของอีเจไปจำนำโดยที่เจนี่มันไม่รู้ตัวฉลาดขนาดนี้เนี่ยฉายาซูสีไทเฮาประจำคอนโดนี้จะเป็นใครไปได้ล่ะนอกจากกูไม่มีทางไปอีเจแน่นอนจ้ะ
1: เอามาแล้วมึงอะ
0: เกิดอะไรขึ้นไอ้เจ๊นี่อย่าบอกกูนะว่าคุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาจับได้แล้วว่ามึงมีโบท็อกเถื่อนไว้ในครอบครองอะฮะ
1: เราไปฉีดศพมึงตอนตายอะอีบ้าอาริกาเราแหละโดนขโมยจากฮ่องกง
0: นี่เจ๊อีโง่อีบ้าแต่อีแค่โรเล็กมันหายไปแค่นี้มึงถึงขั้นต้องแจ้งความกับคุณพี่ตำรวจคนนี้เลยเหรอฮะ
2: มึงไอ้โง่ของหายไม่แจ้งตำรวจให้เจ๊แจ้งกูเด็กตึงเหรอฮะ
3: เอาละครับเอาละครับไม่เป็นไรนะครับคุณสุธีแทนครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะให้ตำรวจสืบหลักฐานเนี่ยตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงนะครับ
0: อย่าพึ่งเลยนะคะแป๊บนึงนะคะขอเวลาอีกแป๊บนึงนะคะคุณพี่ตำรวจขอคุยกับเพื่อนก่อนเจ๊ตามขอกูคุยด้วยหน่อยสิ
4: เชิญค่ะ
0: เชิญนั่งก่อนค่ะนายหญิงเชิญนั่งก่อนนะคะเพื่อนๆนั่งแล้วอารมณ์จะได้เย็นๆทำจิตใจให้ผ่อนคลายสัญญากูก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่กูจะเล่าต่อไปเนี้ยถ้ามึงโกรธมึงต้องห้ามโกรธแล้วมึงก็ต้องให้อภัยกูด้วย
1: อีชิตะมึงเป็นคนขโมยนาฬิกากูไปใช่ไหม
0: มึงยิ้มให้กูก่อนดิกูถึงจะบอกมึง
1: มึงเป็นคนเอาไปใช่ไหม
0: มึงต้องยิ้มให้กูก่อนสิกูถึงจะบอกมึง
2: เจ๊กูว่ามึงฝืนยิ้มให้มันไปเถอะกูอยากรู้เหมือนกันว่ามันโมขโมยไปจริงเปล่า
0: ไม่ได้อ่ะอีเจ๊ปากมึงยิ้มแต่ตามึงไม่ยิ้มอ่ะถ้ามึงยิ้มแบบให้อภัยกูเดี๋ยวเว้ยมึงต้องยิ้มนี้เว้ยกูสบายใจแล้วกูเอาไปเองแหละ
1: อีเตี้ย
0: มาหยุดมึงใจเย็นๆก่อนนะเว้ยอีเจ๊กูไม่ได้เข้าไปขโมยนะเว้ยกูเนี่ยเข้าไปในห้องมึงแล้วกูก็บอกกับที่บ้านอยู่เรื่องของมึงแล้วว่ากูจะขอยืมนาฬิกาของมึงไปจำนำถ้ามึงไม่เชื่อว่ากูพูดอย่างจริงๆอ่ะมึงเดินไปถามที่บ้านอยู่เรื่องของมึงไป
1: หน้ากูเป็นหมาปลาไหม
2: ไปชาตรีมึงอย่าบอกนะเว้ยว่ามึงเอานาฬิกาเจ๊ไปขายเพื่อที่จะเอาเงินเข้าบัญชีเพื่อจะหลอกพ่อมึงเนี่ย
0: อุ๊ยผัวใครเนี่ยรู้ใจจังเลยอ่ะ
2: โอ๊ย
0: มันก็ถูกแหละแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดไงกูไม่ได้ไปขายกูแค่ไปจำนำเฉยไอ้เจ๊นี่เรื่องจับเมาส์นี่มึงรู้หรือเปล่าว่านาฬิกาโรเล็กของมึงนี่นะจำนำได้มากกว่าแสนนึงนะคะแต่ว่ากูนี่ในฐานะที่กูเป็นเพื่อนรักมึงแล้วก็เป็นคนที่ดีมากๆกูก็เลยเอาแค่แสนเดียวเพราะว่ากูบอกให้ว่ากูเนี่ยมีเงินเก็บเหลืออยู่ในบัญชี 100,000 บาทกูเป็นคนดีไปละ
1: เดี๋ยวป้ามึงอะไรแหมเอานาฬิกากูไปจำนำมึงเอาอะไรคิดเนี่ย
0: กูไม่ได้คิดเองซะหน่อยไอ้จำมึงจำไอ้โจได้ปะคือเมื่อเช้านี้มันนี่นะจะขโมยกล้องของมึงไปจำนำเว้ยแต่กูนี่เป็นเพื่อนรักมึงกูก็เลยมาเห็นเข้าแล้วกูก็จับได้แล้วกูก็เลยไล่มันไปแล้วกูเก็บของกลางไว้แล้วกูก็ใช้ไอเดียของมันด้วย
2: โอ้พี่ชีต้าพี่ชีต้าเลื่อนขั้นจากกระเทยมาเป็นโจแล้วครับ
0: มีแปลกตบปากเท่าอายุมึงเลยนะ
2: ไม
0: ่กูไม่ใช่โจนะเว้ยแต่กูเนี่ยเป็นตุ๊ดที่จนตรอกที่กำลังหาทางออกกับชีวิตอยู่โอเคเรื่องพ่อกูเนี่ยกูเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวกูจะไปถ่ายรายการมาคืนที่มึงเองเท่ากับว่าเรื่องนี้เราจบกันนะเว้ยแล้วเนี่ยหลังจากนี้สิ่งที่มึงต้องทำนะมึงต้องออกไปบอกกับพี่ตำรวจว่าขอถอนแจ้งความเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยมึงเข้าใจผิดเองโอเคไหม
1: ไม่โอเคได้ด้วยหรอ
0: ไม่ได้
1: ไม่รู้แหละ ยังไงก่อน6 โมงเย็นนาฬิกาต้องจับมาคืนที่มือกูไม่งั้นนะกูจะแจ้งตำรวจจับมือ

0: ริงด้วย
1: เอาเลยเพราะว่ายังไงตำรวจก็จับกูไม่ได้อยู่แล้วจ้ะเพราะว่าก่อน6โมงอ่ะของถึงมือมึงก่อนแน่นอนจากกูรับรอง
0: งั้นเดี๋ยวกูออกไปบอกพี่ตำรวจก่อนว่าเป็นความเข้าใจผิด
1: ขอบคุณนะคะเจ๊ขอบคุณนะคะเจ
2: ๊ผู้ชนะฉลาดแล้วก็มีโชค
0: คุณตำรวจคะ
3: ว่าไงครับคุณซูสีไทเฮา
0: คือทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะพอดีว่าเพื่อนของฉันเองเนี่ยแหละที่เป็นคนเอานาฬิกาไปจำนำแล้วมันไม่ได้บอกค่ะ
3: ใครไม่ฉันกล้ากับคุณซูสีไทเฮาครับใครผมจับมาตัดหัวเลยไหมครับ
0: ตลกพอยังคะ
2: ถ้าไม่มีอะไรก็ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ
4: โอ๊ยเดี๋ยวก่อนครับพี่เจ๊กูว่านะเว้ยไอชาตีมันเอานาฬิกาไปจำนำโดยไม่ขอมึงก่อนแบบนี้นะเว้ยมันสมควรได้รับบทเรียน
0: มือทำไรวะ
4: ฝากคุณตำรวจเขาขังมันสักคืนดิ
0: โอ๊ยเมื่อกี้เขาคิดแบบนี้เลยอ่ะแต่แบบกูไม่กล้ากลัวมึงด่ากูอ่ะแต่ถ้ามึงเอาด้วยกันไว้ Let's do it แต่ว่าทำเลยค่ะถ้าไม่ทำจับตัดหัวนะ
2: คือจริงๆมันมากเลยเหรอครับ
4: ว่าไงครับ
5: มันจะได้ไหมครับ
2: คือ
5: แค่คืนเดียวถือว่าดัดนิสัยเพื่อนผมอะครับ
2: คือมันก็ได้ครับแต่ว่าอย่าลงสื่อโซเชียลนะครับผมไม่อยากมีปัญหาครับ
5: ได
6: ้เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: เด็กส์พับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
11: ราชการกรุงเทพมหานครสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่250คนและรถ20คันเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์ให้กลับสู่สภาพปกติภายใน2วันพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะออกมาวางในจุดที่กำหนดโดยสามารถแจ้งจุดขยะผ่านทราฟฟี่ฟองดูหรือโทร1555

0: เมื่อไงเจเรียบร้อยแล้วใช่ปะคุณพี่ตำรวจค่ะต้องขอโทษคุณพี่ตำรวจด้วยจริงๆนะคะที่ทำให้คุณพี่เดือดร้อนนะคะถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นคงหอมมาแล้วค่ะลืมไปว่านี่เป็นตำรวจถ้าเกิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเชิญคุณพี่ตำรวจกลับไปได้เลยนะคะกลับไปดูแลทุกสุขของบ้านเมืองได้เลยค่ะ
1: คุณตำรวจคะ arrest him จับมันเลยค่ะ
2: อะไรอ่ะพี่เจ๊ไหนมึงบอกแล้วไงมึงบอกกูว่ามึงจะเข้าไปเคลียร์กับคุณตำรวจว่าทุกอย่างมึงเข้าใจผิดอ่ะ
1: ก็ใช่ไงเข้าใจผิดไงกูนี่ไงที่เข้าใจผิดมาตลอดว่าจอนเป็นคนอื่นแต่จริงๆอ่ะจอนเป็นมึงไงจับมันเลยค่ะคุณตำรวจ
2: ไม่
1: ไม่ไม่จับมันจับม
2: ัน
1: จ
2: ับไปไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวพวกขอดูคุยกับมันก่อนได้ไหมครับอ่ะอีเจ๊มึงก็รู้นี่ว่ากูไม่ได้ขโมยอ่ะกูแค่เข้าไปยืมโดยที่มึงไม่อยู่ในห้องแค่นั้นเองตามึงช่วยกูด้วยดิกูไม่อยากโดนจับว่ามึงบอกให้ได้เลย
3: ได้ได
4: ้พึ่งเหรอครับ
3: ครับ
4: จับมาเลยครับ
1: ว้า
2: วไปเลยไปเลยไปเลยอีพวกเบื่อชั่วนี่มึงจะให้คุณพี่ตำรวจเขาจับกูมาขังในห้องขังนี้จริงๆเหรอเนี่ยไม่ได้นะคุณผู้หญิงนะสิ่งที่ทำอะไรเลยอะมึงก็รู้อะพี่กาบี
3: แค่มึงอยู่ในห้องขังแล้วอะคิดว่าเขาจับมาเล่นๆหรือไงโดนคดีอะไรมาล่ะเราอะ
2: หนูโดนลักทรัพย์ป่ะพี่บอกว่าหนูไม่ได้รักมันจริงๆหรอกนะหนูแค่ยืมไปจำนำเฉยๆอ่ะเดี๋ยวก็ถ่ายมาคืนมันน่ะ
3: มุกนี้พี่ก็เคยใช้แต่ตำรวจไม่เชื่อสุดท้ายก็เลยโดนแค่3ปีเอง
2: สามปีเลยเหรออย่าใช้คำว่าแค่ได้ไหมกูไม่เอานะกูอยู่ไม่ถึง3ปีแน่ๆเลยอ่ะ
3: เอานะอย่าร้องไห้ไปเลยสวยๆอย่างน้องเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูแลเองแล้วกันนะ
2: อยากคิดอะไรเกินเลยได้ไหมล่ะไอ้ตัวหนูก็อยากมีหรอกนะพี่แต่ในเนี้ยหนูมีไม่ได้หรอกค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าพี่ออกไปข้างนอกแล้วอ่ะพี่ยังอยากจะเป็นผัวหนูอยู่อ่ะหนูก็ได้เด้อเพื่อนชักพี่มึงจะขังกูอยู่ในห้องขังจริงๆเหรอเนี่ย
1: นี่มึงจะไม่ไปหาอิชิตามันที่โรงพักจริงเหรอวะ
4: ไม่ไปอ่ะกูอยากให้มันสำนึกผิดเว้ยนอนคุกสักคืนนึงก็ดีแล้ว
1: แต่มึงเรื่องแค่นี้ติดคุกแค่3ชั่วโมงมันก็สำนึกแล้วปะวะ
4: ไม่อ่ะ
1: แต่อิตามสมมตินะเว้ยว่าถ้าอิชิตามันดันไปอยู่ในคุกของผู้ต้องหาโรคจิตที่แบบช็อปกระทืบตุดหน้าสัญญกรรมอ่ะมึงมันตายคาคุกเหมือนในข่าวมึงไม่เคยดูหรอ
4: เออไปบอกให้ตำรวจปล่อยมันก็ได้วะ
1: ไปกูไปด้วย
2: ไม่ต้อง
1: เฮ้ยทำไมมึงติดคุกไม่กี่ชั่วโมงมึงติดคุกหัวโตขนาดเนี้ยแล้วมึงจับมาแล้วจะมาไหนตำรวจเขาบอกว่าเขาจะขังมึงไว้หนึ่งคืนไม่ใช่หรอ
2: ก็คุณพี่ตำรวจเนี่ยเขารำคาญเสียงกูร้องแหกปากไงเขาก็เลยปล่อยกูมาเพื่อนมึงสองคนเนี่ยเล่นกับกูแรงเกินไปหรือเปล่าฮะ
4: ไม่แรงหรอเว้ยสิ่งที่มึงทำกับไอ้เจ๊เนี่ยนะมันคือการขโมยเลยนะเว้ย
2: ขโมยอะไรกูแค่ขอยืมมันไปจำนำแค่นั้นเองอ่ะแล้วกูมาคืน
4: มึงจะเรียกว่ายืมหรือมึงจะเรียกว่าอะไรก็เรื่องของมึงไงนะเว้ยแต่สำหรับกูเนี่ยมันคือการขโมยและการขโมยของเพื่อนเนี่ยมันเกินไปกูถามมึงจริงเหอะมึงแค่บอกพ่อมึงว่ามึงไม่มีเงินเก็บอยู่ในบัญชีจริงๆเนี่ยมันจะตายไหมอย่างมากพ่อมึงแค่ด่ามึงป่ะมึงทำอะไรไว้เนี่ยมึงหัดยอมรับความจริงบ้างได้ป่ะไม่ใช่มาแก้ปัญหาโดยการขโมยของเพื่อนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถ้ามึงยังใช้วิธีนี้แก้ปัญหาด้วยวันหนึ่งอ่ะมึงก็จะติดเป็นนิสัยถึงแม้วันนี้มึงยังไม่ใช่โจรแต่ถ้ามึงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งมึงได้เป็นโจรจริงๆแน่
2: โอ้โหนี่สุดท้ายกูยังผิดอยู่ดีใช่ไหมเนี่ย
3: พวกมึงสองคนจำไว้เลยนะ
2: ว่ามึงเอากูเข้าคุกคอยดูกูบ้างกูจะมึงสองคนเข้าคุกบ้างคอยดู
1: ไอ้นี่ดูดิไม่สำนึกไม่สำนึกแถมอาฆาตอีกดูมันดูมันดิ
2: มึงอะตัวดีเลยอีเต๋
1: อะไรเรื่องเข้าคุกนี่กูไม่เกี่ยวเลยนะอีตั้มโน่นแผนมันจะไปนอนละ
4: สมก็เป็นเจ้าออยจริงลอยตัวอยู่เหนือปัญหาตลอดเวลาเอาไงเฮียทีนี้พี่ชิต้าจ้องตา

0: าค่ะแหม่งอย่างเงี้ย
1: กูง่วงแล้วกูไปนอนแล้วนะ
0: จะขอตัวกลับบ้านครับ
2: ชิงกูกับไอ้หมดกูเผาคอนโดนี้ดีไหมเนี่ยฮะ
3: ไม่ได้ถ้าเกิดว่ากูเผาคอนโดนี้จริงๆกูต้องเข้าคุกจริงๆสิโอ้ยสัมผัสของพี่ล่ำนั้นกูยังจำได
4: ้พี่ล่ำคะคิดถึงแม่ไหมคะ
2: แกล้งกูเหร
3: อกูไม่ได้แกล้งนะ
2: แต่มันเป็นการแก้แค้นเว้ยที่มึงให้ตำรวจมาจับกูเข้าคุกไงแล้วกูจะบอกมึงเว้ยว่าคืนนี้เนี่ยกูจะทำทุกวิถีทางให้มึงตกเป็นผัวของน้องดาวให้ได้

0: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้3พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีมาถึงทุกวันนี้เจอศิลปะการต่อสู้ชาวล้านนาตำราโบราณที่แทบจะหายสาบสูญของดีเมืองสิงห์บุรีเค้กเจ้านี้มีส่วนผสมคือจิ้งหรีดสุดทึ่งโบสถ์หลังนี้ผู้พิการทางสายตาก็มาเที่ยวได้ทั้งล่าอักษรพิษชิดงูเห่าด้วยมือเปล่า
1: เอาไปถึงดีกว่าครับแม่แม่ยาแม่
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
2: พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ล้านนาแน่นอนครับว่าจังหวัดเชียงใหม่ต้องมีคุณผู้ชมหลายท่านเคยมาเที่ยวอย่างแน่นอนบางคนมาบ่อยครั้งซะด้วยครับแต่ผมเชื่อนะครับว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายของจังหวัดนี้ที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับ

0: อกลักษณ์ของชาวล้านนานะครับซึ่งนอกจากสถาปัตยกรรมวัดวาอารามที่สวยงามแล้วนั่นก็คือศิลปะการต่อสู้นั่นเองครับซึ่งถ้าดูจากชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับคือชุดของศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่ามวยเจิงครับ
1: เจิงหรือชั้นเชิงในการต่อสู้ของชาวล้านนาเป็นวิชาการต่อสู้ซ่อนเร้นชั้นเชิงอันเป็นแม่ไม้เฉพาะตนมีทั้งเจิงมือเปล่าและเจิงที่ใช้อาวุธชนิดต่างๆซึ่งจะมีชื่อเรียกตามอาวุธที่ใช้อย่างเจิงดาบจังหวะและลีลาของเจิงมักมีความสัมพันธ์กับจังหวะกลองพื้นเมืองที่ให้จังหวะคึกคักปลุกใจเหมาะแก่การแสดงออกซึ่งพละกำลังและความแข็งแกร่งและบรมครูหรือสลาเจิงที่มีชื่อเสียงในอดีตได้แก่พ่อครูกวนคำมาแดงและพ่อครูมานพยารณะศิลปินแห่งชาติผู้ถ่ายทอดวิชาเจิงให้แก่ลูกศิษย์เอาไว้อย่างมากมายครับ
0: และตอนนี้ผมก็อยู่กับเราอาจารย์ทั้งหลายแหล่นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับผม
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านนี้ก็คือครูมงคลนั่นเองนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ช่วยแนะนำหน่อยนะฮะว่าชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เป็นชุดของมวยเจิงถูกต้องไหมฮะ
2: ครับชุดนี้คือจริงๆแล้วนี่พ่อครูมานพยารณะที่เคยสอนพวกครูไปนะครับ
0: ครับ
2: ท่านก็ออกแบบคือใช้เสื้อผ้าธรรมดาแล้วก็มีมงคลใช้ผ้าฝ้ายที่แกเคยใช้ต่อยมวยมาก่อนแล้วก็มีกางเกงก็พับขึ้นมาง่ายๆเป็นการศิลปะการต่อสู้เรียกว่าเจิงนะครับ
0: ให้คุณครูมงคลช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับว่าศิลปะการต่อสู้มวยเจิงมีความเป็นมายังไงและศิลปะการต่อสู้มวยเจิงคืออะไรครับ
2: ครับการต่อสู้เจิงนี่คือการต่อสู้มือเปล่าคือใช้หมัดเท้าเข่าศอกจริงๆ
0: อ๋อคือเป็นลักษณะ
2: หมัดเท้าศอกมีบัวตูมบัวบาน
0: ครับ
2: เหมือนกับของรัตนโกสินทร์เรานี่คือเทพนมปฐมพรมสีหน้านะครับพวกนี้ก็คือการต่อสู้แบบไทยนะ
0: ครับ
2: ของประเทศไทยเรา
0: เป็นเอกลักษณ์เลย
2: เอกลักษณ์คือที่ลึกหลักของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วแม่ไม้พวกนี้เขาไม่เคยสอนกัน
0: ครับผม
2: ไปทั่วไปหรือเผยแพร่อะไรแต่เขาสอนให้ลูกศิษย์จากคนสู่คน
0: ครับ
2: จากรุ่นสู่รุ่นจากครอบครัวสู่ครอบครัว
0: ครับ
2: เขาจะเลือกคนที่เรียนเพื่อป้องกันตัวนะครับเพื่อป้องกันบ้านเมืองใช้เป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเคล็ดลับนะครับไม่เคยแพร่ออกไปให้ใครได้รู้พิธีกรการมวยนะครับ
0: ครับ
2: ผมพ่อครูปั้งเนี่ย
0: ปั้ง
2: บิดละหักละตายเลยนะครับ
0: อ๋อเป็นท่า
2: เลย
0: โจมตีเลย
2: โจมตีเลย
0: อ๋อ
2: ต่อยทีปุ๊บปั้มปั๊บคว้าคอละบิดละนี่ละ
0: โ
2: อ้หักเลยนะฮะแต่เรายังไม่ไหวเลย
0: อ๋อทุกท่าเป็นท่าโจมตีหมด
2: โจมตีหมดเตะมาปุ๊บปั้ง
0: เตะเตะนี้นะฮะ
2: ครับผมปุ๊บหักละนี่ละบ
0: ิ
2: ดละ
0: โอ้โ
2: อ้นี่ละหรือหักนี่ละ
0: โอ้
2: ใช่ไหมครับ
0: อ๋อ
2: หรือยกขึ้นก็ไปทำอะไรไม่ได้
0: ฮะ
2: จะคว้าอะไรได้หมดจะดึงได้หมด
0: โอ้เป็นท่ามีท่าจับ
2: ท่าล็อก

0: ็ต้องหัดตั้งแต่การมวยเนาะฝึกการมวยแล้วก็ย่าง3ขุมธรรมดาย่างทำเดินเนี่ย9ครั้งถอยหลัง9ครั้ง
1: ครับ
0: เราหัดนั่งแล้วก็เดินแบบนั่งเนี่ย
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: คือเท้าเราเดินไปครับ
1: เหมือนจะง่ายนะแต่ถ้าฝึกจริงๆอ
0: ่ะถอยหลังบ้างครับ
1: คุณต้องใช้ความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูงนะ
0: ครับโอเคทีเรานั่งอยู่เงี้ยเราลองถีบ
1: ถีบ
0: ครับ
1: เ
0: อ๊ะแรงๆถีบมันแรงถีบแรง
1: คือถ้าไม่ได้ทำร่างกายมานี่แบบคือผมว่าก็มีปวดอะมีระบมอยู่เหมือนกันนะแค่เดินย่างแบบเมื่อกี้นี่ก็เอาเรื่องนะ
0: เดินไปเดินมาเป็นเซตๆเป็น108ครั้งนู่นแหละอย่างเช่นการมวยอย่างเงี้ยเตะขวาเตะซ้ายเตะขวา

0: ้องง้างเลยยกไอ้จ้ายเด็กอีครับเด็กอีครับเด็กอีครับเด็กอีครับ
1: อย่างเงี้ยก็ฝึกลูกศิษย์อย่างงี
2: ้ครับ
1: ไม่ใช่เตะลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์เตะดูการต่อสู้ที่ใช้กองด้วยเดียวระหว่างครูลบกับครูคณิตศรลองเล่นกันนะครับ
2: เขาเรียกว่ากองอะไรครับ
1: กองชัยมงคลครับ
2: กองชัยมงคล
1: ครับผมไม่มีมงไม่มีฉาบ
2: ในอดีตนี่คือ
1: ใช้ในการศึกสงครามในการปกครองบ้านเมืองใช้กองนี
2: ่อ๋อแล้วอย่างนี้เวลาตีอย่างเงี้ยครับมีการฝึกมีการวิธีเรียนยังไงครับครูครับ
1: นั่งเลยครับหันหน้าทางพวกครูครับบทแรกที่พวกครูจะสอนคือบทพุทธคุณนางเนาะ
2: ครับ
1: พวกครูทำให้ดูก่อนนะครับยกมือซ้ายมือซ้ายลงตีสี่ทีนางนางนางนางนางพุทธคุณนางนำมะคุณนางสั่งคุณนางปังปังปังปังปังเอาตีตามไปยกมือซ้ายไปนางนางนางนางพุทธคุณนางนำมะคุณนางสั่งคะคุณนางปังปังปังไม่ถึง7นาทีก็ตีได้เอาลองตีกองนะดูนะครับนั่ง4ทีตีตามเลยครับแค่นี
2: ้เริ่มจับได้แล้วเริ่มจับได้แล้ว
1: ไม้พ่อไหนอันนี้ไม้ที่ใช้ตีเนี่ยเขาจะเรียนแบบนิ้วมือของพระพุทธเจ้าน
2: ิ้
1: วผมไม่มือเนี่ย
2: โอ้เหมือนมาก
1: เหมือนเขาทำให้เหมือน
2: เหมือน
1: อันนี้เรียกไม้แจ่ม
2: ครับ
1: เอาลองถือไม้ค้อนชี้ขึ้นข้างบน
2: จับมือขวาม
1: ือขวามือซ้ายใช้นิ้วหัวมือชี้เรียกไม้แจ่ม
2: อันนี
1: ้ไม้แจ่ม
2: สี่ทีไม้แจ่ม
1: ถืออย่างนี
2: ้ถืออย่างนี
1: ้ครับเอาลองตีสี่ทีก่อนตีนั่งนั่งนั่งนั่งพุทธคุณนั่งนำมะคุณนั่งสังฆะคุณนั่งปังปังปังปังปังอย่าใช
2: ่เฮ้ยก็โอเคโอเคนะผมชอบมากเลยครูครับ
1: อันนี้คือการเรียนพื้นฐานจบไปก็เป็นบทพุทธโพลาหังอรหังสัมมาพุทโธกันหะอิติปิโสภควาคือบทพุทธคุณเนาะ
2: ครับ
1: สวากาโตธรรมคุณตีแบบบทสวดเลย
2: พอชำนาญก็จะสามารถ
1: จะเก่งขึ้นทุกคนเก่งทุกคนนะครับทีนี้เรื่องหมัดมวยเหมือนกันเราใช้หมัดเท้าเข่าศอกเป็นอย่างเดียวกัน
2: ครับ
1: บางทีเราการต่อสู้ไม่จำเป็นแก่หรือหนุ่มหรือว่าใหญ่หรือเล็กไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับความรู้การป้องกันตัวเองอย
2: ู่
1: ที่จิตครับอยู่ที่จิตจริงๆ
3: ที่ผมถือจอบมานะครับกับแก๊งของผมเนี่ยผมไม่ได้มาขุดดินจับกบจับเขียดนะครับ
4: นิกกี้ตามป้ามา
3: ครับป้ากำลังเดินไปครับป้าม
4: าเลยมาเลยลูกเดี๋ยวจะพาไปหางู
3: ฮะจับงูป้าผมเปลี่ยนใจทันไหม
4: ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมากับป้าไม่ต้องกลัว
5: ที่อำเภอดอนพุธนะครับจังหวัดสระบุรีชาวบ้านที่นี่เขามีอาชีพที่เสี่ยงอันตรายสุดๆนั่นก็คือการล่าอสรพิษให้เรานี่แค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกซะแล้วครับแต่คนที่นี่เขามองเป็นเรื่องปกติดูเหมือนจะง่ายๆแค่ออกไปตามทุ่งนามองหารูเพื่อดูว่ามีงูอยู่หรือเปล่านั่นมันรูงูนะพี่ไม่ใช่รูปลาไหลใครนะครับจะกล้าล้วงเข้าไปโอ้โหแต่ก็ทำกันแบบนี้จริงๆครับไปดูกันว่าวันนี้ครับที่นายนิกกี้จะขอตามไปด้วยจะมีงูอะไรออกมาไหมเนี่ย
3: เราจะดูยังไงครับว่าตรงไหนเนี่ยเราสามารถจับงูได้ครับปฏิครับ
4: อ๋อต้องดูรูดูคาบดูรอยมันอะรูงูมันก็จะมีรอยเลื่อมๆถ้าเป็นรูหนูมันจะมีรอยตีนหนูมีตีนเน
3: า
4: ะ
3: แล้วงูที่เราจะมาจับมันคืองูอะไรครับ
4: งูเห่าจ้ะ
3: งูเห่าที่มันแผ่แม่แบ้นะป้า
4: แผ่แม่เบี้ยลูก
3: ผมเนี่ยปลอดภัยแม่ที่แม่พามา
4: ปลอดภัยปลอดภัย
3: แม่เดินทางไปเลยแม่ไป
6: ครับ
3: เจอคาบงูแล้วเจอคาบงูแล้วไปแม่ไปลุยว้าวโอ้ใหญ่มากโอ้โหคาบงูเหมือนหนังปลาแซลมอนเลยอะแบบนี้คือคาบใหม่หรือคาบเก่าแม
4: ่คาบก็พอประมาณอาทิตย์นึงได้เนี่ย
3: เจอคาบแล้วทำไงครับให้งูมันออกมาเป่าปีได้ไหม
4: โมไม่ได้
3: ขอเพลงงูได้ไหม
4: ต้องขุดไม่ได้ต้องขุดไม่ได้ต้องขุดอย่างเดียวมีหลักฐานคือเนี่ย 20% แล้วเจอเนี่ยนะก็เดี๋ยวไปดูรูดูรอยเปอร์เซ็นต์มันจะมีขึ้นไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ที่มีตัวเจอรูจ้ะเอาเจอรูมาดูจากที่เราดูด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นลึกนะแต่นี่เราจะใช้กระจกเนี่ยอันนึงจะเห็นแสงอ่ะมันจะถึงสุดก้นรูเลย
3: โอ้พี่เขาเจ๋งมากใช้มือล้วงเข้าไปเลยอ่ะคิดว่ามีงูไหมครับพี่
7: ไม่น่าจะมีครับรูนี
3: ้เอาละฮะรูนี้ทีมงานคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับ
5: รูแรกที่น่าจะมีงูอยู่ข้างในแต่พอล้วงเข้าไ

0: แล้วก็ไม่เจอครับต้องไปลุ้นที่รูต่อไปว่าจะเจอเจ้าอสรพิษที่เรากำลังตามหาอยู่หรือเปล่าโอ้โหนี่ครับแกล้วงหน้าตาเฉยเลยครับคุณผู้ชมครับแหมแล้วนี่ถ้าเป็นงูขึ้นมามันจะไม่ฉกมือหรอครับเนี่ย
1: เน
2: ี่
1: ยรอย
2: เนี่ยเนี่ยรอยมีรอยเลยอะไหนไหนไหนรอยยังไงฮะดูรอย
3: มันจะเงา
2: อ๋อมันจะเงาเงาเห็นไหม
4: สะท้อนกับแสงนี่ก็มั่นใจนะว่าจะมี
2: กี่เปอร์เซ็นต์ครับแม
5: ่น่าจะเป็นร้อย
2: ร้อยเปอร์เซ็นต
4: ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใกล้ๆเนี่ยสิ
2: อะไรแม่เพื่ออะไรผมใกล้เพื่ออะไร
4: ตัวไม่ค่อยใหญ
5: ่คุณเซฟพี
2: ่แม่แม่คุณผู้ชมบอกว่าเอาใส่ถุงดีกว่าครับแม่แม่อย่า
0: ถือว่าภารกิจตามล่าสารพิษของนายนิกกี้วันนี้สำเร็จครับขอจับขึ้นมาก็เล่นเอาทีมงานแหมตากล้องวิ่งไปคนละทิศคนละทางแต่ละคนนี่กับจับด้วยมือเปล่าแหมเหมือนเจ้างูนี่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักยังไงอย่างนั้นไม่จะต้องสะท้านกับความร้ายแรงของพิษมาเลยสักนิดหนึ่งครับ
2: ได้งูแล้วเอาไปทำอะไรต่อแม่
4: อ๋อเราก็ไปขังไปเก็บไปที่บ้านเดี๋ยวก็รอลูกค้ามาซื้อ
0: ที่บ้านป้าติ๊ดนะครับแหมมองด้านนอกนี่ก็จะเป็นบ้านอยู่อาศัยปกติแต่ที่ไม่ปกติก็เจ้าบ่อข้างบ้านนี่แหละครับแหมชะเง้อคอมองไปเท่านั้นแหละโอ้โหแทบจะวิ่งเลยทีเดียวป้าก็บอกว่ามีงูอยู่ที่บ้านอีกแต่ไม่คิดว่าแหมมันจะเยอะขนาดนี้ครับป้าติ๊ด
4: ก็หลักๆเลยก็จะมีงูเห่า
6: บ่อนึงนี่เราใส่ไปประมาณกี่ตัวป้า
4: 70ตัวคืออัดๆเข้าไปเลยอันนี้คือดูงูเห่าไปแล้วนะเราจะให้ดูงูสิงตัวนี้ตัวเมียนะตัวเมียยังมีไข่อยู่เนี่ยรู้ไหมตัวนี้เท่าไหร
6: ่เท่าไหร่ครับ
4: 500บาทตัวนึงเหมาตัวแล้วตัวนี้จะไม่ช่างถ้าใหญ่แค่นี้ก็คิดแค่นั้น
6: เพราะหายากกว่าครับ
4: ก็ด้วย
6: แต่ถ้างูเห่าช่าง
4: งูเห่าช่าง
0: ระหว่างที่ทีมงานกำลังถ่ายทำแล้วก็มีคนนำงูที่เพิ่งจับได้สดๆใหม่ๆมาขายให้กับป้าติ๊ดนะครับซึ่งแกบอกว่าเป็นเรื่องปกติเวลาที่ชาวบ้านเจองูในทุ่งนาก็มักจะจับมาขายให้จะตัวเล็กตัวใหญ่แต่ขอให้เป็นงูพิษนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นงูเห่าจะได้ราคางามครับป้าติ๊ดแกรับไม่อั้นแต่ก็ต้องเป็นงูเป็นๆนะครับถ้าผัดเผ็ดมาเป็นจานแกก็ไม่รับนะครับคุณผู้ชม
6: ตัวใหญ่สุดตัวที่ขายได้แพงสุดกี่กิโล
7: 2โลครึ่งใหญ่ครับประมาณแขนแหละ
4: อันนี้งูเห่านี่ไซส์ยี่นี่มาตรฐานเราก็จะซื้ออยู่ที่กิโลนึง280-300บาทขายส่งก็จะอยู่ที่กิโลนึง400ขายปีกก็อยู่ที่500บาท
6: คนที่มาซื้อส่วนใหญ่ลูกค้า
4: ลูกค้าก็มีทั้งคนไทยคนจีนคนไต้หวันดีงูเห่าจะกินเพียวๆไปเลย
6: สรรพคุณมันคืออะไร
4: มันแก้ปวดหลังบำรุงสายตาตามที่ลูกค้ามาบอกป้านะอันนี้ก็จะเป็นเนื้องูล้วนพร้อมผัด
6: เอาไปทำอาหารอะไร
4: เอาทำอาหารผัดเผ็ดงูเห่ากระดูกงูป้าตากแดดไว้นะตากแดดให้มันแห้งอ่ะแล้ววันนั้นเขาจะไปต้มอีกทีต้มเข้าเครื่องยาโบราณพ่อซื้อเอาไปทำยามาพึ่งเอามาพาด
2: สุดยอดแล้วก็น่าทึ่งสำหรับอาชีพนักล่าอสรพิษนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่อันตรายมากที่สุดอีกหนึ่งอาชีพป้าติ๊กนักล่าอสรพิษ
8: ไปชม
9: มา
10: เป็นการศึกสงครามก็ย่าลั่นก่อน
0: สุดทึ่งโบสถ์หลังนี้ผู้พิการทางสายตาก็มาเที่ยวได้ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
11: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
13: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
14: ทีเล็กมึงพาใครมาก
15: ูพาเขามาเพื่อช่วยเหมือน
13: เงา
14: ไอ้เดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงยังไม่บอกมึงเอาไงกับหมา
16: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
17: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
1: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะ
3: รู้จักคนนี้ปะ
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: กินเที่ยวอาราวดเวอร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
6: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
5: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
6: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
5: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
7: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
8: อิทาปิมคลาสุมนาราลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเลีย
1: โทรออก
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
3: เราก็อยู่ในบ้านของครูมงคลนะครับเป็นบ้านในส่วนที่เก็บกลองชัยมงคล
4: ใช้สอนใช้เป็นที่ตีกลองบ้างสร้างกลองบ้างนี้นะครับ
3: สร้างกลองด้วยเหรอฮะ
4: ครับผม
3: อาจารย์กำลังจะบอกว่ากลองพวกนี้นี่คือทำเองเหรอฮะ
4: ทำเองครับ
3: ทำมาจากอะไรครับอย่าง
4: น
3: ี
4: ้ลูกนี้ทำด้วยไม้ไผ่ครับ
3: ไม้ไผ่
4: งงไหมครับอึ้งไหม
3: ไม้ไผ่ทำไมมันได้ไผ่ใหญ่ขนาดนี้
4: คือครูใช้คำโครงก็สารด้วยสารด้วยไม้ไผ่หุ้มด้วยขี้เลื่อยกับกาวหนังควายหรือกาวราเทกก็ได
3: ้ครับ
4: แล้วก็มาหุ้มหนัง
3: ทำ
4: เสียงดีมากดีกว่าไม้ที่เป็นต้นนะไม้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปโค่นอะไรมันผิดกฎหมายเนาะ
3: ครับ
4: แล้วมันเป็นการทำลายต้นน้ำอะไรต่าง
3: ครับผม
4: ครูก็สอนให้ลูกศิษย์เอาพวกวัสดุที่เหลือใช้มาใช้นี่ไม่ใช่มันต้องใช้พวกไม้ไผ่เนี่ยใช
3: ้
4: ภูมิปัญญามาทำเป็นการศึกสงครามก็ย่าลั่นกองนี้กองลบ
3: โอ้
4: ไม่ใช่กองแบบแห่ขวัญตานเข้าวัดหรือแสดงมหรสพอย่างนั้นไม่ใช
3: ่ครับ
4: อันนี้เป็นใช้ในการศึกสงครามในอดีตนี่สมัยยุคพระเจ้ามังลายเนาะกองเป็นอนัตสัญญาในการปกครองบ้านเมือง
3: ครับ
4: ในการศึกสงครามมีเพลงชนะศึกออกศึกเกิดเหตุการณ์ในต่างของมหากษัตริย์ของเมืองเนี่ยมันจะมีอยู่ชุดเดียว
3: ครับ
4: เมืองหนึ่งก็มี1ชุดไม่สามารถเอาไปอะไรที่ไหนได
3: ้ครับ
4: แต่ถ้าจะแบกหามก็ต้องมีแบบชุดเล็กใช่ไหมแบกหามใช้ทหารแบกเป็นกองศึกเขาเรียกว่ากองสะบัดชัยแต่พวกนี้เกิดมาเป็นพันปีนะครับ

0: ครูผมขออนุญาต
1: เชิญเลยครับได้เลยครับ
0: ตีได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
2: เราจะใช้วิชาที่ผมเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะลองตีดูดูสิว่าจะเป็นยังไง
1: ตีไปเรื่อย
2: ๆ
1: แล้วถ้าจะหยุดก็ปังปังปังปังกันแล้วกัน
2: โอเค
1: ลองดูครับ
2: ลองดูนะฮะ
1: ถ้าพวกครูจะตบภาพเล่นเจอกันแล้วนะ
2: โอ้ครูจะเล่นเชิญ
1: เล่นตัวนี้เลย
2: ผมเป็นคนตีกองด้วย
1: ได
2: ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเค
1: นี่มาตะเว้นนี่ต่อไปสอกเร็วเล็งเล็งเล็งเล็งเล็งเล็งเล็งเล็งไปเล็งเล็งเล็งเล็งเล็งเล็งต่อไป

0: ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไร
1: ครับคุณผู้ชมครับมวยเจิงนะฮะนอกจากจะเป็นศิลปะการต่อสู้ของชาวล้านนานะฮะ
0: ครับ
1: ผมอยากให้คุณผู้ชมนะฮะมองว่ามันเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมไทยเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมเป็นมวยโบราณนะฮะคือเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะฮะครูก็สอนฟรีแล้ววันนี้ผมการันตีนะฮะครูมงคลนี่ทุ่มเททั้งกายและใจเลยในการสอนลูกศิษย์ทุกคนมาลองเปิดใจเรียนมวยเจิงดู
0: ครับ
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครูมงคลแล้วก็ทุกท่านนะฮะที่วันนี้อุตส่าห์มาสาธิตให้เราดูขอบคุณมากนะครับครู
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: เดี๋ยววันนี้พี่แชมป์จะพาหนูมาเที่ยวเองนะจ๊ะมาตามพี่มาเลยเดี๋ยวเลี้ยวขวานะจ๊ะค่อยวันนี้ครับแชมป์ขอรับหน้าที่นะฮะ2หน้าที่ด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยเป็นพิธีกรนะครับอย่างที่2เนี่ยเป็นมัคคุเทศก์นะครับจะพาน้องๆเนี่ยรับชมความงามของวัดเขาย้อยที่นี่จ้าเย้คุณผู้ชมครับเวลาเรามาเที่ยวสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นได้รับชมได้รู้ถึงความหมายนะครับผมผ่านการมองหรือว่าการอ่านแผนป้ายเนี่ยแต่คุณผู้ชมครับยังมีคนอีกกลุ่มนึงครับที่ไม่สามารถมองเห็นเหมือนพวกเราได้ครับที่วัดเขาย้อยที่นี่นะครับเขามีสถานที่ที่ให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวได้ครับที่นี่นะครับมีโบสถ์ที่เป็นอักษรเบลนะครับผมที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยครับ
1: วัดเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่แค่จะเก่าแก่และสวยงามเท่านั้นแต่ความน่าทึ่งก็คือโบสถ์หลังนี้มีอักษรเบรลครับและพื้นที่ทางเดินต่างๆที่มีไว้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาสามารถเที่ยวชมได้นะครับย้ำว่าคนมองไม่เห็นก็เที่ยวชมได้วันนี้นะจ๊ะของเราขออาสาพาน้องๆจากโรงเรียนธรรมิกวิทยามาสัมผัสกับความน่าทึ่งของโบสถ์อักษรเบรลหลังนี้กันครับ
0: น้อยลินครับตอนนี้เนี่ยที่น้องไอรินสัมผัสอยู่อักษรเบลเนี่ยคือการละเล่นอะไรจ๊ะ
2: มอนซ่อนผ้าค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้ย่ามอนซ่อนผ้าเขาเล่นยังไงอะมอนซ่อนผ้าอย่างเงี้ย
2: คือนั่งเป็นวงกลมแล้วก็มีเพื่อนคนนึงค่ะถือผ้าเขาจะร้องเพลงมอนซ่อนผ้าค่ะแล้วก็วิ่งรอบวงกลมค่ะ
0: พอสมมุติว่าวางที่หลังใคร
2: คนนั้นก็ต้องลุกมาแล้วก
0: ็วิ่งไล
2: ่วิ่งไล่ค่ะ
0: นั่นแหละแสดงว่าน้องเห็นภาพนะฮะสุดยอดเลยเหมือนเดะเลยนะฮะชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อย
3: ชื่อเอโซค่ะ
0: เอโซเป็นไงบ้างอันนี้อ่านว่าอะไร
3: อันนี้อ่านว่าอ่านว่ารีเข้าสารค่ะ
0: แล้วหนูเคยเล่นปะลูก
3: เคยเล่นอยู่ค่ะเล่นประมาณ 2-3 คนค่ะ
0: จ้ะ
3: จับมือกับเพื่อนไว้ค่ะแต่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็เดินวนรอบๆค่ะถ้าจับได้เพื่อนคนนั้นก็ต้องมายืนแทนเราค่ะแล้วเราก็จะไปเดินวนรอบเพื่อนค่ะ
0: นี่อธิบายเก่งกว่าพิธีกรอีกนะ ชอบไหมจ๊ะน้อยโซครับมาที่นี
3: ่ชอบค่ะเป็นอะไรที่เราได้ศึกษาด้วยค่ะ
1: ประติมากรรมและอักษรเบรลล์ต่างๆที่ประดับประดาอยู่รอบโบสถ์หลังนี้ครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการละเล่นของเด็กไทยสมัยโบราณรวมถึงประเพณีสำคัญของไทยซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็มีความสุขกับการที่ได้มาสัมผัสเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับน้องๆเหล่านี้แม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถรับรู้เรื่องราวได้ไม่ต่างจากคนปกติอย่างเราๆครับ
0: นมัสการครับโบสถ์ที่มีอักษรเบลความเป็นมาเป็นยังไงถึงมีไอเดียเกิดขึ้นแบบนี้ได
4: ้อุโบสถหลังนี้เป็นอุโบสถหลังเก่าสร้างตั้งแต่ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่6นะครับที่วัดแห่งนี้นะครับยังเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดอีก1โรงนะครับในช่วงก่อนหน้านั้นน่ะได้มีน้องๆซึ่งเป็นคนตาพิการซึ่งเราได้ความเมตตาจากน้องๆมาเรียนที่นี่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นโรงเรียนเรามีคนพิการทางสายตาเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราควรเผื่อคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับ
1: นอกจากความสวยงามและการประดับอักษรเบลภายนอกแล้วนะครับภายในก็สวยงามไม่แพ้กันเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นจากไม้สักทั้งหลังแกะสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติที่สวยงามดูแปลกตาจากวัดอื่นๆครับ

0: นอกจากโบสถ์หลังนี้แล้วภายในวัดยังมีจุดอื่นๆที่สวยงามน่าทึ่งอีกมากมายอย่างภายในถ้ำเขาย้อยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และยังมีทางเดินไปชมความงดงามภายในถ้ำส่วนด้านหน้าก็จะมีเจ้าจ๋อมาคอยต้อนรับทักทายนักท่องเที่ยวใครมาเที่ยวชมโบสถ์อักษรเบรลล์แล้วก็อย่าลืมแวะมาชมจุดอื่นๆที่น่าทึ่งไม่แพ้กันภายในวัดถ้ำเขาย้อยด้วยนะครับ
1: สามารถมาแวะชมความงามได้นะครับผมไม่ว่าจะพาครอบครัวนะครับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการทางสายตานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีโบสถ์อักษรเบรลล์นะครับผมที่วัดเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจ้าไทยทึ่งเย
0: ้ช่วงหน้า3พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีมาถึงทุกวันนี้
2: หน้าสุดของขบวนค่ะเราจะเห็นว่ามีหมาสีดำค่ะถ้าหากว่าเจ้าหมาตัวเนี้ยเกิดอาการเห่าหอนหรือมีอาการลักษณะอะไรก็ตามที่ผิดแปลกไปเนี่ยพิธีนี้จะต้องสิ้นสุดลง
0: ของดีเมืองสิงห์บุรีเค้กเจ้านี้มีส่วนผสมคือจิ้งหรีดไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
3: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปานภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร์
4: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
5: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
6: เดินระวังหน่อยดิวะ
7: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
6: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
8: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
7: ไอ้ขอฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
6: ้อะไรนะ
9: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวงฮอไรซอน
3: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

0: ายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
1: นุ่งเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
0: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14 น.ที่นี่ GMM 25

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: ไปพบกับความวุ่นวายแบบวายป่วงของดิกเกอร์และความสนุกสนานแบบป่วนๆจากเจ้าแมวตัวนี
6: ้คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
7: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเชียงใหม่หรือว่าสะดือเมืองนั่นเองและยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของผู้ที่สร้างเมืองเชียงใหม่ทั้ง3พระองค์ครับ
1: พระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง3กษัตริย์ผู้ร่วมสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้าน

0: นาหรือเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช1839ประกอบด้วยพระสหายน้ำสาบานได้แก่พญามังรายกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาพญางำเมืองกษัตริย์แห่งภูกามยาวหรือเมืองพะเยาและพญาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยสร้างด้วยทองเหลืองและทองแดงรมดำสูง2เมตร70เซนติเมตรออกแบบและปั้นหล่อโดยประติมากรหญิงคนแรกของประเทศไทยอาจารย์ไข่มุกชูโตประกอบพระราชพิธีเปิดเมื่อปีพุทธศักราช2527นับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สำคัญประดิษฐานโดดเด่นอยู่ใจกลางเวียงเชียงใหม่ครับ
1: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณจุฑาพรครับหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกพี่จอยละกันนะครับการสร้างเมืองเชียงใหม่เนี่ยคือมีผู้สร้างร่วมกันถึง3พระองค์ด้วยกัน
2: เป็นกษัตริย์3พระองค์นะ
1: กษัตริย์3พระองค์เลย
2: ใช่ค่ะที่เป็นผู้สร้างเมืองเชียงใหม่กษัตริย์ทั้ง3พระองค์เนี่ยท่านเป็นพระสหายกันค่ะซึ่งทั้ง3พระองค์ก็ครองเมืองอยู่ที่พญามังรายเนี่ยค่ะหลังจากที่ท่านได้สร้างเมืองเชียงรายเสร็จแล้วท่านก็ตีเมืองอื่นต่อค่ะอย่างเช่นมาสร้างที่เมืองฝางมาที่เมืองฮาริพุนชัยหรือเมืองลำพูนซึ่งพระองค์ท่านก็ยังรู้สึกว่าพื้นที่ในการสร้างเมืองแต่ละเมืองเนี่ยยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกพระทัยค่ะในที่สุดพระองค์ท่านก็ได้มาเจอพื้นที่บริเวณใจกลางเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเมืองเชียงใหม่ค่ะเมื่อพระองค์ท่านรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มีชัยภูมิที่เหมาะที่น่าจะเป็นการสร้างเมืองใหม่ได้พระองค์ท่านก็จึงขอให้พระสหายอีก2พระองค์อะค่ะมาช่วยดูชัยภูมิตรงนี้แล้วก็ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาค่ะ
1: วันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะเข้าไปดูภายในพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่นะครับซึ่งภายในนั้นก็จะมีร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยตอนที่สร้างเมืองเชียงใหม่เลย
2: บริเวณพื้นที่เนี่ยนะคะคือพื้นที่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะคะจะมีพิพิธภัณฑ์อยู่3อาคารด้วยกันซึ่งเราเรียกทั้ง3อาคารว่าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่นะคะก็จะประกอบไปด้วยด้านหน้าเราค่ะอาคารศาลแขวงเดิมนะคะ
1: ข้ามเลย
2: ใช่ค่ะปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาค่ะและอาคารที่อยู่ด้านหลังองค์อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะเดิมเป็นศาลากลางเชียงใหม่ค่ะปัจจุบันเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และยังมีอีกหนึ่งอาคารที่อยู่ด้านหลังหอศิลป์นะคะเรียกว่าหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม
1: ่ครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นให้พี่จอยนำเราไปเลยดีกว่าครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะด้านนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ภายในหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ภาพวิถีชีวิตในอดีตของชาวเชียงใหม่ทั้งในด้านการเดินทางการค้าขายหรือสถานที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นสะพานนวรัตน์ที่ใช้ข้ามแม่น้ำปิงซึ่งเดิมเป็นสะพานโครงเหล็กหรือว่าขัวเหล็กก่อนที่จะรื้อสร้างมาเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันครับถัดมาเป็นนิทรรศการก่อนจะเป็นเชียงใหม่แสดงให้เห็นร่องรอยอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและหลายคนอาจมองข้ามไปนั่นก็คือโมเดลจำลองชุดนี้ครับที่แสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมการสร้างบ้านแบ่งเมืองที่สะท้อนความเชื่อและเคารพต่อชนพื้นเมืองตั้งแต่เดิมครับ
2: เรียกว่าเป็นการจำลองพิธีราชาพิเศษค่ะก็คือการสถาปนากษัตริย์เข้าเมืองค่ะเมื่ออดีตมันจะมีลักษณะพิเศษที่พี่ต้องขอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะตามโมเดลนี้นะคะหน้าสุดของขบวนค่ะเราจะเห็นว่ามีสุนัขนะคะหรือว่าหมาสีดำถามว่าทำไมถึงให้สุนัขเดินนำขบวนค่ะเพราะว่าก่อนที่พญามังรายท่านจะสร้างค่ะตอนที่ท่านมาเจอพื้นที่นะคะก็จะมีชนกลุ่มรั้วค่ะที่เป็นคนพื้นถิ่นค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วค่ะคนที่แต่งกายด้วยชุดสีขาวค่ะก็คือคนรั้วค่ะทีนี้คนรั้วเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าพิธีสำคัญต่างๆเนี่ยจะต้องมีการนำหมาดำทำไมถึงต้องเป็นหมาดำเพราะว่าเป็นตัวแทนเป็นสัตว์ลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษก็คือว่าเขาจะชอบเห็นสิ่งที่คนเรามองไม่เห็นใช่ปะในปัจจุบันค่ะในสมัยเมื่อก่อนก็เหมือนกัน
1: ตามความเชื่อ
2: ใช่ในสมัยเมื่อก่อนก็เหมือนกันก็คือในพิธีเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเจ้าหมาตัวเนี้ยเกิดอาการเห่าหอนหรือมีอาการลักษณะอะไรก็ตามที่ผิดแปลกไปเนี่ยพิธีนี้จะต้องสิ้นสุดลงแล้วก็หาฤกษ์งามยามดีเพื่อประกอบพิธีนี้ขึ้นมาใหม่

0: หน่อยดีกว่าครับนั่นก็คือเค้กนั่นเองครับคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเค้กใส่อะไรมั่งครับเนยนมน้ำตาลไข่ชีสทั่วไปมากครับเค้กของรายการไทยทึ่งใส่แมลงชนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมรสชาติจะเป็นยังไงวันนี้กายจะพาเราไปชิมกันที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ
1: พี่ครับ
2: โบกโบกโบกโบก
3: ผมมีอะไรมาให้พี่ชิมครับ
2: ใช่
3: วันนี้ครับเค้กครับนะพี่ลองชิมดูก่อนรสชาติเป็นไงบ้างครับ
2: อร่อยอะครับ
3: อร่อยใช่ไหมครับพี่รู้ไหมครับว่าที่พี่กินอยู่เนี่ยมีส่วนผสมของจิ้งหรีดครับ
2: ฮะจิ้งหรีดเหรอครับข้างในเนี่ย
4: ถ้าไม่บอกคงไม่รู้นะครับเนี่ยว่าคือเค้กจิ้งหรีดครับโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะแมลงตัวเล็กๆที่ส่งเสียงเจ้อแจ้วตามท้องไร่ท้องนาที่เราเคยจับมาทอดกินจะนำมาทำเป็นขนมเค้กได้ครับซึ่งวันนี้นายกายบุกไปถึงฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดชื่อดังที่เป็นผู้

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณนายฟาร์มจิ้งหรีดอยู่ที่อำเภอไข่บางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับโดยมีเจ้าของฟาร์มแสนสวยคือคุณนันทนาขำจันหรือคุณอ้วนดูแลการเลี้ยงจิ้งหรีดทุกขั้นตอนครับเลี้ยงในบ่อซีเมนต์หรือเลี้ยงแบบคอนโดรังไข่เป็นฟาร์มจิ้งหรีดที่สะอาดสะอ้านปราศจากสารเคมีซึ่งที่นี่เขาเลี้ยงทั้งจิ้งหรีดสดดิ้งและก็จิ้งโกรงครับโอ้โหแต่ละพันธุ์นี้มันหน้าตาเป็นยังไงให้พี่อ้วนพาชมหน่อยครับ
0: จิ้งหรีดจะมี3สายพันธุ์ก็คือจิ้งหรีดสดิ้งจิ้งโก่งค่ะแต่ละสายพันธุ์ก็จะเลี้ยงระยะเวลาต่างกันแล้วราคาก็ต่างกันความต้องการของไทยก็จะต่างกันอันนี้คือจิ้งหรีดนะคะระยะเวลาในการเลี้ยง 30-35 วัน
2: 30-35 วัน
0: ใช่ค่ะต่อเดือน
3: เลี้ยงไงถึงได้อ้วนขนาดนี้ครับเนี่ย
0: ตามที่ถูกลักษณะก็คือเหมือนคนนะคะน้ำสะอาดให้อาหารสะอาดแค่นั้นค่ะจริงทางฟาร์มจะมีสูตรในการเลี้ยงที่ทำให้ในตัวจิ้งหรีดไม่มีสารก่อให้เกิดการแพ้ต่าง
3: ๆตัวจะใหญ่ถูกไหมฮะตัวจะใหญ่ตัวจะดำ
0: ตูดใหญ่ไข่แน่นค่ะ
3: ตูดใหญ่ไข่แน่น
0: ค่ะ
3: ตูดใหญ่ไข่ดำแล้วไข่มันคือตรงไหนฮะ
0: ไข่แน่นค่ะอันนี้เป็นสดิ้งนะคะเป็นจิ้งหรีดขาวตูดใหญ่ไข่ขาวค่ะ
3: ตูดใหญ่ไข่ขาวต่างกันแค่แบบสีใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะต่างกันสีแล้วก็ไซส์ค่ะแขนขาวของสดิ้งก็จะอ่อนกว่าจิ้งหรีดอย่างพี่อ้วนเองพี่อ้วนก็ชอบกินสดิ้งมากกว่า
3: เพราะมันไม่
0: แขนขามันจะไม่ละทำให้เราระคายเคืองคออ
3: ่าอีกสายพันธุ์นึงที่เหลือคือ
0: จิ้งโก่งค่ะจิ้งโก่งเนี่ยจะเลี้ยง60วันแต่ทีนี้ของทางฟาร์มมันยังเป็นไข่อยู่ตัวไข่จะเป็นเม็ดสีขาวๆเห็นไหมคะ
1: จิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนสูงครับปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลกทั้งภัตตาคารร้านอาหารจำนวนมากต่างนำจิ้งหรีดมาสร้างสรรค์เป็นเมนูมากมายเพราะว่ามีสารอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็มีไฟเบอร์สูงซึ่งวันนี้นอกจากเค้กจิ้งหรีดแล้วคุณอ้วนจะรังสรรค์ทำเมนูจิ้งหรีดอีกหลายอย่างให้ในกายได้ชิมกันครับ
0: เค้กจิ้งหรีดชาไทยทึ่งนะคะ อีกเมนูนึงก็คือเมนูชีสบอลจิ้งหรีดค่ะ
3: ส่วนใหญ่เนี่ยจิ้งหรีดมันคือของคาวนึกออกไหมครับอันนี้คือการมาทำของหวานแล้วพอของหวานแต่ละอย่างเนี่ยมันหวานมากๆอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้น้องเอมี่เนี่ยทำให้ผมกินดีกว่าอยากรู้เหมือนกันรสชาติเป็นยังไง
1: สำหรับเค้กจิ้งหรีดที่คุณอ้วนคิดค้นสูตรลับเฉพาะบอกเลยว่าถ้าได้ชิมแล้วแทบไม่รู้เลยว่ามีส่วนผสมของจิ้งหรีดซึ่งสูตรนี้ครับใช้แป้งจิ้งหรีดที่ผ่านกระบวนการนำจิ้งหรีดไปทอดและบดให้ละเอียดทำให้ไร้ซึ่งกลิ่นคาวแต่กลับหอมและก็นำ

0: 30บาทเท่านั้นเองครับ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสารพัดเมนูที่ทำมาจากจิ้งหรีดครับ
0: แต่ละเมนูจากจิ้งหรีดครับทำได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็หวานอย่างเค้กจิ้งหรีดรสชาไทยบราวนี่จิ้งหรีดหรือจะเป็นอาหารคาวจะทำลาบจะทำยำก็ได้หมดครับรสแซ่บถึงใจแถมยังมีชีสบอลสอดไส้ตัวจิ้งหรีดซึ่งวันนี้ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็ต้องทึ่งนะครับแหมและแทบจะไม่เชื่อว่าเจ้าจิ้งหรีดจากที่เคยนำมาทอดทานจะสามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนูได้เห็นสูตรการทำไปบ้างกันแล้วนะครับแหมจะนำไปทำตามพี่อ้วนแกก็ไม่หวงสูตรนะครับแต่ถ้าอยากจะทานรสชาติแบบต้นฉบับก็ไปอุดหนุนกันได้ที่คุณนายฟาร์มจิ้งหรีดจังหวัดสิงห์บุรีรับรองอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจิ้งหรีดตัวเล็กเนี่ยสามารถมาทำอะไรได้หลากหลายเมนูมากขนาดนี้นะครับ
1: เค้กจิ้งหรีดไทยทึ่งคนล้านนาจะมีตัวนี้ติดอยู่ที่หน้าห้องนอนเรียกว่าหำยนต์แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหม
2: มันเป็นยันนะสวยขนาดนี
3: ้ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ส่งท้ายแม็กซ์โหลดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลส่งตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
2: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
3: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM25
4: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
1: หนุ่มเราสาวนานแฮปปี้ฟินเอ็นดิ้ง
0: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสุพัฒไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
2: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับกรูมมิ่งสไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
3: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
2: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
4: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
3: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
7: วับคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559ซีเรีย
14: ลโทรออก
15: I'm the one who's gonna keep us all from sinking into chaos
2: รายการต่อไป Movie Guru
16: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่นะฮะตอนนี้เราขึ้นมาบริเวณชั้น2แล้วครับในชั้น2นี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: ชั้น2นี้นะคะก็จะมีการบอกเล่าถึงประวัติของบุคคลสำคัญนะคะของเมืองเชียงใหม่แล้วก็วิถีชีวิตค่ะตอนนี้เราจะเห็นแล้วแหละว่าเมืองเชียงใหม่เรามีวิวัฒนาการของการดำรงชีวิตกันยังไงบ้าง
0: เมื่อกี้นี้คือในเรื่องของเมือง
1: ประวัติศาสตร์
0: การสร้างเมือง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องของผู้คนแล้ว
1: ผู้คนละค่ะเราจะเข้ามาอยู่ในเมืองกันละ
0: อ่ะถ้างั้นพี่จอยนำเราไปชมเลยครับ
1: เชิญเลยค่ะชื่อว่าห้องเจ้าหลวงเชียงใหม
0: ่ครับ
1: ค่ะซึ่งประวัติของแต่ละพระองค์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตให้น้องโมโม่ค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ประจำห้องซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าพี่จะเป็นผู้เล่าให้ฟัง
0: เดี๋ยวให้พี่โมโม่อธิบายเลยดีกว่านะครับว่าความสำคัญของห้องนี้มีอะไรบ้าง
2: ก็คือในห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่มีพระฉายาลักษณ์ของเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ทั้ง9พระองค์ด้วยกัน
0: เราเรียกกันว่าเจ้าหลวงถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ก็คือต้องเกิดที่มาก่อนว่าหลังจากที่พญามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่มา263ปีก็ถูกพม่าเข้ามายึดครองนะครับพอพม่าเข้ามายึดครอง216ปีด้วยกันจนกระทั่งพญากวิละหรือว่าเจ้าหลวงกวิละซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนนะครับหลังจากที่พม่าเข้ามาปกครองเมืองเชียงใหม่ประมาณ216ปีพระองค์ได้ขอกองกำลังจากสยามให้ขึ้นมาขับไล่พม่าออกไปนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและล้านนาองค์ที่สองนะครับเจ้าช้างเผือกในเป็นชื่อที่เป็นสมญานามที่เรียกกันก็คือเจ้าหลวงธรรมลังกาที่มาก็คือก่อนที่พระองค์จะครองราชท่านได้ถวายช้างเผือกให้กับกษัตริย์ทางสยามท่านก็เลยแต่งตั้งนะครับส่วนองค์ถัดมานะครับผมพระเจ้าอินทวิชยานนท์จะสังเกตว่าชื่อมีความคุ้นๆ
0: ครับ
2: ดอยแห่งหนึ่งก็คือดอยอินทนนท์
0: ใ
2: ช่ถูกต้องนะครับผมก็คือเมื่อท่านสิ้นก็มีการนำอัฐิแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็บรรจุไว้ที่กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ
0: ครับ
2: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือนำไปไว้บนดอยอินทนนท์นั่นเอง
0: เจ้าหลวงคนที่7เนี่ยองค์นี้คือมีความสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยครับผมคุ้น
2: ๆอ๋อเพราะว่าพระองค์เป็นบิดาเป็นพระราชบิดาของเจ้าดารารัศมี
0: อ๋อ
2: ครับผมเจ้าดารารัศมีคือเป็นคุณูปการแก่งานศิลปะงานแสดง
0: ครับ
2: ของล้านนาอย่างนึงก็คือพระองค์ได้นำเอาแบบแผนการแสดงต่างๆนาฏศิลป์นาฏงานเนี่ยจากกรุงเทพขึ้นมาประยุกต์กับเชียงใหม่ก็จะเกิดแบบมาตรฐานในการฟ้อนการรำต่างๆในยุคเจ้าดารารัศมีนั่นเอง
0: โอ้นี่เป็นถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของเชียงใหม่เลยนะ
2: ใช่ครับผมองค์ถัดมานะครับ
0: ครับ
2: พระเจ้าอินทวโรรสชื่อก็เป็นที่ได้ยินในเชียงใหม่ก็คือตลาดวโรรสหรือว่าเรียกกันติดปากว่ากัดหลวง
0: อ๋อกัดหลวง
2: กัดหลวงนั่นเอง
0: โอเคพอพูดกับว่ากาดหลวงเนี่ยคนกรุงเทพก็คือเคยได้ยินมาบ้างแล้ว
2: ใช่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการจับจ่ายใช้สอย
0: ครับผม
2: ซื้อสินค้าพื้นเมือง
0: มาจากพระนามของท่านนั่นเอง
2: ใช่ครับผม
0: นะครับผม
2: เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์สุดท้ายพลตีเจ้าแก้วนวรัตน์นะครับเป็นเจ้าของผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายพระนามของท่านก็ปรากฏอยู่ในสะพานข้ามแม่น้ำปิงสะพานเส้นทางหลักนะครับก็คือ
0: สะพานที่ปัจจุบันก็ยังให้
2: ยังใช้อยู่นะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกแม่น้ำปิงมายังฝั่งตะวันตกเข้าทางประตูท่าแพก็คือสะพานนวรัตน์นั่นเอง
0: แล้วหลังจากนั้นนะฮะคือทำไมเกิดการสิ้นสุดอยู่แค่เจ้าหลวงองค์ที่9เนี่ยแหละครับ
2: ก็คือหลังจากการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนการปกครอง2475
0: ครับ
2: ก็มีการยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลตำแหน่งเจ้าหลวงก็ถูกยกเลิกไปเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดก็จะมีการปกครองโดยราชการก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแลต่อไป
0: โอเคฮะสำหรับห้องเจ้าหลวงของเชียงใหม่นะฮะวันนี้ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับขอขอบคุณพี่โมโม่มากที่มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราย
3: ินดีคร
0: ับ
4: วิถีชีวิตของคนในเวียงหรือเมืองเชียงใหม่มีความหลากหลายทางด้านอาชีพและวัฒนธรรมชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นช่างฝีมือแขนงต่างๆมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวต่างชาติที่มาอาศัยค้าขายซึ่งความมั่งคั่งหรือเครื่องบ่งบอกฐานะของชาวล้านนาในอดีตนั้นสามารถดูได้จากจำนวนที่นาที่ครอบครองอยู่นั่นเองครับ
1: เราจะเห็นว่าด้านนี้นะคะจะเป็นยุ้งข้าวนะคะเรียกว่าหลองข้าวตัวหลองข้าวเนี่ย จะมีอยู่ทุกๆบ้านนะคะรองข้าวใหญ่เล็กจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงฐานะของบ้านหลังนั้นค่ะก็คือเมืองเชียงใหม่หรือล้านนาคำว่าล้านนาก็มาจากนาล้านผืนเยอะๆ
0: คือนาเยอะมากมีผืนนาเยอะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าอาชีพโดยส่วนใหญ่ของคนล้านนาเราเนี่ยก็คือการปลูกข้าวใครมีที่นาเยอะก็ต้องปลูกข้าวได้เยอะหลองข้าวก็จะต้องใหญ่เพื่อทำการเก็บข้าว
0: อ๋อสมัยก่อนเขาวัดความร่ำรวยจากตรงนี้แหละ
1: ใช่ได้มีข้าวเยอะก็คือมีที่นาเยอะค่ะ

0: กอบต่อไปนะคะก็จะมีห้องนอนค่ะคือห้องนอนทั่วไปแต่สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือห้องนอนของคนล้านนาจะมีตัวนี้ติดอยู่ที่หน้าห้องนอนเรียกว่าหำยนต
1: ์หำยนต์ทำไมต้องมีหำยนต์ติดไว้ด้านหน้าห้องนอนฮะ
0: หำยนต์ลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆยันนะคะจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าพื้นที่ที่อยู่หลังหำยนต์เนี่ยก็คือพื้นที่ส่วนตัวของคนในบ้านนั้นๆสมมติว่าเราเป็นแขกเรามาเที่ยวบ้านเขาเราจะไม่สามารถเข้าในห้องนี้ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าคนล้านนาเราจะมีความเชื่อเรื่องผี
1: อ๋อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีต้องมีการกันพื้นที่ระหว่างแขกกับเจ้า

0: ของบ้าน
1: คือถ้าเกิดเราพักโรงแรมเนี่ยโดยเฉพาะในโซนภาคเหนือนะฮะโซนล้านนาเนี่ยเราจะเห็นการตกแต่งด้วยอะไรแบบนี้เยอะมาก
0: ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: ใช่ไหมมันเป็นยันต์นะสวยขนาดนี
0: ้
1: นี่มันงานฉลุไม้
0: ใช่มันคืองานแกะสลักเป็นรูปพันธุ์พฤกษาก็คือเป็นรูปไม้ดอกไม้ไม้เลื้อยอะไรเงี้ยใช่
1: แล้วมันสวยมาก
0: ใช่ค่ะ
1: นึกว่าเป็นแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นงานอาร์ตประดับฝาไม่ใช่คือยันต์เหรอฮะ
0: ยันต์ค่ะเป็นยันต์
2: นอกจากนี้ในพื้นที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆซึ่งที่นี่ก็ได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าไว้ให้เราได้ชมกันครับ
1: คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมนะฮะนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วยังได้รับความรู้อีกมากมายด้วยนะครับขอบคุณพี่จอยมากนะฮะที่พาเราเที่ยวชมแล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมครับ
0: ยินดีมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: เรื่องราวความน่าทึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกมากมายติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้าครับและเช่นกันทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับที่พักดีๆสบายๆอาวันบูติกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับ

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับ
1: พี่เอ็นวีและชายนะครับกลับมาเจอกับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25ครับเช่นเคยครับเข้ามาพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆและก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเราได้นะครับทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show กันนะครับ
0: วันนี้สาระสำคัญของเราก็จะเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากมายทีเดียวซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายนะครับชื่อดังนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาพยนตร์นี้ประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะครับจากการทำทั้งหมดถึง3ภาคจนกลายเป็นแฟรนไชส์ไปแล้วและปีนี้แน่นอนครับที่หยดกลับมาแล้วครับในภาคแยกที่เรียกว่าที่หยดสมิงขาวขวางนั่นเองนะครับซึ่งมันจะพาทุกๆคนเนี่ยไปพบกับสิ่งที่ทุกคนตั้งคำถามว่าจุดกำเนิดของพี่ยักษ์นั่นน่ะมาได้ยังไงและในเวลาเดียวกันคนที่กลับมารับบทเป็นพี่ยักษ์ก็ยังเหมือนเดิมครับคุณณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองครับและในเวลาเดียวกันนะครับสิ่งที่ทุกคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเนี่ยพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์เนี่ยพบกันได้ยังไงแต่ทั้งคู่จะต้องไปสู่ภารกิจเสี่ยงตายครั้งนี้ที่เขาขวางแอคชั่นจัดเต็มแน่นอนครับ
1: ใช่ครับในภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวางเนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับตัวละครใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงผีร้ายที่อันตรายอย่างมากนะครับรับประกันเลยนะครับกับความมันโดย3ผู้กำกับนะครับจากที่หยด3นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แป๊บณฤทธิ์นะครับพี่ต้อมธนเดชและก็เต้ยชาลิตด้วยนะครับที่กลับมาทําหน้าที่นะครับดูแลการสร้างร่วมกันอีกครั้งนึงนั่นเองครับแล้วทาง SF เนี่ยนะครับก็ยังมี collectible ticket นะครับรวมไปถึง Giant Bucket มาให้ได้สะสมกันด้วยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับใครสนใจโปรโมชั่นนี้รอชมกันได้ในช่วง SF News ของเราช่วงนี้เลยครับ
0: ช่วง SF News
2: ภารกิจนี้เรามีเวลา72ชั่วโมง
1: สัปดาห์นี้นะครับมีภาพยนตร์เข้าฉายใหม่นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวางครับเรื่องราวการพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์ครับในภารกิจเสี่ยงตายตามหาคนหายนำทีมไล่ล่าฟาดงมรณะเผชิญหน้ากับไอ้โหงผี

0: ายในกายสัตว์เสือสมิงกินคนแห่งเขาขวางที่สามารถจำแลงร่างได้สารพัดท่ามกลางป่าดิบที่เต็มไปด้วยอันตรายยักษ์และจ่าประพันธ์นะครับต้องร่วมมือกันต่อสู้เอาชีวิตรอดและค้นหาความจริงก่อนที่พวกเขาจะตกเป็นเหยื่อของมันแฟนๆเตรียมไปมันกันนะครับในภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงขาวขวางที่เข้าฉายแล้วนะครับวันนี้ในโรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขาครับแฟนๆห้ามพลาดครับพิเศษเฉพาะสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋วที่หยดสมิงขาวขวางทุกที่นั่งนะครับรับ collectible ticket 1ชิ้นมีให้ได้สะสมกัน4แบบตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาครับแฟนๆภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงขาวขวางห้ามพลาดครับกับชุด Giant Bucket ที่หยดสมิงขาวขวางที่ SF นะครับให้คุณได้คุ้มจุใจไปกับถังป๊อปคอร์นขนาด355ออนซ์ในราคา319บาทไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังสามารถรับน้ำลมขนาด32ออนซ์เพิ่มอีก2แก้วในราคา419บาทป๊อปคอร์นอิ่มอร่อยสุดคุ้มทั้งป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มโค้กจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาครับเช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบมาอยู่กับ Movie Guru ไฮไลท์ของเรากันบ้างนะครับสัปดาห์นี้ครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์ให้คุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับ
1: หากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดกับเรา2คนได้นะครับในช่วง Movie Guru ไฮไลท์ครับช่วง Movie Guru ไฮไลท์
0: ใครที่กำลังรอชมภาพยนตร์ภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง Gremlins นะครับอาจจะต้องอดใจรอกันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดครับทางค่าย Warner Brothers ได้เลื่อนกำหนดฉายของ Gremlins 3ภาพยนตร์ภาคต่อที่มีการวางแผนมาอย่างยาวนานออกไปนะครับโดยยืนยันนะครับว่าภาคที่3จะเข้าฉายช้ากว่าเดิมคือจากวันที่19พฤศจิกายนปี2027ไปเป็นวันที่6ตุลาคมปี2028ครับและนอกจากทางค่าย Warner Brothers จะประกาศการเปลี่ยนแปลงการฉายของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ยังมีการปรับเปลี่ยนตารางฉายของภาพยนตร์ของ DC Studios บางส่วนด้วยครับภาพยนตร์เรื่อง Gremlins 3นะครับจะมีสตีเวนสปีลเบิร์กกลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างส่วนคริสโคลัมบัสครับภูมิกับภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter 2ภาคแรกนะครับและ Home Alone จะรับหน้าที่กำกับการแสดงและอำนวยการสร้างภาพยนตร์ครับซึ่งประธานฝ่ายพัฒนาและผลิตภาพยนตร์ของ Warner Brothers Pictures แสดงความยินดีนะครับกับการนำผลงานเรื่องนี้นะครับกลับมาสร้างใหม่โดยเขากล่าวในแถลงการณ์นะครับว่ามีภาพยนตร์เพียงไม่กี่เรื่องนะครับที่เป็นที่รักและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นเทียบเท่ากับภาพยนตร์เรื่อง Gremlins และทางค่ายนะครับรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้นำเรื่องนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมอบความสุขให้กับทั้งแฟนคลับดั้งเดิมและคุณผู้ชมรุ่นใหม่นะครับ
2: Welcome to our channel How to Rob a Bank
0: ส่วนตัวอย่างใหม่นั้นนะครับขอเริ่มต้นกันกับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง How to Rob a Bank ครับที่เผยให้เห็นนะครับเรื่องราวสุดแสบสันและฉากแอคชั่นคอมเมดี้สไตล์ของผู้กำกับเดวิดลีชครับผู้กำกับสายแอคชั่นชื่อดังและนำแสดงโดยนิโคลัสฮอลต์และโซอีคราวิทซ์ครับซึ่งพวกเขาจะเป็นแก๊งโจรเจนซีนะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายอาชญากรซึ่งพวกเขาใช้การไลฟ์สดระหว่างการทำการปล้นธนาคารและทำคอนเทนต์แจกเงินเย้ยกฎหมายจนกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วเมืองทำให้หน่วยงานรัฐนะครับต้องส่งตัวแทนและแฮกเกอร์มาไล่ล่าเพื่อหยุดยั้งแก๊งนี้รอชมกันได้นะครับกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
3: Finally, you've got their attention.
0: ส่วนปลายปีนะครับต้นเดือนธันวาคมนี้คอหนังสยองขวัญมารอชมภาพยนตร์ไทยสุดระทึกเรื่องนี้กันเลยครับ Exchange เรียนแลกผีซึ่งการไปเรียนแลกเปลี่ยนครั้งเดียวนะครับอาจจะไม่มีวันได้กลับมาเป็นคนเดิมจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับ

0: Let me tell you something.
1: ปิดท้ายกันกับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Wife and Dog ครับภาพยนตร์แนวแอคชั่นระทึกขวัญที่เขียนบทกำกับการแสดงและร่วมอำนวยการสร้างภาพยนตร์โดยGuy Ritchieและนำแสดงโดย Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike และ Anthony Hopkins ครับซึ่งเรื่องราวของภาพยนตร์นะครับจะพาคุณผู้ชมหวนกลับไปสำรวจโลกอันมีสีสันที่เต็มไปด้วยความโลภและการแย่งชิงอำนาจตลอดจนการทรยศหักหลังอันตรายภายในครอบครัว Fairbank เพื่อแย่งชิงมรดกและควบคุมบริษัทครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Wife and Dog นะครับมีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ

0: And what did he find in hell, Daddy?
1: He found me.
2: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
3: Tom Cruise.
4: Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
5: Mother Nature, she loved winning. When all else fails, you hit it with the hard.
6: Digger.8ตุลาคมนี้ในรูปแบบ IMAX และในโรงภาพยนตร
7: ์ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: We're Owens women
10: Everyone we love dies
11: It's not great for the no. Tinder bio
6: วันนี
12: ้ You have the power to end the curse
6: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: Tom Cruise.
4: Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
5: Mother Nature, she loved winning. When all else fails, you hit it with the hard.
6: Digger, 8ตุลาคมนี้ในรูปแบบ IMAX และในโรงภาพยนตร์
14: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
16: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
17: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
18: เดินระวังหน่อยดิวะ
19: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
18: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
20: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
19: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
18: อะไรนะ
21: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
22: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: Where Owens women
10: Everyone we love dies.
11: It's not great for the no. Tinder bio.
6: วันนี
12: ้ You have the power to end the curse.
6: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์กลับมาอยู่กับรายการ Movie Guru ของเรากันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Focus กันแล้วนะครับโฟกัสของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะมาที่ภาพยนตร์เรื่อง Digger นั่นเองนะครับเป็นภาพยนตร์แนวตลกเสียดสีแนว Black Comedy นั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลงานการกำกับการแสดงนะครับโดย Alejandro Gonzalez Iñárritu นั่นเองนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นการร่วมผลิตกันระหว่างสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและก็เม็กซิโกด้วยครับ
7: ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจำสแตนเดอร์ทอมครูซในบทบาทสุดท้าทายของอภิมหาเศรษฐีเศรษฐีน้ำมันครับเขามีชื่อตัวละครว่า Digger Rockwell แถมยังมีนักแสดงอื่นๆที่เช่นริทซ์อาเมดรับบทเป็นการเนชนะครับที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับและผู้ช่วยของประธานาธิบดีแล้วคนที่มารับบทประธานาธิบดีก็คือจอห์นกูดแมนนั่นเองครับมารับบทเป็นประธานาธิบดีคอมสันนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีจอมเผด็จการแห่งสหรัฐอเมริกาครับแถมยังมีแซนดราฮุลเลอร์ซึ่งมารับบทเป็นเอมม่าร็อกเวลล์ซึ่งเป็นน้องสาวต่างมารดาและเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของดิกเกอร์ครับ
2: คือถ้าแค่เห็นรายชื่อนักแสดงเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าน่าดูมากๆแน่นอนเลยทีเดียวนะครับส่วนพล็อตเรื่องเนี่ยจะแปลกแหวกแนวเศรษฐีสังคมอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับต้องไปชมกันในโรงภาพยนตร์กันให้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนวันนี้ครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องดิกเกอร์มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับ
23: ช่วง Movie Guru Focus
24: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now, do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth? Well, those folks might say that...
25: Burn in hell! Take him up!
24: I wasn't expecting that.
25: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
26: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
25: Models estimate casualties in the hundreds of thousands.
4: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
25: What the hell is that?
24: That thing is huge.
25: Let it down!
24: they all heap the blame on me.
0: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down?
26: Mr. Rockwell is a man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
1: What would happen if I stopped drilling? You starve, you freeze to death. That's what you. I don't care. Go on, film away.
3: It's ridiculous, and it's scary. It's funny, and it's stupid.
5: It's a lot of fun to watch.
1: I'm the one who's gonna keep us all from sinking into chaos. Bang, bang, bang! Woo!
8: Has got to be
13: we're gonna save the world.
24: Let's bomb the shit out of her, Mr. President.
15: I got a tomahawk so accurate it can shoot the s*** off a Russian ballerina from halfway around the world.
24: Please, there are women present.
7: ผู้ชมครับชาญครับใน Movie Guru Focus เรื่องต่อไปนะครับเราจะไปโฟกัสที่แอนิเมชันสุดหาเรื่องหันเรื่อง The Cat in the Hat ชาญครับ The Cat in the Hat นั้นดัดแปลงมาจากหนังสือของเด็กนะครับซึ่งตีพิมพ์ในปี1957โดยผู้ประพันธ์ที่ชื่อดร.ซูสเขาจะพูดถึงตัวละคร Cat เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อ Cat เนี่ยเดินทางเข้าสู่มิติของบ้านของซาลี่ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องระหว่างที่คุณแม่ไม่อยู่ก็ไปสร้างความปั่นป่วนแล้วก็พยายามจะชวนเด็กๆเนี่ยไปผจญภัยแต่เจ้าปลาเนี่ยที่พวกเขาเลี้ยงอยู่เนี่ยก็จะพยายามทักท้วงว่าอย่าไปยุ่งกับเจ้าแคทเดี๋ยวก็จะวุ่นวายมากมายแต่สุดท้ายเรื่องราวก็วุ่นมากขึ้นเมื่อแคทได้พาเพื่อนมา2คนก็คือติ่ง1และติ่ง2ครับ
2: ในฉบับของภาพยนตร์เนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับจะเล่าเรื่องราวของเจ้าแมวสูงหมวกที่ต้องใช้โอกาสสุดท้ายนะครับที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อเจ้านายนะครับที่หมดความอดทนกับเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อรักษาตำแหน่งนะครับของการเป็นสายลับบนหมวกของเขาไว้เขาก็เลยได้รับมอบหมายภารกิจที่ยากที่สุดนะครับในฐานะของสายลับของ Institute for the Institution of Imagination and Inspiration LLC นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสถาบันเพื่อจินตนาการนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจนั่นเองเขาเนี่ยนะครับต้องให้กำลังใจ2พี่น้องอย่างแกบี้แล้วก็เซบาสเตียนที่ไม่มีความสุขแล้วก็กังวลในเรื่องของการย้ายมาอยู่เมืองใหม่ด้วยครับ
7: แน่นอนครับเดิมทีเนี่ย Illumination Entertainment ของทางค่าย Universal เคยประกาศว่าจะทำภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งดัดแปลงมาจากเรื่อง The Cat in the Hat แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการสร้างจนกระทั่ง Warner Brothers มีการประกาศว่าได้คว้าสิทธิ์มาในปี2018แล้วมีการดัดแปลงเพื่อ นำเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นแอนิเมชันฉบับจอใหญ่นั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนมีตัวอย่างมาอุ่นเครื่องกับคุณผู้ชมครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Focus ครับ
27: We did it! We're here! Better neighborhood, better schools Come on, let's get this stuff upstairs
28: Yeah I was told when I get older all my fears will shrink
29: I had to leave behind everything I love
28: But now I'm insecure and I care what people think
29: Mom, can we just go back home?
30: Honey This is home now.
29: Well, I have to go to work. I love you.

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: We're Owens women
3: Everyone we love dies It's not great for the no. Tinder bio
4: วันนี
5: ้ You have the power to end the curse
4: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร์
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: ทอมครูซ
7: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out Mother Nature she loved to win When all else fails hit it with the hard
4: Digger 8ตุลาคมนี้ในรูปแบบ IMAX และในโรงภาพยนตร์
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
4: ทอมครูซ
7: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out Mother Nature she loved to win When all else fails hit it with the hard
4: Digger 8ตุลาคมนี้ในรูปแบบ IMAX และในโรงภาพยนตร์
2: We're Owens women.
3: Everyone we love dies. It's not great for the no. Tinder bio.
4: วันนี
5: ้ You have the power to end the curse.
4: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
14: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
15: สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
16: Ace Digital Printing
17: คุณผู้ชมครับชาครับเรา2คนพาคุณผู้ชมมาสู่ช่วงสุดท้ายของ Movie Guru แล้วนะครับแน่นอนครับช่วง Movie Guru Spotlight ของเราชาครับคุณผู้ชมครับเรายังส่อง Spotlight ของเราไปที่ Practical Magic เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพอคนดูกลับมาแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นการรวมพวกนักแสดงอาวุโสนะอันนี้ยกตัวอย่างได้เลยคือ Diane Weissแล้วก็สต็อกการ์ดแชนนิงซึ่งเคยพบกันแล้วในภาคแรกครับ
18: ใช่ครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะครับคราวนี้เขากลับมารับบทเดิมนะครับเป็นคุณป้าเจตแล้วก็คุณป้าแฟรนนี่อีกครั้งนะครับพวกเธอเนี่ยคือผู้อาวุโสหญิงนะครับแห่งตระกูลโอเวนส์นั่นเองแล้วก็เป็นแม่มดที่ทรงพลังมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเธอเนี่ยได้สร้างมรดกสำคัญไว้ให้กับตระกูลนะครับนั่นก็คือการคอยช่วยเหลือผู้คนนะครับรวมไปถึงการรักครอบครัวแล้วก็ไม่เคยประนีประนอมกับการเป็นตัวของตัวเองเลยนะครับจะยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองคิดและเป็นเสมอนั่นเองครับพวกเธอเนี่ยยังคงดำเนินธุรกิจนะครับของครอบครัวจากระเบียงหลังบ้านนะครับเมื่อพระอาทิตย์ตกดินปั๊บจะคอยแจกจ่ายยารักษาโรคนะครับรวมไปถึงสมุนไพรให้กับคนที่อยู่ในเมืองไม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดแบบใดก็ตามนะครับ
17: คราวนี้นะครับนักแสดงแต่ละรุ่นนั้นก็จะต้องมารวมตัวกันเพื่อแก้คำสาปซึ่งตกทอดมายาวนานมากพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์แต่วันนี้เราสองคนยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับกับ Practical Magic 2ในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight
2: I've waited such a long time for this
19: สายเลือดเวลาและเวทมนต์ที่ไม่มีวันจบสิ้นย้อนกลับไปในปี1998ภาพยนตร์เรื่อง Practical Magic ได้สร้างปรากฏการณ์มนตราสุดคลาสสิกที่ตรึงใจคนทั่วโลกและในปีนี้ความลับโบราณของตระกูลโอเวนส์กำลังจะถูกเปิดเผยออกมาอีกครั้งใน Practical Magic 2ไฮไลท์สำคัญที่สาวกเวทมนต์ทั่วโลก

0: ต่างรอคอยคือการหวนคืนสู่บทบาทเดิมในรอบกว่า2ทศวรรษของ2ตัวแม่ระดับฮอลลีวูดอย่างแซนดราบูลล็อกและนิโคลคิดแมนในบท2พี่น้องแม่มดซัลลี่และจิลเลียนโอเวนส์ที่พลังและพันธนาการระหว่างพวกเธอยังคงเข้มข้นไม่เสื่อมคลายแต่ในภาคนี้เรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่พวกเธอเมื่อมรดกแห่งศาสตร์มืดและคำสาปประจำตระกูลได้ตื่นขึ้นอีกครั้งในรุ่นลูกคำสาปชวนสิ้นหวังที่ว่าชายใดที่ตกหลุมรักหญิงสาวตระกูลโอเวนส์จะต้องพบกับความตายเมื่อความรักกลายเป็นภัยซ่อนเร้นที่คอยกัดกินในชีวิตการเดินทางเพื่อทำลายคำสาปโบราณ300ปีจึงเริ่มต้นขึ้นเบื้องหลังงานสร้างภาคต่อนี้บทภาพยนตร์ไม่ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยความฉวยโอกาสแต่เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์จากนวนิยายเล่มจบ The Book of Magic ผลงานของอลิซฮอฟแมนโดยตรงเพื่อขยายจักรวาลและดำดิ่งสู่ต้นกำเนิดคำสาปตระกูลโอเว่นอย่างลึกซึ้งการกลับมาครั้งนี้ยังได้อากิวาโกสแมนมือเขียนบทระดับรางวัลออสการ์จากภาคแรกกลับมารับหน้าที่ถักทอเรื่องราวอีกครั้งเพื่อคงเสน่ห์ลายเซ็นและความลึกลับอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้ให้สมบูรณ์ที่สุดและที่ว้าวยิ่งกว่านั้นสองตัวแม่อย่างแซนดราบูลล็อกและนิโคลคิดแมนไม่ได้กลับมาแค่ในฐานะนักแสดงแต่นี่คือผลงานที่พวกเธอก้าวขึ้นมากุมบังเหียนในฐานะโปรดิวเซอร์หลักควบคุมงานสร้างด้วยตัวเองเพื่อปกป้องหัวใจสำคัญของเรื่องอย่างสายใยพี่น้องหรือ Sisterhood ให้สมจริงและเข้าถึงจิตวิญญาณเดิมมากที่สุด
1: May I?
2: Love this.
1: You're scared.
2: She's scared.
1: You're afraid of your power.
2: Oh, I've seen what my power can do.
1: You ignore your heritage at your peril.
2: God, can we please not do the peril speech? It's just...
1: You're blocked.
3: Yeah, she's very blocked.
2: You know what? I'm not a drain. I'm a human being.
3: Highly repressed human being.
0: พบกับพันธนาการแห่งสายเลือดคำสาปแห่งความรักและมนตราที่จะกลับมาสถิตในหัวใจคุณอีกครั้งในPractical Magic 2 สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หา
4: ผู้ชมครับชายครับถ้ายังไม่อิ่มกับเบื้องลึกเบื้องหลังที่เรานำเสนอไปนะครับเราสองคนนั้นยังคงจับตามองเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้กันอยู่ครับ
5: เรามีความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ
6: ครับณเดชน์โอกิมิยะนะครับรับบทเป็นพี่ยักษ์ครับคาแรคเตอร์ยักษ์เหรอผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนมี energy เยอะบ้าระห่ำแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นอันตรายหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับเป็นห่วงเพื่อนรักเพื่อนความถูกต้องเป็นหลักนะครับแต่ว่าด้วยนิสัยของยักษ์ผมรู้สึกว่าไอ้ความไม่กลัวตายหรือความกล้าที่จะเสี่ยงเนี่ยเขามีค่อนข้างสูงมากๆเพราะฉะนั้นในสมิงขาวขวางเนี่ยเราจะได้เห็นยักษ์ในมุมมองที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นในภาคที่หยดหนึ่งมาก่อนอะไรเงี้ยครับนั่นจะเป็นครั้งแรกที่จ่าประพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกัน
7: สวัสดีครับผมองอาจเจียมเจริญพรกุลครับรับบทจ่าประพันธ์ครับที่หยดภาคนี้ตอนสมิงขาวขวางนี้ย้อนกลับไปตอนที่สมัยที่จ่าประพันธ์เพิ่งออกจากราชการใหม่ๆภาคนี้ถามผมว่าจะได้เห็นอะไรคือบางทีถ้าเราดูหนังเราคงอยากจะย้อนกลับไปดูที่มาของมันจริงๆว่าต้นน้ำของมันจริงๆอ๋อมันเกิดจากอะไรมันมายังไงกลเม็ดของสมิงขาวขวางภาคนี้คือตัวละครหลายๆตัวแน่นอนบางคนอาจจะเคยอ่านนิยายอ่านเรื่องของคุณกิตตนนท์มาบ้างแล้วแต่มันเป็นจินตนาการแต่ในเรื่องนี้ขาวขวางมันเติมเต็มด้วยภาคด้วยจินตนาการทั้งผมว่าคนดูน่าจะสนุกไปกับสมิงขาวขวาง
8: สวัสดีครับไบเบิ้ลครับผมรับบทเป็นเทวินในเรื่องสมิงขาวขวางเทวินเป็นคนที่ดีครับผมเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นลูกคุณหนูนิดนึงครับแล้วก็เป็นคนที่จะว่าได้ก็เห็นแก่ตัวแหละเพราะว่าเขาก็มีเป้าหมายของการที่เขามาทำภารกิจนี้มีความแบบว่าอีโก้สูงแล้วก็มีความอวดความรู้จบนอกมาหรือว่าเขาก็มองคนอื่นที่ไปทำภารกิจด้วยกันว่าแบบฉันรู้มากกว่าพวกแกอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมาทำตัวแบบเหมือนแบบไม่เข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ยเราโชคดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ you know cinematic universe ของที่หยดรู้สึกว่ามันเป็นโปรดักชันแล้วก็กองที่สนุกแล้วก็แฮปปี้ที่ได้เข้าร่วมฉากกับพี่โบกพี่แบก

0: สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
1: Ace Digital Printing
2: หมดเวลากับเรา2คนแล้วครับ

0: ับรังนกบอนแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอนแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะเสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อย ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์
2: ใช
3: ่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เ
4: ลย
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกลม

0: อร่อยค่ะชอบค่ะ
1: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
0: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่ทุกคนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
2: เนี่ยขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
3: ง
2: ามไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
2: เราก
3: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: บอกนะ
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: าะ
2: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: แล้วอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
2: หุยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดๆเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
4: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: 4 แพ็ค เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
2: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
4: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
3: ก
4: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
4: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
3: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12 ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
4: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
3: ี้
4: คร
3: ับ
4: ผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค 42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาท

0: โทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆและ
0: แกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟูแบบไฟวนนะหัวฟูไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟูผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลย
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิ้มคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟมิกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ี่ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงเลยแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นปะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่าง
1: ตัวหนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: วันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย1,090บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ุ๊ยหิว
0: กินมั้ย
1: หิว
0: ต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ใช่น้องแอนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยหน้าตาน่ารักจังเลยเล่นอะไรอยู่คะพี่เล่นด้วยได้ไหม
1: โอ้ยงั้นดีเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอายเพิ่งบอกว่าอยากเล่นในช่างตัดผมอะครับอายลุยเลย
0: คือมีใจพอดีค่ะว่ามีงานต้องทำ
1: หยอกเล่นนะครับอายเนี่ยเขาเล่นด้วยได้จริงๆอายเรียบร้อยจะตายเนาะอ่ะเอามาสีต่อดีกว่า
2: ทำเกมพี่สัตว์ตกน้ำพี่สัตว์ต้องโกรธเราแน่ๆเลยอ่ะ
3: เชอ
2: ฮะ
1: ทำไมไปเข้าห้องน้ำนานจังเนี่ยเช
2: อพี่สันคะคือเชอมีอะไรจะบอกค่ะ
1: มีอะไรอ่ะเชออ
0: ายลูกแม่มาแล้วค่ะมากลับบ้านกันไหมลูกมาอ้าวพอพูดว่ากลับบ้านละสายหน้าเลยแสดงว่าติดพี่ซันกับพี่เชอแล้วใช่ไหมล่ะ
1: เอาเอาไว้ว่างๆนี่เดี๋ยวมาเล่นกันใหม่นะอายนะโอเคไหมโอเคเชอง้นวันนี้เนี่ยพี่ให้อายเนี่ยเขายืมสมุดระบายสีไปก่อนนะ
2: ได้ค่ะ
1: โอเค
0: น้องเชอนี่น่ารักนะคะเป็นเด็กดีแล้วยังใจดีด้วย
2: แต่ตอนเนี้ยใจไม่ดีเลยค่ะ
1: เชอเป็นเด็กน่ารักนะครับ
2: ความจริงมีน่ารักแน่ๆ
0: น้องอายสวัสดีพี่ซันกับพี่เชอร์หรือยังคะ
1: สวัสดีค่ะใส่ผ้าปิดปากดีๆก่อนแม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันใหม่นะลูกนะ
1: บ๊ายบายนะเชอร
2: ์คะ
1: แล้วเมื่อกี้เชอร์มีอะไรจะคุยกับพี่ปะ
2: พี่ซันรักเชอร์ไหมคะ
1: อยู่ดีมาถามอะไรตรงนี้เนี่ย
2: ตอบเชอร์หน่อยนะคะเชอร์อยากรู
1: ้แต่ต้องรักสิเชอร์
2: แล้วรักมากกว่าเครื่องเกมไหมอะคะ
1: ทำไมถามแปลกๆอย่าบอกนะว่า
2: เชอร์เ

0: เปิดไม่ติดสรุปก็เจ๊งนี่พี่บอกเชิญกี่ทีแล้วเนี่ยว่าไม่ต้องเอาเกมไปเล่นในห้องน้ำ
1: เอ้าพี่วิสันยังเอาเกมไปเล่นในห้องน้ำได้เลยค่ะ
0: ก็พี่ระวังไงพี่ไม่ได้ซุ่มซ่ามเหมือนเชิญจนทำเกมตกซ่วมแบบเนี้ยเชิญรู้ไหมว่าค่าซ่อมมันเท่าไหร่เนี่ย
1: ไม่รู้ค่ะถ้าพี่

0: หนูลองใช้ใน Google ดูนะคะ
1: พี่ไม่ได้ถามมันเป็นคำบ่นเธอพี่กำลังบ่นเธออยู
2: ่ขอโทษค่ะ
1: เธออยากเล่นอะไรอ่ะพี่ก็ให้เล่นพี่ตามใจเธอตลอดอ่ะแต่กี่อย่างก็กี่อย่างแล้วเธอที่เธอทำมันพังอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ถามใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าถามเธอจำไม่ได้ค่ะ
1: ตั้งแต่หูฟังอะนะพี่ให้เชอร์ไปยืมฟังสุดท้ายก็โดนแมวกัดการ์ตูนเชอร์ก็เอาของพี่ไปอ่านสุดท้ายก็โดนหมาแทะไหนโมเดลพี่อีกสุดท้ายก็โดนนกฆ่าไป
0: แล้วทำไมพี่ซามโกรธเชอร์คนเดียวคะไม่โกรธหมาแมวนกบ้างอะ
1: เชิญจุดเริ่มต้นไงถ้าเชอร์รู้จักดูแลของมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ของก็คงไม่พังหรอกเชอร์พี่ว่าพี่ใจดีกับเชอร์มากไปแล้วต่อไปเนี้ยพี่จะสอนให้เชอร์รู้จักคำว่ารับผิดชอบ
0: สี่ร้อยเก้าสิบห้าร้อยในกระปุกเชอร์ก็มีอยู่แค่นี้ค่ะมีอยู่ห้าร้อยเองอ่ะพี่สอนแล้วพี่เชอร์หน่อยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เชอร์เชอร์ต้องจ่ายค่าซ่อมพี่มาทั้งหมด 2,000
0: เชอให้กระปุกไปด้วยค่ะเชอคิด200รวมกันเป็น700
1: ไม่ตลกเลยเชอพี่จะเอาเงินสด
3: โอ้ยน้องฟันทำไมยังไม่สงสารน้องบ้างเหรอเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวนะช่วยน้องเชอออกนะค่าซ่อม 2,000 ใช่ไหมล่ะ
1: งานนี้เนี่ยยังไงก็ต้องให้เชอจ่ายเองไม่งั้นเชอก็จะไม่รู้จักคนรับผิดชอบ
3: นิดๆหน่อย
1: ๆเอางี้เชอพี่จะเอาตังค์เชอไปทั้งหมด500ก่อนเท่ากับว่าเชอยังติดพี่อีก 1,500เชอร์ก็ค่อยเก็บค่าขนมเชอร์เนี่ยมาผ่อนพี่จนครบ
3: ตายตายตายคราวนี้หลานสาวฉันจะต้องผ่อนแน่ๆไม่มีตังค์กินขนม
4: ไอ้สมนำนาจังสี่ละบอลมัดระวังจ่ายเลยเด้อ 2,000 หน่อยอุ้ยสมนำนา
1: เนี่ยวิน
4: นะ
1: พี่สอนผมตัดต่อหน่อยดิ
4: ตัดต่ออะไรวะ
1: ตอนนี้เพื่อนผมมันทำบล็อกใช่ไหมแล้วพอมันทำไปทำมาเนี่ยลูกค้าก็เริ่มเข้าหามันก็มีรายได้เยอะเลยพี่ผมก็เลยอยากมีรายได้บ้างอ่ะ
3: เดี๋ยวก่อนไอ้บล็อกเนี่ยมันคืออะไรอ่ะน้อง
4: อ๋อบล็อกเนี่ยมันก็เป็นปีนักสัตว์อะครับ
1: นั่นมันวอล์ก
4: งั้นก็ภาษาอังกฤษที่แปลว่าเดินนะครับ
1: นั่นมันวอล์ก
4: นี่ครับเวลาเราจะออกจากบ้านแล้วเราก็ต้องคล้องกุญแจไว้ครับ
1: อันนั้นมันเรียกว่าล็อก
3: โอ้ยฟังแล้วอยากจะล็อกกลับไปเล่นไพ่ป๊อกดีกว่า
4: โอ้ยล็อกเลยโอเคครับล็อกนี่ก็คือการเราถ่ายไดอารี่ส่วนตัวครับ
3: จริงใช่ไหมเรื่องจริง
4: ใช่ไหมเรื่องจริงล็อกเนี่ยคือถ่ายไดอารี่ส่วนตัวหมายถึงว่าถ่ายเราไปไหนมาไหนเนี่ยครับแล้วก็อัพลงอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีสปอนเซอร์ลูกค้าเข้ามาอะไรเงี้ยครับ
3: โอ้โห
4: แล้วแกทำจริงเหร
1: อ
4: แล้วทำเรื่องอะไร
1: เท่าที่ผมไปศึกษามาเนี่ยพี่มันก็มีหลากหลายคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะแต่ผมว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเหมาะกับตัวผมมากที่สุดเพราะผมทำทัวร์อยู่แล้วไงก็ไปถ่ายมันก็ไม่ยากแต่ผมว่าที่ยากเนี่ยมันคือตอนตัดต่อเนี่ยแหละพี่เคยใจให้พี่ช่วย
4: โอ้ยถามถูกคนเลยน้องนี่ภูมิกับนะเว้ยระดับหนึ่งนะเว้ยซ้อนมือเดียวหูเรื่อง
1: จานบินจานบิน
4: เด็กที่มาจานบินเลยดีดีดี
0: พ
4: ี่
0: ทันคะเชิญเอามาให้เพิ่มอีก 1,000 ค่ะ
1: เฮ้ยเธอไปเอามาจากไหนเนี่ยพันหนึ่ง
0: พี่ซันทำหล่นไว้ตรงนู้นแล้วค่ะ
1: นี่เหรอเธอพี่ตังพี่ไม่นับ
4: เนียน
1: เธอยังติดพี่อีก 1,500
3: เขาเก็บ
0: พี่ซันลด
1: ไม่ลดหน่อยถ้าคืนฉันดอกเบี้ยด้วยไม่เอาไม่เอา
5: โอ้ยนะล้างจานสะอาดเหมือนกันนะเนี่ย
6: อยู่บ้านเมียใช้ล้างบ่อยจิตท่า
7: โอ้ยไม่อยากจะพูดนี่วันๆนะฉันอยู่บ้านมือไม่เคยสัมผัสจาน
6: ใช้เมียล้าง
7: ใช้ถุงมือก็เมียฉันน่ะใช้ล้างจานจนมือเปื่อยไปหมดแล้วอือเป็นไงเป็นไง
5: ได้อยู
6: ่งั้นแน่นหนังไก่ทอด20
7: หนังไก่ทอด
3: เอาน้ำมันหมูกันหรือเปล่าเนี่ยทอดก็มาขำด้วย
7: จะไม่ขำได้ยังไงคนบ้าอะไรซื้อหนังไก่ทอดไปแก้ปมตัวเอง
3: ปมอะไร
6: ก็ไอสเตตัสที่แกตั้งใน Facebook ไงพล่าบ้าเหรอวันนี้ฉันยังไม่ได้ตั้งสเตตัสอะไรเลยยังจะเถียงอีกนี่คนกดไลค์เป็นร้อยแล้วเนี่ย
3: แก้ปัญหาหัวใจไม่ยากเท่าไหร่แต่ล
6: นักแร้เหมือนหนังไก่จะแก้ยังไงดีฉันไม่ได้ตั้งนะ
7: แกไม่ตั้งแล้วผีบ้านผีเรือนตั้งหรือยังไง
6: ไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนค่ะมาผีบ้านนี่แหละคุณวินแก้งอีกแล้วอะค่ะวันก่อนก็เขียนสเตตัสของพลแล้วว่าตาตุ่มหนาตาปลาแตกอะไม่ขำนะคะพลล่าโดนกระทำเนี่ยรีบลบแล้ว
8: ไอ้ลบลบลบ
6: ทำไมเป็นคนแบบนี้นะคุณวิน
8: ชอบเอาของชิ้นมาแกล้งกันเล่นบ้าเปล่าอันนี้ก็เมาน้ำมันหมูอีกคนเลยไงนะทำอะไรก็ลบไปสิ
6: ลบอะที่พลล่าโดนยังน้อยกว่าของคุณเอิร์ธโดนอีกอะค่ะ
8: เห็นไหมก้นแน่นขนาดนี้กลัวบีบน้องดิซี่หัวแตกบอกวิน
7: เดี๋ยว
8: คุณรุ่นภาคอุบาทมาก
7: เฮ้ยนี่ตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะเนี่ยนี่นี่แล้วดูดินี่พ่อค้าขายยาฤทธิ์ดวงนี่เขามาเม้นเต็มเลย
8: ดูดีว่าดีนะบอกพี่ป๊อป
9: นี่แหละพื้นฐานการตัดต่อมีแค่นี้แหละลองทำดูเด้อ
1: ไอพี่วินไอถ้าจะใส่ข้อความนี้มันกดตรงไหนนะพี
9: ่ตรงนี้ไงเนี่ยให้เป็นตัวทีเนี่ยเนี่ยคลิกเลยมันขึ้นมาเอง
1: เออพี่วิน
9: ฮะ
1: เราต้องผมว่าใส่รูปภาพอ่ะกดตรงไหน
9: รูปภาพใช่ไหม
1: อ๋อ
9: นี่กดหนึ่งได้เลย insert เนี่ย
1: โอเค
9: อืมโอเค
1: พี่วินแล้วถ้าทำให้รูปภาพเนี้ยมันหายไปแบบฟึบๆอ่ะกดตรงไหนอ่ะ
9: ฉันบอกแกไปร้อยรอบแล้วเว้ยฮะทำไมแกจำไม่ได้สักทีวะนี่มันน้องหรือว่าหนอนเนี่ยทำไมช้าขนาดนี้วะ
1: โหแรงบางน้องเป็นหนอนนี่ผมเรียนรู้วันแรกก็ต้องใช้เวลาดิพี่คำสั่งก็เยอะแยะไม่เคยได้ยินเหรอกรุงโรมมันไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว
9: แต่ฉันหัดตัดต่อเนี่ยวันเดียวฉันก็สร้างได้แล้วเว้ยกรุงโรมเนี่ยพูดจริงว่าฉันหัววาย
1: ก็พี่อ่ะเกิดเพื่อสิ่งนี้นี่มันก็งานถนัดพี่อยู่แล้วอ่ะลองพี่มาทำทัวร์แบบผมไหมล่ะรับรองพี่ก็ทำไม่ได้หรอก
9: อย่ามาดูถูกพี่อย่าถ้าฉันทำจริงๆแล้วเว้ยฉันทำได้อยู่แล้วนะดีไม่ดีเนี่ยทำดีอยู่แกอีกนะเว้ย
1: ตี
9: อืม
1: อ่ะไหนลองทำให้ผมดูหน่อยดิพี่ง่ายๆก็ได้เริ่มต้นจากทำทัวร์ที่กรุงเทพอ่ะ
9: ฉันทำได้เว้ยแต่ไม่ทำขี้คาด
1: เก่งแต่ปากเดี๋ยวฉันกำลังดิพี
9: ่
1: ถ้าพี่จะลบคำสบประมาทอะนะพี่ก็ต้องใช้ความสามารถ
9: เฮ้ยอยากเห็นมันบ่ไอ้จัดให้ถ้าเบิ้งโลดเรียกสีรองว่าโอ้ปาติทัวไอ้กูเก่งนะวะถ้าเบิ้งเดี๋ยวมาสำนีนึงเฮ็ดทัวร์ซื้อเดี๋ยวสีรองปาติทัวไอ้กูเก่งแท้ยัดเชิงยัดเชิงเฮ้ยต้องหนีแล้ววัดวัดวัด
8: คุยละ
9: โอ้ยเออ
8: สุนันนา
9: พวกกูเทมาให้ยังไงฮะ
8: บทต่อมาเบาเลยบทต่อมาเบาเลยฮะมึงนั่นแหละ
9: อะไร
8: เฮียสเตตัสแกล้งอ่านก็เหวี่ยงพลายให้ยัง
6: ใช่ค่ะพอลล่าไปทำอะไรให้คุณวินเจ็บช้ำน้ำใจนักหนาคะ
8: เออ
6: หรือเป็นเพราะพอลล่าไม่รับรักคุณวินเลยแกล้งกันแบบนี
9: ้โอ้ยอ้าวไปโอ้ขี้เดียดนี่ก็พี่มาเล่น Facebook ในเครื่องผมเนี่ยแล้วก็มาล็อกเอาออกผมบอกกี่ทีแล้วฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการสั่งสอนแล้วกันก็เลยโพสนิดนึง
6: คนน่ารักเหมือนแกง
8: รักง่ายด้วยไอ้เมื่อยเล่นคอมเจ้าเลยเนี่ยมาแกงกูยัง
9: เอ้ยเห็นแล้วมันขั้นแขวอยากแกงซื้อใช่ไหมตามชมตามซื้อตามเป็ดมันคือต้องตำเลยแอนยาก
8: ม
9: ัน
8: ยืนตำมันโดนมันกับปวดหลังมันกับมิดขี้ขาดไม่พิษตรงไหน
9: เฮ้ยไปแล้วพ้นหวยคิดงานก่อนอยู่นี่มีแต่คนกวน
6: คุณเอิร์ธคะผ่อนเล่าว่าเราจะปล่อยคุณวินไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะดูสิแกล้งเราขนาดนี้ขอโทษสักคำยังไม่มีเลยอ่ะงานนี้ต้องมีแก้แค้น
9: ชื่อทัวร์ของฉันนะเว้ยเที่ยวกรุงเทพแบบเทพๆตอนเช้าเนี่ยตักบาตรที่วัดพระแก้วแล้วไปนวดต่อที่วัดโพอ่ะแล้วดูโชว์ที่ซาวาลีเวอร์กลับมาเพลิดเพลินของกินที่เยาวราชนั่งพาดขาที่สะพานพุทธแล้วไปมุดอุโมงค์ที่ราชดาจบที่ออกลาที่ทองหล่อ
1: สองอันสุดท้ายน่าสน
9: ใช่ไงว้าวป่ะล่ะฮะ
1: ว้าวบ้าเลยพี่จัดทัวร์กี่วันหมดเนี่ย
9: 1วัน
1: วันเดียวแค่วัดโพกับซาฟารีเวิลด์เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วพี่คืนพี่จัดทัวร์แบบนี้นะชาวตายคารถบัสพอดีพี่เหลือเวลาเดินทางเหรอไหม
9: เปลี่ยนใหม่เป็น2วันก็ได
1: ้ถามว่าแล้วยังไงพี่คิดยังว่าลูกทัวร์จะนอนไหนลูกทัวร์หลักๆเนี่ยเป็นชาวไทยหรือต่างชาติแล้วต้นทุนอะต้นทุนทั้งหมดนี้เท่าไหร่กำไรจะเหลือไหม
9: จักเงี้ยหนกกระดอกกระเดี่ย
1: คือมันเป็นสิ่งที่ต้องคิดหมดเลยพี่พี่จัดเอาแต่ใจมั่วๆซั่วๆนี้ไม่ได้หรอกเธอมันจะเก่งปากหัว
9: สั่นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะนี่มันครั้งแรกของฉันเว้ยเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยแกจะต้องร้องว้าวเบิ้ง

0: อย่าบอกนะว่าน
1: ั่นแน่ก็ทำไรอ่ะทำไมมีเงินมาซื้อขนมฮะเงินค่าซ่อมเกมเนี่ยยังคืนพี่ไม่ครบเลยนะ
0: คือฉันไม่ได้ซื้อมาไว้ให้ตัวเองนะคะเธอซื้อไว้เลี้ยงน้องไอค่ะเดี๋ยวน้องไอเขาก็จะมาเล่นกับเธอไม่มีขนมกินเขาก็ต้องหิวค่ะ
1: เรื่องขนมเนี่ยเดี๋ยวพี่เลี้ยงไอเขาเองส่วน20เนี่ยพี่เอาเท่ากับว่าเธอยังติดตังค่าซ่อมเกมพี่อีก 1,480 บาทถ้วน
0: กลัวสิครบจ่อยมัดกันพอดีพี่ซันคะเชอเป็นน้องสาวพี่ซันนะคะพี่ซันไม่สงสารเชอบ้างเหรอคะ
1: ก็เพราะเป็นน้องนี่แหละถึงต้องเชื่อฟังพี่พี่ก็มีหน้าที่สั่งสอนน้องเข้าใจปะนี่เลย
2: ลูกของเราก็ต้องดีแน่เลยค่ะน้องซัน
3: ก่อนจะสนใจลูกแกน่ะสนใจลูกค้าก่อนไหมเขาโทรมาสั่งข้าวผัดว่าจะมายืนส่องน้องซันอยู่ได้เดี๋ยวครับจริงๆเลยเชียว
1: ณเดชน์ครับ
3: ครับ
1: ผมว่าจะสั่งอาหารหน่อยครับ
3: อ๋อสั่งเลยน้องซัน
1: แต่กลัวว่าร้านนาเนี่ยไม่รู้จะมีป่ะครับ
3: โอ้สั่งมาเลยสั่งมาเลยมี
1: เอามังกรนึ่งสีอยู่ที่นึงครับ
3: ใจด้วยครับไม่มีจริงๆด้วย
1: ไม่มีมังกรนะครับ
3: มังกรมีแต่สีอิ๋วหมดตกลงเอาอะไรดีครับ
1: เอาข้าวผัดกุ้งครับ
3: อันนี้มีแน่นอนข้าวผัดกุ้งน้องซัน
4: น้องซันน้องชา
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่มานะคะน้องอายไปอยู่กับพี่เชอร์พี่ซันนะลูกเดี๋ยวแม่มารับนะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะคะแม่ดูแลให้ครับ
0: อายชอบวาดรูปใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะเป็นคนสอนวาดรูปนะถึงแม้พี่วินจะบอกว่าพี่วาดหมูเหมือนหนีก็ตาม
4: น่ารักจริงๆเลยน้องเชอเนี่ย เป็นเด็กดีจังเลยน้องอายคะน้องอายต้องดูพี่เชอเป็นตัวอย่างรู้ไหมลูกฝากด้วยนะคะ
1: ครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ดูสิใครไปใครมาก็ชมน้องเชอว่าน่ารักทั้งนั้นเลย
1: แต่เรื่องดื้อเนี่ยเชอก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับละเด่นไม่รู้แม่อายเขาเนี่ยคิดถูกหรือคิดผิดที่ให้อายเอาเชอเป็นแบบอย่าง
0: นี่พี่ซันเนี่ยดูถูกเชอนะคะเชอก็เป็นแบบอย่างให้น้องอายได้เหมือนกันอายคอยดูนะพี่จะสอนน้องอายเอง

0: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
1: คู่รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะรู้จักคนนี้ปะ
3: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่

0: ทุกวันอังคารเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
1: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
2: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
3: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
4: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
1: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
4: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
1: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
3: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
1: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
5: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
6: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
7: เดินระวังหน่อยดีวะ
8: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
7: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
9: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
8: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
7: ้อะไรนะ
10: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวงเฮอไรเซอร
0: ์ติดตามชมจุดจีสายมูอันไลฟ์เบรคฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
11: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
12: แบงค์มาสครับ
13: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
12: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
0: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: ไปทางไหนรถติด
1: คุณวินค่ะพรล่าจะเอาผ้าไปซักค่ะคุณวินมีอะไรที่ต้องซักหรือเปล่าคะ
0: อยู่ในห้องอ่ะพี่ไปหยิบอะไรที่กองไว้อยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เอาหรอกค่ะห้องคุณวินน่ะโลกยังกระป่าดิบชื้นมีงูหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยจะทำยังไงนะให้ห้องคุณวินกลับมาสะอาดได้เนี่ย
2: มีทางเดียว
1: อะไรคะ
2: เผาห้อง
0: โอ้ยสงสัวคุยกันเลยนี่ฮะคนใส่สมาธิอยู่คิดแผนอยู่เช่นยังหรอเช่นมึงอื่นก็ได้เฮ้ย
1: เขาจะหมกมุ่นกับการวางแผนทัวร์อะไรตั้งนานเนี่ย
3: จักมันเลว
1: คุณเอิร์ธคะ
3: อะไร
1: เดี๋ยวเราจะใช้จังหวะเนี่ยแก้แค้นคุณวินดีคะ
4: ยังไง
1: ก็แอบไปเอาโทรศัพท์ของคุณวินมาใช่ไหมแล้วก็มาตั้งสเตตัสแกล้งคืนไงคะคุณเอิร์ธอย่างเงียบสิคะกี่ครั้งแล้วที่เราสองคนโดนคุณวินข่มเหงอ่ะทุกคนรู้พล่าเป็นคนไทยและคนไทยแปลว่าอิสระพล่าไม่ยอมเป็นทาสคุณวินหรอกค่ะ
2: โอ้ยพี่เล่นติ๊กต๊อกมากไปปะเนี่ยฮะใช่พี่พล่าถ้าอยากแกล้งอะไรมานะไปแกล้งคนเดียวอย่ามาชวนผม
1: โอ้ยแล้วคุณเอิร์ธจะยอมเป็นเหยื่อให้น้องชายแกล้งอย่างนี้ไปตลอดเหรอคะ
2: แต่เราก็ไม่ควรใช้วิธีชั่วๆเหมือนมันไง
1: เขาไม่เรียกว่าวิธีชั่วๆค่ะเขาเรียกว่าเป็นการดัดนิสัยให้คุณวินโดนอย่างที่เราโดนบ้างเขาจะได้รู้สึกสำนึกแล้วก็เลิกแกล้งเราสักทีอ
2: ่
1: ะ
2: แกล้งกันไปแกล้งกันมากมาเด็กหน่อย
1: แล้วน้องตัวเองไม่เด็กเลยทำอย่างเงี้ย
5: มาแล้วครับข้าวผัดพระเอกลิเก
6: อ๋อข้าวผัดเอชยา
5: ไม่ใช
6: ่ข้าวผัดสอนรามน้ำเพชร
5: ไม่ใช
6: ่มันต้องเป็นข้าวผัดคงคารู้ป่ะขุน
5: ไม่ใช
6: ่มันต้องเป็น
5: โอ้ยข้าวผัดกุ้งที่ถามจริงไม่รู้หรือกลัวนะ
6: เนาะ
5: อ้าวเฮ้ยนี่นางลี่แกลืมไปแล้วเหรอฮะว่าน้องเธอไม่ชอบกินผักแต่นี่ใส่มาซะเยอะเลย
7: ลืมอ่ะ
5: อ๋อ
7: นเด่นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเชอเขียวออกได้ค่ะ
6: อะไรกันเชอมาคงมาเขี่ยผักทิ้งไม่ได้เชอต้องกินผักไม่งั้นจะไปสอนอายเขาได้ยังไง
7: สอนได้สิคะอายเราเป็นเด็กเนี่ยแล้วต้องกินผักเยอะๆรู้ไหมเอาของพี่ไปกินด้วย
6: ไม่ได้เชอต้องกินผักอายเขาได้กินตามเชอ
7: เชอต้องกินจริงๆหรอคะ
6: ต้องกินสิเชอจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้อายไงเราเป็นพี่คนแล้วไม่ใช่หรอ
7: ก็ได้ค่ะ

0: ่เชอร์จริงพี่เชอถ้าอร่อยเนี่ยต้องกินเยอะๆนะพี่เชอก็ต้องกินเยอะๆนะคะ
1: จะไหวไหมเนี่ยน้องเชอเริ่มต้นเป็นพี่มันก็ไม่ง่ายแล้ว
2: อะไรอีก
3: หันล่าได้มือถือคุณยืนแล้วค่ะ
2: พวกผมบอกแล้วไงว่าอย่าไปแกล้งมันแล้วเอาของมันมาได้ยังไงเนี
3: ่ยก็แค่เอาไม้หน้าสามฟาดหัวปักปักปักหันล่าก็เอามาเลย
2: เอาความจริง
3: ก็พอดีขึ้นไปเอาผ้าค่ะแล้วเห็นคุณวินกำลังแบบว่าวุ่นวายกับการคิดโปรแกรมทัวร์อยู่หันล่าก็เลยแอบออกมาเนี่ยนะผู้ชายบ้านเนี้ยเซอร์ซ่ากันทุกคนยกเว้นพี่ชายคนโตค่ะคนนี้ฉลาดหลักแหลมสุดรู้ทันคนด้วยค่ะ
2: เอาโทรศัพท์ไปคืนมันเลยพี่ไป
3: โอ้ยคุณเอิร์ธขอร้องแล้วค่ะนะถ้าคุณเอิร์ธไม่ช่วยนะคะงั้นบอกพันล่ามาอย่างเดียวรหัสปลดล็อกให้หน่อย
2: แล้วผมจะไปรู้ได้ยังไง
3: เอ้าก็เห็นคุณเอิร์ธจัดการชีวิตคุณวินทุกเรื่องอ่ะจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะคะนะคะช่วยพันล่าหน่อยเถอะนะถือว่าสงสารผู้หญิงตัวเล็กๆตาดำๆแล้วก็หน้าสวยๆหน่อยเถอะค่ะ
2: ไม่สงสารนะแต่รำคาญเอามานี
4: ่วันเดือนปีเกิดมาหรือเปล่าดูดิเอ้า
3: เอ้าไม่ใช่อ่ะ
4: โรแมนอีกยังอีกสิหมายเลขท้ายบัตรประชาชนเนาะเอ้าโรแมน
3: เออนี่เราจะกดมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะคะเกิดโทรศัพท์มัน
2: โทรศัพท์มันบ้าเหรอ
3: โอ๊ยล็อกขอล็อกเนี่ยนะไม่อยากเล่นกับพวกนอกคณะหาสามหย่อมอ่ะ
4: จะเล่นไกลๆเลยพี
3: ่เออลองคิดดูอีกทีสิคะ
0: มาแล้วค่ะนางไอ้นี่มาแล้วสารน้ำอันเนี้ยป้าพี่ส่งมาให้จากอเมริกาเลยนะอาอยากลองเล่นไหมคะ
5: อยากสิคะ
0: ขีดแป๊บนึงนะคะอ่ะนี่ค่ะพี่สัน
6: เชิญมาให้พี่ทำไมเนี่ยไม่เอาพี่ไม่เล่น
0: เอ้าก็ทุกทีพี่สันก็เป่าให้เชิญนี่คะ
6: อ้าวแต่คราวนี้อายเป็นคนอยากเล่นเชิญเป็นพี่อายไม่ใช่หรอเชิญต้องดูแลอายสิเชิญเป่าให้อายได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเชิญไปเอาที่เป่าลมไฟฟ้ามาก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะอาย
6: เฮ้ยเชิญ
0: ค่ะ
6: พี่ลืมบอกไปอ่ะคือไอ้ที่เป่าลมไฟฟ้าบ้านเรามันพังอยู่อ่ะ
0: เปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นได้ไหมคะ
5: ไม่เอาอยากเล่นสระน้ำ
6: อายเขาอยากเล่นนะเชอร์เชอร์เป่าลมให้อายได้ไหม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่เชอร์เป่าให้นะคะวินหัวเบิด
6: หน่อยน้องเราเล่นอยู่แล้วเอาหน่อยเชอร
0: ์อันใหญ่ขนาดนี
6: ้ไอ้เชอร์เชอร์เชอร
0: ์ค่ะ
6: พี่นึกออกแล้วบ้านเรามีที่สูบลมอีกอันนึงอ่ะ
5: ทำไมพี่สันไม่บอกเชอร์ตั้งแต่แรกคะ
6: นี่ทั้งทีทั้งทีคือพี่เพิ่งนึกออกอ่ะเดี๋ยวพี่หยิบให้แล้วกันนะ
5: ค่ะ
7: ค่ะพี่เชอร์ไปเล่นด้วยกันสิคะพี่เชอร
0: ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะลงไปเล่นให้หายเหนื่อยเลยค่ะ
6: เฮ้ยเดี๋ยวเชอร์ เชอร์จะลงไปเล่นกับน้องได้ยังไงเชอร์เป็นพี่ เชอร์ก็ต้องคอยดูแลความปลอดภัยน้องสิ
0: เอ้าแต่พี่ชายก็ลงไปเล่นกับเชอร์ตลอดเลยนะคะ
6: โอ้ยตอนนั้นพี่เอิร์กับพี่วินเขาอยู่ในบ้านไงพี่เลยลงไปเล่นกับเชอร์ได
0: ้
6: อะ
0: แต่ตอนนี้พี่ชายก็อยู่ไงคะ
6: พี่อยู่ไม่ได้ตลอดหรอกเดี๋ยวพี่ต้องเข้าไปทำงานแล้วเอาเป็นว่าเชอร์เป็นพี่เนี่ยก็ต้องคอยปกป้องดูแลน้องดูแลความปลอดภัยน้องโอเคไหม
0: ก็ได้ค่ะ
6: ดีมากดูไปดีๆ
0: โอเคครับน้องอายคะเดี๋ยวน้องอายเนี่ยเล่นให้สนุกเลยนะคะย ี๋ยวพี่เนี่ยจะเป็นคนปกป้องง่ายเองเป็นเอื่อยเนี่ยเหนื่อยทะนู้น

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมและมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
2: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
1: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
2: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
1: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้วนะ
2: ใช่แล้ววันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับ
3: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
4: นุ่งเราสาวนานแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
3: แกะกลองเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสุพัฒไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
5: เมื่อเจเน่พรอยชุมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับกรูมมิ่งสไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
6: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
5: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
7: ล้อกันเล่น
5: อะไรครับเนี่ย
6: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า

0: ดารหัสได้แค่อีกครั้งเดียวค่ะมีงานโทรศัพท์
1: เช่าเนี่ย
0: เฮ้ยหรือจะเป็นเลขวันเกิดของพอลล่าคะ
2: ทำไม
0: เอ้าก็ควินเขาอาจจะแอบชอบพอลล่าแต่ไม่กล้าบอกใครเนี่ยเลยต้องเก็บไว้คนเดียวอะ
1: มือถือไอ้วินนี่ยังจำเป็นอยู่ไหมเนี่ย
0: จำเป็นสิคะต้องตั้งสเตตัสอะ
1: ถ้าไม่จำเป็นจะเอามาฟาดหัวพี่เนี่ยหัวเจ้าอยู่นั่นแหละ
0: พอลล่าไม่รู้นี่ครับว่าจะเดาเลขอะไรแล้วอะไอ้ที่เราคิดว่าจะใช่มันก็ไม่ใช่นี่นา
1: โอ้ยยังกระดวกกระเดี่ยคนขี้เกียจจำอย่างไอ้วินเนี่ยนะมันอาจจะตั้งเลขแบบว่าเราคาดไม่ถึงก็ได้ลองมือดูเฮ้ยเข้าได
0: ้เฮ้ยจริงด้วยคุณเอิร์ธใช้เลขอะไรคะ
1: 1111111
0: เสียงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมานี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณวินนะต้องเจอสเตตัสนี้จะได้สะสมดากมีแต่เกื้อนเพื่อนเลิกคบชีวิตบัดซบอีหลีคอย
1: น่าจะแค้นฝังหัวในวินมากเลยนะเนี
0: ่
1: ย
0: แน่นอนค่ะเตรียมรับความอับอายได้เลยคุณวินดากเอาใครโทรเนี่ย
1: ใคร
0: ไม่รู้ค่ะรับที
1: ฮัลโหลครับอ๋อไม่ใช่ครับคือพายุไม่อยู่ครับผมเป็นพี่ชายเขาครับข้อมูลภาษีสรรพากรของพายุไม่ครบเหรอครับ
0: พอปลดล็อกได้สายก็เข้าจะได้แกล้งไหมเนี่ย
1: นะครับไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ
3: เท่าที่ดูเนี่ยก็ถือว่า

0: เป็นโปรแกรมทัวร์ที่ร้านอาหารดีที่เที่ยวก็ดีโรงแรมก็ดี
1: นั่นไง
0: แต่มันใช้ไม่ได้จริงเหรอพี
1: ่ไม่ใช่กูตีนใช่เหรอฮะ
0: ไม่ได้กวนผมพูดจริงๆพี่คิดโปรแกรมมาขนาดนี้เนี่ยแล้วคิดดูสภาพเศรษฐกิจแบบเนี้ยใครจะกล้าใช้เงินไม่มีใครมาซื้อหรอก
1: อะไรวะไอ้นุ่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ยังไง
0: โอ้ยเอาเนี่ยพี่ก็ยอมรับมาเหอะพี่ก็ถนัดงานของพี่ผมก็ถนัดงานของผมก็ต่างคนต่างถนัดงานของตัวเองอ่ะ
1: ไม่เว้ยยังไงเนี่ยฉันทำได้อยู่แล้วเว้ยเดี๋ยวฉันไปเขียนทัวร์ใหม่รับรองว่าแกต้องยอมรับ
0: รู้ว่าทำได้แต่พี่ก็ทำไม่ได้ภายในวันเดียวไงพี่อยู่เถอะพี่เอาเวลามาสอบตัดต่อดีกว่าน้ำเสียเวลา
1: ไม่เว้ยฉันจะคิดทัวร์เว้ยฉันจะคิดทัวร
0: ์พี่มาสอบผมดีๆแล้วคราวเนี้ยพี่ก็ไม่ต้องบ่นผมแค่นั้นแหละผมก็ไม่ได้ทำได้ภายในวันเดียวเหมือนกันน่ะฮะ
2: อ้าวเด็กๆยังไม่เลิกเล่นน้ำกันอีกเหรอเนี่ยลูกเหรอตายแล้วดูสิเนี่ยท้องฟ้ามืดครึ้มมาแล้ว
3: อีกแป๊บเดียวก็เลิกแล้วค่ะนาลัย
4: อายังอยากเล่นต่อนี่คะ
3: ไม่ได้นะคะนี่อายเล่นนานแล้วนี่ดูสิตัวเปื่อยหมดแล้วเนี่ยพี่ไม่เคยเล่นนานขนาดนี้เลยนะคะอิจฉานะเนี่ย
2: ได้ยินไหมคะฟ้าร้องแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝนตกแน่ๆเลยขึ้นมาจากน้ำเดี๋ยวนี้เลยค่ะเร็วๆนะคะ
3: เร็วน้องไอเดี๋ยวไม่ได้น้องไอเป็นน้องเราต้องเชื่อฟังพี
2: ่ทำอย่างนี้ไม่ได้
3: ไม่ดีเลย
2: ขึ้น
3: เลย
2: ขึ้นมาเดี๋ยวนี
5: ้โอเคครับถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยโทรมาเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ให้ก็ได้นะครับคือผมดูแลเอกสารของพายุอยู่นะครับครับสวัสดีครับ
6: โอ้ยนี่ถ้าช้าอีกหน่อยนะกะโทรสั่งหมูกระทะมากินรอแล้วเนี่ย
5: เผื่อด้วยแล้วกัน
6: ได้เวลาสเตตัส
5: ไหวปานวอก
6: ดากมีแต่เกื้อนเพื่อนเลิกคบชีวิตบัดซบอีหลีคอยมันจะตั้งอีกสเตตัสหนึ่งนะคะจะได้สะสม
5: ว่ายังไง
6: เครียดกว่าไม่มีตังค์คือสังขังกินง่ามขา
5: เอาเลยพี่เอาเลย
6: จัดไปค่ะ
5: ฮัลโหลครับสวัสดีครับฮะไม่จ่ายค่าโทรศัพท์จะโดนตัดแล้วเหรอครับ
6: โก่งนิ้วรอพิมพ์จนตะคิวจะกินแล้วเนี่ย
5: โทษครับ
1: เนี่ยเวลาใส่เอฟเฟกต์ก็ต้องแยกแถบมาอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็มิวเสียงด้วยถ้าไม่เอาแค่นี้เอง
0: เฮ้ยแต่คราวนี้สัญญาแล้วนะว่าถามอะไรแล้วจะไม่บ่น
1: อ
0: ่ะ
1: เออ
0: แน่ใจนะ
1: เออ
0: ห้ามบ่นสักคำเลยนะ
1: เออ
0: จริงๆนะพี่วิน
1: จะถามนี่จะทำค้าเหมือนละ
0: เออพี่วินแล้วไอ้จะทำเอฟเฟกต์ให้ตัวอักษรมันวิ่งเข้าทำไง
1: ฉันบอกแกสามรอบแล้วไงฮะบัก
0: เฮ้ยบักอะไรนะเมื่อกี้เข้าหูเลยบักอะไรบักอะไร
1: บักซันน่ารัก
5: บังวิน
1: อะไร
5: คือผู้ชายคาโทรศัพท์ไม่สิถือตันแล้วได้นี่
1: โทรศัพท์อย่าง
5: โทรศัพท์มึงอะแล้ว
2: ดีนะเนี่ยน้องอายยอมขึ้นมาเนี่ยก่อนที่ฝนมันจะตกอู้ยตั้งเขามาแล้วเนี่ย
3: แต่กว่าจะขึ้นมาได้ก็ไม่ง่ายเลยนะคะดูสิ
2: น้องยอมขึ้นมาก็ดีแล้วลูกเน
3: า
2: ะ
3: ใครอยากเล่นอีก

0: จะทำยังไงวะ
1: แต่ขั้นมันถึงตัดเอลีมันกับวุ่นวายได้นี
0: ่ฝุ่นว่ายจังไหนนี่บอกมา
2: เลยพี่วิน
1: ก็สิไปต่อสัญญาณก็สิไปเห็นยังน่ะ
2: ไอ้ตรงนี้มันค้างทำไงดีพี
1: ่เอ้ยเอ้ซันฉันคุยกับไอ้วินอยู
3: ่คุณรับขาพี่ตั้งแต่การถามได้ไหมคะที่คุยอ่ะ
1: คุยบทตั้งแล้ว
0: น
1: ี่
0: ไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องของฉันเลยฉันจัดการเองได้นะไปไปไป
2: เฮ้ยนี่มันขึ้นมาให้กดอะไรไม่รู้ผมกดเลยนะอันเนี้ย
1: เออกดอะไรก็กดไป
0: ไม่ได้ไอ้เอ้ยไม่ได้ห้ามกดไม่ได้ห้ามกด
1: ต้องไปกับอย่างเลยได้ไหมฮะเมื่อกี้สัมภาระก็โทรหาบอกว่าเอกสารแกน่ะไม่ครบฉันส่งให้แกหมดแล้วนะเว้ยแกไม่ส่งให้เขาอ
0: ่
1: ะ
0: ออฟฟิศมันปี๊ดมันเข้าไปบ่ได้เข้าใจบ่
1: สิเบิดไม่ลาดใจเหรอดิ
0: เดี๋ยวๆแล้วแกรู้ได้ไงว่าสัมภาระ

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
9: พิเศษลูกค้า AAS
8: เท่านั้น
9: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559ซีเรีย
8: ลโทรออก
10: ส่งท้าย Max World Road Trip ซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลสมตรวจขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
11: ผิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
10: ห้ามพลาดวันนี้บ่าย 3:00 นทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
12: เตรียมมาขึ้นขบวนรถไฟแห่งความสุขไปกับปอนภูวินจากงานปอนภูวิน Rendezvous Fancon ในรายการพิเศษ GMM TV Star Show

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: มันมีฟันนี่หว่า
6: ทีเล็กมึงพาใครมาก
7: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
5: เงา
6: เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงยังไม่บอกมึงเอาไงกับหมา
8: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
9: พรุ่งนี้เวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25อยู่คนเดียว
10: ก็ฟังฟังน้องเชอร์มีอะไรคะลูกฮะ
11: ก็จะมีอะไรก็เชอคนเก่งเนี่ยคงดูแลอายไม่ไหวอะเดฮะ
12: ที่เชอร้องไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะแต่น้องอายอ่ะเข้าโทรศัพท์พี่ซันไปเล่นเป็นเป็ดน้ำเนี่ยค่ะ
11: อายฮะอายเอามือถือพี่ไปเล่นแบบเนี้ย
13: เล่นไม่ได้เหรอคะ
14: พ่อแม่ก็คงเคยซื้อโทรศัพท์กันน้ำให้ลูกเล่นมั้งเด็กเลยเอาไปเล่นนะจ๊ะ
11: อุ๊ยอะไรครับแต่มือถือผมไม่ได้กันน้ำครับเชอร์แล้วเชอร์ดูแลอายยังไงปล่อยให้น้องเล่นแบบนี
12: ้คือเชอร์ดูไม่ทันจริงๆนะคะคือน้องอายอ่ะวิ่งปู๊ด
13: ค่ะเป็นพี่นี่ยากขนาดนี้เลยเหรอเนี
11: ่
13: ย
11: ไม่ต้องพูดเลยพี่เหนื่อยกับเราเยอะเกมก็พังนี่มือถือก็จะมาพังอีกเครื่องนึงเรียนตัดต่อพี่ก็เรียนไม่รู้เรื่องพี่วินไอ้เรื่องเรียนตัดต่อนะพักไว้ก่อนเลยผมต้องไปซ่อมมือถือก่อนเนี่ย
15: ดีเหมือนกันนะฉันก็ไม่อยากสอนแกเหมือนกันนะสอนไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำ
16: มีน้อยแกไม่เหนื่อยครับไอ้นี
10: ่โอ้ยเศร้าเลยสู่เศร้าเลยไม่ต้องไปว่าปากสั้นเลยฉันนี่แหละเหนื่อยใจกับแกที่สุดแล้วไอ้วิน
15: อะไร
10: เหนื่อยใจกับการที่มันนั่งจ้ำจี้จ้ำชัยชีวิตแกเนี่ยฮะแล้วยังมีหน้ามาแกล้งฉันอีกฉันเป็นพี่แกนะเว้ย
12: โอ้ยไม่เอาแล้วเป็นน้องสบายกว่าเยอะเลยเธอไม่อยากเป็นพี่แล้วค่ะ
17: ถอนหายใจกันยาวๆเนาะเออนี่น้องเชอร์น้องเธอจ๋าถ้ารู้ว่าความเป็นพี่มันเหนื่อยต่อจากนี้ไปน่ะต้องทำตัวเป็นน้องที่ดีไม่ดื้อกับพี่เข้าใจมั้ยจ๊ะ
12: เข้าใจค่ะ
17: เข้าใจไหมจ๊ะ

0: ้าใจค่ะ
1: เข้าใจไหมจ๊ะ
2: เข้าใจค่ะ
3: ชันดึมเนอะ
1: โอ้ตายแล้วนี่เถียงกันไปเถียงกันมาเห็นไหมเนี่ยน้องเนี่ยแช่อยู่ในน้ำจะเป็นหวัดอยู่แล้วเนี่ย
0: โอ้เชิญเลยเชิญทำไมดูแลอันนี้ไม่มาขึ้นมาเลย
4: พ
0: ี่
4: คะก็เธอเป็นเด็กอยู่นะทำไมไม่มา
0: เกี่ยวอะไรล่ะเด็กยังไงก็ดูแลอยู่หน้า
5: ท่าส่งท้ายกับน้องเชิญจอมป่วนชวนสมาร์ท
6: ของเต็มตู้เย็นเลยโหของกินเยอะเลยแค่จะจัดปาร์ตี้เหรอคะ
7: คือ
6: มีคาราโอเกะไหมคะเธออยากร้องเพลงนะคะ
7: ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะลูก
6: ผู้ชายคนนั้นที่ฉันแอบหลงรักอยากได้ยินเสียงอยากเจอหน้าเขาอยากเข้าไปทักทาย
7: อยากบอกความในให้ดูทุกสิ่งแต่เราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายพอใจหรือยังคะน้องเชอร์ฮะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ได้มีปาร์ตี้ค่ะน้องเชอร์คือพี่เอิร์ธนะคะจะเคลียร์ของในตู้เย็นเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่อยากเข้าห้างบ่อยๆนะคะลูกก็เลยซื้อของมากักตู้ไว้เยอะแยะเลยแต่บังเอิญเยอะไปหน่อยนะคะตู้เย็นก็เลยไม่พอเก็บอะค่ะ
6: ของหมดเนี่ยพี่จะกินคนเดียวไหวหรอคะ
7: ใครบอกว่าพี่จะกินคนเดียวล่ะคะน้องเชยต้องกินด้วยนะคะมาทุกวันนี้ต้องประหยัดลูกกินให้หมด
6: พี่คะ
7: คะ
6: เชยคิดออกแล้วค่ะ
7: น้องเชยเสร็จแล้วค่ะแล้วหนูให้พี่ตัดขวดน้ำทำไมคะลูกฮะ
6: ก็เอามาทำชั้นเก็บกับข้าวแบบนี้ค่ะก็สามารถเก็บกับข้าวในตู้เย็นเยอะๆแล้วก็ไม่เกะกะได้ด้วยค
7: ่
6: ะ
7: เก่งมากๆฉลาดมาก
6: ๆสมาร์ทไหมล่ะคะ
7: สุดยอดน้องใครเนี่ย
6: คราวนี้เราก็ไม่ต้องกินกับข้าวหมดนี่แล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่แล้วค่ะลูกงั้นเดี๋ยวพี่เอิร์ธจะเก็บไก่ทอดนะคะแล้วก็ขนมนะลูกนะแต่ส่วนผัก2จานนี้เราต้องกินให้หมดค่ะ
6: เป็นหลงแ
3: พ้ไม่ต้องเป็นหลงเลยกลัวอ้วนไม่ใช่เหร
5: อโอวัลตินสมาร์ทไวท์มอลวานิลาม
7: ีลูกค้าส่งรูปมาว่ามีแมงสาบในส้มตำเราเว้ย
2: เฮ้ย
8: คือมะนาวไม่ได้อยากจะเยอะนะคะคือทางร้านจะมีค่าทำขวัญให้มะนาวไหมคะ
7: คุณมะนาวจะเรียกเท่าไหร่ครับ
8: แค่2ก็พอค่ะ
2: 200เหรอครับ
8: 20,000ค่ะ
2: ฮะจริงมันจะเป็นไปได้ไงอ่ะพี่เอิร์ธกำลังสะอาดจะตาย
6: จริงค่ะ
2: เดี๋ยวหายเจ็บขาแล้วเหรอไม่เดินคล่องขนาดนี้นั่งรถต่อไหมเนี่ยฮะ
6: แต่มันยังเจ็บเล็กๆอยู่เลยค่ะ

ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนจัดซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1

0: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
1: มันได้ผักทั้ง5สี
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้พลัส
3: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
4: ใช่
3: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสครับ
4: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
3: โปรแบบว่าหั่นราคาฉับๆๆอย่าง
4: น
3: ี้เลยเธอ
4: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
3: ใช่
4: วันนี้3หลักก็พอ
3: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
4: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
3: ้
4: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดร้อนมากขอจิบเลยนะ
3: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
4: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
3: อ
4: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
3: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
4: เยอะมาก
3: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
4: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
3: ว้าวว
4: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
3: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
4: ราคาดีมากเลยอ่ะ
3: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
4: ม
3: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
4: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
3: ปิวไปแล้ว
4: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
3: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
4: เอาจริงๆ
3: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
4: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
3: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
4: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
3: 5สีเลยเหรอ
4: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอรี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศน
3: ะ
4: สีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสม

0: เยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแยไฟเบอร์อะไรอย่างน
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: วิส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะพี่หมอแม่ส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อปันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ย
1: ใช้ขวดนี้เลย
0: เช้าเช้ารีบ
1: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
1: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
2: ฉะ
1: น
2: ั้
1: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
2: ุ
1: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุด
2: ใช่ค
1: ุ
2: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
2: ั
1: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คลักให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
2: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ากไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได้จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดหนึ่งคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้เป็นแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงคุณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหมด

0: ิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาต
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: าง
0: จ้
1: าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: ไปติ
0: ดที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Thank you.

0: ายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถูก
1: 6ตัวแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้าม
0: ีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม
0: ่
1: มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 62 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: พี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: มันสวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะ
0: ใช่อ
1: ย่างที่บอกไปค่ะตูนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะดีขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: นี่โทรตอนนี้ได้

0: องเยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่ๆแม่ๆ390บาทจริงๆแล้วได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: เพราะฉะนั้นรีบ
1: เดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะโปกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199 แต่วันนี้ไป999

่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้ในข้าวครัวทั้งที่อู๋พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
2: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนมั้ยล่ะ
1: วันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
2: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
2: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
2: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
2: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
2: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี
2: ่ดูสิ
1: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
2: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
2: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี
2: ้มาครับ
0: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
2: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้มีหน้าละสายเข้าแน่นมากตอนน
2: ี้
1: ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
2: ี้
1: อะไรอ่ะพ
2: ี่นี่
1: หอมมาก
2: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
2: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
2: ดูดิ
1: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอะอยากทานอะ
2: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมมาให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
2: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
2: ไหนมีอะไร
1: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
2: ่น่ากินจังเลย
1: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
2: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แก

0: อันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390 หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทาง9

0: าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ1,390แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทำนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตนี้เกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390 บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: เซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32ซมนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อย

0: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี้นะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
1: เร็วๆเลย
0: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดด
2: จ
0: ำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
2: พราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: แม
2: ่
0: หน
2: ู
0: ขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้

0: ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตากมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตากอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ทาครีม
0: ด
1: ู
0: ด
1: ิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่อง

0: ไปใช้นะแล้วต้องเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองปลูกเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลยพี่ตูนถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
2: นี่แหละนี่แหละ
1: นี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่ประกาศ
0: 100เซต
1: ให้แค่100เซตเท่านั้นค่ะนี่
0: 100เซต
1: โอนเนี่ยแล้วของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก
2: ้
1: ม
2: อะไร
1: รับแดดก
0: ่อนรับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไ
1: หมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
0: ึ
2: ง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
2: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
0: แล้วไม่รู้สึกแสบดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
0: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
0: มาดูสารสก
2: ัดสารสกัดหนูอยากทำ
0: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข
1: ้
0: ช
1: ่
0: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ค
2: ุณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
2: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95เปอร์เซ็นต์ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
2: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8ชิ้น
2: 8ชิ้นนี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
2: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: จ่าย
2: เท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
1: 110แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
2: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
2: ครีม
0: ประดาวแล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
0: จบเลยสองตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะยังไม่หมด
2: นี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
2: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่าให้มันเหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะ

0: ของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าอากาศเป็นดำจัดแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาไปด้วยอีก3ซอง
0: ใช
1: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์ Vanessa แบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ้าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่า

0: แนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745 บาท
1: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
0: ้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดี
0: แล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะเนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย oh. ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดู ก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะใครไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เห
0: ็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อ
0: น
1: บางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่จุดเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเสร็จแล้วเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตาย
1: แม่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สั่งแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมาจาก990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวล นะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: แล้วมีงับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเดี๋ยวมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่า
1: จ้ะ
0: ไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ
1: เลย

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S หรือสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยโอ้
0: มีชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหลังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: น้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค
0: ์ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไ
2: รให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลโตแวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทู้ทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมดีจิตอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวนี้นะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวนี้นะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้าม

0: เป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียวนี่ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นปะ
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคิร์บเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: คุณม
1: ี
0: คน
1: จ้างดิฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
1: ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซักใหม่
0: ที
1: ่
0: สารซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไอ้อารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: การพบพระพบธรรมวันนี้จะพาผู้ชมไปกราบสักการะพระประธานที่มีพระพักตร์งดงามสร้างในสมัยอยุธยาชมโบราณสถานพระอุโบสถเก่าทรงเรือสำเภาพระวิหารเก่าพร้อมกราบนมัสการหลวงพ่อดำที่วัดดุสิตดารามวรวิหารพร้อมทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระเทพสิทธิมุนีเจ้าอาวาสวัดดุสิตดารามวรวิหาร
1: สัตเตก็คือสัตว์เราท่านทั้งหลายที่ยังต้องวกวนอยู่ในวัฏสงสารนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัตตะสัตตะกับทั้งนั้นคือผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยกิเลสเรื่องวุ่นวายเรื่องหมัวหมองจะต้องมีกรรมเป็นตัวบันดาลให้สิ่งอื่นบันดาลให้ไม่ได้ถ้าพูดแล้วก็คือกรรมเป็นตัวกดรีโมทชีวิตให้เรานั่นเองดังนั้นคำว่ากรรมย่อมเป็นอย่างนั้นไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วใครทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วแน่นอนซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่ากัลยาณการีกัลยานังกัลยาณการีคือคนดีทำดีกัลยานังก็คือได้รับดี
0: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระ

ช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำถวายพระพุทธรูปอิมังมะยังพันเตพุทธรูปังภิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมังพุทธรูปังปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธรูปแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญการสร้างพระพุทธรูปโดยในครั้งแรกนั้นเป็นฝีมือของช่างชาวกรีกซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสร้างผลงานด้านประติมากรรมเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆได้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ขึ้นมาเพื่อสักการะบูชาการสร้างพระพุทธรูปมี2ขนาดคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระพุทธรูปขนาดเล็กพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก20นิ้วขึ้นไปจัดว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่โดยมากสร้างไว้เป็นพระประธานในโบสถ์หรือวิหารพระพุทธรูปปางต่างๆรู้ธรรมคำบาลี

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
2: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
3: ไม่ชอบมึงอ่ะ
4: รู้จักคนนี้ปะ
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
7: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
8: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
9: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
6: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
9: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
6: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
10: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
6: เราทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
12: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
13: เดินระวังหน่อยดิวะ
14: แล้วอย่างงี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
13: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
15: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
14: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
13: ้อะไรนะ
16: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
5: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์รหัสสุบอดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
17: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
18: แบมมัสครับ
19: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
18: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
5: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

กรุงเทพมหานครเดิมมีชื่อว่าวัดเสาประโคนสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่มาของเสาประโคนชื่อวัดสมัยเก่านั้นจากหนังสือประวัติวัดดุสิตดารามบันทึกไว้ว่าย้อนไปสมัยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนหน้านี้มีคนเคยเห็นเสาหินต้นหนึ่งขนาดประมาณเท่าเสา4กำหรือ5กำสูง2ศอกเศษปักอยู่ที่มุมภายในพระระเบียงรายรอบพระอุโบสถใกล้กับพระเจดีย์ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งในขณะนั้นสถานที่ยังรกเป็นป่าหญ้าคาเสาหินเหล่านี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในสมัยนั้นว่ากันว่าเป็นเสาหินสลักที่ตรึงอำนาจด้วยคาถาให้สยามอยู่ในความปลอดภัยจากข้าศึกศัตรูเสาเหล่านี้เป็นเสาประโคนที่ปักหมายเขตแดนสลักคำประกาศิตแจ้งบอกเขตความเป็นสยามประเทศดังปรากฏเรื่องเล่าถึงการให้ความเคารพนับถือเสาประโคนจากนิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่แต่งไว้เมื่อปีพุทธศักราช2371ว่าถึงอารามนามวัดประโคนปักไม่เห็นหลักลือเล่าว่าเสาหินเป็นสำคัญปันแดนในแผ่นดินมิรู้สิ้นสุดชื่อที่ลือชาขอเดชะพระพุทธคุณช่วยแม้นมอดม้วยกลับชาติวาสนาอายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปองจากกลอนในนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ทำให้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเมื่อก่อนแถววัดดุสิตดารามมีหลักเสาหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่จริงซึ่งตอนนี้หาไม่พบอีกแล้วแต่สันนิษฐานว่าพระราชธิดาของรัชกาลที่หนึ่งคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพได้ทรงเป็นผู้ปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์หรือกรมพระราชวังหลังทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ต่อและได้ส่งพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดดุสิตตารามจนมาถึงสมัยรัชกาลที่4จึงได้เปลี่ยนนามพระอารามเป็นวัดดุสิตตารามเป็นชื่อวัดที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันพระอุโบสถวัดดุสิตตารามที่ตั้งอยู่ภายในพระระเบียงล้อมรอบทั้ง4ด้านหลังนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่1โดยมีพระราชธิดาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การก่อสร้างฝีมือการก่อสร้างจึงเป็นศิลปะสกุลช่างหลวงสมัยรัชกาลที่1ตัวพระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนด้านบนเป็นหลังคารถ3ชั้น

มีช่อฟ้าใบระกาหางหงเสริมมุกทั้งด้านหน้าและหลังหน้าบั่นเพร่าโบสถทั้งด้านหน้าและด้านหลังตอนล่างก่ออิฐถือปูนตอนบนจำหลักไม้แกะสลักเป็นลวดลายก้านขดมีเทวดาถือพระขันประทับนั่งบนแท่นที่หลงรักปิดทองประดับกระจกซุ้มประตูหน้าต่างแกะลวดลายแบบเดียวกันกับหน้าบันประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาติดกระจกบานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรถน้ำส่งพุ่มเข้าบินมีระเบียงทั้งด้านหน้าด้านหลังตัวพระอุโบสถทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นช้างสีชมพูในท่านั่งราบอยู่หนึ่งคู่ติดกับซุ้มเสมา

ายในตัวพระอุโบสถยาว19เมตร52เซนติเมตรกว้าง7เมตร92เซนติเมตรประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธานที่สร้างสมัยอยุธยาพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักขนาดกว้าง2เมตร12เซนติเมตรสูงถึงพระรัศมี2เมตร59เซนติเมตรบนท่านด้านซ้ายขวาพระประธานประดิษฐานพระอัครสาวกสูง97เซนติเมตรในท่านั่งพับเพียบผินหน้าเข้าหาพระประธานที่หน้าพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องเก่าแก่สร้างสมัยอยุธยาสององค์ด้านขวาเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างด้านซ้ายเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ

ที่ด้านในบานประตูทุกบานเขียนเทพทวารบานยืนประนมมือประทับยืนอยู่บนแท่นมียักษ์แบกเพดานเขียนลายดอกลอยสลับดาวสีทองบนพื้นแดงภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่1รอบผนังทั้ง4ด้านซึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดดุสิตดารามได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุเมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2502ภาพเทพชุมนุม3ชั้นเหนือบานประตูหน้าต่างภาพเขียนสีในกรอบแกะสลักไม้สักรูปดอกไม้ลงรักปิดทองเรื่องสมุดทะโคตรคำฉันท์

ที่ลานด้านหน้าพระอุโบสถมีพระปรางประดิษฐานอยู่ข้างละหนึ่งองค์เป็นพระปรางองค์สีขาวมีฐานล่างกว้าง4เมตร10เซนติเมตรสูง9เมตร75เซนติเมตรที่ตัวองค์พระปรางทั้ง4มุมประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางถวายเนตรพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระปรางทั้ง2องค์นี้ลานด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีย์ประดิษฐานอยู่ข้างละ1องค์เป็นเจดีย์ที่มีฐานล่างกว้าง4เมตร10เซนติเมตรสูง10เมตร15เซนติเมตรนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าพระเจดีย์องค์นี้บรรจุพระอัฐิสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพผู้ทรงเป็นผู้ปฏิสังขรณ์ใหญ่วัดดุสิตดารามรอบนอกถัดจากลานรอบพระอุโบสถวัดดุสิตดารามเป็นที่ตั้งของพระระเบียงหลายรอบทั้ง4ด้านวัดรอบนอกยาว62เมตร20เซนติเมตรกว้าง42เมตร25เซนติเมตรที่ผนังพระระเบียงโดยรอบมีพระพุทธรูปยืนปางถวายเนตรก่อด้วยปูนลงรักปิดทองประทับยืนอยู่ในซุ้มที่เจาะเข้าไปในผนังพระระเบียงโดยรอบจำนวน64องค์วัดดุสิตดารามมีพระอุโบสถพระวิหารหลังเก่าซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีมาก่อนทำให้ปัจจุบันวัดดุสิตมีโบราณสถานที่น่าสนใจอีก2แห่งคือพระอุโบสถเก่าทรงเรือสำเภาพระอุโบสถหลังเดิมของวัดภูมิรินทร์หลังนี้เป็นพระอุโบสถที่มีขนาดเล็กสวดทรงงดงามคล้ายเรือ

สำเภาเป็นพระอุโบสถมหาอุดคือไม่มีประตูหลังหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑมีนกยูงรำแพนหางอยู่ด้านล่างตามชื่อเดิมของวัดที่มีความหมายเกี่ยวกับราชาและนกคือภูมิรินทร์ราชปักษีด้านหลังพระอุโบสถหลังเก่าประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติภายในพระอุโบสถหลังเก่าประดิษฐานพระพุทธรูปเก่า3องค์มีปางอุ้มบาตรปางห้ามญาติปางถวายเนตรพระวิหารเก่าเดิมของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีเป็นพระวิหารขนาดเล็กทรงเรือสำเภาคล้ายพระอุโบสถภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนามว่าหลวงพ่อดำเดิมมีสีดำเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาด้านหลังองค์หลวงพ่อดำมีภาพจิตรกรรมเขียนภาพพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงผ่านบันไดทองนาคเงินเพื่อมาแสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดาในวันออกพรรษา

0: กุฏิเรือนไม้หลังสีเขียวหลังนี้สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในรัชกาลรัชกาลที่5โปรดให้รื้อบ้านส่วนพระองค์มาถวายจัดสร้างเป็นกุฏิถวายแด่พระภิกษุวัดดุสิตดารามช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องกฎแห่งกรรมจากพระเทพสิทธิมุนีเจ้าอาวาสวัดดุสิตดารามวรวิหาร
1: เราท่านทั้งหลายที่ยังต้องวกวนอยู่ในวัฏสงสารนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัตตะกับทั้งนั้นคือผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยกิเลสเรื่องวุ่นวายเรื่องมัวหมองจะต้องมีกรรมเป็นตัวบันดาลให้สิ่งอื่นบันดาลให้ไม่ได้ถ้าพูดแล้วก็คือกรรมเป็นตัวกดรีโมทชีวิตให้เรานั่นเองดังนั้นคำว่ากรรมย่อมเป็นอย่างนั้นไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วใครทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วแน่นอนซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่ากัลยาณการีกัลยานังกัลยาณการีคือคนดีทำดีกัลยานังก็คือได้รับดี
2: เที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมุริด้งนั่นเอง
3: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
2: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
4: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
2: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้วนะ
3: ใช่แล้ววันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับ
5: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับกรูมมิ่งสไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
6: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
5: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
7: ล้อกันเล่น
5: อะไรครับเนี่ย
6: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
8: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
9: หนุ่มเราสาวนานแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
8: แกะกลองเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสุพัฒไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
10: โหลดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
11: ผิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
10: ห้ามพลาดวันนี้บ่าย3โมงทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
12: เตรียมมาขึ้นขบวนรถไฟแห่งความสุขไปกับปอนภูวินจากงานปอนภูวินรันเดอวูแฟนคอนในรายการพิเศษ GMM TV Star Show
13: เธอเป็นดาวบนฟ้าที่ฉันจะไม่ละสายตาคือดาวบนฟ้าที่พาใจฉันนั้นไม่อ่อนล้า
12: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะคะ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
5: ที่มันมีฟันนี่หว่า
6: ทีเล็กมึงพาใครมาก
7: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
5: เงา
6: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงไงกับหมา
8: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
4: พรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25

จริญพรญาติโยมผู้ชมรายการพบพระพบธรรมทุกท่านรายการพบพระพบธรรมสำหรับวันนี้จะได้บรรยายเรื่องกฎแห่งกรรมคำว่ากฎแห่งกรรมก็คือกรรมที่เราทำลงไปย่อมจะเป็นของเราแน่นอนซึ่งพระพุทธองค์รับสั่งรับรองไว้อย่างชัดเจนที่ว่ากรรมมังสัตเตวิภชติกรรมคือการกระทำเป็นคำกลางๆไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเรียกว่ากรรมทั้งนั้นแหละยังไม่ได้ขยายยังไม่ได้เสริมข้างหน้าเช่นกุศลกรรมก็ว่าบุญกรรมและไม่ได้เสริมข้างหน้าฝ่ายชั่วเช่นอกุศลกรรมก็ไม่ได้เสริมมันแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าพูดลอยตัดรับสั่งลอยๆไว้อย่างนั้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากรรมเป็นตัวจัดสรรภัชติก็คือจัดสรรสัตเตก็คือสัตว์เราท่านทั้งหลายที่ยังต้องวกวนอยู่ในวัฏสงสารนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัตตะกับทั้งนั้นคือผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยกิเลสเรื่องวุ่นวายเรื่องมัวหมองจะต้องมีกรรมเป็นตัวบันดาลให้สิ่งอื่นบันดาลให้ไม่ได้ถ้าพูดแล้วก็คือกรรมเป็นตัวกดรีโมทชีวิตให้เรานั่นเองดังนั้นคำว่ากรรมย่อมเป็นอย่างนั้นไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วใครทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วแน่นอนซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่ากัลยาณการีกัลยานังกัลยาณการีคือคนดีทำดีกัลยานังก็คือได้รับดีปาปการีจะปาปกังปาปการีก็คือทำชั่วปาปกังคือได้รับผลชั่วแน่นอนจะเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้เหมือนดังพระบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสรับสั่งไว้ว่ายาทิสังวัปเตปีชังหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นซึ่งมีคำประพันธ์ที่ว่าอันปวงกรรมทำไว้ในปางหลังเป็นพืชอย่างปางนี้ให้มีผลหว่านพืชดีผลดีมีแก่ตนหว่านพืชชั่วกลัวผลที่ข้นแค้นนั่นเองนั่นเป็นหลักสำคัญเรื่องอนุภาพของกรรมนี้จะขอเล่าเรื่องเศรษฐีเศรษฐีท่านนี้ชื่อว่าชดินเศรษฐีที่ว่าชดินก็คือตอนที่มารดาคลอดนั้นตัดรกที่ติดอยู่กับมารดาแต่รกที่หุ้มห่อหุ้มตัวเด็กนั้นไม่ได้ตัดเสร็จแล้วแม่ก็นำไปให้สาวใช้นำไปลอยน้ำโดยใส่ภาชนะทองคำสองใบใบหนึ่งหงายใบหนึ่งฟ้ำไว้นั่นเองนั้นเป็นกฎแห่งกรรมที่เธอที่ท่านทำไว้ในอดีตท่านเคยเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะอายุศาสนาของพระพุทธเจ้าพระ

นามกัสสปะนั้นมีอายุยาวนานธรรมศาสนาก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะนั้นอยู่ควบคู่กับโลกนี้เป็นเวลาถึงหมื่นปีเลยในอดีตท่านเป็นมหาเศรษฐีหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเป็นอย่างไรก็มีการแบ่งพระธาตุกันพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งได้พระบรมสารีริกธาตุมาปรารภจะสร้างพระสถูปเจดีย์ที่วัดเลยก็นึกถึงโยมผู้ใจบุญท่านนี้แหละไปบอกบุญโยมที่บ้านวันนั้นโยมผู้ชายอารมณ์เสียกำลังดุภรรยาเพราะภรรยานำเงินก้อนหนึ่งไปลงทุนไม่ประสบความสำเร็จเลยก็ดุพอพระมาบอกบุญอารมณ์ยังค้างตัวอารมณ์ค้างเรียกว่าขาดสติเวลาเราทำกรรมชั่วซึ่งไม่ได้มีเจตนาแต่ก็ขาดสติถามว่าเป็นกรรมไหมเป็นกฎแห่งกรรมก็เป็นกฎแห่งกรรมเหมือนกันแต่ว่าจะให้ผลมากน้อยนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเจตนาแต่นิดหน่อยนั่นเองนั่นเป็นอย่างไรหลังจากพระกลับแล้วภรรยาก็เตือนสติว่าเธอทำไมเรียนกับท่านอย่างนั้นฉันก็ลืมแล้วพูดอะไรไปก็ไม่รู้ภรรยาก็ให้สติเล่าให้ฟังเลยทั้งสองสามีภรรยานำดอกไม้ธูปเทียนแพไปขอโหสิกรรมพระและไปขอโหสิกรรมพระบรมสารีริกธาตุยิ่งไปกว่านั้นก็คือทำความดีโดยรับเป็นเจ้าภาพสร้างพระสถูปเจดีย์ทั้งหมดเลยก็คือเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยทีเดียวมาจัดการสร้างพระสถูปเจดีย์ซึ่งท่านก็มีลูก3คนทำธุรกิจด้วยกันลูกชายคนที่1ก็เสียสละทรัพย์แบบเสียไม่ได้ลูกชายคนที่2สละทรัพย์แบบเสียไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ลูกชายคนที่3นั้นถือว่างานใดก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่ปรารภเราเป็นลูกจะต้องสนองและช่วยเต็มที่เลยทั้งสละทรัพย์ด้วยช่วยดำเนินการด้วยนั่นเป็นหลักสำคัญทั้งหมดทุกคนจบชีวิตแล้วกรรมท่านผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวคือผู้เป็นบิดาและก็เป็นสามีไปเกิดบนสวงสวรรค์ยาวนานจนหมดอายุคำสอนของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะลงมาสู่โลกมนุษย์นี่แหละกรรมดีให้ผลก่อนเพราะกรรมดีที่ทำด้วยเจตนาเต็มร้อยแต่กรรมชั่วพูดแบบขาดสตินั้นยังไม่มีโอกาสให้ผลเลยเพราะฉะนั้นตัวกรรมนิกตัมอยู่ที่สุดถึงยังไม่มีโอกาสแต่เขาก็ไม่ละความพยายามพร้อมที่จะเสนอหน้ามารับใช้ทางนั้นทีนี้ได้โอกาสเลยเสนอหน้ารับใช้เลยนำจิตวิญญาณซึ่งมาจากสวงสวรรค์เรียกว่าจุติจากสวงสวรรค์หาที่กำเนิดให้ก็คือให้กำเนิดในท้องลูกสาวท่านเศรษฐีแต่หาผู้รับรองความเป็นพ่อไม่ได้ผู้เป็นมารดาก็จัดการดังที่เล่ามาในข้างต้นเพราะกฎแห่งกรรมของลูกนั่นเองก็เดิมทีเนี่ยท่านถูกนำไปถูกลอยน้ำแล้วเนี่ยซึ่งมีสุภาพสตรี2คนกำลังส่งน้ำอยู่ในแม่น้ำอจิราวดีเขาเป็นเพื่อนกันเห็นถาดพอเห็นภาชนะทองคำถูกน้ำพัดมาก็คือลอยน้ำมาคนหนึ่งก็บอกว่าฉันเห็นก่อนเป็นของฉันอีกคนหนึ่งก็บอกฉันก็เห็นพร้อมกับเธอนั่นแหละในเมื่อเธอพูดขึ้นก่อนอะไรอยู่ในถาดเป็นของฉันก็แล้วกันในที่สุดพอถาดลอยมาถึงแค่นั้นเองทั้งสองคนจะไม่รับถาดแล้วจะรับเด็กอุปการะเด็กเลยถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลตกเป็นของผู้ที่พูดว่าอะไรอยู่ในถาดเป็นของฉันนั่นแหละแต่โยมผู้นี้มีศรัทธาเป็นโยมอุปการะพระมหากัจจายนะคือพระสังกระจายเลี้ยงเด็กนี้ไว้เพื่อต้องการจะให้บวชกับพระสังกระจายและพระสังกระจายจากโยมไปนานเกิน10ปีกลับมาอีกทีหนึ่งเด็กอายุ10ขวบแล้วถามอนิยมได้เด็กมาจากไหนเล่าให้ฟังว่าได้มาจากแม่น้ำนั่นแหละเลี้ยงไว้เพื่อจะให้บวชกับท่านพระมหากัจจายนะหรือพระสังกระจายที่เรารู้จักกันนั่นท่านดูแล้วเด็กคนนี้บวชไม่ได้จะต้องเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตและไปฝากไว้กับโยมอุปการะซึ่งเป็นมหาเศรษฐี
โยมอุปการะนี้รับไว้เป็นลูกบุญธรรมก่อนแต่ตอนหลังก็ให้เป็นลูกเขยเลยเพราะมีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชายลูกสาวนั้นอาจจะเป็นภรรยาของท่านในอดีตชาติก็ได้นั่นแหละถือมาถือปฏิสนธิในครอบครัวท่านเศรษฐีนั่นเองเสร็จแล้วจัดการแต่งงานและก็จัดการดำเนินการตำแหน่งเศรษฐีให้ลูกเขยและทีนี้พ่อตาลองบารมีลูกเขยโดยวิธีใดเอาปุ้งกี่ยื่นปุ้งกี่ใส่มือให้แล้วก็จอบด้ามหนึ่งเพื่อให้ไปขุดดินหลังบ้านเพราะหลังบ้านมีภูเขาอยู่เสร็จแล้วท่านก็รับทั้งจอบทั้งปุ้งกี่ไปขุดดินหลังบ้านได้เลยมาได้ทองมาเต็มปุ้งกี่เลยเพราะผลแห่งกรรมดีที่สร้างพระสถูปเจดีย์ทองเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วครั้นท่านรับตำแหน่งเศรษฐีทำธุรกิจร่ำรวยมีลูกชาย3คนก็เหมือนกับพบที่แล้วนั่นแหละลูกชายทั้ง3คนนี้มาเป็นลูกเหมือนเดิมตอนอายุสัก 6-50 ปีเห็นจะได้เบื่อโลกเข้ามาบวชในพระศาสนาก็เลยเป็นอย่างไรก็ปรึกษาลูกเรียกลูกทั้ง3คนมาหารือยื่นจอบและปุ้งกี่ให้ลูกชายคนที่1อาจจะจอบด้ามเดิมนั่นแหละแล้วปุ้งกี่อาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ให้ไปขุดดินหลังบ้านลูกชายคนที่1ขุดดินหลังบ้านได้อะไรมาได้ดินมาเต็มปุ้งกี่เลยและลูกชายคนที่2ก็เช่นเดียวกันแต่ลูกชายคนที่3นี่เป็นไงบ้างไปขุดดินหลังบ้านได้อะไรมาลูกชายคนที่2นี่ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เต็มที่เลยในการสร้างพระสถูปเจดีย์พูดง่ายๆก็คือว่ามีส่วนร่วมเรามีส่วนร่วมอย่างไรสร้างกรรมใดไว้ย่อมได้รับอย่างนั้นนั่นเองดังที่พระพุทธองค์ตรัสดังที่พูดไปตอนต้นว่ากัลยาณการีกัลยานังเราทำดีก็ได้รับผลดีแน่นอนได้ทองมาเต็มปุ้งกี่เลยทีนี้พ่อก็ถามลูกชายคนโตว่าพวกเธอว่าไงทีนี้คนโตก็บอกว่าตำแหน่งเศรษฐีจะต้องให้น้องเพราะน้องก็มีบุญอย่างเราท่านทั้งหลายนี่มีทรัพย์สมบัติมากมายจะมอบให้ลูกคนใดอย่างต้องพิจารณาดูด้วยต้องอาศัยบุญบารมีของเขาด้วยถ้าเขามีบุญบารมีไม่ถึงรับก็ไปผลาญหมดเช่นเดียวกับท่านเศรษฐีนี่แหละก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านจัดการให้เรียบร้อยจัดการลูกชายคนเล็กให้เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ออกบวชเลยนี่คือตัวกฎแห่งกรรมเราท่านทั้งหลายกรรมที่ทำไว้เนี่ยหนีเราไปไม่พ้นแน่นอนคือไม่ละทิ้งเราไม่ว่ากรรมดีหรือตัวกรรมชั่วนั้นเป็นหลักสำคัญถ้าเราไม่ทำชั่วรับรองจะไม่ชั่วซึ่งมีพระบาลีรับรองว่านัตถิปะนัตถิปาปังอกุพพโตอากุพโตเมื่อเราไม่ทำนัตติปนัตติปาปังก็จะไม่ชั่วคือจะไม่เป็นบาปนั่นเองนั่นเป็นหลักสำคัญแต่ฝ่ายดีก็เช่นเดียวกันอัตติปาอัตติปุญญังปากุพโตเมื่อเราทำบุญไว้ก็แน่นอนก็ย่อมได้รับผลบุญแน่นอนนั่นเป็นหลักสำคัญเราท่านทั้งหลายเรื่องกฎแห่งกรรมบางท่านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางท่านทำกรรมดีดีมาตลอดเลยแต่เวลาได้รับผลกรรมดีหลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้รับผลอย่างนั้นบางทีรับผลตรงกันข้ามดังนั้นเราจะเปรียบเทียบได้เหมือนกับที่เราท่านทั้งหลายนี่เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยอย่างที่เราหว่านไว้อย่างไรสร้างกรรมใดไว้ก็ได้รับผลกรรมนั้นเหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนกับเราไปโรงพยาบาลเราเป็นคนป่วยนอกอย่างโรงพยาบาลศิริราชหรือโรงพยาบาลจุฬาที่ไหนก็แล้วแต่ เขามีกระปุกสำหรับวางบัตรไว้กระปุกนั้นวางบัตรลงไปได้เรียงเพียงบัตรเพียงใบเดียวคือจะวางซ้อนกัน2วางเรียงข้างคู่กัน2ใบไม่ได้วางเรียงกันใบเดียวผู้ใดไปวางบัตรตอน 7:00 น.บัตรใบนั้นอยู่ใบแรกเลยและนี่ก็วางกันเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาใครไปวางบัตรใบสุดท้ายในเวลา 8:30 นาทีบัตรใบนั้นอยู่บนสุดก็แสดงว่าบัตรอยู่บนสุดนั้นถูกเรียกชื่อไปพบหมอก่อนใช่ไหมไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมที่สุดบัตรใบไหนอยู่มาวางไว้ก่อนบัตรใบนั้นต้องเรียกเข้าไปพบก่อนโดยวิธียุติธรรมที่สุดคืออะไร
ก็คือนั่นน่ะบัตรข้างล่างสุดขึ้นมาอยู่บนสุดและบนสุดก็ลงล่างสุด

เรียกไปตามลำดับคือกรรมเสมอกันเราทำกรรมดีโดยขัดไม่ได้ก็ทำกรรมชั่วโดยขาดสติก็นี้หมายถึงว่าสร้างกรรมเหมือนกันกรรมไหนทำไว้ก่อนกรรมนั้นให้ผลก่อนแต่ว่าถ้าทำกรรมดีอย่างมีเจตนาเต็มร้อยอย่างท่านเศรษฐีที่เล่าให้ฟังเนี่ยท่านมีเจตนาเต็มร้อยเลยตอนทำกรรมชั่วพูดแก่พูดโดยขาดสติแค่นั้นเพราะฉะนั้นกรรมชั่วนั้นถึงให้ผลทีหลังแต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องได้รับผลแน่นอนเพราะตัวกรรมนั้นถือว่ากตัญญูที่สุดต้องตอบแทนผู้ที่ทำผู้ง่ายต้องเสนอหน้ามารับใช้แน่นอนจะไม่รับใช้ถือว่าเป็นคนอกตัญญูกรรมเขาจะไม่เป็นคนอกตัญญูเป็นอันขาดเลยนั่นเป็นหลักสำคัญทีนี้ถ้ากรรมที่หนักว่าไงสมมติว่าเดินทางเรียกมาได้สัก9นาฬิกา30นาทีเห็นจะได้มีคนป่วยนอนเปลมาเลยนอนเปลมาแล้วถามว่ามีความจำเป็นต้องพบหมอก่อนไหมมีสิทธิ์แซงคิวได้นั่นแหละตัวกรรมที่ทำไว้แรงเรียกว่าคารุกรรมคารุกรรมฝ่ายดีมีสิทธิ์แซงละหุกรรมขวายชั่วไปก่อนได้เช่นเดียวกับพระเถระรูปที่ชื่อว่าพระจดินเถระนี่ท่านสร้างกรรมดีมาทีหลังกรรมชั่วโดยที่สร้างพระสถูปเจดีย์แต่ว่านั้นแหละกรรมดีของท่านด้วยสร้างด้วยเจตนาเต็มร้อยเรียกว่าแรงแห่งกรรมมาแรงนั่นเองมีพลังมากกว่ากรรมชั่วมีพลังน้อยกว่าก็ได้รับผลทีหลังนั่นเป็นหลักสำคัญเราท่านทั้งหลายอำนาจของตัวกรรมนั้นเราท่านทั้งหลายจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องได้รับผลแน่นอนโดยประการทั้งปวงไม่ว่าโดยวิธีใดผู้ใดทำดีก็ดีไปอย่างที่บอกแล้วนั่นแหละเป็นหลักสำคัญดังนั้นเราท่านทั้งหลายพยายามสร้างแต่กรรมดีสร้างกรรมดีอย่าสร้างกรรมชั่วตัวกรรมดีนั้นเป็นชื่อของความสุขท่านพระพุทธองค์ตรัสว่าและท่านชาทับสั่งว่ามาภิกขเวปุญญัสสะพายิทธะมาพายิทธะคืออย่ากลัวปุญญัสสะคือบุญก็ตัวความดีและพระพุทธองค์รับสั่งว่าความดีนั้นเป็นชื่อของความสุขสุขขัดเสตังอธิวัจจนังก็คือนั่นแหละใครก็ตามต้องการความสุขต้องการความสุขนั้นเป็นตัวผลแต่ถ้าเราไม่สร้างเหตุที่กรรมดีถามว่าความสุขจะได้ไหมความสุขไม่มีได้เลยการสร้างกรรมดีนี้เหมือนกับเราออกกำลังออกกำลังแปลว่าอะไรแปลว่าเอากำลังออกเอากำลังออกแล้วเนี่ยคิดว่ากำลังจะหมดอย่างนั้นเลยมันจะรีแอคชั่นกลับมากำลังออกมันจะได้กำลังเข้าผู้ที่ออกกำลังแข็งแรงหรือว่าอ่อนแอทุกท่านจะเห็นแล้วว่าผู้ที่ออกกำลังนั้นคือแข็งแรงผู้ที่ไม่ออกกำลังนั้นเป็นผู้ที่อ่อนแอคือผู้ที่ไม่ตั้งใจทำกรรมดีก็เท่ากับไม่กล้าออกกำลังและต่อไปกำลังก็จะหมดจะเป็นคนที่อ่อนแอนั่นเป็นหลักสำคัญผู้ที่กล้าทำความดีก็เท่ากับว่ากล้าออกกำลังและเราจะได้แข็งแรงทำดีย่อมจะได้รับผลดีแน่นอนความสุขย่อมจะเกิดขึ้นกับเราผู้กระทำเองดังที่ถ้าใครไม่ต้องการเรื่องความสุขทุกคนปรารถนาต้องการทั้งนั้นแหละแต่จะสร้างเหตุที่ให้ความให้ได้รับความสุขนั้นไม่ค่อยสร้างด้วยเจตนาเต็มร้อยนั้นเป็นหลักสำคัญต้องสร้างด้วยเจตนาเต็มร้อยทีนี้หลักการสร้างกรรมเวลาสร้างกรรมชั่วเนี่ยทุกคนจะต้องมีเจตนาเต็มร้อยเรียกว่าต้องมีอารมณ์เหมือนกับเราจะพ่นใส่ใครเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์แล้วจะพ่นออกไหมนั่นแหละเป็นหลักสำคัญแต่สร้างกระทำกรรมดีนี่ทำแบบขัดไม่ได้ลักษณะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเปลี่ยนเวลาทำดีนะให้มีเจตนาเหมือนกับเราทำชั่วเราทำความดีเนี่ยให้เหมือนกับว่าเราทำความชั่วแล้วจะเป็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผลดีจะได้รับผลเต็มร้อยเลยแต่เวลาทำชั่วให้มันทำโดยขาดสติโดยเผลอบ้างก็แล้วกันไม่มีเจตนาถึงจะได้รับผลนั้นผลนั้นก็ไม่หนักไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้องได้รับเช่นเดียวกับท่านเศรษฐีนั่นแหละพูดไปอย่างนี้โดยขาดเจตนา
ผลลัพธ์ที่จะได้รับก็นิดเดียวถูกลอยน้ำ

0: ไม่เกิน15นาทีเลยต่อไปได้เป็นมหาเศรษฐีและเป็นพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์ในโอกาสต่อมานั้นเป็นหลักสำคัญเพราะกรรมที่ตนสร้างไว้ดังนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ชมรายการพบพระพบธรรมนี้พยายามหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ดีการกระทำอะไรก็ตามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจว่ากายนั้นสำคัญพยายามรักษาศีล5ด้วยมีเจตนาเต็มร้อยเหมือนกับว่าถ้ารักษาศีล5ด้วยใจด้วยยิ่งดีใหญ่เลยเหมือนกับใจเราออกห่างจากการฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยถามว่ากายจะเกี่ยวข้องไหมกายไม่มีทางที่จะเกี่ยวข้องเลยใจเราห่างจากการลักขโมยจากการคอร์รัปชันจากการไม่ซื่อตรงต่อเวลาสมมติว่าข้อที่2เนี่ยใจเราห่างแล้วและใจกายเราจะเกี่ยวข้องได้ไหมไม่มีทางเกี่ยวข้องเหมือนกับข้อที่5นี้ใจเราห่างขยะขยแงต่อสิ่งมึนเมาไม่เอาปฏิเสธสิ่งมึนเมายาเสพติดอะไรทั้งหมดนี้แล้วใจเราไม่เอาแล้วเนี่ยกายเราจะไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั่นแหละเป็นหลักสำคัญในหลักของการปฏิบัติท่านให้พิสูจน์ผู้ที่บรรลุคุณธรรมมีอยู่ข้อหนึ่งอริยกันเตหิสีเลหิสมนาคโตผู้เพียบพร้อมด้วยอริยกันตศีลถือว่าเป็นพระโสดาบันตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อริยกันตศีลคือศีลที่พระอริยเจ้ารักษาคือที่พระอริยเจ้าหวงแหนที่สุดระวังรักษาที่สุดปฏิบัติโดยไม่ให้ล่วงละเมิดเลยเพราะท่านถือศีลทางใจท่านไม่ล่วงละเมิดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนั้นเป็นหลักสำคัญเราท่านทั้งหลายเข้าใจว่าชีวิตของคนเราทุกคนผูกพันด้วยตัวกฎแห่งกรรมหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นอย่างนี้แล้วทำอย่างไรให้ชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่ดำเนินไปด้วยดีดำเนินไปด้วยความราบรื่นในโอกาสต่อไปก็ต้องหลีกเลี่ยงทำสิ่งไม่ดีและทีนี้ทำแต่สิ่งนั้นหลีกเลี่ยงทำสิ่งไม่ดีจริงแต่ไม่ทำสิ่งดีก็ไม่ได้เหมือนกับคนที่รักษาศีลเราทำสิ่งดีแล้วแต่ต้องทำบุญเรื่องอื่นด้วยเหมือนกับว่าเราไม่ได้อย่างเราเดินทางไปสมมติเดินทางไปทำงานท่านที่รถไม่ได้จอดอยู่ที่บ้านที่เราพำนักอยู่เดินทางผ่านไปเห็นเด็กตกคูน้ำอยู่เป็นไงบ้างเราไม่ได้ช่วยเด็กแต่ศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้ขาดเพราะเราไม่ได้เอาลูกมะพร้าวทุ่มใส่หัวเด็กอย่างนั้นเด็กมุดน้ำลงไปนั้นเรารังแกแต่ว่านั่นแหละขาดความมีน้ำใจเรียกว่าใจดำใจตัวใจดำก็ไม่ดีเหมือนกันต้องสร้างดีด้วยเราละชั่วศีลคือตัวละความชั่วผู้ที่มีศีลนั้นละขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหมดผู้ที่รักษาศีลเหมือนกับว่าน้ำกรดที่มีอยู่ในแก้วนั้นเนี่ยเราเทน้ำลงไปน้ำกรดย่อมจะหมดไปนั่นเองความชั่วหมดไปแต่ต้องหมั่นทำดีโดยรินน้ำดีลงไปในแก้วเช่นเดียวกับเห็นเด็กตกน้ำและเราช่วยเราดึงเขาขึ้นมาจากคูไม่ได้แต่บอกว่าให้คนอื่นช่วยดึงมาหรือไม่ก็โยนเชือกลงไปยื่นไม้ลงไปให้เขาปีนขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่มีความมีจิตใจเพื่อจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอย่างนี้เรียกว่าทำดีละชั่วแล้วก็ต้องทำดีด้วยนั่นเป็นหลักตอนการทำกรรมดีก็คือตัวละชั่วแล้วก็ต้องทำดีถ้าเราละชั่วแล้วไม่ทำดีก็อยู่เสมอตัวถ้าทำดีด้วยก็เป็นการได้กำไรนั่นเองดังนั้นขออนุโมทนากับญาติโยมที่ชมรายการพบพระพบธรรมในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเจริญด้วยจตุรพิทธพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจเทอญ
1: ถ้าเราไม่ทำชั่วรับรองจะไม่ชั่วบาปย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ทำบาปก่อนลาคุณผู้ชมในวันนี้รายการพบพระพบธรรมขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปทำกิจวัตรประจำวันจากข้อคิดช ช่วยทำให้จิตบริสุทธิ์จากจิตบริสุทธิ์กับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
2: ์การสวดมนต์เนี่ยมันได้สองอย่างนะหนึ่งสวดแล้วได้บุญสองสวดแล้วได้กุศลได้บุญเนี่ยก็คือว่าเราสวดแม้ไม่รู้ความหมายแต่ว่าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสังวัทยายเราเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมาสังวัทยายไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยเขาทำมาก็ทำตามเขาไปนะสวดอย่างนี้เขาเรียกว่าสวดเอาบุญนะบุญที่ได้จากการสวดนี่นะก็คือบุญที่เกิดขึ้นทางวาจาไงคือวาจาพูดดีเพราะคำที่เป่งมาทุกคำเนี่ยเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยนะเราสวดคำว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลภิทูเป็นต้นนี่นะแต่ละคำเป็นเรื่องบุญทั้งนะเพราะนั้นนี่ท่านได้บุญนะตรงนี้นี่ได้บุญนะแต่ถ้าอยากจะให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยมันต้องให้ได้ที่สองด้วยได้สองคือได้กุศลกุศลนี่แปลว่าความรู้ความเข้าใจความฉลาดกุศลนี่เกิดขึ้นอย่างไรล่ะกุศลเกิดขึ้นจากหนึ่งเราศึกษาความหมายในพระพุทธมนต์ที่เราสวดนะว่าพระพุทธมนต์ที่เราสวดนั้นเนี่ยมันโดยภาษาไทยแล้วมีความหมายว่าอย่างไรบางผู้บางท่านก็ไปเรียนบาลีหรือบางผู้บางท่านก็ไม่ไปเรียนบาลีแต่ว่าไปเอาหนังสือสวดมนต์แปลที่มีผู้แปลไว้แล้วนะก็เราก็จะได้ความหมายในบทสวดมนต์นั้นเหมือนกันนะเพราะนั้นการสวดมนต์ต้องบอกว่าได้สองอย่างได้บุญหรือได้กุศลถ้าเราจะเอาทั้งบุญทั้งกุศลเราก็สวดทั้งภาษาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คือภาษาบาลีแล้วก็มีคำแปลกำกับเราก็จะได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการสวดพระพุทธมนต์อย่างเต็มที่นะแต่อย่างไรก็ตามอะแม้ไม่แปลการสวดมนต์ก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่นะและเขาก็มีอนุภาพที่จะทำให้ผู้ที่สวดประสบความสุขความสวัสดีอยู่ดังที่เราได้มีคำรัตนาว่าวิปติปฏิภาหายะพระพุทธมนต์นั้นป้องกันความบัติสัพพสัมปติสติยาพระพุทธมนต์นั้นยังสมบัติทั้งปวงให้สำเร็จสัพพทุกขวินาสายะพุทธมนต์นั้นขจัดทุกทั้งปวงให้หมดไปสัพพพยวินาสายะพระพุทธมนต์นั้นขจัดภัยทั้งปวงให้หมดไปสัพพโรคะวินาสายะพระพุทธมนต์นั้นขจัดโรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไปนะพระพุทธมนต์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเทพพมลเป็นคำสอนของฤาษีทั้งหลายของผู้ที่ติดต่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแม้เทพพมลเขายังมีพลานุภาพแต่พระพุทธเจ้านี่ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเอาบทของครูเทวดาเพราะนั้นรับประกันได้ว่าย่อมจะมีพลานุภาพยิ่งกว่าเทพพมลอย่างแน่นอนการสวดพระพุทธมนต์นั้นเนี่ยนะโดยปกติเราก็เริ่มด้วยการบูชาพระก่อนนะคำบูชาพระจากนั้นไหว้พระจากนั้นเราก็สรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณบูชาพระเนี่ยก็คือพอจุดธูปเทียนบูชาแล้วเนี่ยหรือทุกวันนี้อาจจะเป็นธูปเทียนแบบสมัยปัจจุบันนวัตกรรมใหม่ก็ไม่ว่ากันนะก็กล่าวคำบูชาว่าอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเรนะสังฆังปูเชมิอย่างนี้เรียกคำบูชาพระส่วนคำไหว้พระคืออรังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังวิวาเทมิสวากาโตภควตาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิอย่างนี้เรียกคำไหว้พระจากไหว้พระก็สรรเสริญพุทธคุณเราเริ่มตั้งนโม3จบก่อนจากนั้นก็ไปอิติปิโสภควาต่อด้วยสวากขาโตต่อด้วยสุปฏิปันโนนะบทเต็มนะว่าไปโดยลำดับอย่างนี้เรียกบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคือแสดงคุณพระรัตนตรัยที่เรานับถือเนี่ยนะให้เป็นที่ปรากฏป ว่าพระไตรนี้มีคุณอย่างนี้

0: นะพระพุทธมีคุณอย่างนี้พระธรรมมีคุณอย่างนี้พระสงฆ์มีคุณอย่างนี้จากนั้นเราจึงสวดบทอื่นๆต่อไปนะตามที่เรามีเวลานะแต่ละบทแต่ละบทเขามีพลังภาพไม่เหมือนกันนะนะเช่นบทพระธรรมจักรนี่มีพลังภาพอย่างหนึ่งบทเชมังคารกถางมีคือบทพาหุงมีพลังภาพอย่างหนึ่งเรียกอนุภาพอภิริษเนี่ยมีไม่เหมือนกันแต่ทุกบทดีหมดเราก็เลือกมาสวดที่ว่าไปอยู่โรงสาวาสนี่เราใช้เวียนสวดหมายว่าวันนี้สวดบทนี้วันต่อไปก็สวดบทต่อไปปิดท้ายด้วยบทอิมินากรวดน้ำนะแบ่งปันบุญกุศลในการสวดพุทธมนต์นี้แก่ญาติทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตานะเสร็จจะแผ่เมตตาอาจจะเดินสมาธิภาวนาหน่อยนึงนะคือนั่งสมาธิทำจิตให้สงบสัก 2-3 นาทีแล้วก็กราบราพระกรังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังทิวาเทมิสวากาโตภควตาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเป็นอันจบการสวดพระพุทธมนต์ประจำวันขอเจริญพร
1: จิตบริสุทธิ์

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบา
1: ๆเพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ด
1: ู
0: หรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ที่อยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7 มม.หัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000

0: กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะแม็กกี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: นะครับชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าจ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่บนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแขนถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊แป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้นมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติ

0: เนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันเนี้ยลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะฮะ
1: ราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็มโทร

0: พี่ชอบกินผลไม้
1: เออ
0: แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริงๆ
0: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
0: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮ
1: ะ
0: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ย มันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ3

0: 300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: อ่ะลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยๆคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแลกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์
2: ใช
3: ่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
5: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกลม
8: ๆอร่อยค่ะชอบค่ะ
5: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลม
9: ๆไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่ทุกคนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนก ติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
0: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
3: ง
0: ามไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
3: ั
0: ยร
3: ุ่
0: นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
0: เราก
3: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: ปอกนะ
0: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต
3: ่
2: จริ งๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโน
0: ้
3: ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
0: บ้านแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1 ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน

0: ช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
0: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงวันแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของวันแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
0: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: บเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็คแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็คแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั
1: ้
0: น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: สบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่ม
0: แม่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับไปห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วมันปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะเนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย oh. ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดู oh. ก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะใครไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เห
0: ็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: ว
0: ัน
1: นี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อ
0: น
1: บางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: ที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซต
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กส์คลับการ์ตูน
2: Ultraman KO.

0: ฉันได้ยืมร่างของเธอสักระยะหนึ่งนะ
1: ไคจูอวกาศตนนั้นชื่อบาเดโรบ้าบาเดโรบ้านะสามารถย้ายไปสิงไคจูตนอื่นได้และทุกครั้งที่ย้ายร่างมันจะดูดซับคุณสมบัติและพลังของไคจูตัวนั้นมาไว้ในตัวเองด้วย
2: งั้นถ้ายิ่งย้ายร่างก็จะยิ่ง
1: ถูกต้องตามนั้นและไคจูที่ถูกสิงร่างจะถูกสูบพลังชีวิตจากนั้นก็ตายไป
2: อะไรกัน
1: นายน่ะมีจังหวะที่จะปลิดชีวิตของมันทำไมถึงลังเลล่ะ
2: ถ้าแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องทำลายชีวิตใครแบบนั้นจะ
1: ไคจูไม่ได้มีแต่พวกคิดร้ายและอาละวาดก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดตัดสินใจเชื่องช้าแบบนั้นจะทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บเอาได้บาเดโรบ้ามันยังไม่ตายนะมันต้องย้ายไปสิงไคจูตัวอื่นแล้วโผล่มาอีกแน่แล้วนายจะทำยังไง
2: คราวหน้าฉันจะ
1: ถ้ามันย้ายไปสิงพิกเทอรัสจะยังพูดแบบนั้นได้อยู่ไหม
2: เอ๊ะสิงปุจจี้เหรอ
1: ฉันว่าเป้าหมายของบาเดโรบ้าคงเป็นพิกเทอรัสถ้าถึงตอนนั้นนายเตรียมใจจัดการพิกเทอรัสได้หรือเปล่าล่ะ
2: เรื่องนั้น
1: การต่อสู้นะนายต้องเตรียมใจยอมรับเอาไว้นายเคยบอกว่าสูญเสียบ้านเกิดและอพยพมาใช่ไหมถ้าไม่เตรียมใจต่อสู้ในภายภาคหน้านายไปจากดาวดวงนี้ซะดีกว่า
2: เอ๊ะ
1: ฉันมั่นใจว่าทุกครั้งที่มีไคจูโผล่มาผู้คนก็คงรอหวังพึ่งพานายและผู้คนก็จะเผลอลืมไปว่าตัวเองก็ต้องเผชิญหน้ากับมันถ้าตอนนั้นนายเกิดลังเลขึ้นมาจะเป็นยังไงแบบนั้นมันเสียหายมากกว่าอีกไม่ต้องห่วงฉันจะจัดการบาเดโรบ้าเอง
3: ช่องตำนานเมืองชาแนล
4: ทุกคนครับทุกคนได้เห็นมนุษย์ยักษ์คนใหม่แล้วหรือยังครับใช่ครับมนุษย์ยักษ์ที่คอยต่อสู้ช่วยเราตอนที่ไคจูโผล่มาตัวนั้นที่จริงแล้วมี2คนนะครับและยักษ์หน้าใหม่ที่เพิ่งโผล่มาเนี่ยพลังต่อสู้ของเขาเหลือล้นเลยล่ะครับพักนี้ไคจูได้ทำความเสียหายซะเยอะและถ้าปล่อยให้พวกมนุษย์ยักษ์จัดการพวกเราก็น่าจะใช้ชีวิตกันได้อย่างสงบสุขดีนะครับ
1: ประธาน
5: โทษทีพอดีกำลังคิดเรื่องอื่นอยู
1: ่เรื่องอิบุกิคุ้งเหรออ
5: ืมเขากำลังกลุ้มใจอะไรอยู่กันนะ
6: เพื่อนกันแท้ๆปล่อยฟังกันบ้างก็ไม่เป็นไรเลยเนาะ
7: อิบุกิเองก็คงมีเรื่องที่เล่าไม่ได้เหมือนกันละมั้งฉันเองก็เล่าให้ใครฟังไม่ได้มาตลอดว่าแต่ต้องพวกสัตว์ไม่ได้เลยพอมีคนจะเข้ามายุ่มย่ามในเรื่องที่ไม่อยากให้ยุ่งก็เลยสร้างกำแพงขึ้นมากั้นเฉยๆคงต้องรอจนกว่าหมอนั่นจะเป็นฝ่ายพูดออกมาเองนั่นแหละ
5: นั่นสินะดูใครกันเนี่ยฮัลโหลค่ะ
4: โอ้ฉันมินโนเบะนะได้ยินมาว่าควบคุมไคจูเอาไว้อย่างนั้นตอนนี้อยู่ด้วยกันอยู่ที่ไหนกันนะ
5: ขอโทษนะคะที่พวกหนูปิดบังเอาไว้พอคิดว่าน้องอาจจะถูกกำจัดขึ้นมาก็เลยแจ้งไม่ลง
4: ฉันก็เหมือนกันสมัยเด็กๆเคยแอบพ่อแม่เก็บหมาที่ถูกทิ้งมานะก็เลยเข้าใจความรู้สึกของเธอแต่

0: ว่าตอนนี้น่ะ
1: ฉันก็เข้าใจความรู้สึกพ่อแม่ฉันตอนนั้นแล้วพวกเธอน่ะยังเป็นนักเรียน
0: ยังไงก็พาตัวมาห้องวิจัยของอาจารย์ก่อนเถอะนะ

0: มาอยู่ตรงนี้เองหรอกเลย
1: คุณลินทาโร่
0: อาจารย์มิโรเบตติดต่อมาอาจารย์รู้เรื่องพุชจี้แล้วนะ
1: เอ๊ะ
0: เราจะหนีไปเรื่อยๆแบบนี้กันไม่ได้หรอกทุกคนอยากถามความเห็นของอิบุกินะ
1: ครับ
0: ไปกันเถอะ
1: คุณลินทาโร่ก่อนหน้านี้คุณลินทาโร่ทำใบลาออกตกไว้ที่นี่ใช่ไหมครับ
0: อ๋อจริงด้วยนะ
1: ตอนนั้นน่ะถ้าเราออกจากมหาลัยแล้วจะทำยังไงต่อล่ะครับ
0: ฉันไม่ได้คิดอะไรเรื่องอนาคตไว้เลยก็แค่อยากจะหนีเท่านั้นน่ะแต่ว่าถึงหนีไปก็ไม่มีความหมายแล้วมั้งต่อให้หนีไปจากความเป็นจริงตรงหน้าได้แต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอีกอย่างอยู่ดี
1: ความเป็นจริงอีกอย่าง
0: ความเป็นจริงว่าเราจากมหาลัยไปแล้วจะทำอะไรแล้วต่อให้หนีจากเรื่องนั้นอีกมันก็ซ้ำรอยเดิมเท่านั้นแหละฉันไม่รู้หรอกว่าอิบุกิกลุ้มใจเรื่องอะไรอยู่แต่ก็กำลังหาคำตอบอยู่ใช่ไหมงั้นตอนนี้อิบุกิก็กำลังตั้งใจเผชิญหน้ากับมันอยู่ไม่ใช่เหรอ

0: อุลตร้าแมนเทพโ
1: อนิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
3: กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลรวมพลคนรักเนื้อที่ยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Eat Meat Fest ครั้งที่3ตะลุยร้านเนื้อจัดว่าเด็ดทั่วไทยและร้านดังบินตรงจากญี่ปุ่นกับเมนูสุด Exclusive 13-15 พฤศจิกายนนี้ที่พาร์คชั้นจีไอคอนสยาม

0: อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.nextclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาน
1: ิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: Deckstream แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่ One Piece Pop Up Cafe แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
3: กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลรวมพลคนรักเนื้อที่ยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Eat Meat Fest ครั้งที่3ตะลุยร้านเนื้อจัดว่าเด็ดทั่วไทยและร้านดัง

0: งจากญี่ปุ่นกับเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 13-15 พฤศจิกายนนี้ลิเวอร์พาร์คชั้นจีไอคอนสยาม
1: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
3: เตรียมมาขึ้นขบวนรถไฟแห่งความสุขไปกับปอนภูวินจากงานปอนภูวินรันเดวูแฟนคอนในรายการพิเศษ GMMTV Star Show
4: เธอเป็นดาวบนฟ้าที่ฉันจะไม่ละสายตาคือดาวบนฟ้าที่พาให้ใจฉันนั้นได้ย้อนไหล
3: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: กินเที่ยวอาราวดเวอร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมุริด้งนั่นเอง
6: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
5: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
7: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
5: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวอาราวดเวอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้วนะ
6: ใช่แล้ววันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับ
8: Ultraman K.O.

0: ี
1: อิบุกิคุง
2: ขอโทษด้วยนะครับที่ผมทำเองคนเดียว
1: ฉันเองก็พูดเกินไปหน่อยขอโทษนะฉันก็ขอโทษเหมือนกัน
3: ขอโทษนะ
4: งั้นเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะโอเคนะ
2: แล้วก็เรื่องปุจี้เนี่ย
1: ในเมื่อทางมหาลัยรู้เรื่องปู่จังแล้วพวกเราก็ไม่น่าจะเก็บเขาเอาไว้กับตัวเองได้แล้วนะ
5: อิบุกิคุงคิดว่าทุกคนจะทำยังไงกันดี
2: ปุจี้เป็นพวกเดียวกับเราถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ถ้าอยู่ด้วยกันคิดว่าน่าจะได้เจอเรื่องอันตรายอีก
4: ไม่มีคำตอบสินะ
2: คือผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเลยครับว่าทำไมเทโอกับพุจิจะต้องต่อสู้จนบาดเจ็บกันถึงขนาดนั้นด้วย
3: ความหมายของการต่อสู้เหรอ
2: ทุกคนคิดว่ายังไงครับทุกคนเองก็สู้ใช่ไหมตอนที่ไคจูโผล่มาคุณคันนะรีบขึ้นกระสวยอวกาศออกไปคุณเบจิกับคุณวินทาโร่ก็ด้วย
1: ฉันน่ะแค่อยากปกป้องเท่านั้นเองอยากปกป้องความทรงจำที่มีกับกอนตะ
3: ฉันเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะต่อสู้หรอกแค่พยายามปกป้องพวกแมวสุดชีวิตเท่านั้น
4: ฉันเองก็เหมือนกันที่ต่อสู้กับไคจูเต็มที่ก็เพราะอยากปกป้องเทโอกับพุจิ
2: ไม่ใช่ปกป้องโลกหรือปกป้องสันติสุขเหรอ
1: ไม่น่าจะเป็นเหตุผลยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกแค่อยากปกป้องคนที่อยู่ตรงหน้าหรือคนที่อยู่ข้างๆเท่านั้นเองคงเพราะไม่อยากสูญเสียสิ่งสำคัญละมั้ง
2: การปกป้องคือการต่อสู้ล่ะ
3: ไคจูอีกแล้วเหรอต้องออกมาอีกกี่ตัวถึงจะพอใจเนี่ย
1: จะไปไหนอีกเหร
2: อขอโทษนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้ปุจจี้ขยายร่างนะครับเป้าหมายของไคจูเนี่ยคือปุจจี้

0: ฝากด้วยนะครับ
1: เราเองเราก็อยากปกป้องทุกคน

0: รุ่นบาเดโรบ้าเข้าสิงงั้นเหรอ
1: น่าจะใช่แล้วล่ะ
0: ให้ฉันไปเถอะนะ
1: นายจะสู้เหรอ

มันกำลังหาตัวไคจูตัวใหม่ที่จะเข้าสิงอย่าให้มันหนีนะ

บาดแผลคงหายดีแล้วล่ะขอบใจที่ฉันได้ยืมร่างที่สำคัญนี้นะฉันเองก็รอดมาได้เพราะเธอ

0: ั่นมันคนก่อนหน้านี้
1: แต่พ่อโมฮิเกน

0: ไม่เลวนี่นานายน่ะชื่ออะไร
1: ชื่อของฉันคือเทโอ
0: เทโอนายเตรียมแต่ที่จะต่อสู้ต่อไปแล้วหรือยัง
1: สิ่งที่นายเรียกว่าความมุ่งมั่นฉันอาจจะยังไม่มีมันก็ได้แต่ว่าตัวของฉันน่ะอยากปกป้องคนสำคัญฉันไม่อยากสูญเสียพวกพ้องคนสำคัญหรือว่าบ้านเกิดไปอีกแล้ว
0: นั่นเข้าใจแล้วสักวันฉันจะกลับมาดูอีกทีนึงว่านายมีความมุ่งมั่นแค่ไหน
1: ขอถามเรื่องนึงจะได้ไหมทำไมนายถึงต่อสู้ล่ะ
0: เรื่องนั้นก็เพราะว่าฉันคืออุลตร้าแมนยังไงล่ะ
1: อุลตร้าแมนเหรอ
0: จงค้นหาคำตอบของนายด้วยตัวเองนะเดี๋ยว

0: ันเองฉันเป็นคนติดต่อเธอไปเองแหละ
1: พวกเราเองก็ดูแลได้อย่างดีแท้ๆทำไมล่ะ
0: ไคจูเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนาอันตรายเกินกว่าจะให้พวกเธอเป็นคนดูแลนะ
1: อะไรกันปุจจี้ล่ะตอนนี้ปุจจี้อยู่ที่ไหนครับ

0: UTTF ไข่จูฟ้าไข่จูใต้ดินเนบูล่าสูง40เมตรหนัก 22,000 ตันเซจูสิงห้าบาเดโรว่าสูง50เมตรหนัก 30,000 ตัน
1: พวกเธอเป็นอาจารย์ส่วนฉันเป็นนักเรียนลองฉันเรียนพิเศษแบบนี้ไหม
2: เอ๊ะ
1: ช่วยบอกสิ่งที่รู้เกี่ยวกับไคจูตัวนั้นให้ฉันฟังหน่อยสิ
3: ตั้งแต่วันที่ได้พบกับฟุจิหลายๆอย่างก็เริ่มเคลื่อนไหว
4: ขอยืมพลังของฟุจิหน่อย
5: ฟุจิไคจูนั่นช่วยหยุดมันที
0: อุลตร้าแมนเทโอตอนต่อไปคลาสเรียนพิเศษของมิโนเบะ

0: ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
1: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: เหรอคะมันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร่
1: เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: ็นสีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะคร
1: ับ
0: แ
1: บรนด์ยังอยู่ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บๆๆๆๆมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะ

0: เกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีน้องมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
1: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
0: สวย
1: กล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
0: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
1: ไม่ต้อง
0: เก็บ
1: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
0: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
1: ตอนนี้สวีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะ
3: ชอบซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
5: เลิศมากคุณนา
4: จริงๆซาบีน่า
5: ผ่านกันไหมผ่านแน่นอน
4: เ
5: ลยตัวนี้
4: แล้วก็หาเซนนี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
0: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
1: ี
0: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: นุ้ยไซส์อะไร
1: ไซส์ A ไซส์ XS
0: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
1: ใส
0: ่
1: ได้ไหมใส่ได้สบายเลย
0: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
1: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
0: 46นะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
1: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
0: ี
1: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
0: แน่นอน
1: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
0: ได้เหร
1: อ3ได้สิ
0: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
1: มีพี่มีน้องมีลูก
0: แบ่งกันเลย
1: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
0: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยนะคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบ

0: โทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อนต
1: ่
0: อสายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ค่าดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าขี้น่าเกียจ
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดบิดบิดบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
3: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดบิดบิดบิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายหลายแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
3: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหดันดูเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดนี่ก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปลงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เนาะอันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะฉะนั้นเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ
0: ่
1: ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999 บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำมาคิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้
1: ค
0: ุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อี
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างด้วยความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิ
0: ดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่ คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: งขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: เอามาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิด

0: คุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะจ๊
1: ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์เมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่3ตุลาคม
3: ครับผม
2: ช่วงนี้เป็นเหมือนกันไหมพอแบบฝนตกนิดนึงปุ๊บใจหายเลยอ่ะ
4: จริง
2: มันจะระแวงขึ้นมาทันที
3: กลัว
4: โดยเฉพาะเส้นเพชรบุรีค่ะ
3: จริง
4: ขับมาทีไรพอฝนตกคือแบบอย่าพึ่งนะ
2: เอาจริง
3: คือแบบจะเอาอีกแล้วหรอ
2: มีหลายคนมีอาการอย่างนี้นะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพเขาบอกมันยังหวาดผวา
3: จริง
2: หลายพื้นที่เนี่ยบางจุดเนี่ยน้ำก็ยัง
3: ใต้ทะเบียนยังหาไม่เจอเลย
2: เอาหรอ
3: ยังหาไม่เจอเลยอย่าขออย่าเพิ่งตกมาเสริมได้ไหม
2: แต่ไม่ทันแล้วค่ะยศเพราะว่าดูเหมือนสถานการณ์อากาศมันกลับมาอีกแล้ววันนี้กรุงเทพอ้าวมาแล้วค่ะนี่บรรยากาศช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาเที่ยงๆยาวจนถึงบ่ายฝนก็ลงมาซ้ำอีกแล้วนะคะเขาบอกตกที่ไหนบ้างมีดอนเมืองหลักสี่หนักนะ
3: ค่ะ
2: สายไหมบางเขนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนี่ดู
3: ลมแรงมาก
2: โอ้ฟ้าเป็นขาวๆแบบนี้อันนี้น่าจะสายไหมนะคะท้องฟ้ามองไม่เห็นเลยฝนหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและหลายจุดมีลูกเห็บเอ๊ะเดี๋ยวนี้ยังไงเนาะกรุงเทพ
3: นั่นน่ะสิ
2: มันปกตินะตั้งแต่
3: วันก่อนหน้านี้แล้ว
2: ไหนแต่ไรเราไม่เคยเจอลูกเห็บในกรุงเทพเนา
3: ะ
2: แต่ช่วงเนี้ยอ่ะวันก่อนก็มีวันนี้ก็มีนี่มีคนแต่อย่าเอาไปกินนะคะ
3: กินไม่ได้นะกินไม่ได้นะ
2: มีคนนั้นไปทำคอนเทนต์น่ะเห็นไหมอ
4: ันตรายเนาะมันสกปรกนะ
2: ไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้เขาเก็บมาโชว์ให้ดูได้อยู่นะคะที่หนักๆอย่างที่บอกโลตัสหลักสี่อยากให้คุณผู้ชมดูภาพโลตัสหลักสี่หนักมากตกลงมาพร้อมกับลมกระโชกแรงและนี่ดูต้นไม
4: ้อุ้ยเอียง
2: คือมันแรงมากถอนเลยนะ
3: ลงมาเลย
4: ต้นใหญ่มากนะ
2: แล้วถอนโคนออกมาเลยเห็นไหมคะเนี่ยปึ้งล้มทั้งต้นถนนหลายสายก็อย่างที่เราเห็นในภาพเลยค่ะน้ำท่วมขังจนถึงฟุตปาดนี่คือช่วงเที่ยงบ่ายๆที่ผ่านมาทีนี้อีกจุดหน่อยนะเคหะร่มเกล้าเป็นยังไงแล้ว
3: โอ
2: ้นี่ค่ะน้ำเริ่มลดนะและที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือท่อซิ่งท่อซิ่ง4ตัวสุดยอดจริงนะท่อซิ่งกำลังเยอะจริงๆเร่งสูบต่อเนื่องเลยแต่ว่าเขาบอกบางจุดบางพื้นที่ก็ยังสูงอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเตรียมและจะเสริมจะเติมเข้าไปอีกจะเพิ่มเครื่องสูบเข้าไปเป็น8ตัวคูณ2ไปเลยเน
3: า
2: ะจากเดิม4เน
3: า
2: ะ
3: ใส่ไปเลย8
2: และก็คำนวณแล้วว่าอย่างน้อยๆน่าจะคลี่คลายภายใน2วันแต่ทีนี้อ่ะถ้าสูบออกไปได้แล้วสิ่งที่ต้องระวังต่อคืออะไรฝนมันจะเติมมาหรือเปล่าน
3: ั่น
4: น่ะสิ
3: อัน
4: นี้น่ากลัวนะ
2: นะคะอาจจะมีฝนระลอกใหม่อาจจะมีน้ำจากพื้นที่อื่นๆชาวบ้านเขากังวลนะคะคือถึงแม้ว่าจะสูบจะระบายออกไปได้แล้วแต่ถ้ามันมีเข้ามาสมทบจากภายนอกระดับน้ำก็อาจจะลดได้ช้าลงวันนี้เจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่จริงๆนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยระดับน้ำก็ยังสูงอยู่นะคะในขณะที่ปทุมวันนี้ก็ฝนตกนี่คุณผู้ชมใครอยู่แถวปทุมบ้างฟ้าร้องลมพัดแรงหลายจุดเลยนะคะเทศบาลนครรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีคลองหลวงสามโคกนะคะลำลูกกาปทุมธานีบอกว่าคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเก็บของขึ้นที่สูงในทันทีเขาเตือนแล้วนะคะ
3: ร
2: ับมือฝนระลอกใหม่แล้วก็จะเจอน้ำทะเลหนุนด้วยช่วงตั้งแต่วันที่5จนถึง10ตุลาคม
4: ค่ะ
2: ทีนี้ต้องยอมรับนะเวลามันอยู่ในสถานการณ์คับขันน้ำจะท่วมไม่ท่วมแล้วฝนจะมาไหมมันเกิดความเครียดเนาะ
3: ใช่ครับ
2: อยากให้ดูบรรยากาศความชุลมุนที่อบต.คลอง3จังหวัดปทุมธานีเครียดเลยค่ะชาวบ้านเถียงกันเดือดเลยเถียงกับนายกอบต.คลอง3ตอนที่เขาเอาเครื่องสูบน้ำมาติดหน้าหมู่บ้านจะระบายน้ำมันนะคือมันเหม็นอะพอมันท่วมมาหลายวันปุ๊บกลิ่นมันเหม็นมาก
4: ค่ะดู
2: ชาวบ้านโอ้โหนี่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเห็นแค่ภาพอ
4: ่
2: ะ
4: ใช่กลิ่นมันเหมือนมาเลยอ่ะ
3: เป็นภาพที่มีกลิ่น
2: อ่ะก็ฟองอ่ะยศเห็นไหม
3: ขยะมันก็ลอย
2: แล้วมันหลายวันแล้วเนี่ยแต่นี้สิ่งที่ชาวบ้านเขาเครียดเขากังวลว่าเอาถ้าสูบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำจากคลองไหลย้อนเข้ามาหรือเปล่าเขากังวลก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ตึงเครียดเกือบปะทะกันเลยอ่ะลองดูหน่อยค่ะ
5: พี่เนี่ยนะกับอบต.ไอ้เนี่ยกับหมู่บ้านเนี่ยมันยืดเยื้อกันมานานแล้ว
6: มันไม่ได้ยืดเยื้อกันมานานคือเขาทำอะไรน้ำอ่ะมันบล็อกไม่ได
5: ้มันต้องมีวิธีบล็อกสิพี่
6: แล้วเขามาทำตอนน้ำท่วมมันจะทำได้ยังไงทำไมไม่ทำตอนน้ำลงแล้วระยะเวลา
5: ไอ้ตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับต
6: อ
5: นน
6: ี้แผลไปเรื่อยนิติเนี่ย
5: หมู่บ้าน3,000
4: โอ้
2: ยเห็นไหม
4: ปะทะเบาๆนะ
2: โอ้คือทุกคนต่างก็เป็นห่วงอ่ะคือไม่รู้อ่ะก็หน้าบ้านฉันน่ะมันมาอยู่อย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
3: มันสูบไปเดี๋ยวน้ำมันท่วมเยอะขึ้นกว่าเดิมล่ะบ้านฉันเดือดร้อนหนักกว่าเดิมอีกอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาคลาสสิกคล้ายๆตอนน้ำเหนือมาจำได้มั้ยระบายจากตรงนี้มันก็ไปโผล่ตรงนู้นนะคะมันก็เป็นความตึงเครียดสุดท้ายเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่านายกอบต.คลอง3ที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยได้จนกระทั่งเหตุการณ์ก็ค่อยๆสงบลงนะคะหลังจากนั้นทีมประดาน้ำเค้าก็ไปเจอว่าเอ้ามันมีท่อมันเปิดอยู
3: ่
2: ตรงคลองนะคะเป็นช่องทางให้น้ำไหลเข้าพื้นที่เขาก็เลยเตรียมเดี๋ยวจะเอากระสอบทรายนี่แหละเอาไปปิดทางน้ำมาไว้ก่อนแล้วก็จะเร่งสูบน้ำเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลเข้าไปเติมในพื้นที่ได
3: ้นะฮะอันนี้ปทุมธานีไปดูในพื้นที่นนทบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมครับในช่วงที่ฝนตกลงมานะฮะเนี่ยเป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้ากำลังตั้งเต็นท์ขายของกันเลย
2: มันหยุด
3: ขายของได้ไหมล่ะ
4: ไม่ได้
3: ขายไม่ได้เลยคุณผู้ชมเก็บของกันแบบจ้าละวันเลยนะฮะและเห็นบอกว่าหลังจากที่ฝนตกลงมาถนนแจ้งวัฒนะพอพูดถึงชื่อถนนนี้แน่นอนน้ำมาเลยมันก็มีน้ำท่วมเนี่ยประมาณ 10-20 เซน
2: สูงอยู่นะ
3: แค่ฝนเองนะ
2: แป๊บเดียวเองอ่ะ
3: คือก่อนหน้านี้จุดนี้ก็หนักอยู่เหมือนกัน
4: นะอันนี้ภาพนี่คือมันอยู่เลนกลางซึ่งมันจะตื้นขึ้นมาหน่อยแล้ว
2: ใช่ถ้าซ้ายอ่ะ
3: คือถ้าซ้ายสุดเลยริมฟุตบาทเลยเนี่ยโอ้โหน้ำน่าจะประมาณ20เซนไง20เซนตรงนี้ก็ประมาณสัก10เซนได้อ่ะก็ต้องระวังกันหน่อยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยนายกครับก็มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อช่วงเช้านี้นะฮะก็มีการสั่งทุกพื้นที่เลยนะที่เจอน้ำท่วมประสานทุกหน่วยงานครับโดยเฉพาะเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาซึ่งจุดนี้เนี่ยทางปภ.ครับก็เดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพหลักนะฮะในการที่จะประสานกับท้องถิ่นเพิ่มเติมครับ
7: จะให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ให้เจ้าหน้าที่นะครับทุกที่จะต้องไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่อย่างไรก็ตามกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
3: และทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเยียวยาในกรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วน
2: ะ
3: ในการยื่นเพื่อที่จะลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา2แหล่งด้วยกันแต่ทีนี้2แหล่งที่ว่านี้เนี่ยต้องลงทะเบียนแยกกันนะเอาในส่วนของรัฐบาลก่อนที่สูงสุด 9,000 บาทเนี่ยคุณจะต้องไปลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐฝั่งซ้ายนะฮะหรือถ้าลงไม่เป็นผ่านทางแอปทางรัฐเนี่ยคุณเอาหลักฐานไปยื่นได้ที่สำนักงานเขตก็ได้ซึ่งตรงนี้เป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะฮะตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลแต่ก็มีเงินอีกส่วนนึงคือเป็นเงินช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครนะฮ
2: ะ
3: เรื่องของการซ่อมแซมต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมไปยื่นออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นะฮะก็คือ claim.bangkok.go.th ครับหรือใครไม่สะดวกก็ไปเอาหลักฐานไปยื่นที่สำนักงานเขตก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงท็อฟฟี่ฟองดูก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะที่สามารถที่จะยื่นเรื่องของเงินเยียวยาได้เหมือนกันนะฮะก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับในส่วนของกทม.ก็จะเป็นค่าซ่อมแซมความเสียหายตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นลงทะเบียนได้เลยนะฮะ
4: ใช่แล้วค่ะก็ลองดูเนาะเผื่อใครจะไปทำเรื่องอะไรแบบนี้เมื่อกี้ยศพูดคำว่าสำนักงานเขตปั๊บนึกถึงประเด็นดราม่าเรื่องนี้เลยนะคะมีคุณลุงคนหนึ่ง
2: ทำไมคะ
4: ที่เขาเอาเอกสารนะไปขอยื่นรับเงินเยียวยาที่สำนักงานเขตแห่งหนึ่งแล้วถูกเจ้าหน้าที่ดุคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าโดนดุแต่พอคุณลุงออกมาคุณลุงก็บอกว่าเนี่ยข้างในเขาพูดว่าควรจะหัดเรียนรู้การลงทะเบียนทางออนไลน์ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ซะบ้าง ม
3: ัน
4: จะสะดวกกว่านี
3: ้
2: แล้วลุงยังไงอ่ะ
4: ลุงร้องไห้เลยค่ะ
2: ฮัลโหล
4: ใช่คือร้องไห้เสียใจเรื่องนี้นี่จะถึงผู้ว่าชัดชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ว่าชัดชาติ ขอโทษ
3: ครับ
4: คือขอโทษประชาชนแล้วก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่เลยนะว่าอุ้ยเนี่ยคือให้บริการประชาชนอ่ะขอแบบให้บริการอย่างดีที่สุดได้ไหมไปฟังค่ะ
8: มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วเจ้าที่เขตราชบังพูดไม่ดีกับประชาชนนะก็ได้กำชับแล้วอย่างเงี้ยห้ามไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด
4: มันก็คือเข้าใจว่าบางทีแบบว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอาจจะทำงานเยอะงานก็หนักเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าแบบประชาชนที่ไปเขาหวังว่าเราเป็นที่พึ่งอะเนาะ
3: ถูกต้องแล้วคุณก็ต้องเข้าใจไงว่าบางคนเนี่ยพอบอกว่าลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ทำให้ทุกคนผู้สูงอายุอย่างเงี้ยคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่หลายคนทำไม่เป็นอะเพราะฉะนั้นที่พึ่งของเขาคือสำนักงานเขต
4: ใช่เจ้าหน้าที่เอาง่ายๆไม่ต้องถึงคุณลุงคุณป้าฉันค่ะ
3: ครับ
4: บางอย่างอ่ะยังงงเลยจะเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกว่าหุ้ยเมื่อไหร่ขั้นตอนกลัวผิดจังเลยอะไรเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือแบบไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยบางทีเราก็ต้องใจเขาใจเรานะคะเพราะแบบมันถ้ามันยากก็ต้องค่อยๆอธิบายไป
3: ครับผมนะฮะแต่เห็นบอกว่าช่วงค่ำนี้กทมใช่ไหม
4: ใช่
3: เขามีฝนใช่ไหม
4: ฝนตกหนักสลับเบานะคะแต่อาจจะตกแช่เป็นชั่วโมงได้นะคะในพื้นที่มีที่ไหนบ้างเยอะอยู่นะวัฒนาจตุจักรบางเขนรามอินทราประเวศสวนหลวงดอนเมืองหลักสี่สายไหมลาดพร้าว
3: หลายพื้นที่เลย
4: ในพื้นที่มาก
2: นะ
3: บิดว่าบิดเลยเพราะมีเขตบ้านตัวเองอยู่ด้วย
4: สวนหลวง
3: ใช่ไงนั่นน่ะสิคุณผู้ชมครับแต่เราพักเรื่องของน้ำนะฮะไปดูเรื่องของกีฬากันหน่อยดีกว่ากับมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียที่ทัพนักกีฬาไทยของเรายังคงเดินหน้าทำแต้มได้อย่างดีเยี่ยมครับ
9: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
3: ซึ่งการแข่งขันครับในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นนะฮะกับการแข่งขันเทควันโดชายประเภทรุ่น68กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศครับอยู่บัลลังก์นะฮะก็โชว์ฟอร์มสุดแกร่งครับทำแต้มเอาชนะนักกีฬาจากอิหร่านไปได้2-0ยกด้วยกันนะฮะก็ผงาดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นสมัยที่2ของเจ้าตัวครับหลังจากในการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียครั้งก่อนอยู่บัลลังก์เคยคว้าเหรียญทองมาแล้ว1สมัยด้วยกันครับ
10: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
2: เรื่องของฝนยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเขาบอกระยองวันนี้เจอหนักมากนี่ระยองนะคุณผู้ชมอุ้ยแล้วดูเต็นท์
4: มาจากไหนอะ
2: เต็นท์ทั้งหลังอะมันปลิวไปต่อหน้าต่อตา
3: ครับ
2: นี่ค่ะความแรงแล้วก็หลายๆพื้นที่เทือกเขาสอยดาวเขาคิดชะกูดอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะ
11: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25

0: ันมีฟันนี่หว่า
1: ทีเล็กมึงพาใครมาก
2: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
0: ทีเล็กเงา
1: เฮ้ยๆเดี๋ยวๆมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงกับหมา
3: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP